0: เซียนครั้งที่44-45และกล่องประชุมสุดยอดปิ่นอ้อมอื่นๆการเดินทางเยี่ยมยามสาธารณรัฐเกาหลีในเดือนพฤศจิกายน2025ของท่านเฉลิมไซกุมสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีเพื่อกระเกียมให้แก่การเยี่ยมยามสาธารณรัฐเกาหลีของประธานประเทศลาวในเดือนธันวาคม2025และการเดินทางเยี่ยมยามสาธารณรัฐเกาหลีอย่างเป็นทางการของท่านทองลุ้นศรีสุริตประธานประเทศลาวในระหว่างวันที่14-15ธันวาคม2025ซึ่งได้มีการยกระดับการพัวพันหัวมือระหว่างลาวและสาธารณรัฐเกาหลีขึ้นเป็นคู่หัวมือหอบด้านพร้อมเดียวกันนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีได้แสดงความขอบใจผ่านท่านทูตไปยังรัฐบาลและประชาชนสาธารณรัฐเกาหลีที่ได้ให้การช่วยเหลือและการสนับสนุนลาวในด้านต่างๆตลอดระยะผ่านมาพิเศษแม้นได้ให้การสนับสนุนลาวในการเป็นประธานอาเซียนในปี2024ในโอกาสเดียวกันนี้ท่านทูตสาธารณรัฐเกาหลีได้แสดงความขอบใจเป็นอย่างสูงต่อรัฐบาลและประชาชนลาวก็คือกระทรวงการต่างประเทศลาวที่ได้ให้การร่วมมือสนับสนุนช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดีตลอดระยะการปฏิบัติหน้าที่การทูตอยู่ลาวจนได้รับผลสำเร็จอันจบงามพร้อมทั้งได้แสดงความปิติยินดีและขอบใจต่อรัฐบาลลาวเป็นอย่างยิ่งที่เห็นได้ถึงผลงานย่องยอสมเสยและประดับเปลี่ยนไซมิตรภาพอันมีคุณค่าและสูงส่งให้แก่ตนเองซึ่งจะกลายเป็นสัญลักษณ์อันมีความหมายความสำคัญในการสุขยุ่งส่งเสริมการพัฒนามิตรภาพและการร่วมมืออันดีงามระหว่างสาธารณรัฐเกาหลีและลาวให้ได้รับการพัฒนายิ่งขึ้นในต่อหน้า
1: สภาพการแพร่ระบาดของปัญหายาเสพติดอยู่ในโลกและภาคพื้นได้ขยายตัวเป็นวงกว้างไปทั่วทุกมุมโลกด้วยหลายรูปแบบวิธีการมีลักษณะเป็นเครือข่ายข้ามชาติแน่นหนาโดยเฉพาะยาเสพติดชนิดใหม่ที่พวมแพร่ระบาดเป็นวงกว้างอยู่สังคมปัจจุบันซึ่งมีหลากหลายรูปแบบลักษณะรวมทั้งยาเสพติดชนิดอื่นๆได้เพิ่มทวีความอันตรายให้แห้งเสื่อมโยงกับปัญหาการก่อการร้ายการฆ่าอาวุธอาชญากรรมข้ามชาติการฟอกเงินและอาชญากรรมที่ใส่ความหุนแรงประเภทต่างๆที่มีท่าเอียงเพิ่มขึ้นในแต่ละปีกลายเป็นภัยคมคู่ต่อการสร้างสถาปนาเศรษฐกิจสังคมก็คือเสถียรภาพทางด้านการเมืองและความมั่นคงของบรรดาประชาชาติอยู่ในโลกพลเอกคำเลียงอุทาไกรสอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคของนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับชาติได้มีคำเห็นต่อพิธีโฮมชุมนุมเนื่องในโอกาสวันสากลต้านยาเสพติดครบรอบ39ปีภายใต้หัวข้อสาวหนุ่มยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติดจัดขึ้นในวันที่26มิถุนายนผ่านมานี่ที่ศูนย์การค้าลาวไอเทคนครหลวงเวียงจันทน์ว่าสำหรับลาวเฮาเป็นประเทศหนึ่งในบรรดาประเทศที่ถูกผลกระทบจากปัญหายาเสพติดเนื่องจากมีที่ตั้งภูมิศาสตร์ในอนุภาคพื้นลุ่มแม่น้ำคองมีสายแดนติดจอดกับหลายประเทศโดยเฉพาะลาวได้ดำเนินนโยบายเปิดกว้างการพัวพันหัวมือกับภาคพื้นและสากลไปตามที่เสื่อมยงเสื่อมจอดกับบรรดาประเทศเป็นเงื่อนไขเหตุให้ประเทศเฮากลายเป็นทางผ่านในการลักลอบขนส่งค้าขายยาเสพติดและสารเคมีต้นที่เป็นส่วนประกอบในการผลิตยาเสพติด
2: สภาพปัญหายาเสพติดอยู่สปป.ลาวได้แพร่ระบาดเป็นวงกว้างนับแต่ตัวเมืองหาชนบทรวมทั้งเขตห่างไกลโซกลีเป็นสาเหตุต้นตอเกิดให้มีปัญหาปรากฏการย่อท่ออาชญากรรมประเภทต่างๆจำนวนคดียาเสพติดผู้ถูกหาผู้ติดยาเสพติดและจำนวนยาเสพติดแต่ละประเภทนับหมื่นนับเพิ่มขึ้นอย่างหนาเป็นห่วงในแต่ละปีเลเลียมกลอุบายในการเคลื่อนไหวลักลอบขนส่งขายาเสพติดมีลักษณะลึกแลบแนบเนียนด้วยหลายรูปแบบวิธีการที่สลับซับซ้อนมีการจะตั้งเคลื่อนไหวเป็นกลุ่มเครือข่ายแน่นหนามีการเตรียมโยงกันทั้งภายในและต่างประเทศ
1: พลเอกคำเลียงอุทาไกรสอนมีคำเห็นตื่มว่าภายหลังสรุปการจัดตั้งปฏิบัติวลาแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดในมติกองประชุมสภาแห่งชาติได้รับรองเอาผลการจัดตั้งปฏิบัติวลาแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดระยะ2021 า2025ฉบับเลขที่171ลงวันที่21พฤศจิกายน2025เห็นว่าเวียกงานแก้ไขปัญหายาเสพติดมีความจำเป็นต้องได้สืบต่อเป็นแผนงานแห่งชาติพร้อมทั้งสืบต่อปรับปรุงกฎหมายนิติกรรมลุ่มกฎหมายจำนวนหนึ่งเพื่อหาประกันให้แก่เวียกงานแก้ไขปัญหายาเสพติดแต่ปี2026หา2030ให้มีผลสำเร็จ
0: กองประชุมรัฐมนตรีครั้งที่2ระหว่างกระทรวงภายในกัมพูชากระทรวงป้องกันความสงบลาวและกระทรวงป้องกันความสงบเวียดนามจัดขึ้นในวันที่30มิถุนายนผ่านมานี้อยู่ที่นครหลวงพนมเปญราชอาณาจักรกัมพูชาภายใต้กับปิดประธานห่วมของท่านอภิสันติบัณฑิตสอสุขาห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงภายในกัมพูชาท่านพลโทวันทองกองมณีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบลาวและท่านพลเอกเรื่องตามกว้างรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบเวียดนามพร้อมด้วยคณะผู้แทนทั้ง3กระทรวงเข้าร่วมในกองประชุมท่านรัฐมนตรี3กระทรวงได้ผัดเปลี่ยนกันนำเสนอสภาพการของโลกภาคพื้นและภายในประเทศของตนพร้อมทั้งเห็นดีในการสืบต่อหัดแน่นสายพัวพันและการร่วมมือของ3กระทรวงให้นับมือเพิ่มทวีขึ้นไปเรื่อยๆกองประชุมครั้งนี้มีความหมายความสำคัญอย่างยิ่งซึ่งได้ร่วมมือกันในหลายด้านเป็นต้นการเพิ่มทวีกำแน่นสภาพการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่พัวพันถึงความสงบความบ่เป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมร่วมมือกันสกัดกั้นต้านอาชญากรรมฆ่ามนุษย์การประสานสมทบสกัดกั้นและต้านยาเสพติดอาชญากรรมทางออนไลน์ทั้งเป็นการยกสูงมากผลการร่วมมือในขงเขตสันติบาลประกอบส่วนในการป้องกันความสงบแห่งชาติในสภาพการใหม่และรักษาความสงบบริเวณชายแดนติดจอดโดยเฉพาะประสานสมทบและร่วมมือกันลงกวดกาลาดตระเวนตามบริเวณชายแดนของ3ประเทศในใส่ซอกฮู้และแก้ไขปัญหาปรากฏการณ์ยอท่อที่เกิดขึ้นได้อย่างทันการโอกาสนี้พลโทวันทองกองมณีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบลาวได้ต่างนายคณะผู้แทนขั้นสูงกระทรวงป้องกันความสงบลาวฝากความยื้อยามถามข่าวอันอบอุ่นความสามัคคีหักแพงจากคณะนำกระทรวงและพนักงานหนักหบในถั่วกำลังป้องกันความสงบลาวมายังบรรดาท่านในถั่วกำลังกระทรวงภายในกัมพูชาและกระทรวงป้องกันความสงบเวียดนามพร้อมทั้งได้แสดงความสนับสนุนและแสดงความย่องยอสมเสยมายังกระทรวงภายในกัมพูชาที่ได้ทุ่มเทและกะเกี่ยมความพร้อมด้านต่างๆในการเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเป็นเอกภาพและความเอาใจใส่ของ3กระทรวงในการจะตั้งพันขยายแถลงการร่วมของ3รัฐบาลให้กลายเป็นรูปธรรมแล้วยังเป็นโอกาสดีให้แก่คณะผู้แทนของ3กระทรวงก็คือเจ้าหน้าที่บรรดาแขวงที่มีสายแดนร่วมของ3ประเทศได้พบปะแลกเปลี่ยนบทเรียนน้ำกันเพื่อร่วมกันสกัดกั้นและต้านการเคลื่อนไหวการก่ออาชญากรรมทุกรูปแบบแน้ใส่หับประกันให้บริเวณสายแดน3ประเทศกัมพูชาลาวและเวียดนามมีความสงบปลอดภัยโดยพื้นฐานจากนั้นรัฐมนตรี3กระทรวงได้ออกแถลงการร่วมปัญหาที่สำคัญเพื่อร่วมมือรักษาความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อเสถียรภาพและการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแต่ละประเทศก็คือการรับมืออย่างมีประสิทธิภาพต่อสิ่งท้าทายต่างๆด้านความสงบที่กำลังเกิดขึ้นรวมทั้งอาชญากรรมข้ามชาติอยู่ภาคพื้นและสากลในสภาพการฟื้นฟูเศรษฐกิจสังคมในโอกาสเดินทางไปเข้าร่วมกองประชุมระดับสูงในครั้งนี้ท่านพลโทวันทองกองมณีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบพร้อมด้วยคณะผู้แทนขั้นสูงกระทรวงป้องกันความสงบลาวได้เข้าเยี่ยมคำนับท่านสมเด็จบวรทิบดีฮุนมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาอย่างเป็นทางการภายหลังที่ได้สำเร็จการเข้าร่วมกองประชุมรัฐมนตรีครั้งที่2ระหว่างกระทรวงภายในกัมพูชากระทรวงป้องกันความสงบลาวและกระทรวงป้องกันความสงบเวียดนาม
1: ท่านนางดาลาวรกิติพันธ์รองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาพร้อมด้วยคณะได้เข้าร่วมกองประชุมโต๊ะมนรัฐมนตรีอาเซียนว่าด้วยการเข้าถึงและการพัฒนาแบบยืนยงในการศึกษาชั้นสูงผ่านระบบออนไลน์ในวันที่26มิถุนายนผ่านมาที่ห้องประชุมของกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาซึ่งกองประชุมจัดขึ้นเคียงคู่กับกองประชุมปรึกษาหารือขั้นเจ้าหน้าที่อาวุโสภายใต้หัวข้อการส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาชั้นสูงที่เท่าเทียมและมีคุณภาพโดยการหันเป็นดิจิตอลความยืนยงและเสื่อมยงกันในระดับภาคพื้นกองประชุมโต๊ะมนครั้งนี้เป็นเวทีระดับสูงที่มีความหมายสำคัญในการแลกเปลี่ยนทัศนะยุทธศาสตร์และกำหนดแนวทางการร่วมมือ พื่อพัฒนาระบบการศึกษาชั้นสูงในภาคพื้นอาเซียนในโอกาสนี้ท่านนางดลวรกิตติพันธ์ต่างนาให้รัฐบาลลาวกล่าวมีคำเห็นแลกเปลี่ยนทัศนะโดยได้ยืนยันคำหมายมั่นของลาวในการเสริมขยายการเข้าถึงการศึกษาชั้นสูงที่มีคุณภาพและเท่าเทียมโดยผ่านการหันเวียกงานดังกล่าวให้เป็นดิจิตอลการสุกยูการนำไส้นวัตกรรมและการหัดแน่นการหัวมือกับภาคพื้นนอกนั้นลาวยังได้เน้นนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมการหัวมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อห่วมกันพัฒนาระบบการศึกษาชั้นสูงแบบหอบด้านเข้มแข็งและยืนยงสำหรับทุกคนพร้อมเดียวกันนั้นกองประชุมยังได้ห่วมกันหับห้องเอาเอกสารสำคัญของภาคพื้นจำนวน3ฉบับคือแถลงการรัฐมนตรีอาเซียนด้านการศึกษาชั้นสูงว่าด้วยการเข้าถึงและการพัฒนาแบบยืนยงข้อกำหนดขอบการดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศอาเซียนด้านการสร้างและพัฒนาครูบทเสนอโครงการอาเซียนเพื่อการแลกเปลี่ยนสากลด้านการเคลื่อนย้ายและทุนการศึกษาการสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยและแพลตฟอร์มเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยง
0: สื่อมวลชนได้เป็นกระบอกเสียงอันแหลมคมของพรรครัฐบาลทั้งเป็นเวทีในการแสดงคำคิดเห็นของประชาชนลาวบัดเผ่าเนื่องในโอกาสกองประชุมใหญ่สื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1จะไขขึ้นอย่างเป็นทางการในมมนี้ท่านสังขารจุ่มคำพันธ์อดีตห้องผู้อำนวยการใหญ่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวมีคำเห็นว่ากองประชุมใหญ่สื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ที่จะไขขึ้นเป็นครั้งทวีตในอีกบริบทนี้เป็นกองประชุมที่มีความสำคัญหลายเพราะเปิดโอกาสให้บรรดาสื่อมวลชนทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นได้พบปะแลกเปลี่ยนบทเรียนร่วมกันว่าตลอดระยะผ่านมาสื่อมวลชนลาวเฮาแม่นปฏิบัติเวียกงานได้ดีหรืออ่อนคือแนวใดและเฮาจะมีทิศทางในตัวหน้าคือแนวใดเพื่อเฮ็ดให้สื่อมวลชนสืบต่อเป็นกระบอกเสียงที่แหลมคมกว่าเก่าและรับใช้ประชาชนให้ได้ดีขึ้นกว่าเก่า
3: เวียกงานสื่อมวลชนก็คือพวกเฮาฮู้นำกันว่าเป็นเวียกงานที่สำคัญหลายเป็นกระบอกเสียงของพรรคของรัฐบาลแล้วก็เป็นเวทีแสดงความคิดความเห็นของประชาชนลาวบรรดาเผ่าฉะนั้นถือว่าเพิ่นจะจัดกองประชุมครั้งทำอิฐของสื่อมวลชนทั่วประเทศนี่เป็นสิ่งที่สำคัญหลายเพราะว่ามันจะเป็นโอกาสให้บรรดาสื่อมวลชนทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นจะได้มาพบหน้าพ่อตากันจะได้มาแลกเปลี่ยนปรึกษาหารือกันว่าระยะผ่านมาสื่อมวลชนเฮาเฮ็ดได้ดีได้อ่อนคือแนวใดและต่อไปเด้เฮาจะมีทิศทางแนวใดในระยะ5ปี10ปีต่อหน้าเพื่อเฮ็ดให้สื่อมวลชนเฮานี่คมแหลมอยู่แล้วให้คมแหลมตื่มรับใช้ประชาชนให้ได้ดีตื่มเสียดแนวได้อันนี้มันถือว่าเป็นโอกาสดีที่สุดแหละสำหรับคนสื่อมวลชนพวกเขา
0: ท่านสังขารจุ่มคำพันธ์มีคำเห็นตื่มว่าและยาผ่านมาจนถึงปัจจุบันเวียกงานสื่อมวลชนได้เติบใหญ่ขยายตัวเป็นก้าวๆมาทั้งในด้านปริมาณคุณภาพเนื้อในเทคนิคอุปกรณ์ต่างๆแม้นมีความทันสมัยบวกกับการเข้ามามีบทบาทของสื่อใหม่เหตุการณ์กระจายข้อมูลข่าวสารมีความว่องไวและทันเหตุการณ์ขึ้นกว่าเก่า
1: ในวันที่1กรกฎาคมนี้ที่สถานทูตจีนประจำลาวท่านบุญเรือพันดานุวงศ์หัวหน้าคณะพัวพันต่างประเทศศูนย์กลางภาคประชาชนปฏิบัติลาวได้เข้าพบท่านนางฟังหงเอกอัครราชทูตจีนประจำลาวเพื่อมอบสารอวยพรวันสั่งตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนวันที่1กรกฎาคมครบรอบ105ปีท่านบุญเรือพันดานุวงศ์ได้ต่างนาให้ศูนย์กลางภาคประชาชนปฏิบัติลาวมอบสารอวยพรผ่านท่านทูตจีนประจำลาวถึงคณะกรรมการศูนย์กลางภาคคอมมิวนิสต์จีนสมาชิกภาคและประชาชนจีนไอ้น้องทุกทั่วหน้าซึ่งเนื้อในสำคัญของสารอวยพรได้เขียนว่าในเวลาอันสง่าราศีนี้คณะบริหารงานศูนย์กลางภาคประชาชนปฏิบัติลาวได้ยกให้เห็นผลสำเร็จอันยิ่งใหญ่ที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนยัดมาได้ตลอดระยะ105ปีผ่านมาภายใต้การนำพาอันสลาสองไซพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้นำพาประชาชนจีนผ่านพาขบวนการต่อสู้อันยืดเยื้อเพื่อเอกราชแห่งชาติสามารถสร้างตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี1949ดำเนินการปฏิรูปและเปิดประตูสู่ภายนอกในปี1978จนกลายเป็นพรรคการเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกที่มีสมาชิกหลายกว่าห้อยล้านคนสารอวยพรได้เน้นหนักว่าภายใต้แนวคิดสีจิ้นผิง ว่าด้วยสังคมนิยมที่มีสีสันพิเศษของจีนในยุคใหม่จีนได้มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดทางด้านเศรษฐกิจสังคมมีเสถียรภาพและบทบาทของจีนในเวทีสากลนับมือนับสูงเด่นขึ้นพิเศษผลสำเร็จในการลบล้างความทุกข์ยากให้แก่ประชากรกว่า800ล้านคนให้หมดไปภายในปี2021แม้นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่โลกต้องยกย่องนอกจากนี้คณะบริหารงานศูนย์กลางภาคประชาชนปฏิบัติลาวยังได้แสดงความภาคภูมิใจต่อสายพัวพันมิตรภาพอันเป็นมูลเสื้อการเป็นครูห่วมยุทธศาสตร์หอบด้านและการสร้างครูห่วมศิลปกรรมลาวจีนให้นับมือแตกดอกออกผลยิ่งขึ้นถึงว่าสภาพการโลกจะมีการผันแปรอย่างซับซ้อนแต่สองผักสองหลัดลาวจีนยังคงหักษาความไว้เนื้อเสื้อใจทั้งการเมืองในระดับสูงและห่วมมือกันอย่างแน่นแฟ้นในถูกของเขตเวียกงานเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนสองชาติในโอกาสดังกล่าวคณะพัวพันต่างประเทศศูนย์กลางภาคประชาชนปฏิบัติลาวพร้อมด้วยคณะก็ได้เข้าห่วมเยี่ยมยามและแสดงความยินดีโดยยืนยันถึงความมุ่งมั่นของภาครัฐและประชาชนลาวในการปกป้องรักษาและเพิ่มพูนคุ้นสร้างสายพัวพันมิตรภาพตามทีซีดีให้มั่นคงขนงแก่นตลอดไปภาครัฐและประชาชนลาวขออวยพรให้ภาคคอมมิวนิสต์จีนสืบต่อญาติใดไสยศาสนาอันใหม่ใหญ่หลวงกว่าเก่าในการบรรลุเป้าหมายห้อยปีเหตุการณ์ที่สองเพื่อก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมอย่างมีสีสันพิเศษของจีนอย่างสง่าผ่าเผย
0: คณะพักแข่งจะประสักเอาใจใส่เวียกงานการคุ้มครองยกย้ายแต่งตั้งและการประเมินผลพนักงานรัฐกรในโอกาสประกอบคำเห็นภายใต้หัวข้อบทเรียนเกี่ยวกับการคุ้มครองการยกย้ายการแต่งตั้งพนักงานขั้นศูนย์กลางคุ้มครองและพนักงานรัฐกรอยู่แขวงจะประซักต่อกองประชุมเวียกงานจะตั้งทั่วประเทศครั้งที่12จัดขึ้นเมืองบดุลมณีที่สโมสรห้องว่าการศูนย์กลางพรรคนครหลวงจันทน์ท่านอรุณไซสุนราชกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาพรรคแขวงจะประซักให้ฮู้ว่าได้สมทบกับศูนย์กลางคุ้มครองติดตามและบำรุงพนักงานขั้นศูนย์กลางคุ้มครองทั้งหมด76คนและคุ้มครองทั้งหมด1,740 คนเทียบใส่ปี2020ลดลง 18 ส่วนห้อยเนื่องจากระบบการคุ้มครองที่ทันสมัยเฮ็ดให้การคุ้มครองประวัติสามารถติดตามการเคลื่อนไหวหน้าที่ตัวจริงของพนักงานแต่ละคนได้อย่างว่องไวโปร่งใสและถูกต้องตามหลักการส่วนการยกย้ายพนักงานแม่นเริ่มจากความเฮียกห้องต้องการของหน้าที่เวียกงานในระยะใหม่โดยได้ยกย้ายสับเปลี่ยนหน้าที่พนักงานทั้งหมด 2,913 คนอย่างถูกต้อง
4: การคุ้มครองพนักงานของเราได้ออกเสียงใส่สมทบแน่ตรงเกี่ยวกับสายตั้งก็คือส่วนกลางในการคุ้มครองติดตามพนักงานขั้นสูงการคุ้มครองเป็นหน่วยทีด้วยการระบบคงมือที่ทันสมัยขึ้นกว่าเก่าเห็นในการคุ้มครองประวัติการเคลื่อนไหวของพนักงานแต่ละท่านเห็นว่าสามารถทำได้เห็นได้อย่างมองไว้โปร่งใสถูกต้องตามระเบียบราชการขึ้นกว่าเก่าโดยเฉพาะแม้ในการคุ้มครองพนักงานขั้นสูงการทำเมื่อเกียรติบกสหายแขวงคุ้มครองทำเมื่อ 10,740 สหายซึ่งได้มีฐานข้อมูลจริงการยกย้ายพนักงานพวกเราเห็นว่าต้องได้เริ่มจากความมีความต้องการจริงของเวียดนามแท้สามารถดำเนินการยกย้ายสับเปลี่ยนพนักงานในเมื่อ 2,913 สหายอย่างถูกต้องและกำเนิดในความยุติธรรมซึ่งแสดงออกในการหันเอาพนักงานลงก่อสร้างขัดจัดเมืองสร้างได้พนักงานกับที่พนักงานสืบทอดเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องอันพ้นเด่นสุดแม้เราได้มีการจัดทุกอบรมให้แก่พนักงานลงช่วยเกษตรโดยเฉพาะตามทิศแขวงช่วยเมืองเมืองช่วยเกษตรเกษตรลงบ้านซึ่งได้ทุกอบรมในเมื่อ444สหายนอกจากนั้นพวกเราก็ได้มีการหันกำลังสองกำลังก่ออาวุธก็คือทหารตำรวจ784สหายลงสู่ทักษะ
0: ท่านอรุณไซสุนราชให้ฮู้ตื่มว่าสำหรับการแต่งตั้งพนักงานแม่นยึดมั่นมาตรฐานเงื่อนไขอย่างเข้มงวดถือสำคัญการแต่งตั้งพนักงานให้ถูกเวียกและซับซ้อนให้ถูกคนอันพ้นเด่นแม่นสามารถแต่งตั้งพนักงานได้หลายกว่า97ส่วนห้อยของแผนกำหนดสร้างได้พนักงานหนุ่มกว่าหลายกว่า72ส่วนห้อยและพนักงานเพศหญิงกว่าหลายกว่า30ส่วนห้อยสามารถรับประกันโครงประกอบพนักงานสืบทอดเปลี่ยนแทนเพศเผ่าอย่างเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ของตนมีผลสำเร็จใหม่แต่ละระยะ
1: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวอากาศประจำวัน
5: ภายในก่อนอากาศประจำวันที่2กรกฎาคม2026เวลา 7:52 นห้องความกดอากาศต่ำยังสืบต่อพาดผ่านอยู่เขตภาคเหนือและภาคกลางของประเทศลาวสมทบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังพัดปกคลุมซึ่งจะเฮ็ดให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่เกือบทั่วไปและจะมีฝนตกหนักพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นในแต่ละภาคตื่มอีกภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า40ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิได้ว่า17หา29องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่เกือบทั่วไปและจะมีฝนตกหนักพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า60ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิได้ว่า20หา30องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์ยังจะมีฝนตกในระดับคอยหาปานกลางอยู่เกือบทั่วไปพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิได้ว่า23หา30องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่เกือบทั่วไปและจะมีฝนตกหนักพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า60ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิได้ว่า20หา33องศาสำหรับแขวงสิสุมบูรณ์จะมีฝนตกในระดับคอยพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า40ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิได้ว่า19หา29องศาภาคใต้ยังจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิได้ว่า20หา32องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า40ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิได้ว่า15หา25องศาลัดดากองเพลงรายงานจากกรมอุตุนิยมและโทรกศาสตร์
6: สื่อมวลชนแม่นผู้กล้าปากออกแสงผู้ฮู้แท้งจิตใจผู้สะดุ้งไหวเมื่ออ่านผู้ฮู้ผ่านอุปสรรคผู้ที่ฮักความจริงผู้ที่ยิ่งถือเป้าคำนับสมเสยกองประชุมเรียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ

0: ่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
1: วิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานในวันที่30มิถุนายนผ่านมานี้ว่าท่านฟามยาตุกรองนายกรัฐมนตรีผู้ประจำการรัฐบาลเวียดนามเรียกร้องให้กลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมถ่านหินแห่ธาตุเวียดนามสืบต่อเสริมขยายบทบาทเป็นรัฐวิสาหกิจมีบทบาทแกนสารในของเขตถ่านหินและแห่ธาตุซุ่มใส่พันขยายบรรณาหน้าที่มาตรการอย่างครบสุดในใส่ปฏิบัติสำเร็จและลืนคาดหมายการผลิตดำเนินธุรกิจในปี2026และแผนการระยะ2026-2030สืบต่อรับประกันให้การผลิตถ่านหินเป็นปกติปลอดภัยมีประสิทธิผลสู่ส่วนปฏิบัติสำเร็จบรรดาคาดหมายผลิตดำเนินธุรกิจที่ได้รับมอบหมายในปี2026และในระยะ2026-2030เป็นเจ้าการสำรวจกวดกาคืนบรรดาโครงการลงทุนขุดค้นถ่านหินแห่ธาตุทั้งหมดยู่แหงความคืบหน้าของบรรดาโครงการที่มีเงื่อนไขอย่างเพียงพอคนคว้ามูลไส้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีหันเป็นดิจิตอลยกสูงสมรรถภาพการออกแห่งงานลดผ่อนต้นทุนการผลิตสำหรับโครงเขตแห่ธาตุท่านรองนายกรัฐมนตรีผู้ประจำการรัฐบาลเรียกร้องให้กลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมท่านหินแห่ธาตุเวียดนามยู่แหงการมูลไส้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีหันเป็นดิจิตอลพัฒนารูปแบบบ่อแห่อัจฉริยะสุกยู่การพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียนนำใส่ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิผลลดผ่อนการปล่อยอายพิษและปกปักรักษาสิ่งแวดล้อม
0: ตามข่าวจากต่างประเทศรายงานในวันที่30มิถุนายนผ่านมาว่ากระทรวงสาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาธิปไตยกองโกได้เปิดเผยว่าพยาธิอีโบลาได้แพร่ลามไปสู่ทางภาคตะวันออกของประเทศหลังจากกวดพบผู้ติดเชื้อที่ยืนยันแล้วในวันที่16มิถุนายนผ่านมากองโกมีกรณีที่ยืนยันของพยาธิอีโบลาแล้ว 1,274 คนรวมทั้งผู้เสียชีวิต360คนเหตุให้อัตราการสูญเสียชีวิตโดยรวมความลายกว่า28ส่วนห้อยในขณะเดียวกันมีคนเจ็บ178คนได้รับการปินปัวดีกระทรวงสาธารณสุขกองโกได้เน้นหนักถึงสิ่งท้าทายในการหับมือกับการระบาดการเก็บตัวอย่างจากผู้เสียชีวิตขีดความสามารถที่บ่อเพียงพอของศูนย์ปินปัวการติดตามผู้ที่สัมผัสพยาธิที่บ่เหมาะสมการขาดเคลื่อนยาและอุปกรณ์ป้องกันที่จำเป็นความบ่ปลอดภัยและความยุ่งยากในการเข้าถึงบางพื้นที่ล้วนแต่เป็นปัจจัยที่สำคัญที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้อัมไพวันวงอัมทรและบัลลังก์ท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน
2: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
3: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Switch ขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
2: ้อแท้วะอีลีวะ
3: ยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
2: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
3: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70 กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
4: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
5: องค์การประกันสังคมแห่งชาติหรืออปส.สร้างตั้งขึ้นโดยรัฐบาลเคลื่อนไหวภายใต้การซี้น้ำของรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมมีกงจักบริหารอยู่ขั้นศูนย์กลางและท้องถิ่นมีหน้าที่จัดตั้งปฏิบัติกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมเพื่อค้ำประกันสิทธิผลประโยชน์ด้านสวัสดิการให้แก่สาวผู้ออกแรงงานทั้งภาครัฐและเอกชนผู้เฮ็ดเวียกอยู่วิสาหกิจต่างๆและผู้สมัครใจในเวลาที่เขาเจ้าประสบเคราะห์ให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆเช่นการเจ็บเป็นเกิดอุบัติเหตุต่างๆ เสียกำลังแรงงานหรือเสียองค์ค่ะพักเวียกย้อนป่วยการการเกิดลูกเสียชีวิตและให้การคุ้มครองเมื่อผู้ประกันตนฮอดอายุเกษียณบำนาญทุกการบริการในระบบประกันสังคมแม้นบ่มีค่าธรรมเนียมพวกเขาให้บริการด้วยความจริงใจมุ่งมั่นรับใช้ผู้ประกันตนด้วยอุดมการณ์เดียวกันคือเฮ็ดให้ทานอุ่นใจเมื่อใช้ประกันสังคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติบ้านทุ่งสางนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280ถึง81สายด่วน1508หรือห้องการประกันสังคมทุกแขวงทั่วประเทศ Facebook ประกันสังคมแห่งชาติเว็บไซต์ www.lsso.gov.la ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
6: สิเอาหยังไปขายอยู่ตลาดในเมือง
7: มันสิยากหยังคันอยากได้เงินก็เอาสัตว์ป่าเด้ไปขายเป็นสินค้าก็เดี๋ยวว่าผู้คนอยู่ในเมืองนิยมบริโภคหลาย
6: เฮ็ดจังซั่นมันบ่ถูกได้แม่พอการเอาสัตว์ป่ามาค้าขายเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้หลายขึ้นเฮ็ดให้สัตว์ป่าหลายๆชนิดสูญพันธุ์ไป
7: โอ้ยบ่เป็นหยังดอกแม่เคยเฮ็ดผ่านมามันได้เงินเด้ลูกเอ๋ย
6: มันบ่แม่นจังซั่นฟังลูกก่อนสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติฉะนั้นทุกคนจะต้องได้เป็นเจ้าการอนุรักษ์รักษาโดยบ่ซื้อและบ่ขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพื่อรักษาความสมดุลของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
7: แม่นซั่นบ่ลูกผ่านมาก็ยังเห็นมีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู่ตามตลาดแห่งต่างๆอย่างหลวงหลาย
6: ย้อนปัญหาการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าจึงเห็นให้สัตว์ป่านับมือนับหลุดลงและสัตว์บางชนิดใกล้จะสูญพันธุ์แล้วดังนั้นทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพิ่นจึงได้ลงเคลื่อนไหวกวดกาการค้าขายสัตว์ป่าตามตลาดแห่งต่างๆถ้าเพิ่นกวดพบอาจจะถูกปรับหมายใส่โทษตามกฎหมายได
8: ้การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับศูนย์

0: ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพื้นแผ่นดินที่สงบและอุดมสมบูรณ์เหตุของประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ
1: มูลเสื้อภาษาที่สืบทอดพื้นแผ่นดินที่เต็มไปด้วยเหตุของประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์
0: ทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นเอกลักษณ์ของความเป็นชาติลาว
2: เงินกีบก็แม่นเอกลักษณ์หนึ่งของความเป็นชาติลาว
3: เฮามาร่วมแฮงร่วมใจกัน
4: ปกปักรักษา
5: เอกลักษณ์ของชาติลาวเฮา
6: ไปให้ลูกหลานได้หาคุด
7: มาร่วมกันนำใส่เงินกีบ
2: อยู่เมืองลาวใส่แต่เงินกีบ

ออกแข่งแข่งขันสร้างผลงานรัฐต่างๆโดยความเป็นเจ้าการนำเอาผลงานเหล่านั้นเป็นการประกอบส่วนเข้าในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาตินำเอาประเทศชาติก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองสิวิไลเกี่ยมเงื่อนไขรัฐต่างๆเพื่อก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมตามแนวทางนโยบายของพรรครัฐบาลสวัสดีท่านผู้ฟังครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในตอนเช้าของเดือน8แฮม3ค่ำปีพุทธศักราช2569ปีมะเมียจุลศักราช1388พบพอท่านมื้อนี้วันพฤหัสวันที่2ของเดือนกรกฎ2026พบพอท่านในตอนนี้อยู่ในท่ามกลางสภาพดินฟ้าอากาศอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ฟ้าฝนสนธากระสืบต่อตกลงมาอากาศซุ่มซื่นถึงแม้ว่าฝนจะบ่ตกแห้งเมื่อเช้านี้ก็ประมาณ4โมง4โมงปลายเสียงฟ้าห้องหลังจากนั้นก็มีฝนตกลงมาได้น้อยหนึ่งแต่ว่าอยู่บางเขตหรือบางแขวงฝนอาจจะตกแห้งหรือบ่ตกอาจจะแตกต่างกันไปแต่ละภาคหรือว่าแต่ละเขตแขวงแต่ถึงใดก็ตามเชื่อมั่นว่ามหัศปัจจุบันนี้ทั่วปวงสนอกับพวกเราที่พร้อมสุ่มจิตสุ่มใจสนาธิการงานต่างๆโดยเฉพาะการสุ่มใส่การผลิตข้าวนาปีเวียกงานปลูกฝังเวียกงานการเลี้ยงสัตว์อัตกรรมตำแผนเวียกขาเวียกขาดันต่างๆทั้งหมดนั้นก็เพื่อเป็นการปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ให้มีความอิ่มนันสันลานหั่งมีเข้มแข็งเพื่อลุดพ้นออกจากความทุกข์ยากลำบากโดยไวเนื่องจากว่ามติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคก็ได้วางแนวทางอย่างละเอียดแล้วเพื่อให้ปวงสนอกับพวกเขานำเอาแนวทางดังกล่าวนั้นไปจัดตั้งไปเสริมซึมไปพันขยายเพื่อนำเอาประเทศชาติบรรลุผลสำเร็จทางด้านความเจริญรุ่งเรืองสิวิไลนำเอาประเทศชาติของพวกเราก้าวไปสู่สังคมนิยมตามแนวทางนโยบายของพรรคที่วางไว้และรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพบท่านวันนี้ยังอยู่ในท่ามกลางบรรยากาศที่ทั่วปวงสนอกับพวกเขาทั่วรวมกันไปทั่วประเทศมีความเบิกบานมุ่นซื่นต่อผลงานด้านต่างๆที่ญาติมาได้โดยได้นำเอาในจิตใจมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคแผ่นบุกทะลุ4ด้านเวียกงาน3สร้างแผ่นบุกทะลุ4ด้านก็คือบุกทะลุทางด้านจินตนาการบุกทะลุทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์บุกทะลุทางด้านระบบระเบียบกลไกบริหารและบุกทะลุทางด้านการแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนส่วนเวียกงาน3สร้างก็คือการสร้างแขวงเป็นหัวหน่วยยุทธศาสตร์สร้างเมืองเป็นหัวหน่วยเข้มแข็งรอบด้านสร้างตะแสงในบ้านเป็นหัวหน่วยพัฒนาและอยู่ในระยะที่นักเรียนนักศึกษาเกี่ยมจิตเกี่ยมใจก้าวเข้าสู่สถาบันการศึกษาห้ำเฮียนหรือว่าผู้ปกครองส่งลูกส่งหลานเข้าสู่สถาบันการศึกษาห้ำเฮียนเพื่อเฮ็ดให้นอแหน่งของประเทศชาติมีความรู้ความสามารถนำเอาความรู้ความสามารถเหล่านั้นเข้ามาประกอบส่วนเข้าในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติสำหรับพนักงานรัฐกรก็ไม่เกียมจิตเกียมใจก้าวเข้าสู่สำนักงานองค์การแต่ละกระทรวงเพื่อเป็นการจัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่หรือว่าแนวทางนโยบายของพรรคนำเอามติของกองประชุมใหญ่ของพรรคหรือว่าแนวทางนโยบายนั้นไปจัดตั้งไปพัฒนาขยายไปปรับปรุงไปเป็นการก่อสร้างในเวียกงานด้านต่างๆของตนเองที่มีความรับผิดชอบในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติทั้งหมดนั้นก็ล้วนแล้วแต่แม่นให้ถูกต้องตามทิศนำที่ว่าพรรคนำพารัฐคุ้มครองสภากวดกาประชาชนเป็นเจ้าท่านผู้ฟังที่เคารพคือดังพวกเขาฮู้นำกันเลยว่ามหัศปัจจุบันนี้การสร้างสาพัฒนาประเทศชาติได้สืบต่อดำเนินไปด้วยบาดก้าวที่นักเน้นจะเห็นได้ว่าทุกเขตแขวงทุกท้องถิ่นเว้ารวมกันเป็นแต่เหนือถึงใต้เว้ารวมกันเป็นทั่วประเทศได้มีการพัฒนามีความเจริญรุ่งเรืองเท่าๆเทียมกันน้ำไหลไฟสว่างเส้นทางกว้างขวางไปมาสะดวกสบายบ่ว่าจะอยู่ทุ่งเพียงหรือว่าเขตภูดอยเฮ็ดให้ชีวิตการเป็นอยู่ของปวงสนอกับพวกเขานั้นมีความอิ่มหนำสำราญเลือกกินกันมันจรจรลงสู่ท้องตลาดนำเอารายรับเหล่านั้นเข้ามาพัฒนาในครอบในครัวอันนั้นล้วนแล้วแต่แม่นแนวทางนโยบายที่สลาดสงสัยของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่นำพาปวงสนอกับพวกเขาทุกคงเขตเรียกงานสืบต่อนำเอาเนื้อในจิตใจมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคไปจัดตั้งไปพันขยายในแต่ละคงเขตเวียกงานหนึ่งในนั้นก็แม่นมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคในระดับทำฟังกระดบหน่อยที่ปวงสลักพวกเขามีความเสื่อมซึมได้นำไปจัดตั้งปฏิบัติให้ท่านได้ฟังเพลงจากรายการมอบหมายหน้าที่ให้ทางบัวท้องสีสมบัติอย่างสร้างกฎกรมเสียงนำมาเพียงประกอบในเบื้องต้นและหลังจากนั้นจึงมาติดตามในรายละเอียดจากรายการต่อไป

ขณะนี้เวลา 7:45 นาทีตามเวลาของสถานีท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการพันขยายมติกองเป็นสุ่มใหญ่ครั้งที่12ของภาคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งสาลาวซึ่งรายการนี้ท่านสามารถติดตามรับฟังในเวลา 7:30 ถึงเวลา 8:00 ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันเสาร์และวันอาทิตย์ไม่ว่าจะเป็นคลื่น AM คลื่น FM สำหรับคลื่น FM คลื่น 103.7 เมกะเฮิรตซ์จะฟังได้ดีนอกจากนั้นระบบโทรโข่งวิทยุท้องถิ่นหรือว่าท่านกำลังเดินทางเข้าสู่นาเวียกงานด้วยยวดยานพาหนะบ่จะเป็นรถใหญ่จังซี่ที่มีวิทยุติดกับรถหรือว่าวิทยุรับฟังอยู่ตามยวดยานพาหนะท่านก็สามารถเปิดวิทยุรับฟังทั่วจังหวัดสำนักงานองค์การหรือบ่ทันฮอดสำนักงานองค์การท่านก็สามารถติดตามรับฟังรายการพวกเราได้นอกจากนั้นให้ท่านสามารถเข้าไปเบิ่งทาง Facebook วสลนะ Facebook Radio National Lao ที่กำลังไลฟ์สดให้บรรดาท่านได้ติดตามรับชมติดตามรับฟังและมีการประกอบความคิดความเห็นในรายการแจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติในแต่ละเขตแขวงสภาพดินฟ้าอากาศเป็นแบบใดการปักดำเข้านาปีเรียกการเพิ่มพูนผลิตผลเรียกงานสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติตลอดถึงการดำรงชีวิตของปวงชนของพวกเขาที่กำลังสร้างสรรค์พัฒนาอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นแนวใดอย่าลืมทำฝันกระดบเนาะแจ้งไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติโดยไปยังรายการของพวกเขาหรือว่าประกอบความคิดความเห็นในรายการที่ทางรายการพวกเขากำลังไลฟ์สดท่านประธานได้ติดตามรับชมติดตามรับฟังเอิ้นว่าวิทยุเห็นภาพอยู่ในปัจจุบันนี้ภายใต้การนำพาของพรรคประเทศชาติมีความเจริญรุ่งเรืองศรีวิไลประชาชนของพวกเขาล้วนแล้วแต่มีโสมนาอันใหม่ซึ่งบ่เคยมีมาในยุคใดสมัยใดที่ประเทศชาติและประชาชนของพวกเขาจะมีความเจริญรุ่งเรืองดังที่มียุคพรรคนำพาเนื่องจากว่านับตั้งแต่พรรคประชาชนปฏิวัติลาวได้กำเนิดเกิดขึ้นพรรคก็ได้วางแนวทางก้าวเดินของตนไว้ตั้งแต่หัวทีนั่นก็คือการสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติก้าวขึ้นสังคมนิยมแต่เนื่องจากว่าพื้นฐานวัตถุเทคนิคการพัฒนาด้านต่างๆของประเทศเขาอย่างอ่อนน้อยดังนั้นการพัฒนาประเทศชาติจึงต้องได้ผ่านระยะของการปรับปรุงบูรณะบรรดาเงื่อนไขที่เป็นปัจจัยให้แก่การพัฒนาให้เข้มแข็งเพื่อการพัฒนาก้าวขึ้นสังคมนิยมและหนึ่งในเงื่อนไขนั้นก็คือการพัฒนาด้านสังคมให้มีความยืนยงการพัฒนาสังคมแบบยืนยงเป็นปัจจัยหนึ่งที่นอนอยู่ในเงื่อนไขของภารกิจบูรณะระบบประชาธิปไตยประชาชนเพื่อก้าวขึ้นสังคมนิยมประธานไกด์สอนพมิหารเน้นนักว่าทุกการพัวพันระหว่างระบบประชาธิปไตยประชาชนในระยะใหม่แม่นลักษณะประชาธิปไตยประชาชนก้าวขึ้นสังคมนิยมเทระก้าวซึ่งแม่นการพัฒนาอยู่นอกวงจรของสังคมนิยมสังคมนิยมแม่นรูปการพัฒนาอยู่ยอดสูงของระบอบประชาธิปไตยจนถึงเวลาหันเปลี่ยนด้านคุณทาสกลายเป็นระบอบประชาธิปไตยสังคมนิยมเล่านี้เป็นต้นฉะนั้นการนำพาประเทศชาติก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมนั้นทำฝันกระดบเวลาใดพรรคและรัฐเฮาก็ได้ถือเอาลัทธิมาร์กเกเรนินเป็นพื้นฐานแนวคิดของพรรคเป็นเข็มทิศที่นำเนื่องทางเป็นพื้นฐานในการสร้างแนวทางนโยบายของพรรครัฐตลอดมาในนั้นพรรครัฐยังได้อิงใส่เป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงเป็นเป้าหมายในการพัฒนาสังคมแบบยืนยงตามทิศสังคมนิยมซึ่งสปป.ลาวมี18เป้าหมายและทุกๆเป้าหมายมันติดพันกับการพัฒนาสังคมนิยมแบบยืนยงและบ่สามารถแตกแยกออกจากกันได้ซึ่งนโยบายการหันพัฒนาสังคมนิยมแบบยืนยงต้องติดพันกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมฉะนั้นอยู่ในกองประชุมใหญ่ของพรรคเน้นนักทางด้านทิศทางการพัฒนาติดพันกับการลุกล้างความทุกข์ยากไว้ว่าต้องแก้ไขความยุ่งยากของประชาชนให้ทั่วถึงตั้งหน้าปฏิบัติมาตรการยุทธศาสตร์หันลงก่อสร้างหากฐานพัฒนาชนบทรอบด้านตามทิศสร้างชนบทใหม่ในนั้นถือเอาการส่งเสริมการผลิตสินค้าการบริการสร้างรายได้ของครอบครัวเป็นใจกลางสุมใส่จัดสรรที่อยู่อาศัยบ่อนทำการผลิตมั่นคงให้ประชาชนสมใส่เพื่อยุติการถางป่าเฮ็ดให้แบบเลื่อนลอยอย่างสิ้นเชิงพัฒนาพื้นฐานของร่างรับใช้การผลิตและชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นอย่างประยุทธ์ยังและเคียงคู่กันนั้นก็ต้องจัดตั้งการฝึกอบรมยกระดับวิชาชีพการนำเส้นเทคนิควิทยาศาสตร์ที่ก้าวหน้าเพื่อยกสมรรถภาพคุณภาพของการผลิตปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนติดพันกับการเข้าถึงการศึกษาการบริการสาธารณสุขการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมนี้กองประชุมใหญ่ของพรรค

ก็ได้สืบต่อถือเอาการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติสมทบแน่นระหว่างการขยายพื้นฐานการผลิตและการบริการขนาดใหญ่อย่างมีจุดสุ่มเป็นเพื่อเป็นแขนงและผลิตภัณฑ์ปลายแหลมเพื่อรับประกันให้ชนบทผู้ประกอบการมีการพัฒนาโดยเริ่มจากการสร้างความสามารถพึ่งตนเองกุ้มตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองพัฒนายกระดับชีวิตการเป็นอยู่ให้ดีขึ้นเรื่อยๆเพื่อสร้างน่อแหน่งเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองแก้ไขความรุดต้นของคนในสังคมย่างเป็นหัวประธรรมตลอดไปปฏิบัติตามแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่หอบดานที่มีหลักการของพรรคโดยเฉพาะมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติถือเอาการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนได้ย่างแข็งแรงและกว้างขวางตามที่3สร้างคือการสร้างแขวงเป็นหัวหน่วยยุทธศาสตร์สร้างเมืองเป็นหัวหน่วยเข้มแข็งหอบด้านสร้างตะแสงและบ้านเป็นหัวหน่วยพัฒนาจัดสรรบ่อนทําการพนิษฐ์สร้างอาชีพที่มั่นเที่ยงให้ประชาชนโฮมบ้านน้อยเป็นบ้านใหญ่โฮมบ้านใหญ่ให้กลายเป็นตัวเมืองน้อยก็สร้างและปรับปรุงพื้นฐานของร่างที่จําเป็นสร้างโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงกองทุนส่งเสริมวิสาหกรรมต่างๆเพื่อเป็นการปรับปรุงยกระดับชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นตามทิศสังคมนิยมผ่านการจัดตั้งปฏิบัติแนวทางพัฒนาสังคมภายใต้การนำพาการสนับสนุนของพรรคบนพื้นฐาน18เป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงที่สปป.ลาวได้ร่วมลงนามกับองค์การสรรพสัตว์เทศให้สปป.ลาวได้รับการพัฒนาดีขึ้นหลายด้านหลายคงเขตเวียดงานได้รับการปรับปรุงขยายตัวทางลวงกว้างและลวงลึกวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีก็ได้รับการปรับปรุงก้าวหน้าและทันสมัยชีวิตการเป็นอยู่การศึกษาสาธารณสุขแห่งงานก็ได้รับการพัฒนาดีขึ้นสังคมมีการเชื่อมโยงกับภาคเพื่อนและสากลอันที่พ้นได้เด่นก็แม่นพวกเขาได้เอาใจใส่ปฏิบัตินโยบายส่งเสริมปรับปรุงยกระดับชีวิตการเป็นอยู่สร้างเวียกเฮ็ดงานทำเพื่อช่วยสร้างเศรษฐกิจครอบครัวด้วยการหันเปลี่ยนการผลิตแบบกุ้มตนเองเพาะไผ่พอลาวไปสู่การผลิตให้หลายขึ้นกลายเป็นสินค้าเทระก้าวโดยสุ่มใส่หันพนักงานลงก่อสร้างหักฐานการเมืองพัฒนาชนบทอย่างหอบด้านผ่านรูปการสุดตั้งแต่ศูนย์กลางลงถึงซวยแขวงแขวงลงซวยเมืองและเมืองลงซวยบ้านแน่ใส่พัฒนาเศรษฐกิจสังคมปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ด้านวัตถุและจิตใจของประชาชนบนพื้นฐานการจัดสรรที่อยู่แบบมั่นคงและแบ่งดินแบ่งป่าให้ประชาชนสมใจโฮมบ้านน้อยเป็นบ้านใหญ่โฮมบ้านใหญ่เป็นตัวเมืองน้อยติดพันกับเวียกการสามสร้างเพิ่มการสนองทุนพัฒนาแก้ไขความทุกข์ยากลงนามรับรองเอาการพัฒนาแบบยืนยงร่วมกับบรรดาประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติศึกษาพร้อมให้ประชาชนเป็นเจ้าการยึดมั่นแนวทางพึ่งตนเองกุ้มตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองเล่านี้เป็นต้นแต่ว่าเคียงคู่กันนั้นทัพเดือดรบการยัดแย่งเอาการช่วยเหลือของต่างประเทศเพื่อนร่วมมือและการพัฒนาผ่านการจัดตั้งปฏิบัติในเฮ็ดให้ชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนได้รับการปรับปรุงดีขึ้นอย่างบ่หยุดยั้งประชาชนส่วนหลายหลายเขตแคว้นมีที่อยู่อาศัยมั่นคงหลายครอบครัวมีเฮือนเครื่องถาวรและถาวรอยู่ถนนหนทางไปมาหาสู่กันได้และได้รับการปรับปรุงสะดวกหลายขึ้นเฮ็ดประเทศชาติของพวกเขามีการเติบใหญ่ขยายตัวและมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างบ่หยุดยั้งเวลาในรายการเหลือเพียงแต่7นาทีเท่านั้นจะถึงเวลา8โมงท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาววงศิลป์วงอินคัมเพิ่นสมเซยในรายการเพิ่นมาถามข่าวถามข่าวในรายการและก็สมเซยและอันนี้จากการแก้วสุวรรณศรีอยู่ทางเมืองเวียงคำแขวงเวียงจันทน์เสียงสัดแจ้งดีท้องฟ้าเป็นมืดๆคึมๆอยู่เพิ่นว่าจังซั่นและก็บุญปันอันนี้บุญปันเพิ่นว่ารับฟังอยู่เมืองไสยสถานนี่เพิ่นว่าปักดำเข้านาปีแล้วแต่กับผมมาจันติดตามเป็นประจำและอันนี้เรียนท้องบ่นี่เพิ่นว่าทำข้าวทำข้าวพุทธจะทำรายการอันนี้ดิสอนท่านสอบแผงคำฮักติดตามและท่ายทอดสดรายการเฮาอยู่เด้อสัญญาณแจ้งดีอากาศตอนเช้าที่เมืองซ่อนแขวงหัวพันสภาพดินฟ้าอากาศสวัสดีคุณวัดจังสันแล้วกับอันนี้บุญนำพบกับฟังรายการนิโยแล้วก็เปียดไพบูลย์ห้องว่าการศูนย์กลางพรรคก็ติดตามรายการนิโยดาวสมศักดิ์ติดตามรายการมาโดยตลอดอันนี้เท่าท้องสิงเท่าท้องสังเนาะท้องสังแสงอุดมเป็นกว่าจากพงศดีฝนตกหนักปัจจุบันนี้ก็แม่นและอุตุนิยมเพิ่นก็รายงานว่าจะมีพายุพัดผ่านโดยเฉพาะพายุดิเปรสันแล้วก็จะกลายเป็นพายุฤดูร้อนเข้าพัดผ่านสปป.ลาวของพวกเขาอาจจะถูกเป็นบางเขตบางภาคอันนี้จากการแก้วสุวรรณศรีจากการแก้วบ่นี่จาก
จากขันแก้วนะบวนการแก้วจากขันแก้วพุ่นว่าท่านสอบแพ้กำฮักครับฟังรายการนี้เป็นประจำอยู่ทางเมืองนันเลแขวงหลวงน้ำทาตอนเช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้มอยู่และมีฝนตกอยู่บางเขตภายในเมืองอันนี้คำมั่นคำมั่นอยู่ทางเมืองดักจึงบ้านดอบ่บ้านดอเมืองดักจึงประกาศว่าฟังรายการนี้อยู่เมืองท่าแตงแขวงเสกองบัวเพียนแล้วก็อันนี้จะบุญสงบ่บุญหงเพิ่นว่าอยู่ทางเมืองมื่นแขวงเวียงจันทน์ภาพแจ้งดีแล้วก็สมหวังอยู่โรงเรียนการเมืองการปกครองแขวงสวนเขตก็ว่าฟังรายการนี้อยู่เวลาที่เหลือ4นาทีนี้ทางรายการจะท่านได้ฟังความกลมซื่นปิดท้ายรายการและหลังจากนั้นบัวทอง4สมบัติและสร้างความกลมเสียงผู้นำเพลงประกอบในรายการและทวารวิเศษ4สุขสวรรค์สุขสิริสอบแพ้กำพักผู้ดำเนินรายการขอนำรายการนี้จากท่านผู้ฟังไปพบกันใหม่มื้ออื่นเช้าตอนเช้าของวันศุกร์ขอความผาสุกสุขดีสุขสมหวังจะเกิดมีได้ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: ห้างสะดวกซัก VN สุขเสริมพารวยห้างสะดวกซัก VN สุขเสริมพารวยสำหรับท่านใดอยากมีรายหาประจำ Passive Income ตลอด24ชั่วโมงโดยบ่ต้องลงมือเฮ็ดทางพวกเขาเป็นบริษัทหับติดตั้งห้างสะดวกซักที่ทันสมัยมีประสบการณ์หลายกว่า15ปีและเป็นเจ้าถิ่นในประเทศลาวรับประกันรังการขายตลอดอายุการใช้งานมีทั้งระบบจ่ายสดและจ่ายผ่อนโดยบ่มีค่าเฟรนช์ไฟรายเดือนและรายปีใดๆการตกแต่งสีสันห้างแม่นเลือกได้ตามใจสร้างแบรนด์เป็นแบรนด์ของท่านเลยพิเศษรับติดตั้งและตกแต่งบิวอินในทุกๆแขวงทั่วประเทศบริษัทสุขเสริมพารวยตั้งอยู่ทางขึ้นสีหอมถนน3แสนไทยใกล้กับหอวัฒนธรรมแห่งชาติบ้านมีไสเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์และวอทแอป020-2888-8803ย้ำ020-2888-8803
1: โอ้ยอินเทอร์เน็ตค้างอีกแล้ว
0: มันถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนไปใช้3 4ลิงอินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงสัญญาณถูกส่งโดยกรมไปหาเฮือนของทานห้องหับหลายอุปกรณ์ความไวในการดาวน์โหลดและอัปโหลดที่ไวเท่าเทียมกันบ่ว่าทานจะเบิ่งหนัง 4K เฮ็ดเวียกออนไลน์หรือเล่นเกมก็ลื่นไหลบ่มีสะดุดและบ่มีข้างอีกต่อไป
1: ว้าว
0: ติดตั้งง่ายโปรโมชั่นพิเศษและบริการตลอด24ชั่วโมงเลือกความไวที่เหมาะสมกับการใช้งานของทาน3 4ลิงอินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงมั่นคงและน่าเชื่อถือสำหรับทุกๆเฮือนสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-7777-3399หรือ020-7734-8999
2: พนักงานเอกชนจะได้รับการคุ้มครองอย่างแน่จากประกันสังคม
3: พนักงานอยู่หัวหน่วยวิสาหกิจหรือเอกชนมีพันธะสมทบเงินเข้ากองทุนประกันสังคม 5.5% ของเงินเดือนประกันตนนอกนั้นผู้ใช้แรงงานหรือนายจ้างต้องได้สมทบเติม 6% รวมเป็น 11.5% หักเข้ากองทุนประกันสังคมแต่ละเดือนส่วนสิทธิผลประโยชน์ที่พนักงานเอกชนจะได้รับมีทั้งหมด9อย่างคืออุดหนุนอุบัติเหตุแรงงานและพยาธิอาชีพการประกันสุขภาพออกลูกป่วยการเสียกำลังแรงงานบำนาญเสียชีวิตอุดหนุนสมาชิกครอบครัวและอุดหนุนว่างงาน
2: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสังนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-581 www.lsso.gov.laFacebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
4: แม่แม่มื้ออื่นเช้าพวกเขาสิเอาหยังไปขายอยู่ตลาดในเมือง
5: มันสิยากหยังคันอยากได้เงินก็เอาสัตว์ป่าเด้ไปขายเป็นสินค้าก็เดี๋ยวว่าผู้คนอยู่ในเมืองนิยมบริโภคหลาย
4: เฮ็ดจังซั่นมันบ่ถูกเด้แม่เพราะการเอาสัตว์ป่ามาค้าขายเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้หลายขึ้นเฮ็ดให้สัตว์ป่าหลายๆชนิดสูญพันธุ์ไป
5: โอ้ยบ่เป็นหยังดอกแม่เคยเฮ็ดผ่านมามันได้เงินได้ลูกเอ๋ย
4: มันบ่แม่นจังซั่นฟังลูกก่อนสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติฉะนั้นทุกคนจะต้องได้เป็นเจ้าการอนุรักษ์รักษาโดยบ่ซื้อและบ่ขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพื่อรักษาความสมดุลของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
5: แม่นซั่นบ่ลูกผ่านมาก็ยังเห็นมีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู่ตามตลาดแห่งต่างๆอย่างหลงหลาย
4: ย้อนปัญหาการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าจึงเห็นให้สัตว์ป่านับมือนับลดลงและสัตว์บางชนิดใกล้จะสูญพันธุ์แล้วดังนั้นทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพิ่นจึงได้ลงเคลื่อนไหวกวดกาการค้าขายสัตว์ป่าตามตลาดแห่งต่างๆหากเพิ่นกวดพบอาจจะถูกปรับหมายใส่โทษตามกฎหมายได้
6: ตึ้งเงินใส่เบอร์ราคาเฮ็ดแนวใด
7: ต้องแอป M Service
8: อยากซื้อแพ็คเกจเน็ตมือถือราคามีแบบใดเด้อน้อ
7: ต้องแอป M Service
9: อยากซื้อเบอร์ราคาซอกซื้อได้อยู่ใส่น้อ
7: ต้องแอป M Service
10: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
7: ่ก็ต้องแอป M Service
11: โอ้ว้าวคักแท
12: ้ถ้าโหลดแล้วล่ะบ่
11: แอปพลิเคชัน M Service ของเราเทเลคอมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใช้แอปบ่เสียดาต้าและจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
10: คับสะดวกสบายบริการหลายปานี้ขอตัวไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
11: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลยแอป Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
12: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
13: สิห่างหากะเกียมตัวเองไปใส่เน
14: า
13: ะ
14: ว่าสิไปสถาบันเลือดแห่งชาติ
13: อ้าวไปเฮ็ดหยังมีไผเป็นหยังบ
14: ่บ่เฮาสิไปบริจาคเลือดซื่อๆนี่ล่ะทุกๆ3เดือนเฮาไปบริจาคเลือดเทื่อนึงมันดีต่อสุขภาพเฮาได
13: ้ดีแนวใดเนาะเว้าสู่ฟังเบิ่งดู
14: ก่อนอื่นนี่ก็ได้สุขภาพแข็งแรงโดยเฉพาะแม่นลดพรความเสี่ยงพยาธิหัวใจลดพรความเสี่ยงพยาธิมะเร็งลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดเสริมสร้างการสร้างจุลังใหม่และก็ได้กระตุ้นการเฮ็ดเวียกของแอกระดูกน้ำอีกได
13: ้โอ
14: ้นอกนี่ยังได้กวดสุขภาพได้หู้หมวดเลือดตนเองได้รับการสรรเสริญจากสังคมและก็ได้บุญกุศลน้ำอีก
13: โอ้ได้ประโยชน์หลายเนาะสันเฮากะสิไปบริจาคเลือดน้ำโตซะนะ
1: แม่นแล้วการบริจาคเลือดทุกๆ3หรือ4เดือนเฮ็ดให้สุขภาพแข็งแรง

ื่อมนสนแมนผู้กล้าปากออกแซงผู้ผู้แทงจิตใจผู้สะดุ้งไว้เมื่ออ่านผู้ผู้ผ่านอุปสรรคผู้ที่หักความจริงผู้ที่ยิงถึกเป้าคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมนสนทั่วประเทศครั้งที่1ย่างสุดใจ

0: รายการขับขี่ปลอดภัย
1: สบายดีท่านผู้ฟังสบายดีท่านผู้ชมทุกๆท่าน
2: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพ
1: ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการขับขี่ปลอดภัยพบกันในมื้อนี้เวิร์นวังมนุรีครับหน้าที่ดำเนินรายการยังมาในท่ามกลางของ
2: สายฝน
1: สายฝนคือเก่า
2: เจ้าก็ถือว่าสภาพอากาศกระดังทีทั้งกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์ถึงกระแจ้งเนาะ
1: แม่ละ
2: จะมีฝนตกทั่วประเทศเลยบอกว่าจะอยู่ทางภาคเหนือภาคใต้เนี่ยคาดว่าจะฮอดวันที่5ก่อนละกดเพื่อได้มีรายการฉะนั้นผู้ใดที่ว่ามีแผนในการเดินทางในระยะนี้เดินทางไกลแดขึ้นไปเนี่ยลงไปใต้ก็ขอให้ทุกคนนั้นศึกษาสภาพเส้นทางให้ดีเพราะว่าสภาพอากาศในแต่ละเขตแต่ละพื้นที่ฝนตกลิ้นแบบนี้กันไปกันมาอาจจะพบความยุ่งยากแดบางจุดอาจจะเห็นให้มีความเสี่ยงก็คืออาจจะเห็นให้มีดินมีซอกเจือนตามถนนหนทางต่างๆก็ขอให้ทุกคนระมัดระวังน้ำกันตื่น
1: แม่นแล้วเพราะว่าทางกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์เพิ่นก็แจ้งออกมาอย่างเป็นทางการได
2: ้
1: ในเมื่อวานนี้ทางผู้ฟังว่าเกี่ยวกับพายุดิเพรสชันเนาะเนื่องจากว่าห้องความกดดันอากาศต่ำหรือว่าห้องฝนนี่แหละ จะสืบต่ออาณาพาดผ่านเขตทางภาคเหนือและก็ภาคกลางของประเทศลาวสมทบกับพายุดิเพรสชันที่มีที่กำลังก่อตัวอยู่เนาะอยู่ในปัจจุบันนี้นะดังนั้นในระหว่างวันที่2กรกฎพายุหัวนี้แมนจะมีกำลังแห้งเพิ่มขึ้นกลายเป็นพายุเขตฮ้อนบาวีแต่ว่ามีซื้อขักแน่ได้ทำโบฟังเป็นพายุเขตฮ้อนบาวีหัวที่9ประจำปี2016และการสืบต่อเคลื่อนไปทางเขตทะเลจีนใต้ตอนกลางเนาะสมทบกับลมมรสุมแต่เป็นตกเสียงใต้ที่กำลังแห้งปานกลางพัดปกคลุมเป็นส่วนใหญ่ฮะก็จะเห็นให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเป็นบริเวณกว้างแล้วก็มีฝนตกหนักพร้อมจะมีลมพัดแห้งอยู่บางท้องถิ่นน้ำอีกในแต่ละภาคของประเทศลาววันที่2หาวันที่5ดังที่พวกเราได้แจ้งไปดังนั้นเราก็แจ้งถึงประชาชนมาดาเผาองค์การปกครองท้องถิ่นแล้วก็องค์การจะตั้งทุกภาคส่วนก็รวมทั้งนครหลวงจันทน์เท่านี้แหละให้มีสติในการอาศัยหรือว่าดำรงชีวิตอยู่ระมัดระวังแล้วก็พร้อมเกี่ยมหับมือต่อกับสภาพฝนตกในระดับคอยในระดับปานกลางหาตกนักอยู่ในประเทศลาวเฮาแล้วก็ติดต่อกันหลายวันแบบนี้เพราะว่าอาจจะเกิดมีน้ำท่วมสุน้ำท่วมแล้วก็ดินเจือนจังซี่ก็ต้องได้มีสติแล้วก็ติดตามข้อมูลทั้งกลุ่มอุตุนิยมและอุทกศาสตร์เป็นประจำ
2: เจ้าแล้วก็ขอให้ทุกคนติดตามน้ำกันเติมเนาะทุกคนสามารถติดตามได้เพราะว่าจะเป็นผ่านทางภาคข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวหรือว่าติดตามผ่านทางเพจ Facebook ของกลุ่มอุตุนิยมและอุทกศาสตร์ก็สามารถติดตามได้อัปเดตทุกมื้อเนา
1: ะ
2: เกี่ยวกับสภาพดินฟ้าอากาศในแต่ละเขตแต่ละพื้นที่บางเขตบางพื้นที่เนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงแน่อาจจะเห็นให้มีน้ำท่วมสุแน่ก็ขอให้ทุกคนระมัดระวังน้ำกันโดยเฉพาะพ่อแม่ประชาชนเนาะที่ว่าอาศัยอยู่ตามเขตแคมแม่น้ำต่างๆก็ขอให้มีสติระมัดระวังน้ำกันหลายขึ้น
1: เจ้าแม่นแล้วเนาะเอาท่านผู้ฟังที่พร้อมติดตามมาฟังรายการขับขี่ปลอดภัยทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติระบบ FM 103.7 MHz FM 94.3 หรือว่าจะทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.lnr.org.la ท่านสามารถประกอบคำคิดคำเห็นเข้ามาในรายการของพวกเราได้หรือจะติดตามผ่านทางFacebook ที่กำลังมีการไลฟ์สดอยู่ในปัจจุบันนี้ลาว National Radio และก็มีการแซ่ต่อเพจ LNR Infotainment และเพจขับขี่ปลอดภัย
2: เจ้าหลายสองทางเนาะการติดตามภาพซ้อมภาพฟังและการประกอบส่วนผ่านทางรายการพวกเขาสะดวกสองทางใดการสามารถประกอบส่วนได้หรือว่ามิดรายการที่กำลังหับฟังรายการอยู่ในตอนนี้เนาะขับขี่รถเดินทางไปน้ำหับฟังวิทยุไปพร้อมพบเห็นจุดใดที่ยังบ่สอดคล้องก็สามารถแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นผ่านทางรายการพวกเขาได้เบอร์โทรศัพท์ก็เป็น0305787052บางคนอีกาเดินทางอยู่ในตอนนี้เนาะนำใส่เส้นทางใดจุดใดสภาพการสัญจรอยู่ตามถนนหนทางบ่ว่าจะเป็นทั้งจุดสามแยกสี่แยกต่างๆก็ขอให้ทุกคนเข้าสู่ระเบียบน้ำกันค่อยไปค่อยมาให้เกียรติซึ่งกันและกันเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงต่อปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ
1: เจ้าแม่นแล้วเอาท่านผู้ฟังที่ฮักแพงในมื้อนี้พวกเฮาก็มีนัดสัมภาษณ์ทางทานพันธุออนสีแสงมื้อนี้หัวหน้าแผนกจราจรแขวงอุดมไซต์เติม
2: เจ้า
1: ปกติเฮานัดตอนต้นอาทิตย์แต่ว่าเนื่องจากว่าเพิ่น มีประสุมในระยะนั้นเราก็เลยได้ย้ายมาเป็นมือวันพฤหัสนี
2: ่
1: ดังนั้นท่านใดที่หากฟังอยู่แล้วถ้าต้องการอยากจะประกอบส่วนคำถามบอหรือว่าสอบถามข้อมูลใดเติมโดยเฉพาะกระแมนอยู่ทางแขวงอุดมไซก็สามารถฝากเข้ามาได้
2: เจ้าแม่ละมีรายการที่หากฟังรายการพวกเราอยู่ในตอนนี้เนาะสามารถแลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นมาได้เติมบางคนนี่มีโอกาสเดินทางไปทางภาคเหนือแดพบเห็นสภาพการสัญจรจุดใดที่ยังบ่สอดคล้องบ่หรือว่าทางใดที่เปเพก็สามารถแจ้งเตือนครูสัญจรห่วมทางน้ำกันเนาะว่าเส้นทางนี้ไปบ่ได้เด้อหรือว่าเส้นทางใดที่ได้หับการแก้ไขก็ขอให้ทุกคนแจ้งเข้าสู่ทางรายการพวกเราเนาะปัจจุบันนี้ก็คือเป็นสมองหิบดวนแน่ยานพาหนะบางจุดอาจจะมีความแออัดโดยเฉพาะก็คือถนนไกลสอนพรหมวิหาร
1: เ
2: ส้นทางลักหกลักเจ็ดแน
1: ่
2: ว่าโอ้ในแต่ละมื้อนี่แออัดหลายโดยเฉพาะเมื่อวานเมื่อก่อนนี้เนาะที่ว่ามีรายการได้แจ้งมาว่าสภาพการสัญจรหนาแน่นแออัดโอ้ต่อแถวนี่ยาวเหยียดไปพุ่นละก็ขอให้ทุกคนคอยไปคอยมาเด้อเส้นทางมืนเส้นทางเปียกสำคัญก็คือกระตวงหักษาระยะห่างให้มันได้เนาะเพื่อความปลอดภัยในการสัญจร
1: เจ้าท่านผู้ฟังเพิ่นก็ได้ทรงรูปภาพเส้นทางมาให้ทางรายการขับขี่ปลอดภัยเมื่อกี้นี้เนาะแต่ว่าเพิ่นส่งขอความเสียงมาที่พวกเราฟังกันได้เถอะเนาะก็ต้องขออภัยเพราะว่าเพิ่นฝากขอความอย่างมาตามการสังเกตนี่คือสิเป็นเส้นทางเก่าที่เพิ่นได้แจ้งมาก็คือทางโดกๆนะเพิ่นว่าเมื่อวานนี้ก็รถแออัดเพิ่นน่ะ30 40นาทีก็ยังบ่ได้ขึ้นยังอยู่บนเก่าอันนี้ก็คือการหนีเบิ่งหนีโอ้บ่ให้ว่าคับค้าหนาแน่นจังได๋ก็ซ่าให้ผู้ฟังในสภาพดินฟ้าอากาศฝนตกแบบนี้หลายคนก็ได้เอารถใหญ่ออกมาขี
2: ่
1: และก็เฮ็ดให้การสัญจรนี่รถหลายเนาะแออัดแบบซี่ก็ให้คอยไปคอยมาแล้วก็มีสติสิ่งสำคัญขอน้ำอีกเรื่องนึงก็คือความมีน้ำใจให้กันและกัน
2: แม่น
1: อันนี้มันสำคัญแท้ๆเพราะว่าคันขาดน้ำใจขาดสติไปแล้วนี่นะอุบัติเหตุมันจะเกิดขึ้นได้ตลอด
2: เจ้าฉะนั้นต้องมีน้ำใจให้กันให้เกียรติซึ่งกันและกันพร้อมเนาะเคียงคู่กันนั้นก็ต้องได้ใจเย็นๆไว้ขับขี่รถบ่ให้ใจฮ้อนบ่ให้เฝ้าฟังเด้อมีรายการต้องได้ระมัดระวังสำคัญก็คือมีสติน้ำกันทุกครั้งก่อนเข้าขับขี่ยานพาหนะขับขี่รถแล้วกับบ่ให้เล่นโทรศัพท์เด้อมีรายการอันนี้เป็นห่วงบอกใส่กับสภาพอากาศแน่บ่อำนวยความสะดวกแน่เนาะอาจจะเห็นให้การเบิ่งเห็นกับเบิ่งเห็นได้ยากแน่มีฝนตกลินแน่ก็ขอให้ทุกคนมีสติขับขี่รถก็ขอให้ทุกคนเข้าสู่ระเบียบน้ำกันเติมบางครั้งนี่ขับขี่รถยังก้มเล่นโทรศัพท์อยู่เน
1: า
2: ะ
1: เจ้าหน้าที่เพิ่นก็เว้าได
2: ้
1: เว้าตลอด
2: สติหั่นน่ะ
1: แม่นๆนึงแล้วแม่นเว้าเรื่องเกี่ยวกับการเล่นโทรศัพท์ในเวลาขับรถเดี๋ยวนี้นี่บ่แม่นเฉพาะแต่ว่ารถใหญ่ได้รถจักรก็คือกันแล้วก็เป็นห่วงไปอย่างเฮายกปัญหานี้ขึ้นมาด้วยความเป็นห่วงย่านมันเกิดอุบัติเหตุท่านผู้ฟังดังนั้นเวลาที่ว่าขับขี่พาหนะนะยวดยันรถใหญ่รถน้อยก็สร้างโทรศัพท์คลีกเลี่ยงได้ก็ให้หลีกเลี่ยงบ่ให้จับขึ้นมาลิ้นแต่คันว่ามีคนโทรมาคันรถใหญ่กับใครในปัจจุบันนี้ก็มีหลายนั่นแบบว่ามันทันสมัยขึ้นนะเปิดบลูทูธเปิดลำโพงก็ได้อย่างซี่นะแต่ว่ารถจักรกันที่โดยเฉพาะเป็นไรเดอร์นะในการ
2: ทรงเคร
1: ื่องเพราะว่าบางเทื่อเพิ่นต้องได้เบิ่ง
2: แผนที่
1: เบิ่งเส้นทางในการไปทรงอันนี้ก็เป็นห่วงนะผู้ฟังแต่ว่าการศึกษาเส้นทางอาจจะถามนะผู้ที่เพิ่นสั่งปลายทางกันก่อนว่าทางไหนแท้ใกล้ๆแล้วจึงเบิ่งซะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นก็ให้จอดก่อนไหนเจ้าหน้าที่เพิ่นก็ยังเตือนว่าเวลาที่ว่าจะใส่โทรศัพท์พะนะให้จอดอยู่ข้างทางก่อนแล้วจึงใส่ปลอดภัยกว่า
2: เจ้าเพราะว่าทางเบื้องเจ้าหน้าที่เองเพิ่นก็เป็นห่วงเนาะถ้าว่าอยากพิมพ์เป็นข้อความนี่ก็ให้หยุดให้จอดรถท
1: ัก
2: แน่ก่อนเนาะเพื่อความปลอดภัยบ่แม่นว่าขี่รถไปนำก้มแซดพิมพ์ข้อความไปนำอันนี้มันมีความเสี่ยงหลายเนาะต่อการเกิดอุบัติเหตุก็ขอให้ทุกคนระมัดระวังน้ำกันขับขี่รถถ้าว่ามีจุดประสงค์จะเลี้ยวซ้ายก็ให้แนบเบื้องซ้ายมือไว้เลยเนาะถ้าว่าจะเลี้ยวขวาก็แนบกับมือขวาของตนนี่ถ้าว่าจะไปซื้อก็ให้อยู่ในช่องทางซื้อเนาะเพื่อไว้ให้ผู้ขับขี่รถใช้รถใช้ถนนร่วมกันนี่บ่ให้มีความสับสนเพราะว่าบางคนนี่ยังถือเบามักง่ายอยู่เบื้องกำขวามือของตนเองแล้วบัดจิเลี้ยวซ้ายบ่แนบซ้ายเด
1: ้
2: ขี่ปาดแซงหน้าตัดหน้าไปเลยอันนี้มันเห็นให้ผู้ที่ขับขี่รถมาทําน้ําหลังนี่ถ้าว่าขี่ไว้นี่มันเกิดอุบัติเหตุเลยแต่โชคดีเนาะบางคนนี่ก็ยังขับขี่รถด้วยความระมัดระวังเบรกทันอันนี้ก็ถือว่าวุ่นวิตไปจะว่าเป็นห่วงเนาะย่านเกิดอุบัติเหตุในต่อหน้าอีก
1: แม่นแล้วคือกรณีนี้แหละหาก็เห็นท่านผู้ฟังเพิ่นเอาลงน่ะโซเชียลมีเดียเพิ่นว่าประกาศหาคู่กรณีต่ําแล้วนี่อยู่ในนี่สังเกตนี่คือสิเป็นจอดไฟแดงนี่แหละแล้วรถมาน้ำหลังค่ะนะบ่กะระยะห่างเห็นบ่อันนี้ก็สำคัญได้ มันก็นอนอยู่ในระเบียบการสัญจรทางบกคือการว่าการกะระยะห่างระหว่างรถคันข้างหน้ากับรถคันข้างหลังนี่นะก็ไปต่ำเอาเปเพพอสมควรแต่ว่าต่ำแล้วหนีไปเลยนอนหนีไปเลยอยู่ในหนีเพิ่นกับประกาศหาเจ้าของรถรีโวสีขาวมีหมายเลขทะเบียนคัดแน่ได
2: ้เจ้า
1: อันน่ะอีหยังนี่รอพอ3663พอนะต่ำท้ายรถเพิ่นแล้วก็หนีไปเลยเนาะเอาอันนี้ก็ให้กลับคืนมารับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองก่อหรือว่าในสิ่งที่ตัวเองเฮ็ดดังนั้นแบบนี้แหละท่านผู้ฟังโดยเฉพาะในตอนเศร้าๆแบบนี้รถหลายขี่รถกับเว้นแต่น่ะระยะห่างกันแน่
2: เจ้าก
1: ะไว้นะจะไปจ่อก้นกันหลายจ่อหลังกันหลายมันก็เสี่ยงในการที่ว่าเวลาที่เขาจะเบรกจะอย่างมึงจะมันโบทวงบ่ทันมันก็ต่ำกันได้แบบนี้
2: เจ้าก็ต้องจะทวงให้มันได้เนาะหักษาระยะห่างอยู่ในความเหมาะสมเติมเพราะว่าขมักขมั่งบางคนนี่จี้หลายเกินไปนี่บัดเบรกบ่ทันก็มีเด้
1: มันนี่แหละมันบ่ทันแล้วไปต่ำก้นกันอยู่ยังว่าท่านผู้ฟังเมื่อกี้นี่ท่านผู้ฟังที่นั่นเพิ่นติดตามหาฟังรายการขับขี่ปลอดภัยอยู่เพิ่นส่งข้อความมาว่าเส้นทางราคาเนาะหอประชุมแห่งชาตินี่นะลดหลายเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้มันมีกล่องประชุมมีกล่องประชุมเรียกงานกวดกาทั่วประเทศเนาะกับไผ่หลีกเลี่ยงได้เส้นทางนั้นให้หลีกเลี่ยงตั้งแต่เมื่อวานสมพอเมื่อวานนี่กับขับข้าหน่าแน่นเพิ่นก็ส่งมาเมื่อนี้ก็คือกันเมื่อนี้ก็แม่นเป็นอีกเมื่อน่ะสุดท้ายทีเพิ่นจัดกล่องประชุมอยู่หลีกเลี่ยงเส้นทางนั้นก่อนเด้อประกาศไว้ก่อน
2: เจ้ามีรายการทานใดที่จะมาเส้นทางนี้โดยเฉพาะก็คือขาเข้าเนาะการสัญจรนี้แออัดหลายถามว่าผู้ใดสิมาถามว่าหลีกเลี่ยงบ่ได้ก็ให้เพื่อเวลาไว้เนาะมันต้องได้ใช้เวลาดนทํางานภายในแออัดแบบนี้ก็ขอให้ทุกคนคอยไปคอยมาถามว่าเว้นเส้นทางอื่นได้ก็ให้เว้นไปก่อนมีรายการที่ว่ายังบ่ทันได้เข้ามาเส้นทางนี้นะเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงต่อปัญหาความแออัดเน
1: า
2: ะ
1: ไผฮู้ก็บอกต่อเพราะว่าเวลาไปแล้ว30 40นาทีมันก็ยังบ่ได้เคลื่อนอยู่แบบนี้นะท่านผู้ฟังก็ซอกหาเส้นทางอื่นไปแทนก่อนเนาะโค้งไก่กระยาแต่ว่าก็ให้อ่ะนะหลีกบ่อยากให้ไปแย่กันยุหันเนาะท่านผู้ฟังเนาะเอาในตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจของพวกเขาเดี๋ยวจักหน่อยจะมีการน่ะติดต่อหาเพิ่นตื่มอีกเน
2: า
1: ะแล้วก็มาที่แจ้งการนี่ตื่มเพิ่นแจ้งการออกมาห้ามรถผ่านห้ามรถผ่านเส้นทางอ้อมฮอบบึงทาดหลวงท่านผู้ฟัง
2: เจ้า
1: อยู่ในนี้เพิ่นก็ห้ามเป็นมื้อแล้วก็เป็นโมงห้ามเป็นมื้อเป็นโมงนี่วันจันทร์หาวันศุกร์นี่เพิ่นมาเวลา 16:00-19:00 นี่ห้ามรถผ่านเด้อตัวอ้อมฮอบเด้อท่านผู้ฟังตัวอ้อมฮอบบึงแหละแล้วก็เสาร์อาทิตย์นี่แม่น 6:00-20:00 แล้วก็เสาร์อาทิตย์อีกก็คือ 16:00-19:00 อันนี้แม่นเพิ่นแจ้งการในการจำกัดเวลาในการสัญจรตามเส้นทางอ้อมฮอบบึงทาดหลวงเนาะบึงใหญ่บึงทาดหลวงนะอันนี้เพื่อรับประกันความปลอดภัยแล้วก็ความสะดวกในการที่ประชาชนหั่นนะไปออกกำลังกายไปเล่นไปย่างเน
2: า
1: ะหรือว่าขี่รถทีบเพื่อบ่ให้มันเกิดอุบัติเหตุเพราะว่าระยะนึงมีข่าวออกมาเด้ว่ารถหุ้นไต่ต่ำคนยางเด
2: ้
1: อยูหันน่ะดังนั้นน่ะทางบึงทาดหลวงนี่เพิ่นก็เลยจำกัดเป็นบางระยะเวลาให้กับทุกคนเน
2: า
1: ะอันนี้ก็แม่นเพิ่นว่าแต่ว่ามีข้อกำหนดในการสัญจรอยู่เพิ่นว่าในระยะเวลาดังกล่าวที่เฮาเว้าไปนี่นะอนุญาตให้เพียงคนยางและกับรถถีบเท่านั้นที่เข้าไปได
2: ้
1: ห้ามพาหนะ3ล้อหรือ4ล้อเข้าไปนำไส้เส้นทางอ้อมฮอบบึงใหญ่บึงทาดหลวงเด็ดขาด
2: เจ้า
1: แล้วก็ระยะปิดทางแม่นแนะนำให้ทุกคนนี่ใส้เส้นทางอื่นไปก่อนเพิ่นก็จะมีแผนดอกแผนพังให้นะก็สามารถไปติดตามตามสื่อต่างๆอยู่ทางสังคมออนไลน์ได้เพิ่นจะแจ้งให้
2: เพราะว่าจุดนี้หลายคนก็ฮับฮู้น้ำกันเนาะหลายคนนี่มักไปย่างออกกำลังกายในตอนเช้าในตอนแล้งแดดแต่ว่าระยะผ่านมานี่เห็นมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นใน 3-4 มื้อก่อนเนาะที่ว่ามีรถหุ่นใดต่ำเอาคนย่างนี่นะนี่จุดนี้ประกอบเพื่อความปลอดภัยเนาะอำนวยความสะดวกให้พ่อแม่ประชาชนที่ว่าได้ไปย่างออกกำลังกายในจุดนั้นให้รับประกันได้ถึงความปลอดภัย
1: แม่ล่ะ
2: ฉะนั้นขอการห่วมมือผู้ที่ว่าใส่รถใช้ถนนตื้มให้เว้นนำใส่เส้นทางอื่นก่อนเนาะมิดรายการโดยเฉพาะก็คือในวันเสาร์วันอาทิตย์นี้เพิ่นก็ปิดเวลา 6:00-10:00 เช้าเนาะส่วนว่าตอนแรงนี่ก็คือ 16:00-19:00
1: เจ้า
2: ขอให้ทุกคนพร้อมใจกันจะตั้งปฏิบัติตามแจ้งการฉบับนี้
1: แม่นแล้วเนาะเอ้าถ้าผู้ฟังแล้วอีกเรื่องนึงอยากฝากเตือนกันไว้โดยเฉพาะกระแมนรถโดยสารจะขึ้นเหนือลงใต้จะไปใส่กระสางในยามฝนแบบนี้ทางมันเปียกมันมืนฝนตกการเบิ่งเห็นกับค่อนข้างมีปัญหาคือเมื่อวานนี้ก็มีรถโดยสารเสียหลักอันน่ะ ที่ว่าลงข้างทางนะ
2: เจ้า
1: เจ้า
2: เป็นรถเมย์แมนบอรถเมย์อยู่ทั้งเขตเมืองปักกิ่งเนาะแขวงบริคำไซที่ว่าที่ว่ามีรถเมย์เสียหลักลงข้างทางแต่ก็โชคดีไปบ่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลาย
1: แ
2: ล้วก็รถนี่ก็ยังอยู่ในสภาพปกติอยู
1: ่แต่ว่าเสียหลักได้แต่เสียหลัก
2: นั่น
1: เองแต่บ่ฮู้ว่าเสียหลักย้อนสาเหตุหยังเฮาก็ยังบ่ได้ฮู้รายละเอียดเทื่อท่านผู้ฟังว่าย้อนจากเทคนิครถบอหรือว่าย้อนจากโซเฟอร์รถบอจังซี่นะ
2: แม
1: ่นๆแต่ว่าเคียงคู่กันนั่นบ่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเทคนิครถองค์ประกอบต่างๆของรถจะเป็นนะเบรกบอหรือว่าทุกอย่างว่าซั่นซะ
2: เจ้า
1: ที่ต้องได้กวดการเทคนิคนะต้องได้เหตุเป็นปกติได้โดยเฉพาะก็เป็นรถโดยสารต่างๆเพราะว่ามันมีหลายชีวิตที่ฝากไว
2: ้
1: นำรถโดยสารคันนั้น
2: เจ้าร
1: วมทั้งโซเฟอร์ก็เส้นเดียวกันเนาะต้องได้เบิ่งเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพและการนอนรับพักผ่อนนี่นะฮู้อยู่ว่าเฮามื้ออื่นต้องได้เดินทางต้องได้พาหลายชีวิตในการที่จะเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางการนอนรับพักผ่อนให้เพียงพอหลีกเลี่ยงพวกสิ่งมึนเมาอีหยังต่างๆนี่มันสำคัญแท้ๆ
2: เจ้า
1: หรือเรื่องสุขภาพก็เส้นเดียวกันเพิ่นว่าถ้าหากว่าเป็นไข้เป็นวัดเป็นไอเป็นหนาวที่ต้องได้กินยาคือเพิ่นว่าว่าแหละมันคุมประสาทเนาะเวลาเฮาเป็นวัดแล้วเฮากินยาใส่นะมันอยากนอนมันง่วง
2: แม่น
1: เจ้า
2: ฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนมีสติโดยเฉพาะก็คือผู้ที่เป็นโซเฟอร์รถยิ่งก็มีความรับผิดชอบสูงเนาะถ้าว่าห่างไกลอิดเมื่อยก็หยุดพักเซา
1: เจ้า
2: ถ้าว่าเดินทางไกลไปเส้นทางทางใต้นี่เส้นทางดีได
1: ้
2: บางคนนี่ขี่ไปนี่เกิดอาการรับในก็มีเนาะฉะนั้นผู้ที่เป็นโซเฟอร์รถเองถ้าว่าห่างไกลอิดเมื่อยแล้วก็เป็นไปได้นี่ก็ต้องมีโซเฟอร์สำรองไว
1: ้ต้องมีต้องมีต้องมีโซเฟอร์สำรองบ่แม่นว่าแอดรถได้ท่านผู้ฟัง
2: อัน ต้องมีโซเฟอร
1: ์แม่นโซเฟอร์เด้อตัวนี้เด้อกะว่าเฮาบ่ไหวห่างไกลเฮาบ่ทนอะไรจังซี่ก็แม่นให้เปลี่ยนกันครับดีกว่าปลอดภัยทั้งตัวเฮาแล้วก็ผู้โดยสารนําอีกเน
2: า
1: ะ
2: และทั้งเมืองไสเสถาทั้งพันธุอําพรเพิ่นก็แจ้งมาเนาะเมื่อวานนี้ก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นรถจักรต่ํากับรถ3ล้อไฟฟ้าอยู่ทางสี่แยกหลวงส่วนว่ารถนี่ก็เปเพเล็กน้อยทั้ง2คันแล้วก็มีคนบาดเจ็บ2คนฝ่ายรถจักรนี่เพิ่นก็ยินดีที่จะรับผิดชอบต่อผลเสียหายที่ว่าเกิดขึ้น
1: เจ้า
2: ที่ว่าคู่กรณีนี่สามารถไกล่เกลี่ยกันได้เนาะบางคนว่าเคยเห็นอุบัติเหตุเกิดขึ้นหลายแท้ในแต่ละมื้อทางขอบเขตเมืองไซเซธาแน่แต่ว่าเวลาทางเจ้าหน้าที่เพิ่นรายงานเป็นหยังตัวเล็กรถน้อยน้อยแท้เพิ่นว่าแต่ก็คือทางพันโทอําพรแจ้งว่าบางกรณีนี่คือกรณีเพิ่นสามารถใกล้เคียงกันได้ทางเจ้าหน้าที่ก็บ่ได้เอาเข้าเลขที่ดําเนินคดีหยังแต่ว่ามีบางเหตุบางคู่กรณีที่ว่าบ่สามารถใกล้เคียงกันได้เพิ่นจึงเอาเข้าเลขที่ดําเนินตามขั้นตอน
1: เจ้าและเมื่อวานนี้ท่านผู้ฟังก็มีอุบัติเหตุที่ว่าเกิดขึ้นรถกระบะต่ํากัน
2: ห
1: ยุดเส้นทาง450ปีเนาะรถนี่เปเพนักทั้ง2คันและมีผู้บาดเจ็บ1คน
2: จ้า
1: เหตุการณ์ที่ว่าเกิดขึ้นนี่เนาะแต่ว่าเกิดขึ้นมาแมนยูเขตเส้นทาง450ปีบ้านดุงเมืองไซเสถานครหลวงจันทน์ฮั่นแต่ว่ารายละเอียดของสาเหตุต่างๆนี่แมนทางเจ้าหน้าที่เพิ่นก็ยังเก็บกำข้อมูลอยู่ก็ถือว่าอู้นักพอสมควรเบิ่งภาพแล้ว
2: เจ้าม
1: ุนอาญะเลยเนาะทางหน้าเนาะเป็นรถกระบะทั้ง2คัน
2: เจ้าเบิ่งจากรูปภาพนี่ก็คือซีเมนย้อนกันน้ำใส่คมไว้เด
1: ้
2: อขับขี่รถนี่ก็ต้องได้มีสติน้ำกันเด้อมิดรายการบ่แม่นว่าเส้นทางดีไปมาสะดวกสบายเล็งไว้ตามใจตัวเองจังซี่เวลามันเกิดมาความมุนแฮงมันสูงหลาย
1: เจ้า
2: ฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนระมัดระวังน้ำกันเติมเนาะขับขี่รถก็คอยไปคอยมาโดยเฉพาะก็คืออยู่ในเขตซุ้มซุ้นนี่ก็ให้รุดพรกับน้ำใส้ความไวเนาะเพื่อความปลอดภัย
1: แม่นแล้วเนาะเอาจังไหนกระซังสู่โซนอดทนในการเดินทางในยามฝนแบบนี้แล้วก็คอยไปคอยมาสตินี่สำคัญที่สุดท่านผู้ฟังมาเว้าเรื่องเส้นทางแน่เวินวัง
2: เจ้า
1: เส้นทางกำลังมีการซ่อมแปลงนี่นะก็คือบ้านเจียงหาบ้านเวียงแก้วเมืองกาดสีแขวงเวียงจันทน์นี่สำเร็จแล้วเด้อท่านผู้ฟังเด
2: ้
1: อคันสำเร็จแบบนี้แล้วนี่ให้คอยไปคอยมาได้บ่แม่นทางหนีทางงามแหละแห่ง
2: ที่ไว
1: ใช้ความไวหลายบ่ได้อุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้เพิ่นว่าโครงการปรับปรุงเส้นทาง13เหนือระยะกิโลเมตร202หา212นี่เนาะท่านผู้ฟังเนาะ202หา212นี่นะนับแต่บ้านเจียงหาบ้านเวียงแก้วเมืองกาดสีแขวงเวียงจันทน์ประสบผลสำเร็จตามแผนเนาะตามแผนการห้อยส่วนห้อยเลยซึ่งสร้างความสะดวกสบายให้กับประชาชนและกับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนในเส้นทางดังกล่าวทั้งทานอภิสิทธิ์พันติศิริเนาะวิชาการประจำสนาม พิ่นก็ได้สังกัดอยู่ห้องการโยธาธิการและขนส่งเมืองกาสีแขวงนิจจันทันก็ได้รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงเส้นทาง13เหนือระยะกิโลเมตร202หา212ครับแต่บ้านเจียงหาบ้านเวียงแก้วเมืองกาสีแขวงนิจจันทันซึ่งมีความยาวนี่10กิโลเมตรมีความคืบหน้าไปตามแผนการและปัจจุบันนี้บริษัทผู้จะตั้งปฏิบัติก็ได้สำเร็จทุกหน้าเวียกเป็นที่เรียบร้อยซึ่งว่าความคืบหน้าล่าสุดปฏิบัติได้ห้อยส่วนห้อยและสามารถจะตั้งปฏิบัติตามแผนการและก็สำเร็จก่อนในวันที่30มิถุนายน2026อันนี้แล้วก่อนเพิ่นว่าเอาจังได๋ก็สร้างแล้วแบบนี้แล้วก็ถือว่าเป็นความโชคดี
2: สำหรับผู้เป็นข่าวดีเน
1: า
2: ะ
1: สำหรับผู้ที่ว่าใช้รถใช้ถนนไปทางนั้นเคียงคู่กันนั่นในการปกปักรักษาในการปรับปรุงซ่อมแปลงก็ต้องไปเคียงคู่กับการเบิ่งแยงปกปักรักษามันพร้อมถ้าบ่ได้เปเพนี่ยังคั่นว่าอยู่ในระยะของการรับประกันอยู่ก็แม่นทางบริษัทรับเหมาก่อสร้างเพิ่นก็ต้องได้รับผิดชอบ
2: เจ้าก็ถือว่าเส้นทางดีเส้นทางงามแล้วก็ขอให้ทุกคนบูรณะรักษาช่วยกันเนาะเพื่อว่าเส้นทางดีเส้นทางงามนี่หลายคนก็จะได้ไปมาหากันสะดวกสบายถ
1: ้
2: ามาเส้นทางใดทีเส้นทางเปเพไปมานี่ก็อาจจะพบความยุ่งยากแน่แต่ก็ขอให้ทุกคนสุขสนไปน้ำกันเพราะว่าหลายเส้นทางหลายจุดเพิ่นก็พร้อมขึ้นแผนอยู่ในการปรับปรุงซ่อมแต่งเส้นทางแล้วเนาะถ้ามาเส้นทางใดที่ว่าสำเร็จแล้วก็ขอให้ทุกคนค่อยไปค่อยมาเด้อมิตรรายการบ่แม่นว่าเส้นทางดีเส้นทางงามแล้วจะขี่ไวนี่ก็บ่ได้เนาะต้องได้ระมัดระวังน้ำกันค่อยไปค่อยมาเข้าสู่ระเบียบน้ำกันจะเป็นการดี
1: เจ้ามีเหตุการณ์หนึ่งอยู่ทางหลวงพระบางนะผู้ฟังมีคนที่ขี่รถจักรแล้วก็ไปตามเอาคนขายเลขแต่ลบหนีเนาะบ่รับผิดชอบซึ่งเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นอยู่หลวงพระบางในเมื่อวานนี้วันที่1กรกฎาคมเห็นรูปภาพเห็นวิดีโอที่ว่าเพิ่นเอาลงนี่นะเพิ่นก็ยืนเบิ่งคักแน่นะแต่สุดท้ายมาล่ะคือสิบ่รับผิดชอบแล้วหนีไปเลยนะกลับคืนมาซะเนาะก็ถือว่าผู้ที่ขายเลขนี่ก็เจ็บพอสมควรนะนี่
2: เจ้าเพราะว่าก็เห็นเมื่อวานนี้ผ่านทางสื่อออนไลน์เนาะเบิ่งจากวิดีโอที่หลายคนได้แชร์ส่งต่อมาหั่นน่าจะย้อนเกิดอาการมึนเมาบ่เบิ่งจากรูปภาพเพราะว่าผู้เกี่ยวที่เป็นต้นเหตุไปตำเอาไม่ค้าขายเลขอ่ะนะ
1: แม่ล่ะ
2: ก็ยังยืนซื่อๆเบิ่งคือแบบเอิ้นว่าก
1: อดเอิกกอดเอิกเบิ่งกอดเอิกเบิ่ง
2: แต่เบิ่งรูปเบิ่งจากรูปโดยรวมเนาะก็คือผู้เกี่ยวนี่คือสิบ่ครับผู้อย่างเลยอาจจะมีการดื่มสิ่งมึนเมาเข้าไปหรือบ่หรือว่ามีสารละเหยอีหยังต่างๆบ่เบิ่งจากสงหันบ่ว่าบ่ว่าอีหยังน้ําไผเลยเน
1: า
2: ะจะยื่นซึ่งเบิ่งอันนี้ต่อกับเหตุการณ์นี้ก็ขอให้ทุกคนมีสติน้ำกันเติมโดยเฉพาะผู้ใดที่ว่าไปเที่ยวไปลิ้นในยามกลางค่ำกลางคืนเนาะพักผ่อนบ่เพียงพอในห่างไกลอิดเมื่อยได้สุดโทมได้เข้าขับขี่รถนี่อันนี้ขนาดขับขี่รถจักรซื้อได้นี
1: ่
2: ยังเจิดไปตามเอาผู้ที่นั่งขายเลขตามแคมทางนี่นะก็ขอให้เบิ่งคืนน้ำกันเติมเนาะผู้ใดที่ว่ามีพฤติกรรมแบบนี้ก็ขอให้ปรับเปลี่ยนซะทำเหมือนเดิมสิ่งมึนเมาเข้าสู่ห่างกายแล้วก็บ่ต้องเข้าขับขี่ยานพาหนะมันเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเพราะว่าคนอื่นนี่นั่งอยู่ซื่อๆเด้บ่ได้ขับขี่รถกันยังมาตําเอาสินะ
1: อัน
2: นี้น่ะเพิ่นว่าคนที่บ่ได้เมาก็ยังตกเป็นเหยื่
1: ออ
2: ันนี้ก็ขอให้ทุกคนระมัดระวังน้ำกันเติมผู้ที่นางขายเลขนี่ก็อย่าสนางออกมาแคมทางหลายเด้อให้นางอยู่ในไหนทั้งหลังเส้นทางขอบคนยางก็ได้เนาะอันนี้เป็นห่วงย่านมันเกิดอีก
1: เจ้าแล้วก็มีซ้ายเมาบ่หรือว่าจังได๋นี่เพิ่นว่าเมาแฮงจนขับหลุดจักตนเองนี
2: ่
1: ล้มหองข้างทางแต่ว่าโชคดีท่านผู้ฟังมีพลเมืองดีขี่กายไปเห็นแล้วก็ได้ไปช่วยไว้เนาะเอาขึ้นมาจากห้องที่ตกลงหั่นโอ้ยใครแต่ว่าบ่เป็นอย่างหลายได้นี่นะ
2: เจ้า
1: บวกกับฝนตกอีกทางมืนอีกทางดินแดงได้นี่เพิ่นขี่นี่แต่ว่าจากพลเมืองดีที่ว่าเพิ่นไปซอยนี่มันเกิดจากอาการมึนเมาเนาะก็สิแม่นล้มกันบ่ฮู้เรื่องเนี่ยนะครับแล้วก็ตกห้อง2คนพุ่นได้ไปซวยนะคนนึงนี่มันซวยเอารถจักรขึ้นเพราะรถจักรเต็งเด้คันซึ่งว่าคนบ่เห็นสิเป็นจังได๋
2: แม่
1: นคันคนบ่เห็นในขณะที่ว่าตกห้องนะก็บ่ฮู้ว่าสิเกิดหยังขึ้นสิมีความรุนแรงหลายกว่านี้สิมีการเสียชีวิตบ่หรือว่าจังได๋อันนี้ก็ต้องส่งเสริมทางพลเมืองดีเนาะเห็นเหตุการณ์แล้วเพิ่นก็เข้าไปซวย
2: เจ้าฉะนั้นก็ขอให้มีสติน้ำกันเติมพวกเฮาก็เว้าเรื่อยเหตุที่มันเกิดขึ้นลักลักกันสลายกับแมนการเดิมสิ่งมันเมานี่ล่ะก็คือเหตุการณ์ที่มโนรีเว้าไปเนาะยังโชคดีได้มีพลเมืองดีเพิ่นไปพบเห็นเพิ่นยังซวยแต่ถ้าว่าเป็นยามกลางคืนหรือว่าเขตนั้นบ่มีคนเที่ยวไปมานะจักสิเป็นแนวใดเพราะว่าเบิ่งจากวิดีโอนี่ก็ ตัวเองก็ยังเอาตู่บ่รอด
1: บ่รอดบ่ได้แล้วแม่น
2: เพราะว่าไปตกลุงห้องแล้วก็รถกระทับลุงยังหันอีก
1: เจ้า
2: จะโชคดีมีพลเมืองทั้ง2คนเนาะคนไปยกรถออกแต่ว่าตามที่เพิ่นล้มน้ำผู้เกี่ยวหันก็คือล้มบ่เข้าเรื่องแล้ว
1: แม่นแล้วเอาจังได๋ก็เป็นห่วงเป็นใยเบิร์ดทุกคนสำหรับผู้ที่ว่าสัญจรตามถนนหนทางตอนนี้ให้ทุกท่านได้หาฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการกันก่อนและอย่างต่อไปจึงมาโอลมสนทนากันเติมและพวกเราจะติดต่อหาทางท่านพันธุอ่อนสีแสงวันนี้หัวหน้าแผนกจราจรแขวงอุดมไ
3: ซราคาเฮ็ดเท่าไหร
4: ่ต้องแอป M Service
5: อยากซื้อแพ็กเกจเน็ตมือถือราคามีแบบใดเด้อเนาะ
4: ต้องแอป M Service
6: อยากซื้อเบอร์ราคาซอกซื้อได้อยู่ใส่เนาะ
4: ต้องแอป M Service
7: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ไส
4: ก็ต้องแอป M Service
8: โอ้ว้าวคักแท
9: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราทะลุคมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใส่แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
7: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้ขอโตไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
9: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลยM Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
10: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
11: แม่แม่มื้ออื่นเช้าพวกเขาสิเอาหยังไปขายอยู่ตลาดในเมือง
12: มันสิยากหยังคันอยากได้เงินก็เอาสัตว์ป่าเด้ไปขายเป็นสินค้าก็เดี๋ยวว่าผู้คนอยู่ในเมืองนิยมบริโภคหลาย
11: เฮ็ดจังซั่นมันบ่ถูกได้แม่พอการเอาสัตว์ป่ามาค้าขายเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้หลายขึ้นเฮ็ดให้สัตว์ป่าหลายๆชนิดสูญพันธุ์ไป
12: โอ้ยบ่เป็นหยังดอกแม่เคยเฮ็ดผ่านมามันได้เงินเด้ลูกเอ๋ย
11: มันบ่แม่นจังซั่นฟังลูกก่อนสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติฉะนั้นทุกคนจะต้องได้เป็นเจ้าการอนุรักษ์รักษาโดยบ่ซื้อและบ่ขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพื่อรักษาความสมดุลของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
12: แม่นซั่นบ่ลูกผ่านมาก็ยังเห็นมีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู่ตามตลาดแห่งต่างๆอย่างหลวงหลาย
11: ย้อนปัญหาการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าจึงเห็นให้สัตว์ป่านับมือนับลดลงและสัตว์บางชนิดใกล้จะสูญพันธุ์แล้วดังนั้นทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพิ่นจึงได้ลงเคลื่อนไหวกวดกาการค้าขายสัตว์ป่าตามตลาดแห่งต่างๆถ้าเพิ่นกวดพบอาจจะถูกปรับหมายใส่โทษตามกฎหมายได้
13: การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับศูนย์

0: หาร
1: ตำรวจ
2: พนักงาน
1: นักเรียนนักศึกษาน
0: ักธุรกิจ
3: สาวนาก
2: รรมกร
1: พ่อค้าแม่ขาย
3: ปัญญาชน
4: พวกเขามาหัวแหงหัวใจพร้อมกันบริจาค

0: ื่อมนสนแมนผู้กล้าปากออกแสงผู้หู้แทงจิตใจผู้สะดุ้งไว้เมื่ออ่านผู้หู้ผ่านอุปสรรคผู้ที่หักความจริงผู้ที่ยิงถึกเป้าคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมนสนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ
1: ตอนหาทุกทางกับคืนเข้าสู่รายการขับขี่ปลอดภัยทางกำลังติดตามมาฟังรายการกำลังออกอากาศสดทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติระบบ FM 103.7 MHz FM 94.3 MHz และทางเพจลาว National Radio
2: เจ้าทักทายสบายดีอีกเทนึงเนาะมีรายการที่เขาหับฟังหับสมผ่านทาง Facebook Live พวกเราอยู่ในปัจจุบันนี้หับฟังในพื้นที่ใดความคิดใดการแจ้งมาได้เติมเนาะสภาพอากาศในแต่ละเขตได้เป็นแนวใดหรือว่ารายงานสภาพการสัญจรโดยรวมเนาะที่มีรายการพบเห็นตัวจริงแจ้งเข้าสู่ทางรายการพวกเขาได้เติมสะดวกทั้งข้อความก็ได้เนาะผ่านทางFacebook เซิร์ชเข้าไปเขียนเป็นภาษาลาวว่ารายการขับขี่ปลอดภัยหรือว่าอยากออนไลน์ใส่นามัยก็สามารถมีส่วนร่วมได้เนาะ0305787052
1: เจ้าท่านผู้ฟังเพิ่นก็ส่งขอความประกอบความคิดความเห็นเข้ามาในรายการท่านผู้ฟังว่าเรื่องเกี่ยวกับ2ทาง BRT ในปัจจุบันนี้นะอยู่นครหลวงจันทน์รู้สึกว่าหลายบอนหลายทีปกติเบื้องต้นที่เพิ่นจะเปิดให้บริการเกี่ยวกับรถเมล์ด่วน BRT นะเพิ่นก็ได้แจ้งการออกมาแล้วว่า2ของ BRT นี่ห้ามรถทั่วไปขี่หรือว่าเข้าไปไส้ว่าซั่นซะแต่ปัจจุบันนี้ยังเห็นซมไส้หลายอยู่เฮาจะมีวิธีแก้ไขแนวใดเพราะว่าอุบัติเหตุอยู่ตามจุดของ BRT นี่ก็เกิดมีตลอดนะก็ลองเบิ่งว่าในต่อหน้าทางหน่วยงานหรือว่าภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพิ่นสิมีมาตรการอย่างเติมแต่ว่าแจ้งการนี่เพิ่นแจ้งออกมาแล้วต่างแต่ว่ายังบ่เคร่งครัดบ่ปฏิบัติจังซี่นะเอาท่านผู้ฟังตอนนี้ทางทานพันโทออนสีแสงมณีหัวหน้าแผนกจราจรแขวงอุดมไซอยู่ในสายแล้วเจ้าสบายดี
2: สบายดีเจ้ายินแจ้งบ่ทัน
3: จ้าๆแจ้งแล้วแจ้ง
2: เจ
1: ้
2: า
1: เอ้าก่อนอื่นขอบใจท่านหลายๆเด้อเนาะเวียกหลายปานใดก็ได้ซอกเวลาในการสนทนาอยู่ในรายการขับขี่ปลอดภัย
3: เจ้า
1: เป็นได้ใดได้ทานอยู่ทางอุดมไซสภาพดินฟ้าอากาศใน 2-3 มื้อผ่านมานี่ฝนตกบ่อยู่พุ่น
3: เจ้าข้าพเจ้าพันโทออนสีแสงมณีขนาดภายในจราจรประสบเป็นไซบ่ได้ทันสภาพเป็นสภาพที่ไม่มีสภาพที่ฝ่าอากาศแต่ก็คิดแบบผู้ใช้ในช่วงนี้กระทรวงเมื่อวันนี้ก็มีฝนตกหนักและจะมีบางจุดบางพื้นที่ตามทางจอดในป้ายยาโดยเฉพาะเส้นทาง 2W เมืองสาย5เมืองปากแหวกนี้เส้นทาง 2W นี้ก็ประกอบในการปรับปรุงก่อสร้างไป
2: เจ้า
3: บรรดาทั้งต่างๆนี้จะมาปรับปรุงเป็นการยกย่างในการแปลการมาอาภวาการคอนโทรลกับประชิดนวดครับเชิงกลางกับยึดเป็นจุดเป็นบอลในการตัวสร้างการจุดดินทุ่มดินนะอันนี้ก็มีน้ำโดยเฉพาะเส้นทางเหล็กตามเนื้อนี้แต่ปักมองสหานาเตยนี้ก็มีบางจุดโดยเฉพาะก็ยังแต่เส้นทางก็ยังเป็นบวกเป็นปุ๊บมาแล้วเป็นบางจุดบางบอลแต่เส้นทางโซ่เยื่อนแท้ๆก็ยังเพราะท่านมีในการคอนโทรลไปมาเนี่ยครับปัญหาจากทักษะนี่นึงการเป็นมาเนี่ยครับยังมีฝนตกมากอยู่สภาพเป็นสถานการณ์เท่านั้นวันนี้สภาพการสัญจรนี้โดยเฉพาะในเขตบ้านนี่กระทรวงนี้กับที่ฝนตกก็มีความแออัดอยู่ตามสถานแยกที่แยกทางเจ้าหน้าที่พวกเขาจราจรพวกเขาสามแผนกจราจรพวกเขาก็ได้สังเกตกำลังลงการจัดการระบายรถต่างๆเป็นปกติเมื่อนั้นสองตอนตอนเช้าตอนแรงการเวลาเลือกการวงรัฐการนั้นประเด็นไปเขาเข้าใจในการใช้นาทีในการระบายตามสัญจรนั้นวันนี้สภาพอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่ว่าเห็นทางโรงเรียนโรงแรมไปสะพอนี่ตรงนี้นี่ทางวันที5/6/2565นี้ในเวลาประมาณ6:20 นาทีในของวันที่25นี้เกิดเหตุรถบิ๊กตู่ติดขาวทะเบียนตัวโฮกำแพงนะเก
2: ิ
3: ดอุบัติเหตุตั้มโซมไม่รู้เป็นชีวิตในข้อเกตในตุ้งเมืองใส่นี้แต่เหตุหลักๆในการเกิดอุบัติเหตุที่นี้จะเจอผู้ขับขี่แต่พวกเป็นติดติดขึ้นเบาในกรณีเนี่ยขนาดเรียกติดติดจะแน่เป็นสถิติในการขับขี
2: ่
3: ก็ได้รับใบเหตุแต่เกิดปัญหาในรถเสียหลักต่ำนะส่งไปลูกขับขี่รถมาตกเสียหล ทราบใช่ไหมจะมีการใช้ผู้เสียชีวิตเจ้าหน้าที่พวกเขาไปผ่านการสืบสวนสอบสวนเหตุเกี่ยวนี่ในร่างกายกับยาเสพติดเนี่ยจริงแต่จริงหรือเปล่าเหตุใดคนเสียหายช่วยจะเนี่ยเจ้าหน้าที่พวกเขาปฏิบัติตามเองที่เกี่ยวสอบสวนรูปรายงานต่อสารพักกันเชิญส่งพยานการปฏิบัติตามที่กฎหมายกระเป๋าบนเกศเกิดขึ้นทางวันที่15แต่ในนี้ในหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมานี้ก็ยังมีเรื่องเกิดขึ้นกับวัดที่ไหนพบล่ะ
2: เจ้า
3: อย่างในนี้เกิดชีวิตเสียไล่หนึ่งคืออันที่นี้เกิดประตามเรื่องตามลายไปในเกิดจะไปในแควงนี้ก็หนึ่งงานคนมีป้าละปีเนี่ยจะจนเช่าคันเล็กน้อยห้าจุกวนกระซามแต่การประได้กระตองกลมตัดตะเกียบแต่เจ็ดเล็กน้อยห้าจุกวนหนึ่งประหัดหนึ่งเหลื่อมขี้เกียจชีวิตกระตองตีอาจารย์ตีไปเอาอย่าเกียจใจนะครับโต๊ะในถังตั้งจุดประกาศบังคับใจกฎหมายอันทรงมาแต่ขึ้นทวีเวียดนามโฆษณาบรรดาสำนักงานองค์การบรรดาห้องเรียนในเทศกับตัวเรียนประกาศตะเกียบกับปิดตื่นกันเย็นอาจารย์จะใส่เด็ด
1: เจ้า
3: ความต่างต่างสำนักงานต่าง
1: เจ้าขอถามท่านด้วยขอถามท่านตื่นอีกบัดหนึ่งเจ้าอันตู่กรณีที่ว่าเกิดอุบัติเหตุในหนึ่งอาทิตย์ผ่านมาที่หกร้ายนี่นะในหกร้ายนี่ยังมีสาเหตุจากการดื่มซิมเงินเมาเนี่ยท่าน
3: จะในหกร้ายดีจะในนี้จะพูดว่าเกิดจากการดื่มเมาในประเด็นที่จะตามไปนอกจากนี้ก็เป็นการบกลบซิปหรือตะโกนที่เป็นการแซงการชิงรถคุณนะหรือการบกลบซิปนะ
2: เจ้าเจ้า
3: ตัวหลักๆในพิธีตามมาเนี้ยเกิดตามมาในตัวมาการบอกสถาปัตย์สมควรจะมาได้หนึ่งจะมาติดคนที่ชีวิตสมบูรณ
1: ์กรณีเสียชีวิตนี่มันเกิดอยู่ในเมืองเลยบ่นิทาน
3: เจ้าเจ้าเจ้าพื้นในกลางเมืองเลยเพื่อในการเพื่อคนที่เงียบไปกี้คนไต้หวันที่เงียบรับสูงนะเพื่อที่กี้คนเรื่องแบบเลือกเตะบอลนะอันนี้เป็นการการเมื่อเมาเมื่อเมาที่ว่าเขาดื่มเราดื่มเบียร์แล้วก็ปัดขึ้นนั่นแหละมีสิ่งติดๆอยู่ลำยังไงนี่ก็จะเป็นคนเผามงอยู่นะ
1: เจ้า
2: อ
3: ืมอืมเมาแต่เก็บเรือว่าโซ่แกงนะ
2: เจ้า
3: ดื่มสมานโมงสี่สิบเป็นอย่างเงี้ยในการขับขี่รถขับสตีและขับในทำไปกระทำมีต้องการกระทำต้องการมาทำ
1: และคือกรณีน่ะอุบัติเหตุที่ว่าเกิดขึ้นนี่เนาะ

0: ดื่มกินมึนเมาแล้วสติการขับขี่อันนี้ก็คือเห็นไหมปะสัญญาการขับขี่อันนี้ลดเป็นโป้เป็นจะเป็นการรับในนะ
1: อ
0: ันนี้ที่สบายครับไปจะเห็นไข่ไปเหตุต้นต่อในการเพื่ออุบัติเหตุดื่มกินมึนเมาบ่แม่นว่าดื่มธรรมดาก็จะเป็นดื่มกินมึนเมาเป็นสมเกตเอาอย่างขับเนี่ยน้ำต้มโป้เลย
1: เจ้า
0: จะได้มีการเพื่อการในห้องก็มีเครื่องกวนชัดเราจะได้การปรับการมันขึ้นจากมิลลิกรัมคือสมบัติอากาศกว่าปรับการในห้องในขณะเครื่องบางทีบางข้างข่าวมันจะกวนบางข้างข่าวก็ไม่ได้กวนใช่ไหม
1: เจ้า
0: จะได้การชัดเรา
1: และผ่านการกวดปากของเจ้าหน้าที่เนาะนี่ในการปฏิบัติหน้าที่ที่ว่ามีการตั้งด่านตั้งจุดต่างๆเนี่ยนะและกวดธาตุเหล้านี่ยังพบหลายบ่นักขับขี่ที่ว่าดื่มและขับรถนี่นะท่าน
0: เรื่องการกวดธาตุเหล้าเนี่ยเฮาซุ่มใส่สู่ระยะบุคที่เป็นกลุ่มออกพรรษาคือเป็นสปอร์ตแล้วรับตัวเป็นประสบการณ์ที่แม่ลาวนี่เนี่ยนักที่เป็นนักที่มีการปรับการกวดธาตุเหล้าส่วนระยะนี้เจ้าหน้าที่มีเข้มงวดในการพูดการเรียกชัดเหล่าคำท้าอุบัติเหตุอย่างเป็นแปลงสุดสายตลุดเลยเกิดอยู่กับเกิดเกิดกับโบมีสมบัติเยอะกับโบมีสาหัสเล็กน้
1: อ
0: ยอาณาจิตเล็กน้อยแต่ว่าจะเป็นคันสาหัสอาณาจิตีสุดตัวเลยในการแปลปัจจุบันตัวตรงนี้เหมือนกันเข้มงวดของเจ้าหน้าที่ในการพูดการเรียกข้อการจากการทำสายพนันแต่ความไวจัดคือชัดเหล่าในสถานที่เข้มงวดในการรุกคนส
1: ่
0: วนปัญญานี้เป็นบุญสีเจ้าหน้าที่ฮันนี่กับเบียร์ใต้อันครับตัวปฏิบัติปกติเป็นเลียนถึงคันห้ามพวกเวลาเข้มงวดแต่แท้ทุกมือสะอาดเตรียมประทบกับตัวเจ้าหน้าที่ฮันนี่กับคนไทยจะสู
1: ้
0: นะ
1: จะ
0: เลยกับบุญนะจับ
1: แล้วเวลาที่เขากวดอ่ะนะผู้ขับขี่เนาะหรือว่าปฏิบัติหน้าที่อยู่นะท่านโดยส่วนใหญ่อ่ะผู้ที่มักเฮ็ดผิดระเบียบนี่มันคนภายในแขวงหมดหรือว่ามันคนบ่อนอื่น
0: การสุดลายการพบเนี่ยสุดลายแบบมันก็ยังว่าเลยในแข่งนี่ก็จะเป็นห้าสิบเปอร์เซ็นต์บางยืนห้าสิบเปอร์เซ็นต์เป็นพวกคนต่างประเทศจะพอคุ้มอีก
1: เจ้า
0: แต่คนเวียดก็มีคนลาวก็มีภายในต่างประเทศกลับมาแล้วมาเทียบไปอย่างงูยาคูนอนันต์ตอนนี้พบปะต่างๆเมื่อเพื่อนสหายต่างๆเป
1: ็
0: นแบบการเป็นอย่างนั้นพบจะเข้าตัวดำเนินการภายในอันก่อนรายละเอียดประการมาตราอันการระเบิดอันยิ่งยิ่งต่อเนื่องกันครับตอนยันตอนแรก
1: เจ้า
0: เจ้าหน้าที่เลยครับ
1: และปรากฏการหรือว่านั่นผู้ที่ขับรถจักรเดี๋ยวนี้ก็เจ้าใส่บ่หมวกกันกระทบหรือว่ายังเห็นว่าบ่ใส่อยู่หรือจังไหนอยู่ทางอุดมใส่ท่าน
0: เจ้าได้ยินเรื่องการขับไปกฎหมายในโครงการรถจักรผู้ขับขี่รถจักรบ่ใส่หมวกสัมปทุกนี่เฮาก็คิดงดที่สุดปวดมัดมีบรรดาปอมบรรดาเส้นทางออกทางที่รถจักรขับเสร็จกฎหมายเพราะว่าได้เฮาคิดงดที่สุดการตุ๊กตาในทัพเศษทันพลังงานทหารตำรวจทุกอย่างในบุคคลเป็นการติดต่อผมแนะนำบทกล่าวเตือนนี่แหละเป็นบุคคลที่เตือนไปแต่นี่เดี๋ยวเขาก็หันโอ้หันมานั่นแล้วผมมีการกล่าวเตือนมีดีไซน์ระเบียบทางบริหารที่จะจัดต่อไปแต่นี่เห็นว่าประเด็นนั้นมีเปอร์เซ็นต์อยู่ในนะครับประเด็นเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่ว่าการขัดขืนจะไปใช้บุคคลกระทบแล้วแต่นี่
1: เจ้า
0: จะมาได้ทุกครับแต่ผู้สอนจะแต่ยังระดมซึ่งตาโอ้โหมีโอเดียดีไปยังผู้ซ้อนอะไร
1: โอ้หมายความว่าขั้นขี่กันสองคนนี่มันมิตรภูครับใส่เป็นบอทาน
0: แน่นจะเรียนอย่างประทับใส่ผู้ซ้อนตอนนี
1: ้
0: เริ่มผู้ซ้อนเนี่ยเอากระหันได้หน่อยได้หน่อยได้หน่อยได้หน่อยได้หน่อยได้
1: เจ้าและเฮาพ่อปัญหาบอเวลายกตัวอย่างว่าผู้ขับขี่กับเจ้าอ่อนเฮ็ดผิดระเบียบจราจรอย่างสิแล้วเฮาตักเตือนอย่างสินะกับเจ้ามีการเถียงบอหรือว่าบ่เข้าใจในสิ่งที่เฮาเว้าบ
0: ่แน่นดีมีในการประทะตัวเจ้าหน้าที่การต้านการโต้ตามตัวเจ้าหน้าที่แห่งนี้จะอิงใจวัดเองว่าครับคือคนจราจรคนนอกเดี่ยวเกตนอกเกตมาหรือว่าสำนักงานของการพลังงานเป็นรวมถึงตัวเองก็ได้ครับผู้ก็ได้มีการโฆษณาเผยแพร่ต่างๆติดทุกอย่างในการต้านเจ้าหน้าที่ต่างๆเป็นปีอยู่แล้วปีอยู่แล้วอันนี้ก็พอเนี่ยก็อ่านไปที่ตัวครับบุคคลนี่ผู้และต่างก็รู
1: ้
0: เห็นไหมมีการประทุกต่างยาพยายามแต่เขาก็มีตลอดวางเงินแบบ
1: แต่ก็ได้เอาหลักการขึ้นมาว่าเนาะท่านเนาะมันมีระเบียบของมันอยู่แล้วเนาะเจ้า
0: วางทางทำที่ร่วมเรื่องไปเข้าก็ได้การโตในการโตตามจะมาดี
1: ส่วนใหญ่ไว้นมเป็นบ่หรือว่าจังไหน
0: จนมากับโอเคในจีเมนไว้นมกับขาโอเคเนี่ยอยากว่านะอายุแต่อยากโทรตามเท่าเรานะเราไปตามติดไปอาจติดไปนั่นแหละ
1: โอเคเจ้าเจ้าเอาและเวลา

0: ที่เขาอันนะปฏิบัติหน้าที่เดส่วนใหญ่ปัจจุบันนี้เขาพบพ่อหรือว่ามีสิ่งท้าทายอันไหนตื่มบ่ของเจ้าหน้าที่เขานี่นะท่าน
1: สิ่งที่ท้าทายพวกของเจ้าหน้าที่เดี๋ยวโทษเนี่ยเท่าเรื่องกับยุคต่างๆครับเช่นแม่กุกาอาจจะมีจำนวนหนึ่งในการตายผู้ไปพวกเจ้าหน้าที่เดี๋ยวลงชีวิตลงลายในการวิจารณ์กับเจ้าหน้าที่ในการป้องกันไม่หรือว่าเจ้าหน้าที่ยังใส่ชั้นได้ขับตามตำแหน่งอดีตนะผู้ควบคุมจะมีอยู่เออปัญหาจะมีแต่เอาไปย่ามนะครับแต่มีผู้บวชการผู้เกณฑ์มีผู้ติดตาม
0: เจ้า
1: เนี่ยนะจะเขามาตรการจะติดหมดนะการติดตามแพทย์ผู้ใช้บริการจะมีการจะมีส่งข่าวติดตามอบรมระยะโบไซอันมาตรการจะแช่
0: เ
1: นี่ย
0: เจ้าเอาในตอนท้ายเจ้าก็ถือว่าเป็นอีกเวียกหนึ่งที่เจ้าหน้าที่ต้องได้อดทนเนาะท่านเนาะเอาในตอนท้ายมีใครทานฝากถึงนะครับขี่ตื่มเจ้า
1: แต่พระเจ้าประหยัดแนะนำฝากถึงผู้ขับขี่ในช่วงระยะนี้ช่วงระยะและตอนฤดูฝนนี้ปัญหานักขับขี่การบริการการขนส่งสินค้าการท่องเที่ยวสินค้าเมื่อนี้การจะพึ่งระมัดระวังเป็นโอ้การลดการพลาดหน้าการลดการเช็คพลาดหน้าโดยเฉพาะมันเบรกเหตุมาเป็นตัวนี่ปัญหาอาหารการกินอาหารแห้งยังได้ลดน้ำดื่มช่วงนี้สภาพติดตาอากาศเข้าบ่สมัครอาจแค่นี้ใดกรณีเข้าเดินทางไปฝนตกมันเปลี่ยนทางทางเดือนนะฮะมันตัดมันขาดนะครับมันมีปัญหาต้นโตตัวนี้ครับต้องสติเทในการขับขี่รถขึ้นมาเหนือเนี่ยการท่องเที่ยวการขนส่งต่างเป็นอื่นนะ
0: โดย
1: เอาตำรวจเป็นในการการขับขี่รถโซ่การเป็นหลักฐานเรียกเปลี่ยนเป็นโซ่สถานเทคนิคการโซ่สมบัติเกียมเลยนะฮะแห้งอันสามารถการชั้นโจรปฏิบัติตามกฎจราจรโผล่ปัญหาบ้านกระทรวงปลายบ้านต่างๆการกำหนดความไวเท่าไรแต่บางท่านก็จะโจรปลายจะเกี่ยวนั้นเช่นหมวดหรือโต๊ะในความคิดคิดโน้ตคิดนั้นเล็กน้อยหรือโต๊ะเล็กน้อยนี่นะมักจะเรียนข้ามทางเรียนแค้มทางเมื่อวันเกิดประเทศแล้วก็จะเตรียมเรื่องเวลาเตรียมความรู้สิทธิ์เตรียมหอเองใช่ไหมเนี่ยครับเดี๋ยวแค่บางท่านพลาดแล้วเขาก็เป็นคือว่านี่เสียบุคคลใจหรือว่าขาดนะท่านเกี่ยวกับการเดินทางเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจนั่นเองในยุทธศาสตร์เด็กปีต่างๆพวกที่ต้องการติดเข้มงวดเด็ดเด็ดปฏิบัติการจัดการเข้มงวดเด็ดเด็ด
2: ที่
0: เจ้า
1: พวกเขาหักระเบิดพวกเขาหักชาติพวกประเทศที่เพิ่มขึ้นน้ำเข้าก็
0: เจ้าเนาะก็ต้องขอขอบใจทั้งทานพันธุออนสีแสงวันนี้หัวหน้าแผนกจราจรแขวงอุดมไซทีได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับรายการขับขี่ปลอดภัยก็คือทั้งทานผู้ฟังเนาะเจ้าขอบใจหลายทานโชคดีโอกาสหน้าเชิญทานอีกเจ้า
1: เจ้า
0: ก็เป็นอีกหนึ่งข้อคิดดีๆสำหรับไผ่ที่จะเดินทางไกลเวิร์นวังเพราะว่าการก้าเกี่ยมคือทางเจ้าหน้าที่พื้นเตือนนี่แหละเรื่องฝุ่นฝากไว้ว่าการก้าเกี่ยมเครื่องอุปโภคเป็นน้ำเป็นอาหารนี่อย่างต่างๆนี่ต้องมีอยู่ในรถไว้พอเฮาบ่ฮู้ว่าการเดินทางในต่อหน้าเส้นทางทางหน้ามันจะพบอันใดมันจะมีอุบัติเหตุอันใดจะหรือว่าเส้นทางใดโดยเฉพาะในยามฝนแบบนี
2: ้
0: ทางเปทางเพลงสินะที่ผ่านมามันเคยมีเนาะอยู่เป็นมือก็มีนะดังนั้นคันเกียมป้าไว้ก็เป็นการดีเนาะแล้วก็เกียมทางด้านทางกายเรื่องระบบเทคนิคต่างๆที่ทางเจ้าหน้าที่เพิ่นฝากไว
2: ้เจ้าและนอกจากนั้นทางพันธุออนสีเพิ่นก็แจ้งเนาะว่าเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นที่พ้นเด่นหลายคนก็เห็นผ่านทางสื่อออนไลน์ได้ผ่านทาง Facebook เนาะก็คือมีอุบัติเหตุก็คือรถกระบะวิโก้หันไปต่ำเอารถจักรที่ว่าเฮ็ดให้2แม่ลูกนั้นเสียชีวิตคาทีต่อกับเหตุการณ์นี้ก็อยากให้เป็นอุทาหรณ์สนใจโดยเฉพาะก็คือวัยหนุ่มที่มักไปดื่มสังสรรค์ดื่มบางคนนี่ก็ดื่มจนฮอดซอดแจ้ง
0: แม่ล่ะ
2: บางคนเอิ้นว่าเขาเอิ้นว่าอยากไปปาร์ตี้ว่ะ
0: ปาร์ตี้งานเลี้ยง
2: แหละงานเลี้ยงจนดึกจนดื่มบางคนนี่ก็บ่ได้รับบ่ได้นอน
0: เจ้า
2: ก็ขอให้ทุกคนมีสติน้ำกันเติมนี่แหละถามว่าเห็นมันเกิดขึ้นแล้วมันมีแต่ความสูญเสียฉะนั้นการเดินทางการใช้รถใช้ถนนก็ขอให้ทุกคนมีสติถามว่าดื่มสิ่งมึนเมาแล้วก็บ่อยากให้เขาขับขี่ยานพาหนะเป็นห่วงเนาะทางเบื้องเจ้าหน้าที่เองเพิ่นก็ได้ตั้งจุดกวดเป็นประจำโดยเฉพาะผู้ใดที่ว่าดื่มเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าแล้วมาเขาขับขี่ยานพาหนะเน
0: ี่
2: ยทางเบื้องเจ้าหน้าที่เป็นก็ได้เข้มงวดได้อิงใส่ตามระเบียบกฎหมายที่ว่าได้มีการปรับใหม
0: ่แม่นละแล้วก็อีกเรื่องนึงนะผู้ฟังก่อนเวลาจะหมดฝากไว้อีกสำหรับผู้ปกครอง ที่มีเด็กน้อยมีลูกมีหลานโดยเฉพาะแม่นอาศัยอยู่ตามแคมป์ทางนี่นะเงินอยู่แคมป์ทางนี่นะอยากให้ใส่ใจแล้วก็เบิ่งแย้งกับเจ้าให้ใกล้ชิดตื่นอีกเพราะว่ากรณีที่เด็กน้อยลิ่นตามแคมป์ทางแล้วเกิดอุบัติเหตุนี่มันมีหลายบางเทื่อนี่ก็เจ้าบูฮู้เนาะก็สิแลนข้ามทางไปเลยก็มีคือโนรีก็เห็นนั่นคลิปอีกตัวนึงที่เป็นคลิปแม่กำลังอุ้มลูกข้ามทางไปข้ามทางไปแล้วคนนึงค่ะนะแล้วยังมีอีกลูกคนนึงแต่ว่าอยู่ในหันเบิงว่าคือว่าอยู่น้ำพอบ่แต่ว่าขุบบ่ทันว่าซั่นเอาบ่ทันและแล่นน้ำก้นแม
2: ่
0: ก็เฮ็ดให้อุบัติเหตุก็คือหลุดไปต่ำเอาเด็กน้อยคนนั้นเนาะก็เฮ็ดให้มีการเสียชีวิตนะอันนี้ก็เลยว่าอยากฝากเอาไว้แท้คือเมื่อวานนี้พ่อก็ได้เว้ากันแล้วว่าเด็กน้อยลิ่นแคมทางแล่นไปต่ำเอารถจักรเทียน
2: ขี่มามัน
0: ขี่มาปกติอ่ะนะแล้วก็เฮ็ดให้รถผู้ที่ขับขี่รถจักรคันก็สลบไปเลยเนาะกับกู้ภัยก็ได้ไปปฐมพยาบาลแล้วก็ช่วยเหลือคันเบื้องต้นอันนี้ก็อยากฝากไว้เติมอีกบ่อยากให้ปล่อยปะละเลย
2: เจ้าต้องได้เอาใจใส่บางแยงเนาะบวกใส่กับระยะนี้ก็คือพักเฮียนแล้วบางคนนี่ก็บ่ได้ไปเฮียนเพิ่มแน
0: ่
2: ลูกเหือนี่ผู้ปกครองนี่ก็ต้องได้เอาใจใส่บางแยงลูกหลานของท่านให้ดีเนาะหรือว่าพาเขาจะไปเฮ็ดกิจกรรมต่างๆก็ได้เน
0: า
2: ะถ้าว่าอยู่เหือนอยู่ศาลหลายบางคนนี่ก็เด็กน้อยมักเล่นโทรศัพท์แ
0: ท้
2: ระยะนี้บางคนก็ว่าลิ้นอยู่แคมป์ทางหรือบ่คำนึงถึงความปลอดภัยก็ต้องได้เบิ่งคืนน้ำกันเติมแล้วก็ผู้ปกครองนี่ก็ต้องได้เอาใจใส่บ่ว่าจะเป็นลูกเป็นหลานเด็กน้อยหรือว่าวัยกำลังคึกขนองนี่นะในยานี้บางคนนี่ยังติดมูติดคู่เป็นลิ้นขี่รถเป็นพึ่งเป็นแพในยามกลางค่ำกลางคืนดึกๆดื่นๆนี่บ่นอนบ่หลับบ่นอนขี่รถเป็นพึ่งเป็นแพไปอันนี้ยังให้พ่อแม่นี่เป็นเจ้าการน้ำกันเติม
0: เจ้าเป็นห่วงเป็นใยแท้ๆแล้วบ่เฉพาะแต่ว่าตามถนนหนทางนะผู้ฟังเฮือนใดบอนใดที่ว่ามีลูกมีหลานแล้วก็อาศัยอยู่เขตแคมป์แม่น้ำต่างๆนะก็ให้ใส่ใจเติมเพราะว่าเหตุการณ์ที่เด็กน้อยตกน้ำนี่ก็มีหลายคือกันพ่อเป็นห่วงแท้ๆเอาตอนนี้เวลาจากทางรายการขับขี่ปลอดภัยก็หมดลงแล้วขอบใจทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังและการรับชมรายการของพวกเขามื้อนี้เวิร์นวางมโนรีต้องลาไปก่อนพบพ่อกันใหม่ในมื้อหน้าสบายดี

0: ตึมเงินใส่เบอร์ละค่ะเฮ็ดเท่าใด
1: ต้องแอป M Service
2: อยากซื้อแพ็กเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดเด้อน้อ
1: ต้องแอป M Service
3: อยากซื้อเบอร์ละค่ะซอกซื้อได้อยู่ใส่เนาะ
1: ต้องแอป M Service
4: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
1: ่ก็ต้องแอป M Service
5: โอ้ว้าวคักแท
6: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของลาวเทเลคอมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของลาวโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใส่แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
4: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้ขอโตไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
6: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลยM Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
7: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
8: เป็นจังได๋ลุงป้าพากันไปซอกอยู่หากินมื้อนี้มานบ
9: ่โอ้ยซอกอยู่หากินตามธรรมชาติในทุกมื้อนี้ยากหลายไปแต่เช้าเท่าค่ําก็เกือบบ่พอแรงพองายซ้ําอันตะกี้แต่ก่อนหนาอยากกินปลาข้างหม้อเมียนไว้ท่าโลดไปวันแห่เบิดเดียวก็พออยู่พอกินแล้ว
8: ก็ย้อนว่าในเมื่อก่อนธรรมชาติอยู่บ้านเฮายังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่แต่เดี๋ยวนี้ทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นต้นแมนสัตว์น้ําสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์นับมือนับลุดหน่อยถอยลงเฮ็ดให้การดํารงชีวิตของประชาชนเฮาในชนบทพบกับความยุ่งยากลําบากขึ้น
9: แม่นละบ่ลานเพราะว่าแต่ใดๆมาประชาชนเฮาส่วนใหญ่แม่นดำรงชีวิตติดพันกับธรรมชาติเคยอาศัยเครื่องปลาของดงสัตว์น้ำสัตว์ป่าเข้าในการดำรงชีวิตประจำวันมาแต่ดนนานผ่านหลายยุคหลายสมัยจนเฮ็ดให้ทรัพยากรทางธรรมชาติบกแห้งลงในแต่ละปีแล้วต่อไปประชาชนชาวบ้านพวกเฮาจะเอาแรงอาหารมาแต่ไสเนาะ
8: ก็ต้องได้หันเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำรงชีวิตด้วยการหันมาปลูกฝังและเลี้ยงสัตว์ให้หลายขึ้นสามารถคุ้มตนเองและพึ่งตนเองได้อย่าไปพึ่งธรรมชาติหลายเกินไปเพราะทรัพยากรทางธรรมชาติแมนมีจำกัด
9: แมนหลานเว้าถึกพร้อมนั้นพวกเฮาโม่ทุกคนก็จะต้องได้เอาใจใส่ในเวียกงานการอนุรักษ์ปกปักรักษาป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงขึ้นเพื่อทดแทนทรัพยากรที่ถูกสูญเสียไปซึ่งจะเห็นให้ชีวิตการเป็นอยู่ของพวกเฮาดีขึ้น
10: ป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามและอุดมสมบูรณ์

สื่อมวลชนเป็นเครื่องมืออันแหลมคมของพรรคและรัฐเฮาในการโฆษณาเผยแผ่แนวทางแผนนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐให้การศึกษาอบรมทางด้านการเมืองแนวคิดแก่มหาชนปลุกระดมสุขยุ่งเขาเจ้าประกอบส่วนเข้าในการปฏิบัติซองหน้าที่ยุทธศาสตร์ก็คือในภารกิจแห่งการสืบต่อสร้างและขยายระบอบประชาธิปไตยประชาชนสร้างบรรดาปฐมปัจจัยให้แก้การก้าวขึ้นสังคมนิยมเถื่อละก้าวคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ย่างสุดใจ

0: ิดฮอด
1: สุขสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลงรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกๆมื้อนะวันจันทร์หาวันเสาร์ออกอากาศเวลา 9:00 น. ถึง 10:00 น. ผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นอกจากนั้นท่านใดนำใช้ระบบอินเทอร์เน็ตก็สามารถติดตามรับฟังได้เนาะผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la รับฟังได้ในทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตมาพบพ่อกับมิตรรายการในมื้อนี้วันพฤหัสแฮม3คำเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569กงกับวันที่2เดือนกรกฎาคม2026มื้อนี้ท่ามกลางสายฝนเนาะมีรายการทันใดที่กำลังเดินทางนำสายรถเส้นถนนในแต่ละจุดแต่ละเส้นทางการไปกันมาก็ขอให้ทุกคนระมัดระวังน้ำกันเส้นทางเมืองเส้นทางเปียต้องได้คอยไปคอยมาเนาะมีสติทุกครั้งและข่าวซูนในจางทางรายการมื้อนี้1ชั่วโมงนี้ต่อจากนี้ไปก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสารณหู้สิ่งดีๆนำมาฝากเพียงคู่กันนั้นก็มีเสียงเพลงมาสลับสเปียนมาฟังมาต้อนให้เป็นความสุขฟังให้เป็นกำลังแห่งใจฟังให้เป็นความเบิกบานมวลซึนกับมิตรรายการทุกทานที่กำลังรับฟังรายการสีสันเสียงเพลงอยู่ในปัจจุบันนี้บรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้เนาะมิตรรายการรับฟังในพื้นที่ใดขอบเขตใดก็อย่าลืมเด้อแจ้งผลของการรับฟังมาได้เติมสัญญาณชัดเจนหรือบ่เพราะว่าเมื่อวานนี้ทางเบาสมมิตรเพิ่นก็แจ้งมาเนาะทั้งแขวงบ่อแก้วรับฟังวิทยุบ่ได้2มื้อแล้วมื้อนี้เป็นอะไรเนาะแจ้งกับเข้าสู่ต้นน้ําเด้อเขตพื้นที่อื่นๆเด้มีรายการรับฟังเป็นอะไรพร้อมเดียวกันนั้นก็สามารถแนะนําเสียงเพลงกันเข้ามาได้เนาะอย่างรับฟังเพลงใดเพลงเก่าเพลงใหม่เพลงลูกทุ่งบ้านนากิ่งกลางกันเข้ามาได้เนาะ0305787052เมื่อวานนี้ก็ยังติดข้างหลายผลงานเพลงอยู่จะทยอยเปิดให้ตามมิตรรายการที่ได้แนะนำกันเข้ามาเนาะเมื่อวานนี้ก็เวลาหมดลงก่อนเสียงเพลงใดที่เปิดบทวงบททันก็จะยกยอดมาให้ในมื้อนี้โดยเฉพาะก็คือทั้งพ่อคำเล็กเด้อกำลังติดตามรับฟังรายการต้นน้ำอยู่เนาะกับรายการสีสันเสียงเพลงเมื่อวานนี้เป็นการแนะนำเสียงเพลงกันเข้ามาดอกยางหางต้นในเด้อจังหน่อยต้นน้ำเปิดให้ตามคำขอเนาะบอกว่าจะเป็นทั้งหลังไม้แต่ต้นรายการพุละเพิ่นว่าโทรเข้าหน้าไม้นี้โทรยากโทรเธอได้สายบ่วางขอบใจมิรายการทุกคนเด้อบางคนนี่กะโทรเข้าหน้าไม้เนาะบางคนกะหลังไม้แดสลับสับเปลี่ยนกันไปขอบใจทุกทานที่อยู่เป็นกำลังแห่งใจแต่ต้นรายการจนจบรายการมื้อนี้ก็ทำหน้าที่ดำเนินรายการผู้เดียวเนาะเซนเก่าเซนเคยต้นน้ำเนาะส่วนว่าสายฝนเพิ่นยังติดภารกิจอยู่เด้อมีรายการอาจจะเปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนให้มิตรรายการได้รับฟังเสียงเพลงน้ำกันเสียงเพลงนี้ผ่านสายอ้ายยังเอาเนาะมิตรรายการได้แนะนำกันเข้ามาแต่ต้นรายการก่อนที่จะเข้ารายการเนาะถ้าว่าจบเสียงเพลงนี้ก็จะติดต่อด้วยดอกยางหางต้นฝากไปทางพ่อคำเล็กทางเมืองเฟืองเด้อแล้วก็ฝากไปทางแม่หวานพร้อมที่กำลังรับฟังรายการพวกเราอยู่ตอนนี้เสียงเพลงพร้อมแล้วม้วนๆนำกันหลังจากนั้นพบกันในระยะต่อไป

0: โอ้ยมื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุหูสึกปวดต้นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรักไว้ก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
1: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปวดบ่ทันถึงตายได้สิบอกให้
2: ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: สาวตำพาย
1: ินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลงมวลมวลเนาะกับเสียงเพลงจากทางรายการผ่านไปขอบใจเด้อแห้งใจลังไม้ทักทายกันเข้ามาบางกี้นี่ขอบใจทางแม่จันทราเนาะกำลังรับฟังรายการอยู่แนะนำเสียงเพลงกุหลาบแทนกายนี่เด้อต้นน้ำฝากให้คู่คนใจทุกคู่บ่ว่าจะเป็นทั้งคู่แม่คำแม่มานิลาทางแม่วานพร้อมเนาะและนอกจากนั้นกับฝากให้ทีมงานรายการสีสันเสียงเพลงทุกคนเด้อละกาพิเศษกาฟังให้คู่ขวัญใจทางพ่ออื่นบ้านดันสร้างเนาะหลายคู่กาพบพ่อกันทางรายการสีสันเสียงเพลงพวกเฮาบางคนนี่กาติดตามเฮาฟังเรื่อยๆโดนนี่กาโทรเข้าห่วมผ่านทางรายการขอบใจทุกคนเด้อที่ติดตามเฮาฟังรายการพวกเฮาถึงว่าจะเป็นการรักฟังก็ตามเนาะแต่ถ้าว่าอยากรับฟังเสียงเพลงใดแนะนำกันเข้ามาได้เนาะ0305787052สบายดีสบายดีบ้าแสงเพชร
2: เด
1: ้อเจ้า
2: เด
1: ้อจังได๋เนาะอยู่พุ่นฝนตกอยู่บ่
2: มื้อนี้จะได้แดดได้เล่นอยู
1: ่โอ้มื้อนี้มีแดดแล้วเน
2: า
1: ะ
2: แต่ฝนตกเนี่ยแหละเอ้ย
1: เจ้า
2: อยู่เวียงแต่นั่นเราอยู่เวียงอะอยู่เวียงจ้ะอ
1: ยู่เวียงยังตกอยู
2: ่เอาฝนยังตกแต่ว่าฝนยังบ่เศร้ามันบ
1: ่ยังเถื่อยังตก
2: ก็แม่นน่ะเนาะ
1: เจ้าเอาวันนี้ฟังเพลงหยัง
2: ฟังเพลงอนาคักเครื่องทางเลยของอนาแสงดาวีเด้อ
1: ฮักเครื่องทางเน
2: า
1: ะ
2: อันสุดนะสุดบลูเป็นจัดเด้อตัวเพลงฮักเครื่องทางนะ
1: เจ้า
2: เดย
1: เอาหมอไปไผบ
2: ่พ่อแม่สนองโรงพยาบาลแล้วก็สติปัสสะเปื้อแล้วก็เจ้าชุบไม่ได้ผลงานแล้วก็จะตะคิดแล้วก็บ่าวน้องแม่แล้วก็บ่าวบุญตัวแล้วก็บ่าวเล่ที่เจ้าหมอไปให้ทุกข์ใจทุกข์ใจแล้วก็ไปให้มีทุกข์บ้างในโซนในแข่งสวรรค์นักเข้มที่ตัวเล่นครแล้วก็พี่เจ้าก็ไปให้เอ้ยต้นดาวคุยกัน
1: ขอบใจเด้อ
2: เ
1: จ้าสุขดีสุขดีสบายดีนะขอบใจทางบ่าวแสงเพชรครับฟังอยู่ทางแขวงสวรรค์นครเขตสวรรค์นครเขตมื้อนี้ฝนบ่ตกแล้วอากาศกลับเข้าสู่ปกติแล้วเนาะเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้เพิ่นว่ามีฝนตกอยู่แต่ว่ามื้อนี้บ่มีฝนละแต่ว่าอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ก็ยังสืบต่อฝนตกอยู่เพราะว่าทางกรมอุตุนิยมและอุทกสารเพิ่นก็มีการแจ้งเตือนก็คือจะมีพายุดิเปชันเนาะฉะนั้นก็ขอแจ้งถึงพ่อแม่ประชาชนบรรดาเผ่าโดยเฉพาะผู้ใดที่ว่าอาศัยอยู่ตามเขตแคมป์แม่น้ำต่างๆขอให้ทุกคนมีสติระมัดระวังและพร้อมเดียวกันนั้นก็ขอให้ทุกคนเกี่ยมพร้อมหับมือต่อกับสภาพฝนตกหนักเนาะที่จะเกิดขึ้นก็คือเพิ่นแจ้งมานี่จนฮอดวันที่5กรกฎนี้ฉะนั้นผู้ใดที่ว่ามีแผนในการเดินทางก็ต้องมีความเกี่ยมพร้อมให้ดีและสำคัญการสามารถติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องติดตามได้เนาะในภาคข่าวทั่วไปหรือว่าจะติดตามอีกหนึ่งช่องทางก็คือผ่านทั้งเพจของกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์ตอนนี้เวลาตามห้องทรง 9:00 นกับ 23:00 นอยากหับฟังเสียงเพลงใดแนะนำกันเข้ามาได้เติมสบายดีสัญญาณแจ้งดีแล้วเนาะเจ้าเอาดีใจนำลักษณะเจ้า
2: ขอฟังเพลงนั่นอยู่ไก่หัวใจยังคิดว่าเจ้าเด้ออ
1: ยู่ไก่บ่อยู่ไก่หัวใจยังคิดฮอดเจ้า
2: อยู่ใส่หัวใจยังคิดฮอดเจ้า
1: อยู่ใส่หัวใจยังคิดฮอดเจ้าเจ้าฝากไปทั้งได้บ
2: ่ฝากให้พี่หมอแค้นแค้นหมอลำแค้นกีสิสันสิทั้งมากทุกสิ่งทุกสาย
1: เจ้า
2: แม่แต่มอบให้เมียมิริลาแม่เจตลาแม่คำพ่อทอง
1: เจ้า
2: แม่เจตมอบให้จ่าแพนบำรุงแก้วเด้อ
1: เจ้า
2: แม่แต่มอบให้อนาคตกมินิมาคนเดียวเน
1: า
2: ะ
1: เจ้ามาผู้เดียวเจ้าเซ็นกันเจ้าสุขดีขอบใจทางเบาสมมิตรเด้อเมื่อวานนี้เพิ่นแจ้งมาต้นน้ำรับฟังบ่ได้2มื้อแล้วเด้อเพิ่นว่าบ่เห็นหน้าได้ยินเสียงกะไคแน่ ทางบ่เห็นหน้าบ่ได้ยินเสียงพ่อเมื่อวานนี้แต่ว่าเพิ่นก็โทรเข้าหลังไมค์เนาะมื้อนี้เพิ่นแจ้งมาว่าหาฟังได้ปกติเด้อพอมาเมื่อกี้นี้แม่จันทลากะหางก็ถามข่าวหาเนาะเป็นเอาใดเด้ทางบ่าวสมมิตรติดตามรับฟังได้หรือบ่มื้อนี้ได้ยินเสียงชัดเจนแล้วเนาะพร้อมกับแนะนำเสียงเพลงกันเข้ามาจากหน่อยต้นน้ำทยอยทยอยเปิดให้ตามคำขอมีรายการทุกทุกคนสบายดีเจ้าสบายดี
2: ฟังเพลง
1: เจ้าฟังเพลงอย่างแม่บ้าน
2: ฟังเพลงอัน
1: เสียงแค้นแทนใจเจ้า
2: เ
1: จ้าฟังไปทางใดบ
2: ่เ
1: จ้า
2: ในคำมาเรียน
1: เจ้า
2: ที่ติดกับลูกสาวมาไม่เสียงหวานแล้วโอ้ยมาคนเดียวตลอดนะ
1: โดยโดยผู้เดียวก
2: ็เป็นกำลังใจ
1: เดี๋ยวโดยขอบใจแม่วานเด้อเจ้าอยู่ดีมีแฮงโชคดีขอบใจสบายดีเนาะมีรายการติดตามพับฟังอยู่ทางคิวรถไซเนื้อก็คือแม่วานเนาะแนะนำเสียงเพลงกันเข้ามาเสียงแค้นแทนใจหามาฮับตื้มกันก่อน0305787052สบายดี
2: สบายดีต้นน้ำ
1: เจ้าสบายดีพ่อทอง
2: พ่อทองก็ฟังเพลงกัน
1: เจ้าฟังเพลงอย่างน้อ
2: เพลงสาวพ้นผางเด้อผู้ชายห้องเด้อ
1: สาวพ้นผางเนาะเจ้าเจ้า
2: ก็ฟังทุกแจ่มทุกใส
1: เจ้า
2: ที่ฟังเลยมันต้นน้ำเด้อ
1: เจ้าเจ้า
2: คิดเด็ดออกมอบลงกันใจเย็นและจริงคำจันทรังสีวันอาเลียนให้เด้อ
1: เจ้าเจ้าเจ้า
2: เจ๊เดี๋ยวนึ่งกับหม้อเพ
1: ื่อ
2: ต้นน
1: ้
2: ำ
1: เจ้าขอบใจพ่อทองเด้อเจ้าสุขดีสุขดีสบายดีขอบใจทั้งครูขวัญใจทั้งแม่คำเนาะมื้อนี้บ่ได้ยินเสียงแม่คำแต่ก็ได้ยินเสียงพ่อทองเนาะแต่ว่าแม่คำก็ติดตามรับฟังรายการซุมือซุมือขอบใจทั้งครูขวัญใจรายการสีสันเสียงเพลงทุกทุกครูเด้อที่อยู่เป็นกำลังแห่งใจให้กันและกันในนำเสียงเพลงม่วนๆผ่านทางรายการพวกเฮาเคียงคู่กับบรรยากาศในมื้อนี้อากาศก็ดีดีเนาะอากาศก็เป็นใจเหมาะกับการรับฟังเสียงเพลงม่วนตอนนี้ครูขวัญใจบ่าวนครหลวงมาแล้วสบายดีเจ้าสบายดี
2: ไม่ได้เข้ามาแล้ววันนี้ติดภารกิจน้อยน
1: ิ
2: ดน
1: ึงอ๋อไปทางใดเนาะโอ้ได้ป่าหลายบ่แม่
2: เออได้ได้พอได
1: ้เจ้าป่าละน้ำขึ้นเนาะคือสิได้ป่าหลายโอ้เดยเดย
2: น้ำเนี่ยนะพอเพียงเลยเด้อเป็นพอเป็นลำเด้อ
1: เจ้า
2: หักเจ้าเข้าใจบ่เด้อ
1: หักเจ้าเข้าใจบ่เจ้า
2: หักทุกคนเป็นเป็นเพลงรายการที่แต่งเพลงหักทุกคนนี่แหละครับ
1: เจ้า
2: หักเจ้าเข้าใจบ่นะ
1: เจ้า
2: หักทุกคนที่ฮอดทุกคนที่เป็นเพลงที่ฮอดแท้
1: เจ้า
2: เจ้าของรายการนี่เด้อ
1: เจ้ามีผู้พิเศษบ่เน
2: า
1: ะ
2: ทีนี้ผมว่ามันจะแอบแอบบ้างมีผู้พิเศษเด้อ
1: เจ้า
2: แก้วน่ะ
1: เจ้า
2: ไปแล้วเนาะไอ้บ้างตรงนี้ไอ้บ้าวอ่ะนะคำเด็กมึงเตือนแดง
1: เจ้า
2: สอนน้ำพริกเกาหลี
1: เจ้า
2: แม่วันมึงเตืองแม่วันอันนั้นคิดว่าใส่เหงื่อเด้อเป็นมิดแต่เพลงเหมือนกันเด้อแม่วันใส่เหงื่อเด้ออ
1: ืมเจ้าเจ้า
2: แม่คำพร้อมด้วยคู่ขวัญใจคือพ่อทองเมื่อกี้เด้อ
1: เจ้า
2: แม่จันทราพร้อมด้วยคนอื่นดันจ้า
1: เจ้า
2: แม่วอนคนปากบางเราเกียงพร้อมด้วยอ่ะพ่อวอนเด้อ
1: เจ้า
2: แม่ไผ่อานาพ่อแสงแก้วแม่เผยแดง
1: เจ้า
2: อานาแม่เพลงวางเมียงแม่บ้าสอนวางเมียงแม่บัวเพียนแม่คำสิวแม่เวียนสอนแม่ติ่มมาคนจองเด้อ
1: เจ้า
2: สาวบุญจันสาวเคิร์ตสาวอ้อยสาวตะกี้สาวนางสาวตะม่องบริคำไซ
1: เจ้า
2: ลุงใหญ่ก็คือลุงภูกรรมไอ้ภูมีนั่นแหละเด้อ
1: เจ้า
2: ไอ้บ่าวบุญชื่อว่าไอ้บ่าวล่องแพไอ้บ่าวเทียมโดนลุงอาจารย์ลีพวกแห่ลีบ้านห้อง
1: เจ้า
2: ไอ้บ่าวออดคุกอาดบ่าวออดบันบัวหนองสะไอ้บ่าวเกิดชนไอ้บ่าวดูเอ็มปีไอ้บ่าวก็ใส่แก้วเด้อ
1: เจ้า
2: ไอ้บ้าบ้านเนี่ยต้องบ้านเพราะว่าบ้าทองคำมันเพราะว่าเด
1: เจ้าเจ้า
2: ลาเทศให้อนาบ้าตะคอนหลวงเลยไอ้บ้าตะคอนหลวงสั่งอยู่บ่เ
1: จ้าฟังอยู
2: ่
1: เจ้า
2: เสียงเพลงทุกคนได้ฟังแล้วขอให้มีความสุขสบายดีเด้อ
1: เจ้า
2: ไปทำการ
1: เจ้า
2: ฟังสบายให้บุญจบจับต้นหน้าน้ำหวัง
1: เจ้า
2: อย่าไปก็เสียงบ้านอยู่ทุกเวลาคนแค่ผมมีวันลืมใจเด้อ
1: เจ้าขอบใจแม่มณีลาเด้
2: อ
1: เจ้า
2: โช
1: คดีสุขดีเจ้าสุขดีสบายดีขอบใจแม่มณีลาคนงามคนเว้าหนัวหัวมวลเนาะเว้าแล้วก็อ่อนซ้อนอ่อนซ้อนไปกับเสียงเว้าเสียงวาของแม่มณีลาเป็นครูขวัญใจของเบ้าเอานครหลวงพวกเฮาเนาะตอนนี้เสียงเพลงพร้อมแล้วเด้อลายโกนิกาคงค่อยเราทาติดตามพับฟังเสียงเพลงอยู่กุหลาบแทนกาย
0: กุหลาบดอกนี้
1: จากแม่จันทลาในน้ำกันเข้ามาเนาะฟังให้คู่คนใจทุกคู่เด้อและกับพิเศษฟังห่วมกับทีมงานรายการสีสันเสียงเพลงทุกคนนอกจากนั้นก็ยังมีคนพิเศษอีกนั่นก็คือคู่คนใจทั้งแม่จันทลานั่นก็คือพ่อทั้งเบ้าทั้งพวกอื่นเนาะบ้านดันสร้างที่กำลังติดตามรับฟังรายการอยู่ในตอนนี้ม้วนๆน้ำกันก่อนมิดรายการแล้วพบกันในระยะต่อไป

ื่อมวลชนต้องเสริมขยายบทบาทสำคัญยิ่งของตนในการเป็นสื่อหรือสายใยผูกพันระหว่างมหาชนกับพรรคด้วยการเคลื่อนไหวอย่างมีแผนการมีโครงการละเอียดสำหรับแต่ละระยะยกสูงน้ำใจรับผิดชอบและความเป็นเจ้าการหับข่าวเลือกเฟ้นข่าวและออกข่าวที่มีเนื้อในสาระอันอุดมหังมีให้คุณประโยชน์แก่ผู้อ่านผู้เบิ่งและผู้ฟังทั้งหับประกันความสอดคล้องกับแนวทางทัศนะนโยบายยุทธศาสตร์ของพรรคและรัฐเฮาส่องแสงเหตุการณ์อย่างถูกต้องกับความเป็นจริงเกี่ยวกับชีวิตสังคมคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ

0: ขณะนี้ท่านผู้ชมฟังรายการสีสันเสียงเพลงผ่านทางวิทยุ FM 103.7 MHz มวนเนาะกับเสียงเพลงจากทางรายการพวกเฮาผ่านไปหวังว่าจะเป็นอีกเสียงเพลงหนึ่งที่สร้างความสุขความเบิกบานมวลซื่นให้แก่มิตรรายการทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้บางคนก็รับฟังอยู่น้ำเฮือนน้ำฮั่นค่าต่างๆหรือว่ารับฟังน้ำทางห่างห้านบริษัทรับฟังอยู่น้ำรถเนาะบ่ว่าจะหาฟังในพื้นที่ใดก็แล้วแต่ขอบใจมิรายการทุกคนเด้อที่ได้แนะนำเสียงเพลงกันเข้ามาถ้าว่าเปิดเสียงเพลงใดยังบ่ถึกอกถึกใจก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้ใหม่เนาะ0305787052ตอนนี้เวลา 9:41 น.มิรายการทานใดที่ว่าหาฟังได้กันอยู่ในการประกอบอาชีพนาทีเวียกงานบ่ว่าจะเฮ็ดหน้าที่เวียกงานใดก็ดีเนาะสาวผู้องค์แห่งงานของพวกเขาแน่หรือว่าทางพ่อค้าสาวขายทางสาวกสิกรล้วนแล้วแต่การประกอบทุกอาชีพทุกหน้าที่ทุกเวียกงานมีความสำคัญเนาะในการดำรงชีวิตแต่ละมื้อแต่ละวันและการเวลานี่ก็ผ่านไปไวปื๊ดเดียวนึงคือว่า6เดือนล่ะต้น6เดือนต้นปีก็ผ่านไปแล้ววันนี้ยังเหลือ6เดือนท้ายปีบางคนนี่เวลานี่ผ่านไปไวไวแลนำเวลาแต่จังใดก็ดีเด้อมิตรรายการการเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนไปแต่คนเฮาก็ยังสู่ซุนต่อไปเนาะก็ขอให้ทุกคนประสบผลสำเร็จในหน้าที่ทุกเวียกงานก็แล้วกันต้นน้ำเองก็ขอส่งกำลังแห่งใจให้ทุกคนประสบผลสำเร็จก็แล้วกันวังกี้นี่ก็ต้องขอบใจเด้อทั้งเสาแพงหาฟังยี่ทางโนนแก้วเนาะในนำเสียงเพลงกันเข้ามาน้ำฝนตกจากฟ้าน้ำตาตกจากใจมอบให้ทีมงานรายการสีสันเสียงเพลงทุกคนเด้อตอนนี้ฮับสายหน้าไม้กันก่อนสบายดีเจ้าสบายดีเจ้าเจ้าฟังเพลงอย่างเน
1: าะเป็นสาวไซธานีเด้อ
0: สาวไซธานีเนาะเจ้าฝากไปทั้งใดบ
1: ่ขอฝากให้แม่มณีดาเด้อฟังฝนใจเด้อ
0: เจ้า
1: แล้วจะแม่ทำพร้อมเรื่องฝนใจ
0: เจ้า
1: แม่จันทนาจะพร้อมเรื่องฝนใจ
0: เจ้า
1: ดีใจท
0: ุ
1: กคนก็ม
0: ี
1: ห
0: ั
1: วใจมอดทุกคนมาล
0: ู
1: กเนาะ
0: เจ้าเจ้า
1: ด
0: ี
1: ใจน้ำคนเด
0: ้เจ้าผู้บ่มเ
1: จ้าบุญจัน
0: เจ้า
1: ลุงภูคำ
0: เจ้า
1: ลูกสอนและลูกเล่เป่าน้ำจวงและจะเป่าออด
0: เจ้า
1: และจะทุกเสียงทุกสายเด้อบริเวณเอ้ยชื่อเอ้ยเสียงก็ฟังน้ำกันเด้อทีมงานน้ำกันมอดทุกคน
0: เจ้าเจ้า
1: เ
0: จ้าขอบใจแม่บอลเด้อเจ้าอยู่ดีไม่แห้งเด้อแม่
1: เด
0: ้
1: อ
0: เจ้าเจ้าเซ็นกันแม่
1: ใส่ได้มันเลยลูกฝนตกแล้วมันเนี่ยอากาศดีแล้ว
0: อากาศดีแล้วเนาะมื้อนี
1: ้
0: เจ้า
1: สภาพแข็งแรงเด้อสบายดี
0: เจ้าโชคดีอยู่ดีไม่แห้งแม่ขอบใจหลายๆเด้อขอบใจทางแม่บอนเป็นกาวาดีอกดีใจทางรายการสีสันเสียงเพลงพวกเขาก็มีคู่ขวัญใจหลายๆคู่สำหรับผู้ใดที่ยังเป็นโสดยังบ่มีคู่เถื่อก็ขอให้พบคู่ไวๆเนาะหรือว่าจะพบในรายการสีสันเสียงเพลงก็ได้ติดตามรับฟังทั้งใดแน่ทั้งเหนือหรือทางใต้ก็โทรศัพท์กันเข้ามาได้เนาะมีรายการ0305787052สบายดี
1: สบายดีขอบคุณน้ำ
0: เจ้าสบายดี
1: ขอบคุณจริงเด้อ
0: เจ้าฟังเพลงอย่างเน
1: าะแอลสาวธุรคม
0: แอลสาวธุรคมเจ้า
1: ฝากให้แม่วอนมึงที่เด้อ
0: เจ้า
1: สุดสุดเป็นน้ำ
0: เจ้าขอบใจโชคดีขอบใจทางลุงใหญ่พวกเราเด้อขอบใจที่ติดตามฟังรายการตลอดมาและการแนะนำเสียงเพลงม้วนๆผ่านทางรายการพวกเรา แอลสาวทุรคมจังหน่อยต้นน้ำทยอยทยอยเปิดให้ก็ยังมีหลายเสียงเพลงเนาะที่ยังติดข้างมิดรายการอยู่บ่ว่าจะเป็นทางเบาสมมิดได้น้ำกันเข้ามาอยู่ใส่หัวใจคิดฮอดตอนนี้ต้นน้ำกาเกี่ยมเสียงเพลงพร้อมหายแล้วเนาะมิดรายการมาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้หับฟังเสียงเพลงกันก่อนเสียงเพลงนี่หัวใจคิดฮอดฝากไปทาง

สาวพ้นผางเนาะม่วนม่วนกับเสียงเพลงจากทางรายการพวกเขาฝากต้อนให้ทางพ่อทองเด้อคู่ขวัญใจทางเมคคำเนาะที่กำลังหับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้และการพิเศษเด้อวังกี้นี้ขอบใจทางพ่ออึงดานสร้างเนาะกำลังติดตามหับฟังรายการอยู่หาก็สนทนาน้ำเมย์เด้อหาก็สนทนาไปเนาะวังกี้นี่โอ้คู่ขวัญใจทางเมย์จันทราเด้อขอบใจทั้งพ่ออึงอีกทีนึงเนาะที่ติดตามรับฟังรายการเปิ้นก็ได้แนะนำเสียงเพลงกันเข้ามาถ้าว่าเวลาทวงทันต้นน้ำก็จะเปิดให้ถ้าว่าบ่ทวงบ่ทันก็จะยกยอดไปเปิดให้ในมืออื่นเด้อเพราะว่ายังมีหลายเสียงเพลงเนาะที่ยังติดค้างไว้อยู่บ่ว่าจะเป็นเสียงแค้นแทนใจแดจากแม่วันได้แนะนำกันเข้ามานอกจากนี้ก็ยังมีเสียงเพลงที่ลุงใหญ่พวกเฮาแนะนำกันเข้ามานั่นก็คือแอลสาวทุลคมและก็ทั้งแม่วันพร้อมเนาะสาวไซธานีเจว่า 2-3 เสียงเพลงที่ยังบ่ทันได้เปิดให้และก็ยังมีเสียงเพลงหากเจ้าเข้าใจบอจากแม่มณีลาที่หาฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้เบิ่งเวลานาทีจากทางรายการเดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายกันแล้วเวลานี้ก็ผ่านไปไวไวดำเนินรายการนี้เบิดเดียวเนาะ1ชั่วโมงผ่านไปบ่อยากจากก็ต้องได้จากวินรายการเพราะว่าอิงใส่เวลาตามห้องทรงเสียงเพลงใดเบิดบ่ทวงบ่ทันมิดรายการอย่าเฝ้าน้อยอกน้อยใจให้ต้นน้ำเด้อถ้าว่าบ่ทันมื้อนี้มื้ออื่นก็จะเปิดให้ทดแทนให้มิดรายการทุกคนเอาเป็นว่าส่งท้ายรายการนี้แอลสาวทุลคมก็แล้วกันหลังจากนั้นต้นน้ำอวยพรใส่ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีมื้ออื่นพบกันได้ไหมมื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

0: รสฮอร์โมนแม่นหยังเป็นหยังจึงจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์โกรทฮอร์โมนแม่นฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกำลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเลิกโกรทฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนถูกอายุแล้วโกรทฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและนำเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานโกรทฮอร์โมนช่วยส่อมแซมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกลที่มีส่วนประกอบสำคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกลนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นและรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกลช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงข้อกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกรดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทารัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแรงบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกลเป็นอีกทางเลือกนึงในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
1: ผักขาวทองเป็นผักสมุนไพรพื้นบ้านของลาวที่นิยมกินเป็นอาหารป้องกันพยาธิหลายชนิดซึ่งสรรพคุณจัดว่าเป็นยาพื้นเมืองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโมติน่าผักขาวทองช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายช่วยยับยั้งไวรัสทุกชนิดป้องกันไวรัสลงปอดป้องกันไวรัสเข้าสู่เซลล์บรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่ภูมิต้านทานที่แข็งแรงจะช่วยให้เฮาบ่เป็นพยาธิเพื่อคนที่ทานหักให้โมติน่าผักขาวทองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
2: นี่นางขมัยจันทลิมาอายุ62ปีอยู่บ้านพัฒนาเมืองนาไซทองนครหลวงอิงจันทร์ที่ผ่านมาแม่เคยเป็นกระเพาะและกดไหลย้อนเนาะมันทรมานหลายมันเจ็บมันออกห้อนเด้กดไหลย้อนขึ้นมาคอพี่จิโก้นี่แหละคือกับพยาธิของตัวเองและตัดสินใจซื้อมากินเนาะจึงค่อยผ่อนคลายลงเฮ็ดให้กระเพาะเย็นลงกินข้าวก็แซ่บนอนก็รับและการขับถ่ายนี่ก็สะดวกมาฮอดปัจจุบันก็คือว่าเฮ็ดให้สุขภาพแข็งแรงขึ้นนะบ่เมื่อยแม่ประทับใจดีใจหลายที่ว่าตัวเองได้หายดีเกี่ยวกับกระเพาะนี่นะลองลิดนะผักขาวทองคู่กับอันจิโก้นี่ถือว่าดีที่สุดแหละกินแล้วหายเซาเฉพาะผู้ค้าเนาะขอบใจที่ว่าบริษัทได้มียาดีๆมาให้ผู้ค้าได้ช่วงเซาหั่นล่ะแล้วก็ยังสิสืบต่อกินตลอดไปจิโก้ดีลี

ุกยังหูเอือนกุบกินเตือนกันยังหูอิ่มเนาะตู้เนาะบัดว่าอ้ายคิดทอดน้องสังบ่มีมือสิอิ่มเต็มแท้เด้สุขสบายดีมีรายการสบายดีพ่อแม่ปรุงแม่ป้าทุกท่านทุกคนทุกภาคส่วนทุกเขตทุกแก่งทุกท้องถิ่นแล้วก็ติดตามทางโซเชียลมีเดียติดตามทางเพจออนไลน์กันมื้อนี้1ชั่วโมงกับรายการลองลิสเข้ามาสู่ในสไตล์ของโฆษกเบาไทยกับรายการลองลิสถึงได้รับการอุปถัมภ์หลักจากทางบริษัทลองลิสการค้าจำหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพความงามและหับสร้างแบรนด์สินค้านอกจากนั้นก็ยังมีผู้อุปถัมภ์รายการหลายๆฐานที่เข้ามาก็คือโรงงานตัดเย็บ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งห้านเท่าพันโมบายโฟนห้านนางพิมพ์มศรขายเครื่องส่งและเครื่องย่อยตลาดหนองแมงดาเมืองไซแข่งอุดมไซเท่าพันก็เส้นเดียวกันเด้อพี่น้องทางอุดมไซเฮาอยู่ตลาดหนองแมงดานะไซบริการเพิ่นกับการจัดจำหน่ายโทรศัพท์ทุกรุ่นซ่อมแปลงโทรศัพท์ทุกรุ่นอยู่ที่ทั้งเมืองไซแข่งอุดมไซขอบใจแบรนด์เทียนผึ้งนำโชคความสุขโชคดีจงบ่เกิดแก่ท่านผู้ชมไซกับเทียนผึ้งแท้ 100% จากธรรมศาสตร์ขอบใจแบรนด์กระเปียกแซ่บ2ไอ้น้องขอบใจตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมห้านขายยานางเอ็งตลาดดาราหลวงพระบางขอบใจตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมห้านขายยาเมยกบ้านตลาดเมืองแก้วอุดมขอบใจตัวแทนจำหน่ายยามองลองตลาดน้ำงำเมืองแปกแขวงเสียงขวงห้านแม่กูดส่องทางเข้าที่สองตลาดน้ำงำเด้อขอบใจแบรนด์สบู่เจจอยคนสวยขอบใจห้านน้องฝ่ายขายดีบ้านเวียงเจริญนครหลวงเวียงจันทน์ขอบใจลูกค้าที่ติดตามรายการและสั่งซื้ออาหารเสริมในแต่ละมื้อขอบใจ FC แฟนรายการที่ขอเพลงเข้าหน้าใหม่ในช่วงสมงที่โคศกจัดรายการพวกเฮายังยินดีให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการลงโฆษณาประชาสัมพันธ์เด้อก็เข้ามาสอบถามได้ถ้าว่าสนใจต้องการอยากร่วมโฆษณาประชาสัมพันธ์กับรายการลองลิสต์ของเรา1ชั่วโมงแล้วก็ให้เครดิตออกทางโทรภาพปกสนำนะทางปุ่นกะหับคือกันนะเวลา 14:30 จนถึง 16:00 ทางโทรภาพป้องกันความสงบโดยโฆษกเบาไทยคุณเก่าคนเดิมหับหน้าที่จัดรายการเพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้สิ่งดีๆเพื่อสุขภาพเอาอาหารเสริมมาตอนมาฝากมีข้อมูลนะมีสรรพคุณอาหารเสริมแต่ละประเภทมาเว้ามาวากันในแต่ละมือแล้วก็พร้อมทางบทเพลงมนต์มวนซาบซึ้งตรึงหัวใจจากบทประพันธ์ที่ดีจากศิลปินนักร้องที่มีคุณภาพทั้งเก่าและใหม่พร้อมทางบทเพลงขับลำท้องถิ่นทุกเขตทุกแขวงทั่วประเทศมักสไตล์ได้มักแนวใดก็โทรเข้ามาที่0305787052เด้อ0305757052เนาะตอนนี้กำลังออนไลน์สดๆกันอยู่กับโฆษกเบาไทยและก็เฉพาะมิตรรายการที่อยากได้อาหารเสริมและสั่งซื้อในสมงที่โฆษกจัดจะได้ราคาพิเศษให้นะโทรไปหาเพิ่นโลดว่าโอ้ติดตามรายการของโฆษกเบาไทยเด้ออาจจะได้อาหารเสริมบำรุงสายตาเด้อยังได้อาหารเสริมลดพรไขมันเนาะปัญหาเรื่องของเบาหวานความดันต่างๆให้กันเป็นจีโก้พลาดพลัดนะอันต่อไปกันเป็นพักข้าวท้องเด็ดสร้างความคุ้มกันในร่างกายแข็งๆอยากได้อาหารเสริมบำรุงผิวพรรณอาโรเจนพาสบึงเนาะได้โทรมาโลดเนาะประเภทสงสัยน้ำกินเป็นประจำนะดูแลผิวพรรณบรรดาเส้นเอ็นกล้ามเนื้อกระดูกคอต่อกระดูกเติมเต็มคอลลาเจนเข้าสู่ร่างกายแบบเข้มข้นได้เห็นบ่สะลอการเสื่อมของเซลล์ในร่างกายเฮ็ดให้นุ่มอายุเป็นเพียงตัวเลขผิวพรรณดีไขกับมักสวยมากงามและยามเด็กก็ได้ดับเบิลคลิกพยาธิยิงเฮาเนาะมีคำตอบให้ทั้งหลังไม้และหน้าไม้ฟิกเซอร์แอสฟิกเซซี่ได้เห็นบ่ถ่ายบ่ออกถ่ายยากถ่ายฝืด3มือบ่เข้าห้องน้ำลำไส้บ่ดีทั้ง6ประเภทอาหารเสริมลองลิสต์ของเฮาจัดจำหน่ายแล้วในปัจจุบันนี้ข้อมูลเพิ่มเติมได้มีรายการที่เบอร์020-9829-4228 9829-4228 โทรไปทางห้องการเพิ่นอยากได้ประเภทใดก็สั่งโทร
พวกเราจัดส่งฟรีทั่วประเทศในราคาที่จับต้องได้เลยนะบ่ได้แพงได้มีรายการเพื่อสิ่งดีๆเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องพวกเรามีสุขภาพแข็งแรงเข้ามาเลยเวลานี้พวกเราให้ข้อมูลพนักงานจะอยู่เบื้องหลังในการให้ข้อมูลเพิ่มเติมแทนจากเบาไทยนำเนาะไปฟังเพลงกันซะก่อนมีรายการเฮามื้อนี้เอาผลเพลงนี้เลยแม่นแก้วหลักเมืองเนาะขออภัยเพลงหยาดน้ำฝนยดน้ำตามีรายการเฮาศิลปินสุดใจผู้เฮืองหงมวนๆจะ

0: จึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลาลิน3คุณประโยชน์ใน1เดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลาลินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่แอลอาร์จินินช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงอะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแหงทางเช้ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมพิษช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลาลินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคั้นตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ่นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ่อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาลินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิส
1: หยาดน้ำฝนหยดน้ำตาเอ็งเก่าๆจักหน่อยมาเปิดสู่ฟังท่ามกลางบรรยากาศมีฝนแดในช่วงนี้สองสามเมื่อหลังในการฝนตกเนาะตกกลางคืนทางกลางวันไปนำบางทีก็มีลมบางทีก็มีแดดสลับซับซากกันไปการรักษาสุขภาพเออพ่อแม่เฮาอยู่เงินอยู่สารปฏิบัติหน้าที่เฮ็ดหงจักโรงงานบอกอยู่เงินอยู่สารอยู่ต่ำขอกับแม่แจหัวต่างๆเคลื่อนไหวหยับใหญ่ห่างไกลคอยไปคอยมาบางผักสวนก็มีพยาธิประจำตัวกระบุงูจักอยู่จักเศร้าได้ผักสวนได้ก็ได้เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานนะลูกเต่าบอกให้อยู่เฮือนกระบุอยู่บอกว่าบ่ต้องเฮ็ดก็เฮ็ดนะยอดความสิ้นเคยนะเห็นแล้วมันอยากเฮ็ดอยากสร้างอยากเมียนอยากมัดนะจิตใจของผู้สูงอายุของผู้เฒ่าผู้แก่เฮาก็จังซั่นจุดเด่นของเพิ่นมันเป็นการที่แบบว่าลำไรน้อยหนึ่งดอกนะผู้สูงอายุเฮามันเป็นเรื่องปกติผมว่าเพิ่นเบิ่งแล้วมันขีนตาเพิ่นกระเมียนเบิ่งแล้วรู้สึกบ่อยากคักใจเพิ่นกระปรับกระแปลงเบิ่งแล้วรู้สึกว่ามันบ่เพอร์เฟกต์นะบ่คือบ้านคือเมืองเพิ่นกระแปลงเพิ่นกระเฮ็ดเพิ่นกระอนามัยก็ค่อยไปค่อยมาเด้อตู่เด้ออยู่เฮือนอยู่ศาลห้องนอกห้องน้ำกับอนามอกอนามัยนะเพื่อรักษาความสะอาดขอกับแม่แจงหัวต่างๆกับบึงกระปอกกระปองกระปุกหมักพอกหมักเผาปองปูปองปลาตุกน้ำดอกน้ำดื่มยางรถยางล้างที่มันเก็บกักน้ำเพื่อเป็นบ่อนผสมพันธุ์ของยุงลายนะบ่อนเป็นแพรเสื้อแพรนอนน้ำไข่แล้วก็พากันไข่แล้วก็เป็นตัวยุงขึ้นมาโอ้อันตรายได้ไหมในการรักษาความสะอาดผู้เฒ่าผู้แก่พ่อแม่เฮาอยู่เงินอยู่ซานก็ค่อยไปค่อยมาเพราะว่าสองสามมื้อหลังนี้โกศกก็ได้ยินข่าวว่าผู้เฒ่าผู้แก่เขาไปมื่นลมอยู่ห้องน้ำมาสั่นหัวไปฟาดที่สักโคกสั่นโอ้ยิบกันลายเข็มเติบเนาะก็ย้อนพื้นห้องน้ำมันมื่นมื่นย้อนอย่างมื่นย้อนโครงสร้างองค์ประกอบวัตถุโบบถือกต่ำสภาพของพื้นน้ำที่มันซุ่มมันเปียกต้องได้เบิ่งนะเลือกเฟ้นเอาตัวที่มันซาซาแดนะพื้นห้องน้ำก็ได้คันมาเอามาใส่มันบ่ถูกตามหลักการลักษณะมันก็รู้สึกแบบว่ามันมื่นเด้มีรายการห้องน้ำเนาะมาพักส่วนนึงก็อนามัยน้ำแดงถูๆในแต่ละมือเพราะว่ามันเกิดไข้เกิดฝุ่นเกิดตุ่มขึ้นมามื่นพลาดล้มโอ้ยหัวไปฟาดสักโคกบ่ฟาดใส่เหลี่ยมประตอกประตูก็เจ็บก็ป่วยไปเสียเงินเสียทองบางส่วนนี่ก็เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตไปหลายอันหลายแนวเป็นลูกเคยลูกสาวผู้ใดที่ว่ารับผิดชอบเบิ่งแยงก็ได้กวดกระเสกเบิ่งเพราะว่าความซุ่มเสียงเนี่ยมันจะอยู่ที่เด็กน้อยกับผู้ใหญ่กับผู้เฒ่าเท่านั้นดอกนะผู้สูงอายุคือประตูเมตตาเฮาอยู่เฮือนนี่มะลงคันดอกคันใดหรือว่าไปหันไปนี่ก็แต่ใหญ่ตู่ใหญ่ห่างไกลก็ยังยากแล้วต้องได้ให้ความสะดวกสบายกับเพิ่นเฮาเป็นลูกเป็นหลาน ก็ต้องได้เบิ่งเป็นมาแล้วก็ยากเฮาคือเก่าอันนั้นก็ขอคิดดีๆนะให้ไปปฏิบัติอยู่งานอยู่ศาลก็เบิ่งเด้นะเบิ่งฟังฟังแล้วก็ไปเบิ่งเบิ่งแม่นแท้บ่ห้องน้ําเปื้อนบ่ได้อนามัยอนามัยใส่น้ํายาดับกอกดับกินนี่บ่เพราะว่าการอยู่ร่วมกันหลายคนนี่มันยากเนาะเพราะส่วนก็มีห้องน้ําห้องเดียวแต่ว่าหลายคนใช้ในครอบครัวใหญ่จังซี่ก็ยากนิดนึงได้มีได้กันมันต้องได้รักษาความสะอาดภาคส่วนนึงก็เป็นพยาธิประจําตัวภาคส่วนนึงก็ถือว่าบ่เป็นหยังก็ติดก็แพ้ก็ลามกันไปอันใดก็ได้รักษาสุขภาพเป็นการเฮารายการลองเล็ดเป็นรายการเพื่อสุขภาพอาหารเสริมความงามเด้อสนใจต้องการอยากได้อาหารเสริมไปบํารุงร่างกายแข็งแรงก็โทรมาโลดเนาะก็เมื่อกี้นี้ก็ได้ยินสปอตไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเสริมโคลาลินพาสบำรุงสายตาเด็กก็เป็นประเภทแคปซูลนะหลายๆท่านก็สนใจอยากได้ไปรับประทานก็ติดต่อมาเลยเนาะเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเสริมบำรุงสายตาโคลาลินพาส30เม็ดใน1กับบำรุงสายตาปัญหาอาการคันตาแสบตาอาการมัวอาการฟางมีเฟื่อแล่นไปแล่นมาสิปานใดก็บ่ออกอาการหยิบๆยับๆนั่งอยู่ซื่อก็มีแสงหิ่งห้อยหยิบๆยับๆอยู่พอสํานักหรือว่าอาการเกี่ยวกับเรื่องของเริ่มเป็นตาต้อลมต้อเนื้อต้อหินต้อกระจกหรือว่าเป็นมาแล้วหรือว่ายังบ่เป็นก็ถือว่ารับประทานได้เด้อในรายการเฮาดีต่อสุขภาพทางดวงตาเบิ่งแจ้งเบิ่งไกลโฟกัสสิ่งของบ่ชัดเจนมาเปิดใจมาโอมาลมกันเนาะกับอาหารเสริมโคลาลินพาสโคลาลินพาสนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอาหารเสริมบำรุงสายตาเหมาะสมกับวัยทำงานคือเฮานี่ก็รับประทานเป็นประจำนะเพื่อว่าป้องกันนะอนาคตต่อหน้าไปบางทีเฮาอาจจะเป็นอันนั้นอันนี้มาก็มีในดวงตาแต่ว่าตอนนี้บ่เปลี่ยนก็บ่ต้องไปไฟหามันดอกรับประทานไว้ป้องกันไว้ละดีผักส่วนหนึ่งเป็นมาดนแต่ว่าบ่ได้ครับการฟื้นฟูดูแลเป็นปัวก็มาเปิดใจมาอุ้มอารมณ์กันนะนี่ก็เป็นอีกช่องทางนึงในการดูแลสุขภาพทางดวงตาจัดจำหน่ายโดยลองลิสต์ของเฮาแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นกับอาหารเสริมโคลาลินพาสจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศเด้อเฉพาะมีรายการอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ของเฮานี่ท่านบ่ไกลเนาะบ่ไกลนี่พนักงานของเฮาจะเอารถไปส่งให้ถึงเฮือนเลยนะคันอยู่ต่างแขวงจะผ่านขนส่ง2หรือว่า3วันก็ฮอดแล้วเด้อเครื่องเฮานั่นก็คือข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของการจัดส่งและสรรพคุณอาหารเสริมเพิ่มกันไปในแต่ละมื้อพอเป็นสินค้าของพวกเฮาจัดจำหน่ายในปัจจุบันนี้เนาะสบายดีทั้งจันสมอนจันทลานไซติดตามทางเพจแห่งชาติลาวสบายดีโคโซกเจ้าสบายดีสบายดีท่านคำเล็กทิพวงมื้อนี้ขอครับเสียงขวงในเด้อทางโคศกเบาไทยได้จัดให้เนาะแล้วก็เมื่อกี้นี่แม่เวียงสอนขอเพลงแก้วหลักเมืองในเด้อว่าท่านได้ยินโคศกว่าแก้วหลักเมืองบ่เคยจักฟังได้บ่เป็นหยังเดียวอาจารย์สมสะอาดเพิ่นจัดให้ดอกเนาะแก้วหลักเมืองก็มีหลายบทเพลงอยู่ดอกที่จะเปิดให้มิตรรายการฟังนะขอเข้ามาได้ทั้งหน้าใหม่และออนไลน์หน้าใหม่กันไปนําเนาะแล้วก็สบายดีทั้งอาทานซักนาทานซักทั้งภาคส่วนทีมงานโซเฟอร์รถแก่หินแก่ทรายบ่โอ้ยสบายดีโคซุกเอ้ยว่าซั่นมื้อนี้ก็ได้3เที่ยว4เที่ยวแล้วว่าซั่นมานอยู่แต่เช้ามานี่ก็ได้เพิ่นก็เว้าก็ว่าให้ได้เด้อว่าซั่นมีโอกาสมีเงินไขจะเข้าโฆษณาร่วมนำว่าซั่นโอ้ยสบายดีทั้งทานซักเด้อกับพวกพันสอบถามหาเพิ่นเนาะมิตรรายการเฮากันนี่ก็เป็นคนหักคนแพงนะในแพกะซอกอยู่ซอกกินหารายได้เข้าครอบครัวเพิ่นนี่ก็ถือว่าในภาคส่วนโซเฟอร์รถ10ล้อนะแก่หินแก่ทรายก็ใช้บริการเพิ่นเด้อมีรายการเฮาทานศักดิ์นะอันนี้เพิ่นก็มีเบอร์โทรศัพท์ให้พร้อมอีกเพิ่นบอกว่ากดไปที่เบอร์5562 9875 5562 9875เด้อบริการดินดำดินแดงดินน้ำของนะหินลาดแล้วก็หินบ่ล่างคักราคาที่แตกต่างกันจัดส่งถึงฮอนถึงทีนะบริการรวดเร็วทันใจขอบใจทั้งนี้อันทานซักเด้อมีโอกาสจะได้เข้าร่วมโฆษณาประชาสัมพันธ์กับรายการอยู่ดอกว่าซั่นบ่เป็นหยังทางทานซักเพิ่นคนฮักคนแพง ก็เข้ามาเนาะมีรายการเฮารายการพวกเฮาก็ยังรับโฆษณาอยู่คือเก่านะไปฟังเพลงนี้ก่อนเนาะมีรายการเฮาเพลงนี้อะไรมันหักครึ่งทางศิลปินเก่าๆจะหน่อยทั้งอาจารย์ตีเตอร์ในอัลบั้มสุดคุณที่ถูกลืมม่วนๆกับเจ้าเพลงนี้

0: พื่อตอบสนองความห้องต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมกวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนส์แก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลล์สารมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลซีนปุ่งในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงแต่ทานมาเทื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถามวอทแอปที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีโคตรตะบองนครหลวงเวียงจันทน
1: ์ก็เปิดไป2บทเพลงนอนตามคำขอมีรายการเฮากดเข้ามาได้ที่0305787052ในปัจจุบันนี้เพิ่นมีแฟนรายการของเฮากำลังติดตามรับฟังและรับชมรายการลองลิดระบบคลื่นความถี่ 103.7 เมกะเฮิรตซ์เป็นวิทยุนะทั้งออนไลน์นำจะถ่ายทอดสดผ่านทางเพจของแห่งชาติลาวของเฮาก็เข้าไปเบิ่งก็พิมพ์ใส่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวหรือว่าเป็นภาษาอังกฤษที่ลาว National Radio นะเข้าไปฟังไปเบิ่งฝากไลค์ฝากแชร์กดติดตามทางเพจจะได้เห็นกล่องสินค้าของพวกเฮาเด้อมีรายการจะเห็นกล่องนะแล้วก็พร้อมทั้งผู้อุปถัมภ์รายการที่เอาขึ้นใส่หน้าจอของจอโฟนของท่านทางเพจพวกเฮาจะเห็นนะก็เป็นห้องหมอเวียงจันทน์ปักกิ่งหรือว่าศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งแบรนด์สบู่เจ็ดจอยห้านน้องฝ่ายไข่ดีนะพร้อมทั้งกล่องสินค้าของโรงเรียนพวกเฮาหลายแบบหลายประเภทให้ทานเลือกใส่เลือกชมเลือกหักประทานตามอัธยาศัยนะมักแนวใดก็สอบถามข้อมูลทุกอย่างดีบัดนะถือกับพยาธิของทานแนวใดก็โทรเข้ามาเด้อบรรยากาศเฮาเมื่อกี้นี้มีรายการได้ฟังนะเกี่ยวกับเรื่องสปอร์ตของทางห้องหมอเวียงจันทน์ปักกิ่งเพิ่นไปแล้วนะเกี่ยวกับเรื่องของภาคส่วนที่สนใจต้องการอยากผ่าตัดฟรีภาคส่วนที่สนใจต้องการเข้าสู่ขบวนการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์เข้าในการปิ้นปั่วกวดเซ็กดวงตาครบวงจรก็ไปที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้เลยนะเป็นบริการผ่าตัดฟรีบ่เสียเงินจักกีบเสียเงินแต่ซื้อยากับเลนแก้วตาเท่านั้นดอกเด้อนครหลวงเวียงจันทน์เมืองสีโคตบองบ้านหนองบ่อทองเหนือเด้อมาโลดนะมีเบอร์ให้ที่020-5755-41115755-4111เด้อนั่นมันศูนย์การแพทย์เนาะสบายดีตู้พ่อมี
2: สบายดี
1: เจ้าสบายดีพ่อเอ้ยกินข้าวสวยแล้วบ่เนาะไปก้านบ่เมื่อคืนนี
2: ่
1: ว้าช่วงนี้ก็บ่ค่อยมีอึ่งเลยแล้วเนาะมันปลายฝุ่นแล้วเนาะมันโมเมนต์ยามหัวฝุ่นใหม่ๆอึ่งออกเนาะเจ้า
2: ดอกยางบานใหม
1: ่ดอกยางบานใหม
2: ่ดอกยางบานใหม
1: ่มีดอกยางมันมีหลายดอกดอกยางติดรถก็มีไ
2: อ
1: ดอกยางบานใหม่เนาะเจ้าเจ้าโดยขน่อยเจ้าขอบใจทั้งพ่อภูมีนะได้สายยามใหม่แล้วว่าตู้ภูมีแขววองวาสัตนะอันนี้ก็สเต็ปเพิ่นคันได้ยินซื้อยินเสียงมาแล้วมันหยอกกันพ่อกับลูกก็ได้มีรายการได้รับข้อมูลไปหลายเติบนอกจากกับเรื่องของเบอร์โทรศัพท์ก็จดก็เซฟเอาเด้อมีรายการเฮาไปแล้วเด้ไปโลดภาคส่วนใดต้องการอยากไปทั้งการแพทย์ก็ไปอยากมากินอาหารเสริมก็มาทางพี่ทางนั่นทั้งไหนก็ดีเบิ่งควบคู่กันไปแห้งคักนะเป็นดับเบิ้ลเลยอันนี้มันสิ่งดีๆกับรายการลองลิดของเฮาเอามาต้อนมาฝากในแต่ละมื้อไปฟังเพลงกันตอนมีรายการเฮาเพลงนี้ล่ะแม่น แก้วหลักเมืองนะตามคำขอจากทั้งสาวเวียงสอนบ้านพูนคำบ้านพูนคำพี่น้องทั้งพูนเมืองสีโคตบองพูนแหละขอมามันมวนกันจะ

พระสบายดีทั้งท้องจันเออสบายดีท่านท้องจันติดตามทางเพจแทงสั้นแล้วเจ้าสบายดีทุกท่านเข้ามาแล้วฝากไลค์ฝากแชร์หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะเพื่อเป็นกำลังใจให้โคโซกทางคืนความถี่ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ในปัจจุบันนี้เป็นรายการเพื่อสุขภาพอาหารเสริมซึ่งได้รับการอุปถัมภ์หลักจากทางบริษัทลองลิสการค่าเป็นผู้อุปถัมภ์หลักเนาะเข้ามาสู่ระยะกลางๆจังหน่อยนี่มีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของผักส่วนที่ทายยากทายฝืดอีพอยเมย์เฮาอยู่เฮือนนี่เป็นจังได๋ทุกมื้อนี่ทายสะดวกอยู่บ่อาญาตบัดคำเด้อผู้ที่กำลังรับประทานอาหารอยู่เนาะเป็นรายการเพื่อสุขภาพหลายๆท่านก็มีปัญหาแน่นอนแล้วนั่นก็มีทั้งผู้สะดวกแล้วก็ผู้บ่สะดวกบางท่านก็มีปัญหาเรื่องลำไส้บ่ดีกระเพาะบ่ดีแดกินยังก็เจ็บท้องกินยังก็ปวดแสบปวดฮ้อนมาทันได้ไปบางผักส่วนนี่ก็บ่อยากกินข้าวกินน้ํานะเบื่ออาหารกินยังก็บ่แซ่บบ่นัวผักส่วนนี่ก็เป็นพยาธิประจําตัวแดนะข้าวก็บ่ค่อยกินจากที่เคยกินข้าว3คาบปัจจุบันนี้กินแต่คาบเดียวก็บ่ได้ฮอด3บ่วงทันทีจังได๋ก็อย่ามีรายการเฮาให้ตั้งใจแล้วก็อดทนอดกั้นนะผักส่วนหนึ่งก็มีปัญหาแน่นอนแล้วยามนี้ก็คอยเป็นคอยไปคอยดูแลปิ่นปัวเด้อทุกอย่างล้วนแล้วแต่มีทางออกนะพ่อแม่พ่อลุงแม่ป้าน้องนุ่งลูกหลานเฮากำลังนอนฟังนั่งฟังนะหรือว่ากำลังพักฟื้นอยู่เฮือนหรือว่าอยู่สุขศาลาต่างๆหรือว่าอยู่ตามห้องหมอเนาะหลายๆเขตหลายๆแขวงนะกำลังพักฟื้นนะกำลังดูแลปิ่นปัวตัวเองอยู่ก็เป็นกำลังใจให้นะเป็นกำลังใจให้เด้ออย่าไปท้อถอยลุกขึ้นมานั่งลุกขึ้นมาย่างลุกขึ้นมาเปิดประตูบ่เอี่ยมเบิ่งสูดเอาอากาศสดๆเบิ่งบ้านเบิ่งเมืองเบิ่งภูผาป่าดงให้มันมีจิตใจที่เปลี่ยนจากการมองเศร้าให้เป็นความเบิกบานมนต์สื่นนอนหลายก็เมื่อยนั่งหลายก็ปวดหลังเนาะลุกย่างออกกำลังกายคนที่เฮาฮักเป็นลูกเป็นเต้ากับพยุงนะลูกพ่อพาพ่อแม่ลูกย่างลูกหยังเด็กก็ดีเพื่อให้การห่างไกลเฮามีการเคลื่อนไหวแต่ว่าตัวนี้นะมีรายการเฮาหลายๆท่านก็มีปัญหาเรื่องอาการทายยาก3มือบ่เข้าห้องน้ําก็มีนี่โอ้คัน3มือบ่เข้าห้องน้ํานี่มันผิดปกติมันผิดธรรมชาติของมนุษย์เฮาเด้คันกินมื้อนี้มื้ออื่นตอนเช้าหรือว่าตอนแลงซะเนาะมันถูกตามจังหวะนะครับเวลาให้มันเหมาะสมบางท่านก็สร้างความคุ้นเคยในยามเช้าบางท่านก็สร้างความคุ้นเคยในตอนบ่ายบางท่านก็สร้างความคุ้นเคยในตอนแลงอันนี้ก็บ่เป็นหยังแต่มันอยู่ในกินของมื้อต่อมื้อคัน2 3มื้อขึ้นไปแล้วมันไปอยู่ไสน่ะมีได้กินแล้วบ่ออกมันก็ผิดธรรมชาติเพราะว่าคันเฮาบ่ไปเข้าห้องน้ําบ่ไปทายบ่ไปทายบอกทายเบาหยังนี่มันจะเป็นการกักเก็บสารพิษไว้ในร่างกายเพราะว่าผักส่วนนี้จะเป็นของเสียเบิดแล้วเนาะที่ว่าร่างกายบ่เอาแล้วแต่ว่ามันบ่ออกมันบ่ออกมาซื่อๆนะเฮาต้องได้ใส่ตัวซอยได้มีรายการเฮาต้องได้เบิ่งได้กวดเช็คมัวมันเกิดขึ้นน้ําหยังอาการแบบนี้ย้อนอาหารการกินบ่หรือว่าย้อนพยาธิประจําตัวเดียวย้อนการกินยุกกินยากินยาพื้นหมอกพื้นเมืองต่างๆบ่ที่ว่ามันช่วยให้เฮาทายยากก็มีเด้นะต้องได้เบิ่งสภาพความเป็นจริงของมันแต่ว่าเอาหลักๆอยู่ที่การดื่มน้ํานะเอาบางทีกินน้ําน้อยก็มีนี่1มาอาจจะขับประทานน้ำบ่เพียงพอต่อห่างกายกินน้ำน้อย2มาก็แม่นกินข้าวกินน้ำกินอาหารที่มีกากใหญ่น้อยเนาะอัน3มาก็แม่นบางท่านก็อดกั้นนะบ่ไปตามโมงตามเวลาบ่ไปตามจังหวะเมื่อปวดแล้วท่านบ่ไปอดกั้นไว้นี่อันนั้นเป็นกรณีฉุกเฉินนี่บ่เฮ็ดได้มีรายการทําปวดแล้วไปโลดเด้อจะไปอดไปกั้นมันบ่แม่นอัดหูลมถมหูน้ํามันบ่อยู่ดอกมีรายการเฮาเด้อผิดธรรมชาตินะหรือว่าการขาดการเคลื่อนไหวต่างๆให้ร่างกายบ่มีการนิ่งติงเนาะมันก็เฮ็ดให้เฮาทายยากคือกันได้เด้อมีรายการเฮาเอาแบบหลักๆไว้คันเฮาเป็นจังซั่นแล้วมันต้องมีตัวช่วยก็คือทางลองลิฟต์ของเฮาเนาะมีฟิกเซซี่ประเภทพวกดีท็อกลำไส้เป็นซองสูงใส่น้ำลองเบิ่งเด้อมีรายการนำมาเปิดใจมาโอมาลมกันเบิ่งกับอาหารเสริมบำรุงสุขภาพเป็นประเภทดีท็อกลำไส้ขับล้างสารพิษออกจากลำไส้ด้วยอาหารเสริมประเภทซองสูงใส่น้ำส่วนผสมเป็นไฟเบอร์
หมากไม้รวมนะมีแต่สิ่งดีๆบ่มีส่วนผสมบ่ได้ปนยาทายเนาะของดีๆมีคุณภาพเอามาตอนมาฝากให้พ่อแม่เฮาได้มีสุขภาพแข็งแรงถ้าว่าเฮาทายง่ายเนาะทายง่ายทายสะดวกห่างกายกับบ่เก็กกักบ่กักเก็บสารพิษผิวพรรณก็ดีผักส่วนนี้ผิวพรรณดีสุขภาพทางจิตใจก็ดีนะบ่งอมบ่เหงาบ่โศกบ่เศร้าบ่อึดบ่อัดมันโล่งบันเดอันใดก็ได้โล่งสบายท้องนะดุดบ่ทายบ่เหี่ยวบ่หยังมันก็เพราะมันก็ตึงอยู่แล้วท้องก็ได้เด้อกันว่าโอ้ทายง่ายอ้ายเบาง่ายอันใดก็ง่ายเพราะว่ากินก็พรก็ง่ายมันก็สุขภาพก็แข็งแรงนะเบิ่งภายนอกก็ได้ฟิกเซซี่มีรายการเฮานะเกี่ยวกับเรื่องของการดีท็อกซ์ลำไส้เรื่องของอาหารเสริมเป็นซองสูงใส่น้ำเฮามาเริ่มเบิ่งจาก1กล่องหรือว่า2กล่อง

สารอาหารเข้าสู่เส้นเลือดนะบำรุงร่างกายดีๆนี่บ่ร่างกายเฮามันดีไปจังซั่นเด้คั่นการดีท็อกซ์ลำไส้ทิศ1เดือน1ครึ่งปีก็แล้วแต่การดีท็อกซ์ลำไส้บุญผลข้างเคียงหยังเพราะว่าเวลาที่เฮาทายยากทายหยังมันอยู่ยากเด้มีรายการเฮาเนาะแล้วก็สุขภาพก็บ่ค่อยแข็งแรงนอกจากนั้นยังไปป้องกันอาการต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตนี่สาเหตุต่างๆเกิดเป็นติ่งเนื้อเกิดเป็นอาการบาดแผลในลำไส้เกิดปัญหาหลายๆอย่างที่มันจะตามมาก็มีรายการก็เคยเห็นว่าอู้เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่เนาะที่ตัดไส้ตัดหยังเทมก็มีหลายๆทานก็ได้ทางเดินอาหารนี่มันก็สำคัญบ่น้อยเนื่องจากประเภทอื่นคือกันเพราะสุขภาพอยู่ในตัวเฮานี่มันต้องมีองค์ประกอบที่สมบูรณ์แบบ 100% ทุกประเภททุกบอนทุกทีทุกอวัยวะมันต้องดีคันอวัยวะใดดึงมันอ่อนมันเพียมันบกแข็งแห้งแล้วแน่นอนแล้วร่างกายพวกเราต้องมีปัญหาแน่นอนพอจะเป็นเรื่องของตับเรื่องของมรรคไขลังเรื่องของปอดเรื่องของม้ามเรื่องของใดๆก็ตามนะถ้าร่างกายเรามีอวัยวะใดหนึ่งที่มันป่วยมันบกแข็งแห้งรถมันก็แล่นบ่ออกคือกับรถเฮานี่นี่คันหัวซีดบ่ดีมันก็เหยียบคันเร่งก็บ่ไปคันเบรกบ่ดีรถก็บ่ค่อยอยู่ก็เจือกคันดอกยางบ่คักก็บ่เกาะบ่จับคันตาบ่ดีเบิ่งเห็นทางก็บ่ดีอันใดก็ครบก็คือกันกับรถในร่างกายคนเฮาก็ต้องได้ดูแลเปลี่ยนของเหลวเปลี่ยนน้ํามันเครื่องดูแลเทคสมรรถภาพของมันอยู่ทุกเดือนทุกปีบัดนี้เฮาก็บ่เว้าเกี่ยวกับนี่แหละฟิกเซซี่นี่แหละเนี่ยพอพันสอบถามมีรายการเฮาสั่งซื้อได้เลยเด้อราคาก็บ่ได้แพงที่เบอร์0209829428 9829428กับฟิกเซซี่ในการเข้าสู่กระบวนการดีท็อกซ์ลำไส้กระแดกนะเพื่อให้เฮาทายสะดวกเฮ็ดให้ลำไส้เฮาสะอาดสุขภาพก็แข็งแรงทั้งภายในและภายนอกเด้ออ่ะไปฟังเพลงกันเติมอีกบัดนี้เพลงนี้ล่ะแม่นเป็นคับเสียงขวงเนาะโอ้ทั้งอาจารย์โศกใส่สวงอำนวยเพื่อนสิมาคับสู่ฟังเด้อเพลงนี้ตามคำขอจากอีพอคำเล็กทั้งเมืองเฟืองขอมาเจ้ามวนๆกันเลยเจ้า

ก็ถือว่ารายการของเราเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายอีกแล้วไม่ได้กระไดเหลือเพียงแต่8นาทีเนาะมีรายการขอบใจทุกๆท่านขอบใจแขกผู้มีเกียรติทั้งท่านหญิงและท่านชายที่ให้เกียรติรับฟังและก็รับสมผ่านทางเพจแห่งศาสตร์ลาวรับฟังทางคลื่นความถี่ห้อย3ในปัจจุบันนี้เป็นรายการลองลิสต์รายการจัดจำหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพซึ่งได้รับการอุปถัมภ์จากทางบริษัทลองลิสต์การค้าจำหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพความงามและหับสร้างแบรนด์สินค้าเด้อขอบใจเมทักแฟนเพลงที่ติดตามรายการเป็นประจำเป็นประจำในยามแต่เก้านี่เป็น9โมงถึง11โมงแต่ว่าปัจจุบันนี้ย้ายมาเป็น10โมงถึง11โมงแล้วบางท่านก็รอถ้าฟังแต่9โมงมันบ่แม่นแต่ได้เปลี่ยนเป็นรายการซีซั่นเสียงเพลงทางน้องสาวต้นน้ำเพิ่นนะครับหน้าที่เป็นโคศกก่อนเบาไทยของเบาไทยมัน10โมงจนถึง11โมงเด้อมีรายการพอดีเนาะ11โมงก็หิวข้าวหิวน้ำแล้วก็อย่าลืมเด้อแต่งอยู่ครัวกินกินข้าวให้มันถึกโมงนอนให้มันถึกเวลานอนให้มันเต็มชั่วโมงพักผ่อนหลายๆออกกำลังกายเลือกเฟ้นอาหารที่ดีต่อสุขภาพให้มันได้5หมวด5หมู่มันได้โปรตีนวิตามินแคลเซียมคาร์โบไฮเดรตแป้งต่างๆเข้าสู่ในร่างกายของเฮาให้แข็งแรงในแต่ละมื้อหลีกเลี่ยงปัญหาสิ่งมึนเมาหลีกเลี่ยงปัญหาเรื่องของยาเสพติดเนาะอันนี้ก็ถือว่าหลีกเลี่ยงได้ก็ดีกันเฮายังไปมั่วสุมยังมีพฤติกรรมเข้าสู่ในความเสี่ยงดังกล่าวนี่แน่นอนแล้วสุขภาพเฮาในอนาคตมันต้องย่ำแย่นะบ่มีจะดีขึ้นดอกมีแต่สิป่วยเมื่อหน้าในเมื่อเฮาเป็นเขาเอิ้นว่าเข้าสู่ในวัยทำงานคนกลางคนคือเฮาเจ้าข่อยนี่มันควรที่จะปล่อยวางได้บางครั้งบางทีก็เข้าสู่ในโหมดการดูแลสุขภาพได้แล้วกันยังหนุ่มยังน้อย17 18ปีนะมันว่าว่าสาว10ปีบ่ฮู้หนาว20ปีบ่ฮู้ฮ้อนในระยะนั้นแหละแม่นโอ้สบายในยุคนั้นยุคเอิ้นว่า25 26ปีบรรลุมิติภาวะมาเรียบร้อยมาแล้วแม่นโอ้ทนทานนะทนทานกินเหล้ากินเบียร์ก็เก่งผักสวนนี่นอนก็ดึกนี่ไปลิ้นไปม่วนเฮ็ดหยังก็บ่ฮู้เมื่อยดอกในระยะนั้นยังหนุ่มยังน้อยยังห่าวยังหันอยู่จนหน่อยอายุ34 35 40ปลายขึ้นไปผักสวนนึงก็แม่นเริ่มเข้าสู่การสร้างครอบครัวผักสวนนึงก็มีลูกมีเต้าแล้วผักสวนนึงก็ยังเฮียนผักสวนนึงก็ถือว่ายังบ่ได้ครอบครัวเธอก็เฮ็ดเรียกเหตุการณ์ไปก็สุขภาพก็เริ่มเข้าสู่ในระดับกลางคนได้ละนะเฮาควรจะที่เปลี่ยนแปลงจากที่เคยห้าวหันนี่ก็มาสู่ในโหมดการดูแลสุขภาพคือแต่เก่าแต่ก่อนนี่มันสมัยยังเป็นเบาสาว7 28ปีนี่กินเหล้าขาวนี่โอ้เก่งตอนนั้นก็ยังเฮียนอยู่เนาะยังบ่ได้มีเงินมีทองก็กินเหล้าขาวเหล้าแดงกินได้อายุ40ปลายขึ้นไปมีเงินมีคำเนี่ยก็กินวิสกี้กินเหล้ากินเบียร์กินไวน์อายุ6 70ปีก็พยายามหากินเหล้าบองยาบัดนี้ซั่นได๋ห่างกายคนเฮาก็ได้มันมีการผันเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ใดก็อย่ามีรายการเฮาพอพันสอบถามเบิ่งเด้ออยากได้อาหารเสริมเพื่อสุขภาพในปัจจุบันนี้ห่างกายของท่านมีปัญหาแนวใดนะเป็นพยาธิหยังที่มันเกิดขึ้นในห่างกายแล้วกวดพบแล้วเห็นแล้วก็อย่าสุลืมนะอยากได้อาหารเสริมไปบำรุงห่างกายให้แข็งแรงก็ฝากเบอร์โทรไว้แล้วที่เบอร์020-9829-4228 9829-4228เด้อนี่มันเบอร์ทั้งห้องการลองเลือดของเราให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของสรรพคุณอาหารเสริมที่ดีต่อสุขภาพจัดส่งฟรีให้ทั่วประเทศทั้ง6ประเภทอาหารเสริมปิดท้ายรายการฝนทำใจเพลงนี้ขออภัยนอกดอกยางบานใหม่เด้อมีรายการเฮาเด้อน้องสาวลาน้อยเพชรดงหินนะตามคำขอให้แกทั้งนั้นมีรายการที่ขอกันเข้ามาหลังจากจบเพลงนี้แล้วนาโคโซกกับพร้อมทั้งในสร้างคุ้มเครื่องเสียงทานสมสะอาดและก็ขอบใจผู้อุปถัมภ์รายการกันไปนำเลยก็คือทั้งบริษัทลองลิสต์การค้าโรงงานตัดเย็บ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งห้านนางพิมพ์อักษรหนองแมงดาเมืองไซแขงอุดมไซห้านเท่าพันโมบายโฟนซ่อมแปลงโทรศัพท์จำหน่ายโทรศัพท์หนองแมงดาเมืองไซแขงอุดมไซขอบใจห้านน้องฝ่ายไข่ดีบ้านเวียงเจริญนครหลวงเวียงจันทน์ขอบใจแบรนด์สบู่เจดจอยคนงามขอบใจแบรนด์เทียนผึ่งนำสู้ค
ความสุขโชคดีจงบังเกิดในแก่ท่านปู่สมไส้เทียนพึ่งแท้จากธรรมศาสตร์ขอบใจห้านเขาเปียกแซบสองไอ้น้องในซองสูญญากาศประเภทซองและกันยังมีเป็นห้านพร้อมอีกนะเป็นผู้อุปถัมภ์รายการในปัจจุบันนี้และขอบใจตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมทั้ง16สาขาทั่วประเทศพิเศษห้านนางเอ็งตลาดดาราหลวงฮอบางจำหน่ายอาหารเสริมเป็นตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมของพวกเราขอบใจห้านแม่ยกบ้านทลาดเมืองแก้วอุดมขอบใจห้านแม่กูดเมืองแปกแขวงเสียงกวงตลาดบ้านน้ำงำทางช่องทางที่2จำหน่ายยามองทั้ง2สูตรห้อนและสูตรเย็นนะหลังจากเพลงนี้จบแล้วโคซกเบาไทยพร้อมด้วยในสังคุมเครื่องเสียงทานสุดสะอาดต้องขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3มือมันเป็นไปได้วะ
1: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Suite เออเขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
0: ้
1: อ
0: แท้วะอีลีวะ
1: อืมยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใส่ได้ทั้งครอบครัวใส่ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
0: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
1: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
2: แบ่งกันใส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
3: น้ำประปาไฟฟ้าให้ประโยชน์จะให้โทษหากนำใส้บ่เป็นผลแต่ละคนจงช่วยกันประหยัดเพื่อช่วยรัฐช่วยชาติพัฒนา

0: เออข่อยได้ยินแต่เขาเว้าถึงเรื่องการอนุรักษ์สัตว์ป่ามันหมายความว่าแนวใดก่อ
1: มันก็แม่นการสงวนไว้บ่ให้น้ำใส้หั่นแล้วคันสั้นเขาก็สิว่าอนุรักษ์บ่
2: โอ้ยมันบ่แม่นแนวนั้นการอนุรักษ์แม่นการนำใส้อย่างสลาดโดยมีการคุ้มครองจัดสรรเพื่อให้พวกเฮาหมดทุกคนสามารถนำไส้สัตว์ป่าชนิดต่างๆได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลาน
0: คันสั้นเพิ่นคือห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าซะนะ
2: เพิ่นห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าก็ย้อนว่ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้ดับสูญถ้ามันดับสูญแล้วในอนาคตข้างหน้าลูกหลานพวกเฮาผู้เกิดใหม่ใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้นำไส้อีก
1: เออหลานเว้าถูกพอตู้เข้าใจแล้วว่าการอนุรักษ์นี่แม่นการนำไส้อย่างสลาดเพื่อให้ประชาชนพวกเขาสามารถนำไส้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลานเนาะ
3: สัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามลูกหลานจะได้เบิ่งได้ชมและนำไส้ตลอดไป

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสากลขนาดนี้เวลา 11:00 น.ตอนนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการเพลงพรเที่ยงรายการนี้มีให้ท่านได้ติดตามรับฟังทั้ง2ระบบด้วยกันคือระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM 567 กิโลเฮิรตซ์

ทักทายสบายดีมิตรรายการท่านผู้ฟังที่ฮักแพงทุกๆท่านได้เวลาพบพ้อกันกับโคศกปีในรายการเพลงก่อนเที่ยงรายการนี้ออกอากาศให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับระบบ AM คลื่นกลาง567กิโลเฮิรตซ์สำหรับมื้อนี้พบพ้อกันกับโคศกบีบรรยากาศเที่ยงวันพฤหัสมื้อนี้วันที่2ของเดือนกรกฎปี2026เนาะท่านผู้ฟังสำหรับมื้อนี้เนาะโคศกบีดำเนินรายการให้ทุกท่านได้รับฟังมีรายการเพลงก่อนเที่ยงของพวกเฮาหลายคนก็คงคอยรายการเพลงก่อนเที่ยงเนาะเพราะว่าเฉพาะระบบ FM ออกอากาศแต่พาดสุกและก็เสาร์เท่านั้นส่วนระบบ AM แม่นออกอากาศทุกๆมื้อเด้อ 11:00 นถึง 12:00 นเนาะทุกท่านสามารถรับฟังได้ทุกๆมื้อเลยบ่ฮู้ว่ามื้อนี้สภาพดินฟ้าอากาศแต่ละเขตแต่ละบอนเป็นแนวใดเนาะแจ้งเตือนเนาะจากทางกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์เพิ่นแจ้งเตือนพายุหมุนเขตฮ้อนและก็ฝนตกหนักทั่วประเทศตั้งแต่29มิถุนาถึง5กรกฎาคม2026เมื่อวานนี้ก็คึ้มอยู่หมดมือเนาะทางสถานีเฮาส์ตอนเช้าฝนเนาะเช้าฝนแล้วก็คึ้มอยู่หมดมือได้จนฮอดตอนแรงท่านผู้ฟังเนาะสำหรับสภาพอากาศระยะนี้หลายเขตหลายบอนเนาะก็อยากให้ทุกคนได้ระมัดระวังโดยเฉพาะผู้ใดที่ว่าอยู่เขตที่มีความเสี่ยงเนาะก็แม่นเตรียมพร้อมรับมือกับสภาพฝนตกหนักน้ำท่วมสู้ดินเซาะเซือนหรือน้ำท่วมที่ว่าอาจจะมาแบบท่วมกระทันหันแบบทุกๆครั้งแบบที่ทุกท่านบ่ทันได้ตั้งตัวหั่นน่ะเนาะก็ขอให้เฝ้าระวังกันไว้โคศกบีก็จะมีพยากรณ์อากาศเนาะสำหรับที่เพิ่นแจ้งเตือนพายุหมุนเขตฮ้อนและก็ฝนตกหนักทั่วประเทศสำหรับวันที่29มิถุนายน55กรกฎาคม2026จะมาแบ่งปันมาว่าสมิลรายการในรับฟังพร้อมกับข้อมูลข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์อื่นๆจากทางรายการของพวกเฮากันเติมเนาะแต่บัดต้นรายการนี้ก็จะพามีรายการท่านผู้ฟังทุกท่านนั้นพักผ่อนเปลี่ยนบรรยากาศกันซะก่อนม่วนซื่นกันกับสองเพลงจากทางรายการระยะต่อไปก็กลับเข้ามาฟังเนื้อหาสาระจากทางรายการกันตื้อ

0: เออข่อยได้ยินแต่เขาเว้าถึงเรื่องการอนุรักษ์สัตว์ป่ามันหมายความว่าแนวใดก่อ
1: มันก็แม่นการสงวนไว้บ่ให้น้ำใส้หั่นแล้วคั่นซั่นเขาก็สิว่าอนุรักษ์บ
2: ่โอ้ยมันบ่แม่นแนวนั้นการอนุรักษ์แม่นการนำไส้อย่างสลาดโดยมีการคุ้มครองจัดสรรเพื่อให้พวกเขาหมดทุกคนสามารถนำไส้สัตว์ป่าชนิดต่างๆได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลาน
0: คันสั้นเพิ่นคือห้ามไว้มีการซื้อขายสัตว์ป่าซะนะ
2: เพิ่นห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าก็ย้อนว่ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้ดับสูญถ้ามันดับสูญแล้วในอนาคตข้างหน้าลูกหลานพวกเฮาผู้เกิดใหม่ใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้นำไส้อีก
1: เออหลานเว้าถูกพ่อตู้เข้าใจแล้วว่าการอนุรักษ์นี่แม่นการนำไส้อย่างสลาดเพื่อให้ประชาชนพวกเฮาสามารถนำไส้สัตว์ป่าและสีวนานาพันธุ์ได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลานเนาะ
3: สัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามลูกหลานจะได้เบิ่งได้สมและนำไส้ตลอดไป

สื่อมวลชนแม่นผู้กล้าปากออกแสงผู้ฮู้แท้งจิตใจผู้สะดุ้งไหวเมื่ออ่านผู้ฮู้ผ่านอุปสรรคผู้ที่ฮักความจริงผู้ที่ยิ่งถูกเป้าคำนับสมเสยกองประชุมเรียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ

ามิดรายการกับขอมายูน้ำกันกับรายการเพลงก่อนเที่ยงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 MHz พร้อมกันกับระบบ AM ขึ้นกลาง567 kHz เนาะสำหรับมื้อนี้ท่านผู้ฟังบ่ฮู้ว่าสภาพดินฟ้าอากาศแต่ละเขตแต่ละบอนแตกต่างกันคือแนวใดโดยรวมเป็นแนวใดมิดรายการถามข่าวถามข่าวหามีรายการอยู่ทุกภาคทั่วประเทศลาวเลยเนาะมาเบิ่งเนาะตามแจ้งเตือนของทางกรมอุตุนิยมและอุตุกศาสตร์เนาะเพิ่นว่าให้ระวังพายุหมุนเขตฮ้อนและฝนตกหนักทั่วประเทศ29มิถุนายน2526นี่เนาะก็คือเพิ่นคาดคะเนไว้ว่าในระหว่างวันที่29หาวันที่5และเนาะมีรายการเนาะก็คือในระยะต้นอาทิตย์หน้าห้องความกดดันอากาศต่ำก็จะพัดผ่านทางภาคเหนือลงหาภาคกลางประสานกับลมมรสุมตะเวนตกเสียงใต้ปกคลุมเหตุให้มีฝนตกฟ้าห้องในระดับคอยหาปานกลางปัจจุบันจุดสำคัญที่ต้องเฝ้าระวังก็คือในระหว่างวันที่2หาวันที่5ก็คือมื้อนี้และเนาะจนฮอดวันที่5กรกฎาคมและระยะกลางหาท้ายอาทิตย์เนาะก็คือเพิ่นคาดว่าจะมียอมความกดดันอากาศต่ำและก็จะเพิ่มทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตฮ้อนอยู่ทะเลจินใต้ซึ่งพายุนี้จะเคลื่อนผ่านก่อไห่หลำในวันที่4กรกฎซึ่งจะดึงดูดเอามรสุมตะเวนตกเสียงใต้ให้มีกำลังแรงขึ้นพัดปกคลุมประเทศลาวและสภาพการนี้นกเจ็ดให้ทั่วประเทศหันมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมระดับคอยหาปานกลางอยู่บริเวณกว้างบางบอนจะมีฝนตกนักบางบอนก็จะมีลมพัดแรงเนาะสำหรับบางท้องถิ่นในแต่ละภาคนะปัจจุบันมาเบิ่งโดยรวมภาคเหนือเนาะฝนก็จะตกคอยหาปานกลางบางเขตอาจตกนักเรื่องของอุณหภูมินี่ก็แม่นต่ำสุดเนาะ16ถึง36องศามาเบิ่งภาคกลางอุณหภูมิโดยรวมก็แม่น19หา32องศาก็ยังจะมีฝนอยู่เนาะบางเขตก็ตกปานกลางบางเขตก็อาจจะตกนักแต่เฉพาะแขวงไซสมบูรณ์เนาะ19หา32องศาแต่ว่าแขวงอื่นๆของภาคกลางและแมนเซาเอสหา35องศาปัจจุบันยับไปทางภาคใต้เนาะก็จะมีฝนตกปานกลางหาตกนักอุณหภูมิกับประมาณ22ถึง35องศาและเฉพาะเขตภูเพียงบริเวณและเฉพาะเขตภูเพียงบริเวณกระแมนอากาศเย็น15ถึง26องศาสะพอนครหลวงเวียงจันทน์เนาะอากาศยังจะฮ้อนแล้วก็จะมีฝนปานกลางหานักอุณหภูมิกะแมน24ถึง36องศาอันนี้ก็แจ้งไว้เนาะคันมาบอนได้ล้มแห้งๆเลยอีกเลี่ยงอย่าไปอยู่บอนใกล้ต้นไม้ยานต้นไม้หักล้มป้ายโฆษณาหักล้มอย่าไปอยู่บอนที่มันมีสิ่งของที่อาจจะมีการพัดปิ๋วเกิดอันตรายแล้วก็สำหรับเขตแคมแม่น้ำบ้านเฮือนปัตตสนห้านค่าอันใดก็ขอให้พากันยกย้ายก่อนอันใดยกย้ายได้ก็เอาให้มันทันเนาะทุกท่านเนาะเอาตอนนี้ก็จะพาทุกท่านพักกันก่อนเนาะมี2เพลงจากทางรายการมาพาทุกท่านเปลี่ยนบรรยากาศ

ื่อมวลชนเป็นเครื่องมืออันแหลมคมของพรรคและรัฐเฮาในการโฆษณาเผยแพร่แนวทางแผนนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐให้การศึกษาอบรมทางด้านการเมืองแนวคิดแก่มหาชนปลุกระดมสุกยู่เขาเจ้าประกอบส่วนเข้าในการปฏิบัติ2นาทียุทธศาสตร์ก็คือในภารกิจแห่งการสืบต่อสร้างและขยายระบอบประชาธิปไตยประชาชนสร้างบรรดาปฐมปัจจัยให้แก่การก้าวขึ้นสังคมนิยมสละก้าวคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ

พามิดรายการกับเขามาอยู่น้ำกันกับรายการเพลงก่อนเที่ยงกะว่าว่าให้มิดรายการได้เฮาฟังกันไปเรื่องของดินฟ้าอากาศเนาะกะดีใจหลายเขตที่ว่าเป็นทางปูยางทางปูเปตงยามแล้งก็บ่ต้องขี้ฝุ่นบ่ต้องเป็นขุมน้ําฝนก็บ่ต้องเป็นขี้ตมขี้ดินเหนียวเนาะแต่ว่าบางเขตที่ยังเป็นทางที่กําลังก่อสร้างหรือว่าเป็นเขตที่ยังบ่ได้รับการก่อสร้างเทื่อเป็นทางดินแดงอยู่น้ําฝนก็ขอให้ทุกท่านนั้นค่อยไปค่อยมาเนาะระมัดระวังในการใช้เส้นทางขึ้นเหนือลงใต้น้ํากันเด้อทุกท่านเด้อถึงว่าจะเป็นทางปูยางก็แล้วแต่เนาะขึ้นค่อยสันเข้าทางโค้งก็ขอให้ทุกท่านได้ใส่ความไว้ให้เหมาะสมขอให้รับประกันการเดินทางว่าเฮานี่สำนานพอเก่งพอเนาะที่จะขับรถไปเส้นทางอันตรายได้อันนี้ก็ขอเฮาได้ประเมินตัวเองว่าเฮาสามารถขับได้บ่เนาะทุกท่านเนาะอ่ะละกะสำหรับมื้อนี้เนาะก็จะมาพาทุกๆท่านเปลี่ยนบรรยากาศน้ำกันตื่มกลางๆรายการกับพวกเฮาอาจจะมีหลายคนที่กำลังกินข้าวเที่ยงกันอยู่ฟังรายการไปพร้อมมาเปลี่ยนบรรยากาศความเบิกบานมวลซึ้งน้ำกันตื่มเนาะทุกท่านเนาะเอามาฝากกันตื่ม2เพลงเนาะสำหรับเพลงนี้ที่จะฝากให้ทุกคนได้เฮาฟังก็คือเพลงจุดหนึ่งเนาะคันว่าว่าจุดหนึ่งนี่หลายคนอาจจะคิดหาเสียงห้องอาจารย์คำภูเนาะซึ่งอาจารย์คำพันเพิ่นเอามาห้องเนาะกำมวลเป็นเอกลักษณ์บ่แพ้กันพอสนั้นเนาะไปฟังน้ำกันและก็ตามด้วยอีกหนึ่งเพลงจะเป็นเพลงใดเอาเป็นว่าติดตามน้ำกันเนาะ

ื่อมวลชนแม่นผู้กล้าปากออกแสงผู้ฮู้แท้งจิตใจผู้สะดุ้งไหวเมื่ออ่านผู้ฮู้ผ่านอุปสรรคผู้ที่ฮักความจริงผู้ที่ยิ่งถูกเป้าคำนับสมเสยกองประชุมเรียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ

0: มวนซืนอ่อนซ้อนน้ำก่อนล้ำและเสียงเพลงในรายการเพลงก่อนเที่ยง
1: กับเข้ามาอยู่น้ำกันกับโพสกบี้รายการเพลงก่อนเที่ยงออกอากาศให้กับมิลเลการทุกท่านได้ติดตามรับฟังบ่ว่าจะรับฟังอยู่ไสก็หวังว่าสัญญาณจะแจ้งจะชัดเจนเด้อทุกท่านเด้อสำหรับระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ก็จะฟังได้ไกลฟังได้หลายเขตหลายบอนแดเนาะแต่สำหรับระบบ AM เฮาเป็นแนวใดแดมิลเลการอย่าลืมแจ้งผลการรับฟังเข้ามาเรื่อยๆเด้อระบบ AM เฮานี่เนาะเอาโพสกบี้ก็มีอีกนึงข่าวดีมาแจ้งให้ทุกคนได้เตรียมความพร้อมไว้เนาะเรื่องการผ่าตัดให้เด็กน้อยเล้าที่ว่าเป็นปากแหว่งเพดานโวโดยบ่ได้เสียค่านี่นะ

สิงหาเพิ่นจะมีการกวดสุขภาพเด็กน้อยวันที่25หา28แม่นลืมลงมือผ่าตัดเพราะฉะนั้นอยากแนะนำให้ทุกท่านหั่นนะเข้าไปติดต่อผัวพันก่อนเนาะก่อนจะฮอดมือของการกวดการผ่าตัดให้ไปลงทะเบียนก่อนว่าซั่นซาเนาะก็สามารถไปลงทะเบียนได้เลยนับตั้งแต่มื้อนี้เป็นต้นไปเด้อท่านผู้ฟังเด้อไปวันจันทร์หาวันศุกร์มงรัฐการเด้อห้องหมอเศรษฐาธิราชนครหลวงเวียงจันทน์ไปพัวพันสอบถามได้เนาะเอาสำหรับตอนนี้พวกเราเปลี่ยนบรรยากาศกันอีกครั้งหนึ่งท่านผู้ฟังเอาเป็นว่าฝากสองเพลงให้ตื่มอีกเนาะมวนซื้อน้ำกัน

กับเข้ามาอยู่น้ำกันกับรายการเพลงก่อนเที่ยงเป็นเท่าใดกันแน่มวนซืนถึงอกถึกใจบ่สำหรับท่านใดที่ว่าฟังแล้วมวนถึกใจเนาะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขกินข้าวแซ่บๆล่ะผู้ใดบ่ถึกใจก็ขออภัยเอ้ยเนาะเอ้าบ่เป็นหยังก็สิสลับไปหลายๆเสียงห้องหลายๆศิลปินเด้อให้ทุกท่านได้รับฟังน้ำกันเนาะมาส่งท้ายรายการเนาะกินข้าวเที่ยงแซ่บๆฟังเพลงมวนๆน้ำกันกับรายการเพลงก่อนเที่ยงของพวกเฮามาฟังสองเพลงปิดท้ายรายการน้ำกันเนาะจบรายการแล้วอย่าลืมติดตามภาคข่าวของทางสถานีก็คือข่าวภาคเที่ยงเนาะมาสำหรับมื้อนี้เนาะขอสกบีพร้อมด้วยทีมงานขอลาท่านผู้ฟังทุกท่านไปแล้วแล้วพบกันใหม่มื้ออื่นเนาะสำหรับมื้อนี้สบายดี

0: ทีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทคอนหลวงเมงจันต่อไปเสิร์นฐานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้กองประชุมเวียกงานกวดกาทั่วประเทศครั้งที่5ภายใต้คำควันเพิ่มทวีเวียกงานติดตามกวดกาให้เข้มงวดหอบด้านต้านและแก้ไขการสอลาดบังลวงเด็ดขาดโปร่งใสและทันสมัยเพื่อการพัฒนาประเทศชาติที่ยั่งยงประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับชาติเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนในสังคมเป็นเจ้าการควบคุมสกัดกั้นและต้านยาเสพติดกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาเปิดบ้านสอบเสงจบสั้นม.7บำรุงทั่วประเทศศกเหียน2025-2026โฮมสุมนุมเสริมสลองวันสั่งตั้งผักคอมมิวนิสต์จีนครบรอบ105ปีอินโดนีเซียตั้งเป้าหมายหยุดน้ำข้าวเกลือภายในปีหน้าต่อไปเชิญท่านฟังรายละเอียด
1: แจ้งการของหองว่าการสภาแห่งชาติอิงตามมาตรา58ของกฎหมายว่าด้วยสภาแห่งชาติฉบับปรับปรุงปี2024เกี่ยวกับการดำเนินกองประชุมสมัยวิสามัญของสภาแห่งชาติและอิงตามมติคณะประจำสภาแห่งชาติว่าด้วยการดำเนินกองประชุมสมัยวิสามัญเทที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิ10ฉบับเลขที169ทับคปจลงวันที่30มิถุนายน2026หองว่าการสภาแห่งชาติมีความยินดีและขอถือเป็นเกียรติแจ้งมายังองค์การจัดตั้งพรรครัฐและประชาชนลาวบรรดาเผ่าทราบว่ากองประชุมสมัยวิสามัญเทที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิ10จะจัดขึ้นอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่6 50กรกฎาคม2026ที่ห้องประชุมใหญ่สภาแห่งชาตินครหลวงเมืองจันทน
0: ์กองประชุมเวียกงานกวดกาทั่วประเทศครั้งที่5ไข่ขึ้นในเมื่อวานนี้ภายใต้คำควันเพิ่มทวีเวียกงานติดตามกวดกาให้เข้มงวดหอบด้านต้านและแก้ไขการสอดลัดบังดวงเด็ดขาดโปร่งใสและทันสมัยเพื่อการพัฒนาประเทศชาติที่ยั่งยงภายใต้การเป็นประธานของสหายวิไลลาคำฟงกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคผู้ประจำการคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคมีกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคกรรมการสมบูรณ์และสำหงศูนย์กลางภาคคณะกวดการศูนย์กลางภาคองค์การกวดการแห่งรัฐประธานกรรมการปกครองนครหลวงและแขวงเขาห่วมสหายวิไลลาคำฟองมีคำเห็นว่ากองประชุมเวียกงานกวดกาทั่วประเทศครั้งนี้จะได้พร้อมกันค้นคว้าปรึกษาหารือและหับห้องเอาปัญหาสำคัญเป็นต้นการสรุปตีราคาคืนการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานกวดกาในระยะ5ปีผ่านมามีผลสำเร็จและจุดอ่อนข้อคงค้างรวมทั้งบทเรียนตัวจริงที่ถอดถอนได้พร้อมทั้งบรรดาทิศทางคาดหมายสู่สนในต่อหน้าที่จะต้องได้สุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัตินับแต่นี้ฮอดปี2030เพื่อเฮ็ดให้เวียกงานกวดกาผักกวดกาลัดสกัดกันและต้านการสอลัดบังลวงอยู่ศูนย์กลางและท้องถิ่นมีการหันเปลี่ยนใหม่อย่างตั้งหน้าตามทิศทางมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของผักวางออกให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตัวจริงในโอกาสนี้สหายวันไซพองสวรรค์กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคเลขาคณะภาคประธานคณะกวดกาศูนย์กลางภาคประธานองค์การกวดกาแห่งรัฐและหัวหน้าองค์การต้านการสอลัดบังลวงศูนย์กลางได้ผ่านห่างบทสรุปตีราคาการเคลื่อนไหวเวียกงานกวดกานับแต่ปี2021หา2025และทิศทางแผนการ2026หา2030สหายนางปิงคำลาสสิมากรรมการศูนย์กลางภาคห้องประธานคณะกวดกาศูนย์กลางภาคห้องประธานองค์การกวดกาแห่งรัฐห้องหัวหน้าองค์การต้านการสตอรัดบังหลวงศูนย์กลางได้ผ่านห่างรายงานแผนพัฒนาเวียกงานกวดกา2021-2025และวางทิศทางแผนพัฒนา2026-2030พร้อมนี้ผู้แทนกองประชุมได้ผัดเปลี่ยนกันขึ้นมีความเห็นเกี่ยวกับบทเรียนการนำพาซีน้ำเวียกงานติดตามกวดกาต่อกองประชุมจากนั้นสหายค้ำไหลสีประเสริฐกรรมการศูนย์กลางภาคห้องเลขาคณะภาคห้องประธานคณะกวดกาศูนย์กลางภาคห้องประธานองค์การกวดกาแห่งรัฐห้องหัวหน้าองค์การต้านการสอลัดบังหลวงขันศูนย์กลางได้ผ่านห่างมติว่าด้วยการเพิ่มทวีการป้องกันสกัดกั้นต้านและแก้ไขพยัติอาชญาเสียดการสอลัดบังหลวงปรากฏการย่อท่อการฟุ่มเฟือยในกงจักการจัดตั้งภาครัฐและสังคม
1: 5ปีผ่านมาคณะจัดตั้งศูนย์กลางภาคได้เอาใจใส่จัดตั้งปฏิบัติการปรับปรุงกงจักรการจัดตั้งรัฐโดยปฏิบัติตามมติของคณะจัดตั้งศูนย์กลางภาคเลขที่03และมติของสภาแห่งชาติเลขที่05ในการสืบต่อปรับปรุงกงจักรการจัดตั้งทั้งอยู่ศูนย์กลางและท้องถิ่นให้ลึกซึ้ง นักแน่นเข้มแข็งเคลื่อนไหวมีประสิทธิภาพตามทิศกระทัดหัดในโอกาสผ่านบทสรุปตีราคาเวียกงานจัดตั้งและการปกครองระยะ5ปีผ่านมาและวางทิศทาง5ปี2026-2030ต่อกองประชุมเวียกงานจัดตั้งทั่วประเทศครั้งที่12จัดขึ้นเมื่อบดุลมณีที่สโมสรหอวการศูนย์กลางพักนครหลวงจันทน์ท่านนางศรีใสหรือเดชมุนสอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพักเลขาธิการศูนย์กลางพักหัวหน้าคณะจัดตั้งศูนย์กลางพักให้ฮู้ว่าผ่านการปรับปรุงกงจักรการจัดตั้งรัฐเฮ็ดให้กงจักรของรัฐบาลจาก19กระทรวงองค์การรัฐเทียบเท่ากระทรวงยังเหลือ15กระทรวงกงจักรขั้นกรมลดลง34กรมแผนกขั้นแขวงลดลง27แผนกและห้องการลดลง500ห้องการกระทรวงองค์การและท้องถิ่นได้สืบต่อกำหนดตำแหน่งงานของกงจักรการจัดตั้งให้สอดคล้องตามลำดับบาด้วยการกำหนดตำแหน่งงาน
2: ผ่านการควบคุมองค์การการจัดตั้งเลขาธิการองค์การการจัดตั้งรัฐบาลจาก19กระทรวงองค์การเป็น15กระทรวงองค์การองค์การขั้นกรมลดลง34กรมแผนกขั้นแขวงลดลง72แผนกห้องการขั้นเมืองลดลง500องค์การกระทรวงองค์การและท้องถิ่นได้สืบต่อกำหนดตำแหน่งงานขององค์การการจัดตั้งสอดคล้องตามหลักระเบียบกำหนดตำแหน่งงานมาหมดปัจจุบันการกำหนดตำแหน่งงานได้ถือมาห้องแรกจำนวน 1,925 หน่วยมี 23,125 คนเบียดเท่ากับ 44.3% ต่อการกำหนดรัฐกรทั้งหมด 32,946 คนแต่มีปัจจุบันเป็น 28,981 คนตรงกัน 3,959 คนบวกรวมรัฐกรผู้การกำหนดตำแหน่งงานที่ชัดเจนจะเป็นรองอิงในการกระเลือกอนุสุขสอนแต่งการพุทธนาฏก็สามารถรุ่งระดับการไขนโยบายในพนักงานรัฐกรการสมเหตุสมผล
1: ท่านนางศรีใสหรือเดชมุนสอนในมุ่งเติมว่าเวียกงานคุ้มครององค์การจัดตั้งสังคมได้หันเข้าสู่ระเบียบกฎหมายการคุ้มครองการอนุมัติสั่งตั้งหรือยุบเลิกแม้นรวมศูนย์อยู่ขันศูนย์กลางเฮ็ดให้การติดตามกวดกาการเคลื่อนไหวของสมาคมมูลนิธิหัดกุ้มและมีประสิทธิภาพหลายขึ้นปัจจุบันมี277สมาคมและ81มูลนิธิโดยความเอาคงเขตศึกษาสาธารณสุขแห่งงานสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนใหญ่ซึ่งบรรดาสมาคมมูลนิธิได้เคลื่อนไหวสอดคล้องตามระเบียบกฎหมายประกอบส่วนช่วยเหลือสังคมเป็นต้นการอนุรักษ์ปกปักรักษาฮีตของประเพณีลาวให้ทุนและสนองอุปกรณ์การศึกษาการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมปรับปรุงพื้นฐานโครงสร้างเป็นต้นโรงเรียนสาธารณสุขหนทางน้ำดินอื่น
0: และอย่าผ่านมาถึงว่ากำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบได้เอาใจใส่จัดตั้งปฏิบัติเวียกงานคุ้มครองสกัดกั้นและต้านยาเสพติดอย่างมีผลสำเร็จหลายด้านที่เป็นพื้นฐานก็ตามแต่ยังมีหลายปัญหาคงค้างที่จะต้องซุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติให้เข้มงวดและเด็ดขาดขึ้นกว่าเก่าพลเอกคำเลียงอุทาไกรสอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับชาติมีความเห็นต่อพิธีโฮมสุมนุมเนื่องในโอกาสวันสากลต้านยาเสพติดครบรอบ39ปีภายใต้หัวข้อสาวหนุ่มหยกใหม่ห่างไกลยาเสพติดจัดขึ้นในวันที่26มิถุนายนแล้วนี้ที่ศูนย์การค้าลาวไอเทคนครหลวงจันทน์ว่าผ่านมาคณะผักคณะนำกระทรวงองค์การขั้นศูนย์กลางองค์การปกครองท้องถิ่นจำนวนหนึ่งยังบ่ทันได้ยกสูงการนำพาซี่นำในเวียกงานแก้ไขปัญหายาเสพติดเรียกร้องมายังองค์การจัดตั้งผักรัฐบาลองค์การจัดตั้งสากลที่เกี่ยวข้องก็คือประชาชนลาวปันดาเผ่าจงร่วมแรงร่วมใจกันควบคุมสกัดกั้นและต้านยาเสพติดที่เป็นความรับผิดชอบของทั่วปวงชนโดยถือเอาเวียกงานควบคุมสกัดกั้นและต้านยาเสพติดเป็นพันธะเป็นหน้าที่ของทุกภาคส่วนนับแต่ศูนย์กลางฮอดท้องถิ่นพร้อมทั้งกำหนดเอาเวียกงานดังกล่าวเป็นเวียกจำเป็นหนึ่งที่ติดพันกับเวียกงานก่อสร้างฮักทานการเมืองและแก้ไขความยุ่งยากทางเศรษฐกิจเพิ่มทวีความเอาใจใส่ต่อเวียกงานโฆษณาศึกษาอบรมสร้างความหับหูในทั่วสังคมให้กว้างขวางด้วยหลายรูปการเพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนลาวทุกคนโดยเฉพาะแม่หญิงสาวหนุ่มเยาวชนเห็นได้ถึงผลหายภัยอันตรายของยาเสพติดหับหูเข้าใจระเบียบกฎหมายที่พัวพันกับยาเสพติดปลุกระดมคนขวายให้เข้าเจ้าเข้าใจตื่นตัวสมัครใจและมีส่วนร่วมในเวียกงานควบคุมสกัดกั้นและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเฮาหันต่อเนื่อง
3: คณะพักคณะนำกระทรวงองค์การขันศูนย์กลางองค์การปกครองท้องถิ่น จำนวนหนึ่งยังบ่ทันได้ยกสูงความรับผิดชอบในการนำพาสี่นำในการแก้ไขปัญหายาเสพติดเถื่อเป็นต้นการสั่งข้อมาผู้ปลูกจิตสำนึกในทั่วสังคมเป็นเวียกปลายแหลมนำหน้าเป็นเวียกที่ต้องได้เหตุก่อนสำคัญเป็นเวียกบริมติดแต่ก็มีหลายฝากส่วนยังถือว่าเวียกโฆษณาเป็นเวียกที่บ่สำคัญเน้นแต่การแก้ไขปลายเหตุแต่บ่แก้ไขต้นเหตุด้วยเหตุนี้จึงเฮ็ดให้การโฆษณาเผยแพร่ในแขนงการเขตทางใกล้ตกลีกบ่ทันทั่วถึงการสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัวชุมชนยังบ่ทันแข็งแรงการสนับสนุนของมหาชนแขนงการต่างๆที่เกี่ยวข้องบ่ทันเป็นเจ้าการเข้าร่วมฉะนั้นเพื่อเฮ็ดให้เวียกงานแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะแม่นการกักเกียมปฏิบัติแผนงานแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกปีต่อหน้าข้าพเจ้าในนามตั้งนาคณะกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับชาติจึงเรียกร้องมายังองค์การจัดตั้งพรรครัฐบาลองค์การจัดตั้งตาคนที่เกี่ยวข้องก็คือประชาชนลาวบรรดาเผ่าจงรวมแห่งรวมใจกันควบคุมสกัดกั้นและต้านยาเสพติดโดยสุมใส่บางปัญหาถือเอาเวียกงานควบคุมสกัดกั้นและต้านยาเสพติดเป็นพันธะเป็นหน้าที่ของทุกภาคส่วนนับแต่ศูนย์กลางลงหอดท้องถิ่นพร้อมทั้งถือเอาเวียกดังกล่าวนี้เป็นเวียกหนึ่งที่สำคัญของทุกการจัดตั้งพรรครัฐที่ติดพันกับเวียกงานก่อสร้างฐานการเมืองและแก้ไขความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนเพิ่มทวีเอาใจใส่ต่อเวียกงานโฆษณาศึกษาบ่มต่างความมาพูดในตัวสังคมให้กว้างขวางด้วยหลายรูปการเพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนลาวทุกคนโดยเฉพาะแม่หญิงเต้านุ่มเยาวชนเห็นได้ถึงผิดไพ่ผลหายของยาเสพติดรับรู้เข้าใจระเบียบกฎหมายที่ติดพันกับยาเสพติดพุกระดมค้นคว้าให้เขาเจ้าเข้าใจตื่นตัวสมัครใจและมีส่วนร่วมในเวียกงานควบคุมสกัดกั้นและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นกระบวนการแข็งแรงและต่อเนื่อง
0: พลเอกคำเลียงอุทาไกรสอนเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนในสังคมจงเอาใจใส่ปรับปรุงพื้นฐานโครงสร้างเพื่อฟื้นฟูผู้ถือข้อให้เวียกงานปั๊มปัดปิ่นปัวฟื้นฟูสุขภาพและฝึกวิชาชีพเพื่อให้เขาเจ้ามีสุขภาพแข็งแรงดีขึ้นเป็นปกติกลับคืนมาเป็นคนดีของครอบครัวและสังคมสุ่มใส่ปฏิบัติมาตรการด้านกฎหมายให้มีความเด็ดขาดโปร่งใสเป็นมืออาชีพสืบต่อสร้างปรับปรุงกฎหมายและนิติกรรมลุ่มกฎหมายรวมทั้งการสร้างความเข้มแข็งในเวียกงานควบคุมสกัดกั้นและต้านยาเสพติดให้บุคลากรที่เฮ็ดเวียกงานดังกล่าวนับแต่ศูนย์กลางลงฮอดท้องถิ่นให้มีความรับผิดชอบในการเฮ็ดเวียกและอื่น
1: เมื่อบดลมานี้ที่กระทรวงศึกษาธิการและกีฬาได้เปิดบันสอบเสียงจบสั้นมัธยมศึกษาตอนปลายบำรุงม.7ทั่วประเทศประจำสงเรียน2025-2026อย่างเป็นทางการในรูปแบบเชิงหน้าและออนไลน์โดยการเป็นประธานของท่านนางดาลาวรกิตติพันธ์รองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬามีบรรดาหัวหน้ากรมห้องกรมคณะผู้สอบจากแผนกศึกษาธิการและกีฬานครหลวงและ17แขวงในทั่วประเทศตลอดฮอดครูอาจารย์และภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีท่านนางดาลาวรกิตติพันธ์ได้กล่าวแสดงความย่องยอสมเสยและติราคาสูงต่อผู้บริหารการศึกษาทุกขั้นที่ได้เอาใจใส่จัดการเรียนการสอนและหั่งหาการเก็บความพร้อมรอบด้านเป็นต้นสถานที่สอบเสียงกรรมการคุ้มครองและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อหับประกันให้บ้านสอบเสียงดำเนินไปอย่างมีประสิทธิผลบ้านสอบเสียงจบสั้นม.7บำรุงแมนเป็นเอกภาพกันทั่วประเทศในสุเฮียนี้จะจัดขึ้นอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่7-8กรกฎนี้ในสุเฮียน2025-2026มีตัวเลขผู้เข้าสอบเสียงทั้งหมด725คนหญิง293คนห้องรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและการสำคัญของการศึกษานอกเฮียนและระบบบำรุงยกระดับว่าเป็นเวียกงานบุริมสิทธิ์และยุทธศาสตร์ที่สำคัญของพรรคและรัฐบาลในการสร้างโอกาสให้ประชาชนพนักงานทหารตำรวจ และสาวหนุ่มผู้ที่พลาดโอกาสได้เข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึงยุติธรรมและเสมอภาพเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและสร้างสังคมแห่งภูมิปัญญาพร้อมทั้งเป็นบอนห้องหับและให้โอกาสผู้ที่ปะละการเรียนได้กลับคืนมาเรียนจบการศึกษาภาคบังคับและสืบต่อเรียนในระดับที่สูงขึ้นเพื่อไปพัฒนาตนเองครอบครัวและประเทศชาติเพื่อหับประกันให้การสอบเสียงครั้งนี้ดำเนินไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยโปร่งใสยุติธรรมและบรรลุผลสำเร็จตามคาดหมายห้องรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาได้มีทีซีนำและเน้นนักบางจุดสำคัญให้คณะกรรมการทุกขั้นยกสูงความรับผิดชอบด้านการเมืองปฏิบัติกฎระเบียบการสอบเสียงอย่างเข้มงวดโปร่งใสและยุติธรรมที่สุดผู้สอบเสียงขอให้มีความมั่นใจในตนเองนำใส่ความรู้และประสบการณ์ที่ได้เรียนมาเข้าในการสอบเสียงอย่างมีสติรอบคอบและปฏิบัติระเบียบวินัยการสอบเสียงอย่างซื่อสัตย์บริสุทธิ์ส่วนแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงและนครหลวงให้สืบต่อการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆตามการแนะนำของกรมการศึกษานอกเรียนพร้อมทั้งถือโอกาสนี้โฆษณาเวียกงานการศึกษานอกเรียนด้วยหลายรูปแบบเพื่อให้สังคมเข้าใจและให้การสนับสนุนหลายขึ้นภายหลังสิ้นสุดการสอบเสียงต้องมีการสรุปทบทวนบทเรียนอย่างละเอียดเพื่อเป็นทิศทางปรับปรุงในตนาและรายงานให้คณะศูนย์กลางรับทราบการเติบใหญ่ของเวียกงานสื่อมวลชนจนถึงปัจจุบันได้ขยายตัวทางด้านปริมาณและคุณภาพโดยเฉพาะด้านเนื้อในเทคนิคอุปกรณ์หับไส้เวียกงานสื่อมวลชนมีความทันสมัยขึ้นเรื่อยๆในโอกาสกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ไขขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อบ่ดลมานี้ท่านสังขารจุมคำพันธ์อดีตห้องผมนวยการใหญ่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวอดีตบรรณาธิการข่าวและซีนำฝ่ายเนื้อในมีคำเห็นว่าปัจจุบันได้มีสื่อใหม่ก็คือสื่อสังคมออนไลน์เข้ามาเฮ็ดให้การกระจายข่าวกระจายเนื้อในการศึกษาอบรมเผยแพร่นโยบายหรือให้ความบันเทิงแก่ผู้ชมผู้ฟังได้อย่างกว้างขวางและเข้าถึงประชาชนได้หลายบ่เฉพาะแต่อยู่ภายในประเทศเท่านั้นยังเข้าถึงผู้คนในทั่วโลกนําอีก
4: โอ้ถือว่าเทียบกับสมัยข้าพเจ้าเฮ็ดเวียกใหม่ๆข้าพเจ้าเฮ็ดเวียกอยู่วงการสื่อมวลชนนี่โดยเฉพาะเข้าอยู่วิทยุแห่งชาติแต่ปี1980จนบำนาญในปี2023อายุการก็43ปีมาเทียบกันแล้วมันก็ห่างกันปานฟ้ากับดินพุ่นแหละการเติบใหญ่ขยายตัวทั้งด้านปริมาณและก็คุณภาพทั้งด้านเนื้อในและก็ทั้งด้านเทคนิคอุปกรณ์และซุมื้อนี้เฮาแห่งนี้ซื้อใหม่เข้ามาเสริมทับอีกมันเฮ็ดให้การกระจายข่าวกระจายเนื้อในการศึกษาอบรมเผยแพร่นโยบายหรือว่าให้ความบันเทิงต่างๆแก่ผู้ชมผู้ฟังนี่มันได้กว้างไกลเข้าถึงผู้ชมผู้ฟังได้หลายได้กว้างขวางกว่าเก่าได้ไวกว่าเก่าแล้วก็บ่แต่เฉพาะเข้าถึงคนลาวอยู่ในประเทศลาวยังเข้าถึงคนทั่วโลกอีกอันนี้มันเทคโนโลยีสมัยใหม่ของยุคอินเทอร์เน็ตว่าซั่นซะแล้วสื่อมวลชนเฮาแต่ละสื่อซุมื้อนี้ทั้งสื่อเก่าแล้วก็สื่อใหม่สื่อใหม่นี่สื่อเก่ากับสื่อใหม่นี่มันพัฒนาไปเคียงคู่กันเลยอันนี้มันสิ่งที่ใหม่ๆแท้ๆล่ะดีใจนำพนักงานรุ่นสืบทอดที่ว่าได้มีโอกาสได้นำใส่เทคโนโลยีใหม่ๆทางอินเทอร์เน็ตเฮ็ดให้พวกเขาได้สามารถกระจายแต่ละสื่อก็มีสื่อออนไลน์ของตัวเองบ่ว่าจะเป็น Facebook บ่ว่าจะเป็น YouTube บ่ว่าจะเป็น TikTok นี่มีแต่ว่าเฮ็ดแนวใดเฮาจะปรับปรุงคุณภาพความน่าสนใจมันได้ดีขึ้นก็ถือว่าก้าวหน้าทันสมัยหลาย
1: ท่านสังขารจุมคำพันธ์มีคำเห็นเติมว่ามาฮอดปัจจุบันสื่อเก่าและสื่อใหม่ได้มีการพัฒนาไปเคียงคู่กันแต่ละสื่อแม้ได้มีสื่อออนไลน์ของตนเองเพื่อกระจายข้อมูลให้เข้าถึงสังคมเป็นต้น Facebook YouTube TikTok และอื่น
0: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวอากาศประจำวัน
5: ห้องความกดอากาศต่ำหรือห้องฝนยังสืบต่อพัดผ่านอยู่ภาคเหนือหาภาคกลางของประเทศลาวปองไซพายุดีเพรสชั่นกำลังเคลื่อนที่อยู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางด้วยความไว้25กิโลเมตรต่อชั่วโมงและคาดว่าในค่ำคืนของวันที่2กรกฎพายุหัวนี้จะมีกำลังแห้งเพิ่มขึ้นกลายเป็นพายุหมุนเขตร้อนและจะสืบต่อเคลื่อนที่ไปทางเกาะไหหนานสมทบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแห้งปานกลางพัดปกคลุมซึ่งจะได้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่ทั่วไปและตกหนักเพราะมีลมพัดแห้งอยู่บางท้องถิ่นของบรรดาแขวงภาคเหนือและภาคกลางดังนั้นจึงแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนในแต่ละภาครวมทั้งนครหลวงเวียงจันทน์จงมีสติระมัดระวังและเตรียมพร้อมรับมือต่อสภาพฝนตกปานกลางหาตกหนักติดต่อกันหลายวันเหตุให้เกิดมีน้ำท่วมสูงดินเจือนและน้ำท่วมอ่างในตัวเมืองขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศ จากกลุ่มอุตุนิยมและอุทกศาสตร์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระบาง21หา28องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปและตกปานกลางหาตกนัดพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระบาง25หา34องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง26หา31องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง27หา33องศาสลับแขวงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง23หา29องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง27หา32องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง20หา27องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์

ื่อมนสนเป็นเครื่องมืออันแหลมคมของผักและหลัดเฮาในการโฆษณาเผยแพร่แนวทางแผนนโยบายของผักระเบียบกฎหมายของหลัดให้การศึกษาอบรมทางด้านการเมืองแนวขีดแก่มหาชนบุกระดมสุกยุ่งเขาเจ้าประกอบส่วนเขาในการปฏิบัติซองหน้าที่ยุทธศาสตร์ก็คือในภารกิจแห่งการสืบต่อสร้างและขยายระบอบประชาธิปไตยประชาชนสร้างบรรดาปฐมปัจจัยให้แก้การก้าวขึ้นสังคมนิยมเถื่อละก้าวคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ย่างสุดใจ

0: ต่อไปเส้นทานฟังข่าวกีฬา
1: ประกาศปรับปรุงกงจักการจัดตั้งของคณะบริงานสหพันธ์กีฬาดึงเสื้องแห่งชาติลาวสุดใหม่โดยแต่งตั้งทานอรุณแก้วกิติคุณอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักงานนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีจัดขึ้นในวันที่19มิถุนายนผ่านมานี้ที่โรงเรียนมศเวียงจันทร์โดยการเข้าร่วมของทานกิ่งมโนพรหมมหาไซห้องรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาพร้อมด้วยผู้ต่างหน้าจากกรมจัดตั้งและพนักงานกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาและภาคส่วนเกี่ยวข้องในพิธีได้ผ่านข้อตกลงว่าด้วยการรับรองเอาการปรับปรุงกงจักการจัดตั้งคณะบริหารสหพันธ์ดึงเสื้องแห่งชาติลาวสุดใหม่ดำเนินเวียกงาน4ปีนับแต่2026หา2029สำหรับคณะประธานที่ปรึกษาประกอบมีทานคำคูณคูณทวงรองประธานสมาคมนักธุรกิจหนุ่มแห่งชาติลาวประธานกวดกาประธานสมาคมนักธุรกิจหนุ่มแห่งชาติลาวประธานกลุ่มบริษัทคุณทวงลาวก่อสร้างครบวงจรจำกัดท่านสุชาติแจ๋สุวภาพและท่านไตรรัตน์ตั้งจิตพุทธวงศ์ผู้อำนวยการบริษัท BP คอมพิวเตอร์ส่วนคณะบริหารสหพันธ์กีฬาดึงเสื้องแห่งชาติลาวแต่งตั้งท่านอรุณแก้วกิติคุณอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักงานนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและรองประธานจำนวน5ท่านประกอบมีท่านนางคำลาเพ็งศรีดาลาของหัวหน้ากลุ่มกีฬามวลชนพาละและศิลปะศึกษาท่านขันไซแสงสุนีห้องหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬานครหลวงจันทร์ท่านทองพันธ์อุไลทนผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์เมืองจันทร์ท่านศรีสะอาดนิ่มอาสาห้องผู้อำนวยการธนาคารส่งเสริมเกษตรกรรมและท่านแสงเพชรบุษบาประเสริฐที่ปรึกษาคณะอำนวยการโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์เมืองจันทร์ในโอกาสนี้ท่านกิ่งมโนพรหมมหาไซได้เน้นหนังให้คณะบริหารงานสุดใหม่หวมแหงหวมใจกันเผยแพร่กีฬาดึงเสื้อกให้มวลชนลาวรับรู้อย่างทั่วถึงจัดกิจกรรมให้ต่อเนื่องโดยเฉพาะในเทศกาลบุญปางใหญ่สืบต่อเสริมขยายมูลเสื้ออันดีงามในการหวมมือกับบรรดาสมาชิกอยู่คงเขตอาเซียนและสากลส่งเสริมก่อสร้างบุคลากรด้านกีฬาดึงเสื้อกให้มีความสามารถเข้าหวมแข่งขันสร้างผลงานสร้างสื่อเสียงให้ประเทศชาติในระดับภาคพื้นภาคพื้นและสากล
0: ต่อไปเส้นทานฟังข่าวต่างประเทศ
1: วิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนรายงานว่าวันที่1กรกฎนี้พิธีโฮมสมนุมเฉลิมฉลองวันสั่งตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนครบรอบ105ปีจัดขึ้นอยู่หอสภาประชาชนแห่งชาติจีนที่นครหลวงปักกิ่งท่านสีจิ้นผิงเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนประธานประเทศจีนประธานคณะกรรมการทหารศูนย์กลางจีนได้แสดงความยิ่งยามถามข่าวและอวยพรถึงสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนทุกทวนาเนื่องในโอกาสวันสั่งตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนครบรอบ105ปีตลอดระยะ105ปีผ่านมาพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้บุกบืนสู่ซนอย่างบ่ลดละเปลี่ยนแปลงอนาคตและศตกรรมของประชาชนจีนในขั้นพื้นฐานบุกเบิกเส้นทางอันถูกต้องที่บรรลุการฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองอันยิ่งใหญ่ของประชาชาติจีนแสดงให้เห็นพลังชีวิตที่แข็งแรงของลัทธิมาร์กส่งผลสะท้อนที่ลึกซึ้งต่อขบวนวิวัฒน์ของประวัติศาสตร์โลกได้ฝึกฝนหล่อหลอมพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่เข้มแข็งปัจจุบันพลังชีวิตที่เข้มแข็งของภารกิจสังคมนิยมที่มีสีสันพิเศษของจีนได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์และลักษณะสัจธรรมของลัทธิมาร์กอย่างเต็มส่วนแสดงให้เห็นถึงลักษณะประชาชนและลักษณะพฤติกรรมของลัทธิมาร์กอย่างเต็มส่วนพร้อมทั้งแสดงให้เห็นถึงลักษณะเปิดประตูสู่ภายนอกและลักษณะยุคสมัยของลัทธิมาร์กอย่างเต็มส่วน
0: ตามข่าวจากสำนักข่าวซินหัวของทางการจีนเมื่อบรมนีทานสักตีวายโยแทรงโกโนรัฐมนตรีกระทรวงกิจการทางทะเลและประมงของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าอินโดนีเซียตั้งเป้าหมายหยุดการนำเข้าเกลือภายในปีหน้าถึงว่าปัจจุบันมีการนำเข้าเกลือหลายล้านตันต่อปีก็ตามท่านปราโบโวซูเบนโตประธานาธิบดีอินโดนีเซียสั่งให้กระทรวงเกี่ยวข้องเร่งเพิ่มการผลิตเกลืออยู่ภายในประเทศและลดพรการนำเข้าเกลือจากต่างประเทศซึ่งความต้องการไส้เกลือภายในประเทศของอินโดนีเซียแมนอยู่ที่ประมาณ5ล้านตันต่อปีขณะที่การผลิตภายในประเทศยังบ่เพียงพอต่อความต้องการโดยเฉพาะเกลืออุตสาหกรรมรัฐบาลอินโดนีเซียเกียมสร้างตั้งโรงงานผลิตเกลือที่ใช้เทคโนโลยีรวมถึงโครงการแปรรูปน้ำทะเลเพื่อเพิ่มผลผลิตและหาประกันความต้องการที่มั่นคง สำหรับตอบสนองความต้องการในคงเขตอาหารและอุตสาหกรรม
1: ตามข่าววิทยุกระจายเสียงเวียดนามกองประชุมบรรดาการนำรัฐสภาขององค์การสนธิสัญญาอาร์กติกเหนือหรือนาโตได้ไขขึ้นในวันที่19มิถุนาแล้วนี้อยู่นครอิสตันบูลของตุรกีเพื่อเพิ่มทวีการลงลึกในการป้องกันชาติก่อนกองประชุมสุดยอดนาโตจะจัดขึ้นอยู่อังการาในวันที่7-8กรกฎาคมนี้ทานมาโกสเปเลสเตโรสประธานสภานาโตเรียกร้องให้บรรดาประเทศสมาชิกปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ลงทุนแบบอัจฉริยะกว่าเก่าไวกว่าเก่าและมีการประสานสมทบกันพร้อมทั้งถือว่าการก่อสร้างนาโตให้มันคงเข้มแข็งบ่เพียงแต่อิงใส่การเพิ่มรายจ่ายด้านการป้องกันชาติเท่านั้นท่านรัดมิราเซเกรินสกาห้องเลขาธิการใหญ่องค์การนาโตหวังว่าบรรดาประเทศพันธมิตรจะนำเอาบรรดาแผนการละเอียดมาปรึกษาหารือในกล่องประชุมครั้งนี้เพื่อบรรลุเป้าหมายรายจ่ายด้านการป้องกันชาติเท่ากับหาส่วนห้อยของรวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในหรือ GDP ในปี2035ท่านลิเซฟตายิปเอดูกันประธานาธิบดีตุรกีได้เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกเข้าร่วมบรรดากลไกป้องกันชาติและป้องกันความสงบของยุโรปอย่างครบถ้วนก่อนจัดกองประชุมสุดยอดนาโตขึ้น
0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้สมภวันมะวงไซและบัดลังท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน
2: แพ็คเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
3: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Suite ขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
2: แฮ่วะอีลีวะ
3: ยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
2: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วผลฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
3: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
4: แบ่งกันไส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
5: ธนาคารแห่งสปป.ลาวเสนอรายการเพื่อนธนาคาร
6: เงินขีบเงินตะกุนของลาวอยู่ผู้ลาวตั้งแต่เดิมมา
7: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพ
8: สบายดีมิตรฮักแฟนรายการทุกๆท่าน
7: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเพื่อนธนาคารซึ่งรายการของพวกเฮาออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์หาวันเสาร์ในเวลา 12:30-13:00 ทางคลื่นความถี่ FM 103.7 MHz ทำการกระจายเสียงผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธลาวสำหรับรายการในวันพฤหัสและวันศุกร์ก็เป็นการนำเอาบรรดานิติกรรมกฎหมายข้อตกลงต่างๆของธนาคารแห่งสปป.ลาวมานำเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันส่วนว่ารายการที่ออกอากาศในวันเสาร์ก็เป็นการนำเอาข่าวการเคลื่อนไหวของคณะนำธนาคารแห่งสปป.ลาวและบรรดากรมปินอ้อมมานำเสนอให้ท่านได้รับรู้และเข้าใจถึงเวียกงานของแขนงธนาคารหลายขึ้นและมาพบกันในมื้อนี้ครับหน้าที่ดำเนินรายการโดยสุขเทวาสิประเสริฐพร้อมด้วย
8: แฟงสุรีธรรมวงศ์ท่านผู้ฟังเจ้าท่านผู้ฟังมาพบกันในมื้อนี้ก็กุ่งกับวันพหัสวันที่2กรกฎาคม2026ในมื้อแฮม3คำเดือน8ลาวพ.ศ. 2569กันแล้วเนาะท่านผู้ฟังถือว่าพวกเราได้เดินทางมาเกือบว่าครึ่งปีแล้วเนาะท่านผู้ฟังถือว่ามื้อนี้ก็ถือว่าเป็นก้าวของมื้อที่2ของเดือนกรกฎาคมซึ่งว่าหลายๆท่านที่ผ่านมาอาจก็จะได้เฮ็ดเวียกงานประสบผลสำเร็จบ่หลายก็น้อยก็ถือว่าโตไปในระยะอีก6เดือนพวกเราก็จะมีการจัดตั้งเรือสุ่มใส่เวียกงานที่เฮาได้ขึ้นแผนไว้นั้นฉะนั้นก็ขอเป็นกำลังแห่งใจให้กับผู้ที่เฮ็ดเวียกอยู่ภาคพนักงานรัฐหรือเอกชนก็ตามหรือแม้แต่กระทั่งพ่อค้าเซาขายพนักงานทหารตำรวจก็ขอให้มีจุดมุ่งหมายแล้วก็ช่วยกันพัฒนาประเทศชาติสร้างเศรษฐกิจลาวให้เข้มแข็งอยู่เมืองลาวใส่เงินกีบนั่นเองเนาะท่านผู้ฟัง จ้าท่านผู้ฟังถือว่ามื้อนี้พวกเฮาดังที่สุเทวาได้นำเสนอให้กับท่านผู้ฟังกันแล้วว่ามื้อนี้พวกเฮาจะมานำเสนอบรรดานิติกรรมข้อตกลงกฎหมายต่างๆของธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเฮานั้นที่ออกในแต่ละระยะพวกเฮาจะมานำเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันซึ่งว่าในอาทิตย์ที่ผ่านมานั้นพวกเฮาก็ได้นำเสนอข้อตกลงว่าด้วยบริษัทค้ำประกันสินเชื่อฉบับเลขที่1179/ทห.ล.ลงวันที่31 ตุลา 2024ซึ่งว่าในอาทิตย์ที่ผ่านมานั้นพวกเฮาก็ได้นำเสนอให้กับท่านผู้ฟังไปจนฮอดมาตรา8นั่นเองนั่นก็คือจำนวนเอกสารขออนุญาตดำเนินธุรกิจซึ่งว่าในมื้อนี้พวกเฮาก็จะมาสืบต่อในการนำเสนอมาตรา9ของข้อตกลงว่าด้วยบริษัทค้ำประกันสินเชื่อนั่นเอง
7: เจ้าก่อนที่จะไปหาฟังเนื้อในรายละเอียดเอาเป็นว่าเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศจะให้ท่านฟังไปหาฟังสิทธินาหูน่าสนใจจากทางรายการของเฮากันก่อนแล้วจึงมาโอ้ร่วมกันใหม่ในระยะต่อไปของรายการ
9: ธนาคารแห่งสปป.ลาวขอแจ้งมายังพ่อแม่ประชาชนและบรรดาชาวค้าขายให้พร้อมกันจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเงินตราต่างประเทศฉบับปรับปรุงฉบับเลขที่15/สพส.ลงวันที่7 กรกฎาคม 2022ดังนี้1ให้ติดประกาศราคาโฆษณาราคารวมทั้งการสำระและรับสำระค่าสินค้าและการบริการต่างๆอยู่ในดินแดนของสปป.ลาวเป็นเงินกีบเท่านั้นถ้าหากผู้ใดละเมิดข้างทำอิดแมนจะถึกศึกษาอบรมกล่าวเตือนถ้ายังสืบต่อกระทำผิดจะถูกปรับไหมแต่10 ล้านกีบหา20 ล้านกีบขึ้นไปจากเจ้าหน้าที่การค้าและเจ้าหน้าที่ตำรวจเศรษฐกิจ2การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศต้องแลกเปลี่ยนกับธนาคารธุรกิจหรือหน่วยบริการของธนาคารที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งสปป.ลาวเท่านั้นถ้าหากผู้ใดละเมิดข้างทำอิดจะถูกศึกษาอบรมกล่าวเตือนและถ้ายังสืบต่อกระทำผิดจะถูกปรับไหมแต่10 ล้านกีบหา20 ล้านกีบขึ้นไปจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเศรษฐกิจเงินกีบแมนสกุลเงินของชาติเศรษฐกิจลาวจะเข้มแข็งถ้าพวกเขาร่วมใจนำไส้เงินกีบด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสปป.ลาว
10: สถาบันการธนาคารแห่งสปป.ลาวออกหนังสือแจ้งเลขที่65/สทค.นครหลวงเวียงจันทน์ลงวันที่8 มิถุนายน ปี 2026เฮียนทานหัวหน้ากลุ่มเทียบเท่าหัวหน้ากลุ่มผู้อำนวยการหัวหน้าองค์การจัดตั้งนักศึกษาและพนักงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนที่นับถือเรื่องการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตรระดับปริญญาโทหุ่นใหม่สถาบันการธนาคารขอถือเป็นเกียรติแจ้งมายังทานทราบว่าสถาบันการธนาคารจะได้เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตรระดับปริญญาโทจำนวน4 สาขาคือสาขาการเงินสาขาการธนาคารสาขาการบัญชีและสาขาการตลาดประจำศึกษาปี2026-2027ฉะนั้นจึงแจ้งมายังทานที่มีความต้องการนำส่งพนักงานที่สังกัดในกลุ่มกองของทานเพื่อยกระดับปริญญาโทในสาขาต่างๆที่กล่าวมาข้างถึงซึ่งจะเริ่มเปิดรับแบบฟอร์มสมัครแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่24 กรกฎาคม 2026ซึ่งว่ารายละเอียดหลักสูตรปริญญาโทจะมีคือดังนี้หลักสูตรปริญญาโทภาควันเสาร์และวันอาทิตย์Master of Finance and Banking 1. สาขาการเงิน Major in Finance หุ้น 3. 2. สาขาการธนาคาร Major in Banking หุ้น 3. 3. สาขาการเงิน Major in Accounting หุ้น 2. และ 4. สาขาการตลาด Major in Marketing รุ่น 2. 1. เงื่อนไขของผู้สมัครต้องจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาวิสาหกรรมการเงินการธนาคารการบัญชีหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 2. รายละเอียดการสมัครเรียนเริ่มรับแบบฟอร์มแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่24 กรกฎาคม 2026ปิดลงทะเบียนวันที่24 เดือน กรกฎาคม 2026 3. ระบบการเรียนแมนเรียนภาควันเสาร์วันอาทิตย์แต่ 8:30 ไปจนถึง 17:00 นเฮียน2ปีปีที่1เฮียนลายวีซาปีที่2เขียนบทวิทยานิพนธ์และ4รายละเอียดค่าเฮียนค่าเฮียนสาขาการเงิน27,60,000 กีบต่อสุดเฮียนจนจบเฮียนปี1และปี2ขาเฮียนสาขาการธนาคาร 25,960,000 กีบต่อสุดเฮียนจนจบเฮียนปี1และปี2ขาเฮียนสาขาการบัญชี 25,960,000 กีบต่อสุดเฮียนจนจบเฮียนปี1และปี2ขาเฮียนสาขาการตลาด 25,410,000 กีบต่อสุดเฮียนจนจบเฮียนปี1และปี2ขาเฮียนสามารถแบ่งจ่ายเป็น2งวดคืองวดที่1ปี1สำหรับ50ส่วนห้อยและงวดที่2ปี2สำหรับ50ส่วนห้อยสำหรับท่านใดที่ว่ามีความสนใจสามารถติดต่อพวกเขาได้ที่ Facebook เพจสถาบันการธนาคารและเว็บไซต์ www.bibol.elu.la หรือติดต่ออาจารย์ลักไซภูมิไซเบอร์โทร573-81777ดังนั้นจึงแจ้งมายังบรรดาทานที่สนใจสมัครศึกษาต่อระดับปริญญาโทเพื่อทราบหัวหน้าสถาบันปริญญาเอกนางทอนมีแก้วกินนาลี
8: หากบ้านเกิดเมืองนอนไส้ใจทอนเป็นเงินกีบท่านผู้ฟังกลับมาสู่ระยะที่2ของทางรายการซึ่งพวกเฮาได้เว้าในระยะทำอิฐแล้วว่าพวกเฮาจะมาสืบต่อในการนำเสนอข้อตกลงว่าด้วยบริษัทค้ำประกันสินเชื่อฉบับเลขที่1179/ทห.ล.วันที่31 ตุลา 2024ซึ่งหลายท่านอาจจะบ่ทันได้ฟังว่าจุดประสงค์ของข้อตกลงดังกล่าวนี้แม่นเว้าเพื่อหยังหรือว่าเฮ็ดเพื่อหยังเนาะสำหรับข้อตกลงด้วยบริษัทค้ำประกันสินเชื่อจุดประสงค์หลักๆของเพิ่นก็แม่นกำหนดหลักการระเบียบการและมาตรการเกี่ยวกับการอนุญาตดำเนินธุรกิจการเคลื่อนไหวการคุ้มครองและการติดตามกวดกาบริษัทค้ำประกันสินเชื่อเพื่อให้เคลื่อนไหวถูกต้องและมั่นคงในใส่สร้างเงื่อนไขให้แก่การพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างด้านการเงินอำนวยความสะดวกให้แก่การเข้าถึงแหล่งทุนของบุคคลนิติบุคคลหรือว่าวิสาหกิจนั่นเองเนาะท่านผู้ฟังโดยเฉพาะก็แมนจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติซึ่งว่าในอาทิตย์ที่ผ่านมานั้นพวกเราก็ได้มีการนำเสนอบ่ว่าจะเป็นจุดประสงค์หรือว่าบริษัทค้ำประกันสินเชื่อนี่มีความหมายแนวใดที่ว่าเพิ่นได้กำหนดอยู่ในข้อตกลงแล้วแล้วก็มีการอธิบายคำศัพท์ที่ว่าเพิ่นใช้อยู่ในข้อตกลงฉบับนี้ซึ่งว่ามาในมื้อนี้นพสุขเทวาพวกเราจะมานำเสนอในมาตรา9
7: เจ้าซึ่งว่าสำหรับมาตรา9การพิจารณาสำนวนคำห้องขออนุญาตดำเนินธุรกิจภายหลังที่ได้รับสำนวนคำห้องขออนุญาตดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องและครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อตกลงฉบับนี้กรมคุ้มครองธนาคารธุรกิจพิจารณาสำนวนคำห้องและแจ้งต่อเพนดีทางด้านหลักการหรือปฏิเสธการขออนุญาตดำเนินธุรกิจให้ผู้ขออนุญาตดำเนินธุรกิจภายในเวลา30วันและนี่ก็เป็นเนื้อในของมาตราที่9การพิจารณาสำนวนคำห้องขออนุญาตดำเนินธุรกิจนั่นเองท่านผู้ฟัง
8: เจ้าสำหรับอยู่ในมาตรา10เพิ่นก็ได้กำหนดการออกหนังสือเห็นดีทางด้านหลักการท่านผู้ฟังสำหรับกลุ่มคุ้มครองธนาคารธุรกิจจะออกหนังสือเห็นดีทางด้านหลักการถ้าเห็นว่าผู้ขออนุญาตดำเนินธุรกิจประกอบเอกสารครบถ้วนและถูกต้องตามที่ได้กำหนดไว้ในมาตรา8ของข้อตกลงฉบับนี้ก็คือจะมีบทวิพากษ์เศรษฐกิจเทคนิคที่ดีสมเหตุสมผลและสามารถจัดตั้งปฏิบัติได้มีกฎระเบียบที่ว่าหัดกลุ่มเนาะท่านผู้ฟังครบถ้วนและสอดคล้องกับกฎหมายของสปป.ลาวพร้อมทางมีเงื่อนไขครบถ้วนก็คืออันที่1เนาะท่านผู้ฟังสำหรับผู้ถือหุ้นที่ว่าเป็นนิติบุคคลจะต้องมีการดำเนินธุรกิจระยะ3ปีมีผลกำไรต่อเนื่องและบ่มีการขาดทุนสะสมมีฐานะการเงินดีมีแรงทุนเพียงพอจะแจ้งและถูกต้องตามกฎหมายมีโครงประกอบผู้ถือหุ้นของตนที่จะแจ้งและเป็นจริงและก็บ่อยู่ในบัญชีดำเนาะท่านผู้ฟังเกี่ยวกับการฟอกเงินหรือว่าการสนองทุนให้แก่การก่อการให้นั่นเองและต่อมาเนาะสำหรับข้อที่2ก็แม่นสำหรับผู้ถือหุ้นที่ว่าเป็นบุคคลก็จะต้องมีแรงทุนที่ว่าเพียงพอจะแจ้งและถูกต้องตามกฎหมายกรณีที่ว่าเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่จะต้องมีคุณวุฒิและประสบการณ์ที่เหมาะสมนั่นเองเนาะท่านผู้ฟังนอกจากนั้นก็จะเป็นผู้ที่ว่ามีความเหมาะสมบ่เคยถูกศาลตัดสินลงโทษทางอาญาในสถานลักทรัพย์หรือว่าโกงยักยอกทรัพย์ปลอมแปลงเอกสารหับหรือว่าให้สินบนส่อลาดบังหลวงการฟอกเงิน การสนองทืนให้แก่การก่อการให้หรือการกระทำผิดทั้งอาญาอื่นที่ว่าเกี่ยวข้องทางด้านการเงินเงินตานั่นเองเนาะท่านผู้ฟัง
7: เจ้าและนอกจากนั้นก็บ่อยู่ในบัญชีดำเกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนองทุนให้แก่การก่อการให้และข้อ3สำหรับผู้บริหาร1มีความสามารถทางด้านการประพฤติ2เป็นผู้ที่มีความเหมาะสม3มีประสบการณ์ทางด้านบริหารจัดการและมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับหน้าที่ตำแหน่งที่จะรับผิดชอบ4บ่เคยถูกศาลตัดสินลงโทษทางอาญาในสถานหลักทรัพย์ส่อโกงทรัพย์ยักยอกทรัพย์ปลอมแปลงเอกสารหับหรือให้สินบนส่อลาดบังหลวงการฟอกเงินการสนองทุนให้แก่การก่อการให้หรือการกระทำผิดทางอาญาอื่นที่เกี่ยวข้องทางด้านการเงินเงินตา5บ่เคยถูกปลดออกจากการเป็นผู้บริหารในนิติบุคคลอื่นบ่ถูกศาลตัดสินให้เป็นผู้ล้มละลายมาก่อนหรือเคยเป็นผู้บริหารในนิติบุคคลอื่นที่ตนได้กระทำหรือเมินเสยซึ่งเป็นสาเหตุหลักเฮ็ดให้นิติบุคคลอื่นนั้นล้มละลายตามการตัดสินของศาลผู้ที่ได้รับหนังสือเห็นดีทางด้านหลักการบ่สามารถดำเนินธุรกิจแต่สามารถนำใช้เพื่อประกอบเป็นหลักฐานอ้างอิงเพื่อปฏิบัติเงินไขความพร้อมซึ่งหนังสือดังกล่าวมีอายุการนำใช้120วันนับแต่วันลงลายเซ็นเป็นต้นไปผู้ที่ได้รับหนังสือเห็นดีทางด้านหลักการต้องปฏิบัติเงินไขความพร้อมตามที่ได้กำหนดไว้ในมาตราที่12ของข้อตกลงฉบับนี้กรณีบ่สามารถปฏิบัติเงินไขความพร้อมภายในเวลาดังกล่าวหนังสือเห็นดีทางด้านหลักการก็จะตกไปภายหลังผู้ที่ได้รับหนังสือเห็นดีทางด้านหลักการได้ปฏิบัติเงินไขความพร้อมดังกล่าวสำเร็จกรมคุ้มครองธนาคารธุรกิจจะลงกฎการตัวจริงเพื่อพิจารณาออกใบอนุญาตดำเนินธุรกิจจารณีก็เป็นเนื้อในของมาตราที่10การออกหนังสือเห็นดีทางด้านหลักการซึ่งประกอบด้วย3ข้อหลักๆด้วยกันบ่ว่าจะเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลสำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลและสำหรับผู้บริหารนั่นเองท่านผู้ฟัง
8: เจ้าถือว่าอยู่ในมาตรา10นี้เพิ่นก็ได้กำหนดอย่างละเอียดในการที่ว่าผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลนี้จะต้องมีเงื่อนไขอันใดแด่หรือและก็นิติบุคคลนอกจากนิติบุคคลแล้วบุคคลเดหรือว่าสภาบริหารเดจะต้องมีความรู้ความสามารถแนวใดสื่อว่าอยู่ในมาตรา10นี้เพิ่นมีการกำหนดละเอียดอีหลีเนาะท่านผู้ฟังพวกเรามาสืบต่อหาฟังอยู่ในมาตรา11ก็คือถึงจดทะเบียนนั่นเองเนาะท่านผู้ฟังสำหรับถึงจดทะเบียนของบริษัทค้ำประกันสินเชื่อที่จะได้รับอนุญาตดำเนินธุรกิจจากธนาคารแห่งสปป.ลาวต้องมีทุนจดทะเบียนต่ำสุดก็คือ100ตื้อกีบนั่นเองเนาะท่านผู้ฟังในนั้นสามารถประกอบทุนที่ว่าเป็นวัตถุได้บ่เกิน25ส่วนห้อยโดยต้องได้รับการประเมินมูลค่าจากบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินตามการเห็นดีของธนาคารแห่งสปป.ลาวสำหรับผู้เสนอขออนุญาตดำเนินธุรกิจค้ำประกันสินเชื่อต้องเปิดบัญชีเงินฝากเนาะท่านผู้ฟังอยู่กลุ่มบริการธนาคารก็คือธนาคารแห่งสปป.ลาวนั่นเองเนาะท่านผู้ฟังและต้องถอกทุนจดทะเบียนให้ครบถ้วนเข้าบัญชีดังกล่าวภายหลังที่ว่าได้รับหนังสือเห็นดีทางด้านหลักการก็คืออยู่ในมาตรา10ที่ว่าสุขเทวาได้นำเสนอให้กับท่านผู้ฟังนั่นทุนจดทะเบียนที่ว่าเป็นเงินตราต่างประเทศจะถูกแลกเปลี่ยนเป็นเงินกีบในวันที่ว่าธนาคารแห่งสปป.ลาวนี่ออกใบอนุญาตดำเนินธุรกิจการถอกทุนจดทะเบียนต้องดำเนินผ่านระบบบัญชีธนาคารทางแหล่งทุนที่มาจากภายในและต่างประเทศฉะนั้นก็ถือว่าเพิ่นได้กำหนดอยู่100ตื้อกีบที่ว่าผู้ใดที่ว่าจะเฮ็ดบริษัทค้ำประกันสินเชื่อนั่นเองเนาะท่านผู้ฟัง
7: เจ้าท่านผู้ฟังที่ท่านฟังไปแล้วนั้นก็แม่นเนื้อในรายละเอียดแต่ละมาตราที่เฮาได้นําเสนอบ่ว่าจะเป็นมาตรา9จนฮอดมาตราที่11เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศจะให้ท่านผู้ฟังไปหาฟังผลงานเสียงเพลงจากทางรายการของเฮากันก่อนแล้วจึงมาโอ้ร่วมกันใหม่ในระยะสุดท้ายของรายการ

0: เจ้าท่านผู้ฟังที่ท่านรับฟังไปแล้วนั้นก็เป็นผลงานเสียงเพลงที่ทางรายการของพวกเฮานํามาสร้างความเบิกบานมวลซื่นให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันซึ่งกับเข้ามาในระยะนี้พวกเฮาก็จะมาสืบต่อในการนําเสนอข้อตกลงว่าด้วยบริษัทค้ำประกันสินเชื่อฉบับเลขที่1179/ทห.ร.ลงวันที่31ตุลาคม2024ซึ่งระยะที่ผ่านมาเฮาก็ได้มีการนําเสนอจนฮอดมาตราที่11และกับเข้ามาในระยะนี้เฮาก็จะมาสืบต่อมาตราที่12การออกใบอนุญาตดําเนินธุรกิจนั่นเองธนาคารแห่งสปป.ลาวจะออกใบอนุญาตดำเนินธุรกิจให้ผู้ขออนุญาตดำเนินธุรกิจภายในเวลา10วันถ้ามีเงื่อนไขความพร้อมดังนี้1ถูกทึ่นจดทะเบียนอย่างครบถ้วน2มีพนักงานที่ได้มาตรฐานในจำนวนเพียงพอ3มีอาคารสำนักงานที่เหมาะสม4มีความพร้อมทางด้านระบบฐานข้อมูลที่ทันสมัยสามารถบริหารเวียกงานภายในให้มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสามารถเชื่อมโยงกับระบบข้อมูลและการรายงานของธนาคารแห่งสปป.ลาวและรับประกันการปฏิบัติระบบรายงานโดยสอดคล้องกับระเบียบกฎหมายของสปป.ลาวและหามีระบบบริหารและคู่มือดำเนินงานเกี่ยวกับเวียกงานการบัญชีการบริหารความเสี่ยงการกวดกาภายในการคุ้มครองพนักงานการบริการผลิตภัณฑ์การต้านการฟอกเงินและการสนองทื่นให้แก่การก่อการหายและอื่นๆที่สอดคล้องกับระเบียบกฎหมายของสปป.ลาวบริษัทค้ำประกันสินเชื่อต้องเคลื่อนไหวธุรกิจภายในเวลา90วันนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาตดำเนินธุรกิจเป็นต้นไปจากและนี้ก็เป็นเนื้อในของมาตราที่12การออกใบอนุญาตดำเนินธุรกิจซึ่งว่าประกอบมีหาเงินไขความพร้อมโดยการซึ่งว่าทางบริษัททื่นที่ว่าบริษัทใดที่ว่าอยู่ในเงินไขนี่ก็สามารถออกใบอนุญาตดำเนินธุรกิจได้เจ้า
1: เจ้านอกจากที่ว่าพวกเราได้ออกใบอนุญาตดำเนินธุรกิจแล้วอยู่ในมาตราที่13เพิ่นก็ได้ยังมีการกำหนดเนาะท่านผู้ฟังก็คือการนำใช้ใบอนุญาตดำเนินธุรกิจท่านผู้ฟังสำหรับบริษัทค้ำประกันสินเชื่อต้องเคลื่อนไหวให้สอดคล้องกับใบอนุญาตดำเนินธุรกิจและต้องแสดงใบอนุญาตดำเนินธุรกิจดังกล่าวอยู่สำนักงานของตนโดยเฉพาะบนที่ว่าลูกค้าสามารถเห็นได้ง่ายใบอนุญาตดำเนินธุรกิจมีผลนำใช้ได้ตลอดระยะการเคลื่อนไหวของบริษัทค้ำประกันสินเชื่อและบ่สามารถมอบโอนหรือว่าให้บุคคลนิติบุคคลอื่นนำใช้และนั้นก็แม่นการนำใช้ใบอนุญาตดำเนินธุรกิจซึ่งว่าท่านจะเห็นว่าบริษัทใดที่ว่าออกค้ำประกันสินเชื่อเพิ่นก็จะให้มีการติดใบอนุญาตดำเนินธุรกิจให้กับบรรดาท่านที่ว่ามาใช้บริการหันได้เห็นได้ง่ายว่าบริษัทดังกล่าวนี้มีการอนุญาตจากธนาคารแห่งสปป.ลาวถือว่าถ้าว่าบริษัทใดบ่มีใบอนุญาตก็ถือว่ามีเป็นการดำเนินผิดระเบียบนั่นเองเนาะท่านผู้ฟังนอกจากมาตราที่13เพิ่นได้กำหนดการนำใช้

0: อนุญาตดำเนินธุรกิจแล้วอยู่ในมาตราที่14เพิ่นก็ยังได้มีการกำหนดการเปลี่ยนแทนใบอนุญาตดำเนินธุรกิจตื่มอีกน้องท่านผู้ฟังสำหรับธนาคารแห่งสปป.ลาวนี่จะออกใบอนุญาตดำเนินธุรกิจค้ำประกันสินเชื่อฉบับใหม่เพื่อเปลี่ยนแทนฉบับเก่าในกรณีดังนี้เนาะท่านผู้ฟังอันที่1ก็คือมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นขอบเขตธุรกิจหรือว่าที่ตั้งสำนักงานและเนื้อในอื่นที่ว่าได้กำหนดไว้ในใบอนุญาตดำเนินธุรกิจอันที่2ก็แม่นใบอนุญาตดำเนินธุรกิจมีการเปิดเบือนฉีกขาดหรือว่าเสียหายนั่นเองฉะนั้นถือว่าถ้าบริษัทค้ำประกันสินเชื่อมีความเปลี่ยนแปลงทั้ง2ข้อที่ว่าแฝงสุรีได้นำเสนอให้กับท่านผู้ฟังนี้ฉะนั้นจะต้องได้มีการนำเสนอเพื่อเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงหรือว่าเปลี่ยนออกฉบับใหม่นั่นเองเนาะท่านผู้ฟังนอกจากนั้นอยู่ในมาตราที่15เพิ่นก็ยังได้กำหนดกฎระเบียบของบริษัทตื่มอีกเนาะท่านผู้ฟังสำหรับบริษัทค้ำประกันสินเชื่อต้องมีกฎระเบียบของตนโดยมีเนื้อในสอดคล้องกับรูปแบบที่ว่ากรมคุ้มครองธนาคารธุรกิจกำหนดและต้องได้ผ่านการรับรองจากกองประชุมผู้ถือหุ้นตื่มอีกซึ่งว่าบรรดาที่ว่าบริษัทค้ำประกันสินเชื่อนี้ที่ว่าสั่งตั้งบริษัทแล้วแน่นอนว่าจะต้องมีกฎระเบียบของบริษัทนั้นๆซึ่งกฎระเบียบดังกล่าวนี้จะต้องให้มีการสอดคล้องกับที่ว่ากรมคุ้มครองธนาคารธุรกิจของธนาคารแห่งสปป.ลาวกำหนดออกในแต่ละระยะนั่นเองเนาะท่านผู้ฟัง
1: เจ้าซึ่งว่าในมื้อนี้พอเฮาก็ได้มีการนำเสนอหลากหลายมาตราหลากหลายเนื้อในถือว่าเฮาก็ได้มีการกำแนนและก็ได้มีการอธิบายให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันหวังว่าท่านผู้ฟังจะได้เข้าใจถึงเวียกงานบริษัทค้ำประกันสินเชื่อและก็ทางว่าท่านใดที่ว่าเอ๊ยยังบ่ทันเข้าใจเธอหรือว่าอยากอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนิติกรรมหรือว่าขอตกลงว่าด้วยบริษัทค้ำประกันสินเชื่อนี้ท่านก็สามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้อยู่ที่ www.bol.gov.la นั่นเองท่านผู้ฟังซึ่งว่าเฮาก็ได้มีการนำเสนอตั้งแต่มาตราที่9จนฮอดมาตราที่15ด้วยกันเนาะซึ่งว่าน่าเสียดายมาฮอดนี้เวลารายการเพื่อนธนาคารของพวกเฮาก็ใกล้จะหมดเวลาลงแล้วซึ่งก่อนจะจากกันไปพวกเฮาก็ต้องขอขอบใจน้ำทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามมาฟังรายการของพวกเฮาตั้งแต่ต้นจนจบถ้าหากว่าท่านใดที่ว่าต้องการติดตามข้อมูลข่าวสารของธนาคารแห่งสปป.ลาวท่านก็สามารถติดตามได้ที่2ทางเว็บไซต์ www.bol.gov.la นอกจาก2ทางเว็บไซต์แล้วก็ยังมี2ทาง Facebook ท่านสามารถพิมพ์เข้าเป็นภาษาลาวได้ที่ธนาคารแห่งสปป.ลาวพิมพ์เป็นภาษาลาวหรือเป็นภาษาอังกฤษ Bank of the Lao PDR นอกจากนั้นแล้วก็ยังมี2ทาง TikTok BOL_channel 2ทาง YouTube Bank of the Lao PDR หรือรายการโทรภาพรายการการเงินเงินตาแห่งชาติที่ออกอากาศทางโทรภาพแห่งสาลา23ออกอากาศในวันจันทร์ซึ่งว่าออกอากาศในเวลา 13:40 และออกอากาศอีกครั้งในวันอังคารออกอากาศในเวลา 21:00 เป็นต้นไปหรือบรรดาท่านอยากตำหนิติข่าวมาทางรายการของพวกเฮาหรือว่าสนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแขนงธนาคารหรือว่ามีคำคิดคำเห็นอยากจะแนะนำทางรายการของพวกเฮาท่านก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่เบอร์021-264-797 021-264-797
0: เจ้าก็ขอฝากไว้แล้วกันกับช่องทางในการติดตามข้อมูลข่าวสารของธนาคารแห่งสปป.ลาวนอกจากนั้นท่านผู้ฟังธนาคารแห่งสปป.ลาวก็ยังแจ้งถึงผู้ที่ว่ามีจิตใจมักหักในการขีดเขียนท่านผู้ฟังผู้ใดที่ว่ามีจิตใจในการขีดเขียนบ่ว่าจะเป็นบทความบทวิจัยบทนิติกรรมที่ว่าติดพันเกี่ยวกับแขนงการเงินการธนาคารนี้ท่านก็สามารถส่งบรรดาบทความบทวิจัยหรือว่านิติกรรมหรือวัสระหน้าหู้อย่างต่างๆส่งเข้ามาที่ห้องการธนาคารแห่งสปป.ลาวซึ่งว่าธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเฮาก็มีวารสารการธนาคารที่ออกเป็นประจำไตรมาสเนาะท่านผู้ฟังถ้าหากว่าบทความบทวิจัยหรือว่าบทนิติกรรมของท่านได้ถูกนำลงวารสารการธนาคารเนาะพวกเฮาก็จะมีนโยบายจากธนาคารแห่งสปป.ลาวให้เพื่อเป็นการตอบแทนในการขีดเขียนและการส่งข้อมูลเข้ามานั่นเองฉะนั้นก็ขอฝากไว้แล้วกันถ้าหากว่าบรรดาท่านมีความสนใจในการขีดเขียนเกี่ยวกับบทความลงวารสารท่านก็สามารถส่งเข้ามาได้ที่ห้องการธนาคารแห่งสปป.ลาวได้หรือว่าท่านอยากโทรศัพท์เข้ามาได้ที่021-264-797 021-264-797นั่นเองเนาะท่านผู้ฟัง
1: เจ้ามหอนี่รายการเพื่อนธนาคารก็หมดเวลาลงแล้วผู้ดำเนินรายการสุขเทวาสิประเสริฐพร้อมด้วย
0: แฝงสุรีธรรมวงศ์พร้อมด้วยทีมงานรายการเพื่อนธนาคารต้องขอลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้ความสุขโชคดีจงเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่า
1: สบายดี
2: ปัจจุบันมีกลุ่มคนบ่ดีมิจฉาชีพได้แอบอ้างเป็นพนักงานของธนาคารต่างๆเพื่อติดต่อหาเหยื่อผ่านทางขอความหรือโทรศัพท์และสื่อสื่อต่างๆทางอินเทอร์เน็ตเพื่อแอบอ้างและตัวเหยื่อหลอกลวงว่าธนาคารต่างๆเหล่านั้นได้แจกโชคแจกเงินปล่อยสินเชื่อออนไลน์และหลอกลวงให้เหยื่อเชื่อว่าตนเองได้รับโชคพร้อมทั้งตัวเหยื่อให้เหยื่อกดลิงก์ที่มิจฉาชีพส่งให้ผ่านทางขอความหรือโทรศัพท์เพื่อบอกข้อมูลส่วนตัวเช่นข้อมูลผู้ใช้แอปธนาคารรหัสผ่านรหัสยืนยันธุรกรรม OTP เหล่านี้เป็นต้นการที่ท่านบอกข้อมูลเหล่านี้จะส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของท่านเนื่องจากการสนองข้อมูลดังกล่าวให้กับมิจฉาชีพเท่ากับอนุญาตให้เขาเจ้าสามารถเข้าถึงบัญชีธนาคารของท่านโดยโกงและสามารถเฮ็ดธุรกรรมได้เหมือนกับตัวท่านเองฉะนั้นข้อมูลที่เป็นความลับต้องเก็บรักษาไว้ให้ดีและมีเพียงท่านเท่านั้นที่ฮู้ระวังอย่าให้ข้อมูลเด็ดขาดย้ำเตือนอีกครั้งอย่าคลิกลิงก์ที่บ่ชัดเจนจากข้อความอีเมลและข้อความผ่านทางช่องทางอื่นๆที่ถูกส่งมาโดยคนที่บ่ฮู้จักอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวรหัสผ่านหรือรหัส OTP ให้ไผเด็ดขาดกวดเบิ่งเว็บไซต์ที่นำไซต์เป็นเว็บไซต์ที่ถูกต้องของธนาคารที่ท่านต้องการเฮ็ดธุรกรรมก่อนจะป้อนข้อมูลของตนติดต่อธนาคารทันทีหากเกิดมีสิ่งผิดปกติเกี่ยวกับบัญชีของตนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนของธนาคารต่างๆที่ทางไซต์บริการหรือติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ผ่านทางเว็บไซต์ Facebook YouTube และ TikTokของธนาคารต่างๆเหล่านั้นด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากธนาคารแห่งสปป.ลาว
3: เออนี่ตุ๋นฮู้บ่ว่าตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
4: โ
3: อ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
4: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
3: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
4: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
3: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
4: โอ
3: ้ไปมื้อหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
4: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
3: ่ง่ายๆเพียงแต่จือรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
4: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
5: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
6: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Switch เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
5: แท้วะอีลีวะ
6: อืมยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
5: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วพลฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
6: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
7: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
8: ไล การ
9: Colorful Music
10: Welcome to Colorful Music
9: รายการที่นำเพลงสากลทุกยุคทุกสมัยมาฝากทุกคน
10: The program updates world music trend for you

สบายดีมีรายการนำมีรายการเข้าสู่รายการ Colorful Music ที่คืนนี้ 103.7 MHz กับงานเพลงสากลพบพ้อกันโมงนี้ล่ะกับมื้อวันพหัสพวกเฮาก็เอาเพลงค่อนข้างจะใหม่แน่มาปล่อยให้มีรายการได้ฟังแล้วมาอัปเดตข้อมูลเพลงเพื่อเอาใจผู้ได้มักเพลงใหม่ๆตามเทรนด์ของ World Music Chartการซื้อสั้นกันได้เด้อเบอร์เก่าเบอร์เดิม0357870052กับซองสามมือลังนี่เนาะก็รู้สึกว่าฝนตกทุกมือทุกมือคิงไม้ตื่นขึ้นมาเลี้ยวเบิ่งออมแอมอยู่ยาวเหือนโดยเฉพาะส่วนอยู่ข้างเหือนน้ำเต็มคงจะนอนหลับฟันดีอีลี่บ่ฮู้ว่าฝนตกเพิ่นว่ามื้อวานนี้ฝนตกแห้งได้ว่าซั่นก็ว่าอยู่ก็อยากจะให้นอนหลับแบบนี้ล่ะส่วนไล่นี่บางเทื่อก็ร้อนเบาลำมูว่าไล่คนก็เลี้ยงมาไว้เฝ้าเหือนเราอยู่แถวนั้นบ่จำเป็นเสียงคลอกแคลกก็หูเหมือแต่ว่ากระแป้งมื้อหวานนี่บ่รู้สึกว่าฝนตกนําเพิ่นว่าฝนตกแห้งได้แถวนั้นจังได๋ก็แล้วแต่เกี่ยวกับยามฝนนะก็อยากจะให้พ่อแม่พี่น้องพวกเฮานั้นเอาใจใส่ปฏิบัติ5ปอเป็นคําค่อนอันหนึ่งอ่ะที่ทางกระทรวงสาธารณสุขให้พ่อแม่พี่น้องพวกเฮาปฏิบัติเพื่อกำจัดแรงเพาะพันธุ์ของยุงลายเพื่อพวกเขานั้นโดยเฉพาะลูกหลานพวกเขาจะได้อยู่ห่างไกลพยาธิไข้เลือดออกนั่นเองฟังเพลงทักทายกันก่อนยิบเพลงนี้มาให้มีรายการได้ฟังเป็นผลงานของแคทตี้เพอร์รี่ใจซื่อว่า Watch It Burn

ก็หยิบผลงานของแคทตี้เพอร์เรียมาให้มีรายการได้ฟังเพลงนี้ใส่ชื่อว่า Watch It Burn Watch ก็แปลว่าเบิ่งเบิ่งมันเผาไหม้ฟังเธอเฮาจุ๊เจียเฮาก็น้ำมักนั่งเบิ่งอ่ะเนาะ Watch It Burn ลิเริ่มนั่งเบิ่งมันว่ามันจะจุดหมดจดหรือบ่เพลงนี้ปล่อยด่วนแล้วบ่ก็อาทิตย์แล้วนี่เองอะวันที่25เดือนจุนก็แปลว่าเดือนมิถุนาซึ่งปล่อยออกมาตอนนี้ก็ได้รับความนิยมจากแฟนๆเพลงอยู่ในชาร์ตไลน์ชาร์ตมีรายการสามารถเข้าไปติดตามกำลังมาแห่งเพลงหนึ่งละจังหวะก็ได้ใจซื้อเพลงก็บอกว่าจุดไฟเผาอดีตอดีตที่โบน่าจดจำเผามันไป

พลงนี้บอกว่า tonight the night I light a match ค่ำคืนนี้ล่ะค่อยจะเริ่มลงมือเข้าความสัมพันธ์ที่บ่น่าจดจำให้มันมอดไหม้กันไปแล้วบอกตัวเองว่า gonna try to forgive and forget จะพยายามยกโทษให้แล้วลืมมันไปซะเออก็ดีหนักแน่นดีบ่แม่นว่าเจ็บบ่ฮู้จำจักเทื่อแบบนั้นหับบ่ไหวอ่ะเนาะต้องเด็ดขาดแบบนี้ล่ะบ่ว่าจะเวียกงานต่างๆบ่ว่าการใช้ชีวิตอ่ะบ่แม่นลมมาทางใต้กันเนิ่งไปทางใต้ลมมาทางเหนือกันเนิ่งไปทางเหนือเฮ็ดแบบบ่มีจุดยืนบ่ได้การเฮ็ดเวียกตัดสินปัญหาได้หนึ่งเราจะเอาจุดได้ก็เอาจุดนั้นยิงเซอร์บนความถูกต้องและความยุติธรรมขอบใจมิตรรายการที่ทุนอินมาเดินทางพร้อมดังกิ่งไม้เด้อสามารถซื้อซ่านกันได้ผ่าน030-578-7052กับเมื่อวันประหัสปองเฮากับเพลงค่อนข้างจะใหม่นั่นแหละมาให้มิตรรายการได้ฟังเพลงมึงกินกะห้าก็ปล่อยวางอาทิตย์แล้วนะแคทเทอร์เรย์ฮองไวท์วอชิตเบิร์นผู้ใดมากก็จดซื้อไว้ติดตามรายการบางเทือกิ่งไม้ก็คือบอกว่าเอ๊ยอยากจะเปิดเพลงยังแต่กินการเงินเข้ามาบอกกันแล้วกันขอบใจเราโทรคมที่ให้การสนับสนุนเราโทรคมตอนนี้เพื่อนให้พวกเรานั้นลุ้นรางวัลเงินสดแจกแต่เดือนนี้จนถึงท้ายปีรวบรวมแล้วซ่องตื้อในซ่องตื้อเพิ่นแบ่งมาแจกทุกท้ายเดือนแรนเดอมมอบรางวัลเงินสด100ล้านออกไปฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องพวกเขาก็สามารถลุ้นเพิ่นจะแรนเดอมหรือว่าเพิ่นกำลังแรนเดอมหรือว่าแรนเดอมแล้วกิ่งไม้มือนี้บ่ได้ติดต่อเนาะผ่านทาง Facebook ของเราTelecomเพิ่นบอกว่าทุกท้ายเดือนเดี๋ยวนี้ก็เริ่มเป็นเงินที่ซ่องแล้วเด้บางเดือนเพิ่นก็อาจจะซากระซาไปมื้อหนึ่งที่จะแรนเดิมสินะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องพวกเราสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เพิ่นระบุไว้นั่นก็คือเติมแพ็กเกจได้หนึ่งในเครือข่ายเราโทรคม100,000กิ๊บขึ้นไปก็มีสิทธิ์เข้าไปลุ้นรางวัล100ล้านกิ๊บเพิ่นจะแรนเดิมทุกเดือนมอบออกไปแล้วเดือนสุดท้ายนั่นก็คือท้ายปีเป็นรางวัลใหญ่1.4 ตือไม่ตัวนั้นได้บ่พร้อมทางไส้คอคำมูลค่า300ปลายล้านอันนี้เป็นเพิ่นแจกครบ30ปีแห่งการให้บริการลูกค้า

0: ว้าเรื่องการแจกรางวัลเวลาว้าวมันก็ม่วนอ่ะก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องพวกเรานั้นมีสิทธิ์เข้าไปลุ้นรางวัลนำกันนอกจริงไหมก็ลุ้นไปอันนั้นเป็นการแจ้งครบรอบ30ปีแห่งการสร้างตังของเราทุลคงอีกตึมบริการหนึ่งเป็นแจ้งโศกซองสันนั้นก็คือบริการอินเทอร์เน็ตเข้ายาวเข้าเหือน Fiber to the Home เพิ่นแบ่งเอาเป็นแบบนี้เนาะโศกสันที่หนึ่งอันนี้มันเฉพาะลูกค้าใหม่ผู้ใดจะติดตั้งก็สามารถเอาเข้าตอนนี้ล่ะแล้วหับข้องติดไม้ติดมือเบอร์งาม5เบอร์มูลค่าโทรฟรี600นาที Data สูงสุด60กิกใจลวงหน้าเขายังได้เดือนนำไซต์แถมอีกอ่ะ3เดือนได้1เดือนฟรีครึ่งปีได้2เดือนแล้ว1ปีได้4เดือนเมื่อวานนี้ก็มีทีมงานอยู่ทีมกระจายเสียงแห่งสาธารณกระโถเพราะว่ากิ่งไม้ข้อเบอร์เนี่ยอยากจะเปิด FTTH กิ่งไม้ก็เคี้ยวออกห้าเคี้ยวเปิดเพราะว่าอะไรยานี่เป็นให้ลุ้นรางวัลเพิ่นว่าว่าว่าเอามาปันกันได้เด้อสวามิตรเงียบโซกซันทีซองมีรายการทางลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่สามารถลุ้นโซกซันทีซองได้แจกเป็นเงินไล่กว่า50ล้านเพียงแต่เฮาสำหรับค่าบริการ FTTH 3เดือนขึ้นไปเท่านั้นใดเฮาก็มีสิทธิ์ลุ้นฉะนั้นก็แสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รางวัลนั้นไปเป็นแรนดอมเมื่อวานนี้ไหมปะเมื่อวานนี้หรือว่าเมื่อก่อนนี่ล่ะการแจ้งนะบริการ FTTH สำหรับผู้ได้ห้าก็ทูนอินมาเนาะอยากจะกล่าวคำว่าต้อนรับเข้าสู่รายการ Colorful ซึ่งดำเนินรายการโดยกิ่งไม้อ่ะมีให้มีรายการได้ติดตามทุกมื้อ13โมงมูลมาโลดมาพอกันเนาะที่คืนนี้
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
2: Colorful Music on FM 103.7 MHz

0: สลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นรับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าจระคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าจระคมจระคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
1: Colorful music เพลงดีเพลงดังฟังมวน
2: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
3: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ่มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Switch ขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
2: แท้วะอีลีวะ
3: ยิ่มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
2: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วพลฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
3: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจหนึ่งมูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้หับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
4: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวนพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของเล้าโทรคม

ก็ขอบใจมีรายการที่ติดตามหาฟังรายการอย่าลืมน้องพวกเขาสามารถสื่อสารกันได้ตอนนี้ก็คือ0305787052ยินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสายแล้วบุได้จะกินก้างกันเข้ามาแล้วแนะนำเพลงมื้อนี้เพื่อให้ถือตามธีมของวันประหัตพวกเขาแนะนำเพลงค่อนข้างจะใหม่กันนี้เป็นเพลงใหม่ๆกันแล้วกันน้องมาต่ออีกตึมหนึ่งเสียงเพลงเป็นผลงานของ Marshmallow ของห่วมกันกับ Kelsey เนาะมาฟังนำกันเพลงนี้ใส่ชื่อว่า Another Drink

การเพลงนี้ใส่ซื้อว่า Another Drink ถ้าจะส่วนไปดื่มเอาไว้โอกาสหน้าประมาณนั้นบ่เป็นการห้องรวมกันระหว่างนักห้องดังจากอเมริกาแมชเมลโล่และกาหมีเอิ้นว่าเป็นนักห้องนักแสดงคันทรีพ็อปสตาร์ใส่ชื่อว่าเคลซี่เพลงนี้ปล่อยโดนแล้วบอกกับวันที่26เดือน6ที่ผ่านมาเอาประมาณเกือบทิศหนึ่งเต็มๆเนาะที่ปล่อยออกมาก็ได้รับความนิยมจังหวะก็ได้ใจอยู่ก็ยิบมาให้มีรายการได้ฟังผ่านช่องทางนี้กับคลื่น 103.7 เมกะเฮิรตซ์บางคนก็ติดตามผ่านคลื่น94ลื้อติดตามผ่านทางเว็บไซต์อ่ะก็ขอบใจเนาะทีมุ่นมามุ่นมาติดตามคาลิฟูนสำหรับห้างหันได้สนใจอยากจะใช้ช่องทางนี้เป็นการป้อนข้อมูลข่าวสารไปยังลูกค้าก็ยินดีต้อนรับตอนต้นรายการยังได้อยู่ติดต่อพวกเฮาได้คณะจะทำรายการ030578752มักผิงแบบใดก็สามารถกิ้งกังกันเข้ามาก ับบริการข้องราวโทรคมนอกจากตอนนี้เพิ่นแจ้งรางวัลเป็นการเสริมฉลองการสร้างตั้งบริษัทครบรอบ30ปีฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องพวกเราสามารถเข้าไปลุ้นรางวัลเพียงแต่ตื่มมูลค่าโทในเครือข่าย 100,000 กีบขึ้นไปเพิ่นแจกไปแจกแต่ละเดือนละเดือนละห้อยล้านจนถึงท้ายปีแปลว่าแต่ละเดือนเพิ่นแรนเดิมออกไปเนาะแล้วท้ายปีเพิ่นยังมีรางวัลใหญ่นั่นก็คือ 1.4 ตื้อแล้วรางวัลเป็นไส้คอคำเป็นคำว่าสั้นๆ300ปลายล้านถ้าลุ้นไปนำกันเพียงแต่ตื้มเงินตื้มเงินนั้นต้องแมนแซนกิฟขึ้นไปเขาจึงมีสิทธิ์เข้าไปลุ้น

กับเราโทรคมเนาะถ้ามามีรายการจำเป็นต้องไปปฏิบัติหน้าเวียกยูบอลทีบ่สามารถเข้าถึงบริการของเราโทรคมแล้วเฮาอยากจะฮักษาเบอร์นั้นไว้เพราะว่าเบอร์นั้นมีหลายคนฮู้จักเพิ่นมีบริการฝากเบอร์ได้ไล่ไปแล้วเท่ากับวันเดือนละ 10,000 กีบก็ถือว่าคุ้มอ่ะที่เฮาฮักษาเบอร์นั้นไว้ฉะนั้นเพิ่นมีเป็นแพ็คเกจ3เดือนฝากหรือว่า6เดือน1ปีก็เลือกเอามีรายการกัน3เดือนก็เป็นเลข3เด้อครึ่งปีก็เลข6 1ปีเลข12วิธีฝากง่ายๆกดเครื่องหมายดาว3344เครื่องหมายดาวใส่รหัสเข้าไปเลข3เลข6เลข12เอาอันใดอันหนึ่งเด้อตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกเมื่อเฮาอยากจะเรียกเบอร์นั้นมาใช้คืนเนาะเมื่อเฮากลับมาเฮาก็สามารถกดผ่านหน้าจอกดดาว3344เครื่องหมายดาว00เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกหลายคนก็ว่ากดแล้วมันบ่ได้จริงไหมบ่ได้ย้อนว่าเฮาบ่ตื้มเงินก่อนเฮาต้องตื้มเงินใส่ระบบก่อนแล้วเฮาปฏิบัติเนาะบ่แม่นว่ากดแล้วเฮาบ่ตื้มเงินก็บ่ฮู้ระบบมันสิตัดทางใดเด้เพิ่นก็มีค่าบริการเดือนละ 10,000 เนาะกัน3เดือนก็ 30,000 ครึ่งปีก็60 1ปีก็ 100,000 สินะกับบริการ FTTH บริการอินเทอร์เน็ตเข้าเหือนคือความสะดวกอันหนึ่งตอนนี้ให้มิดรายการนั้นสามารถเลือกคมไวได้ตามใจมีเป็น10แพ็คเกจให้เลือกปกติของไวพื้นฐานเป็น35เมกต่อเดือน 165,000 กิกไทยเฮาเจ้าค่อยกับไซส์นะหลายคนกับไซส์แต่ยังมีจำนวนหนึ่งอ่ะต้องการของไวหลายคนนั้นพอเป็นเหตุธุรกรรมทางออนไลน์ต่างๆด้วยฉันก็สามารถอัพของไวหรือว่าเลือกของไวได้ตามใจสามารถอัพจาก35เมกมาเป็น55เป็น70 80120 160 180 300 320ถึง400ก็สามารถเลือกได้ตามใจนะจ่ายเป็นปีจ่ายเป็นเดือนหรือว่าครึ่งปีมันก็มีข้องแจ้งข้องแถมติดไม้ติดมือก็สามารถสอบถามได้เด้อบริการนี้เบอร์ตั้งโต๊ะแมน021219385ได้เลข5พนักงานค่ายพวกเฮา020596542895965655693554053131ก็ได้เนาะสอบถามได้

0: ก็มักเพลงแบบใดก็สามารถสื่อสารกันได้นั่นล่ะเดี๋ยวกิ่งไม้ไปเกี่ยมเพลงให้นะฟังข่าวดีๆจากทางบริษัทเราโทรคมไปก่อน
1: ขณะนี้ท่านกำลังหับฟัง
2: Colorful Music on FM 103.7 MHz

สลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นรับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าธนาคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าธนาคมธนาคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า

ก็เป็นการห้องรวมกันระหว่างแดนนี่ฮาร์ลีย์ห้องรวมกับโดลิป้าเพลงนี้ใช้ชื่อว่า Two Hearts หัวใจสองดวงก็ถือว่าเป็นซิงเกิลสังกัดอยู่ในอัลบั้มของโดลิป้าที่ใช้ชื่อว่า Radical Optimismเพลงบอกว่า two hearts maybe we were meant to together ซึ่งเพลงอ่ะน้องสุนไลก็อธิบายถึงการค้นพบความหักที่ลึกซึ้งความหักที่ปัวแปลงจิตใจห้องต่างฝ่ายต่างเคยพบกับความเหงาความทรมานประมาณนั้นเมื่อสองคนมาพบกันก็เลยฮู้ซึ้งเครื่องความรู้สึกที่ผ่านมาและก็สัญญาว่าจะเฮ็ดให้ดีประมาณนั้นล่ะ Two Heartsโดนรับว่าเพลงนี้กันยังอยู่ปี2026อ่ะกลางเดือนซองนะเพิ่นปล่อยตอนนี้อยู่ในชาติบางชาติกันยังเห็นอยู่แล้วอยู่ในเรดิโอในสถานีต่างๆกันยังเป็นซิงเกิลทีมิดรายการข้อเข้ามาเรื่อยๆก็หยิบมาให้มิดรายการได้ฟังเนาะซาไวเก่าใหม่มือนี้เน้นเป็นใหม่ๆแน่เอาซ่อง2026มาก็สามารถกินกลางกันเข้ามาได้ผู้ใดติดตามรายการกางยินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสายนั่นล่ะกับสวยๆแบบซีหาประทานอาหารแล้วบางคนยังฟันว่านอยู่ได้เพื่อนยังตอนนอนบ่ตื่นเด้อบางคนก็ลุกขึ้นมาละมาเข้าเวียเข้างานเนาะทีมงานพวกเขาสลายกับทึกเวลาหาประทานอาหารแล้วเขากระแลนเข้ารายการเลยมาโอ้มาลมมีรายการผ่านซองทางนี้อ้องนี้ไปก็เป็นหน้าเวียกใหม่กันเน้นๆเป็นแบบข่าวแล้วพวกเขาเห็ดข่าวข่าววิทยุนี่พวกเขาจะมีข่าวภายในข่าวเป็นภาษาลาวข่าวเป็นภาษาต่างประเทศมี5ภาษาด้วยกันข่าวเป็นภาษาท้องถิ่นกึมมุภาษาโมงซึ่งพ่อแม่พี่น้องพวกเขาสามารถทูนินติดตามแล้วก็มีรายการต่างๆซิมเดียวเที่ยวทั่วไทยบ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมเราโทรคมอำนวยความสะดวกผู้ใดไปแถวนั้นก็สามารถสมัครแพ็กเกจไปมือหนึ่งสมัครเล็กหนึ่งอ่ะ 15,000 กิฟต์เท่านั้นเป็นแพ็กเกจนอนสต็อปมีแพ็กเกจ3มือเล็ก3 40,000 และอาทิตย์หนึ่งเล็ก7 70,000 กิฟต์สมัครได้ทางเบอร์ตึมเงินเบอร์รายเดือนเด้อทันทีที่เฮาซื้อแพ็กเกจได้หนึ่งระบบก็จะเปิด IR แบบอัตโนมัติเมื่อเปิด IR แล้วพอเฮาก็ไปจับเครือข่ายปลายทางนั่นก็คือ AIS นะคันถ้าว่าเขาบ่เคยใช้เขาก็เปิดใหม่มีรายการก็สามารถสอบถามที่บูธของเราโทรคมก่อนข้ามลื้อถามผู้ที่เคยใช้บางไปพุ่นไปจับแบบใดแล้วกลับมาเด้ต้องจูนกลับคืนมาแบบใดเพื่อความสะดวกแหละใช้อย่างบ่ขาดสายนั่นล่ะ

สำหรับผู้ใดทามเข้ามาว่าตื่มเล่าว่าแพ็กเกจ 100,000 เออจริงไหมตื่มก่อนหน้าทีเพิ่นจะออกโปรตัวเนี้ยวางหนึ่งอะเนาะโซลายปกติตัวเองก็ตื่มโต35กิกอะ565แพ็กเกจ 65,000 กิกต่อเดือนเอาไว้เดือนหน้าสรุปแล้วบอลุ้นมันบอลังหวานเลยการลุ้นไปเนาะมีไล่บริการนี้ให้พวกเขาได้ลุ้นฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องพวกเขาตอนนี้ถ้าว่าจะตื่มแพ็กเกจในเครือข่ายเราโทรคมอย่าลืม 100,000 กีบขึ้นไปเด้อเพื่อเบอร์เขาจะเข้าไปในลิสต์ที่เพิ่นจะแรนเดอร์มอบรางวัลออกไปร้อยล้านอ่ะแต่ละเดือนนี้เดือนหน้าเดือนไหนจนถึงเดือน12ท้ายปีแล้วเพิ่นมีรางวัลใหญ่มวลไทยเป็นรางวัล 1.4 ตื้อเป็นเงินสดแล้วยังมีรางวัลเป็นคำ300ปลายล้านลุ้นกันไปทุกเดือนลุ้นจนถึงท้ายปี

0: ฉลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็คเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าจระคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าจระคมจระคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
1: Colorful music เพลงดีเพลงดังฟังมวล
2: เออนี่ตุน
3: หึ
2: คู่บ่าวาตอนนี้เบอร์เล้าโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
3: ้โอ
2: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โลด
3: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
2: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
3: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
2: มี3แพ็กเกจคุณใด
3: โอ
2: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
3: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
2: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
3: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: Colorful Music The Best Radio in Town
4: สนับสนุนโดย
5: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
6: แพ็คเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3มื้อมันเป็นไปได้วะ
7: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลยที่ FM Suite เออเขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
6: ้
7: อ
6: แท้วะอีหลีวะ
7: อื้อยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
6: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
7: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70

ขอบใจมีรายการที่ยังมุ่นขึ้นมาอยู่ที่ยังบ่มุ่นขึ้นไปใช่ยังติดตามพร้อมกันเดินทางพร้อมกันพุ่นละงอ14โมงพอเขาจึงเซ่คืนบ่ายกันไปขอบใจทีติดตามรายการทุกมือนะมือนี้เป็นมือที่พ่อเขานำเพลงค่อนข้างจะใหม่มาแนะนำให้มีรายการได้พะได้ฟังนำผ่านทรงทางนี้ขอบใจเราโทรคมนั่นล่ะที่ให้การสนับสนุนรายการให้พ่อเขาได้มาปล่อยเสียงเพลงทางเพลงเก่าเพลงใหม่มือนี้เน้นเป็นเพลงใหม่ๆกับเราโทรคมมีรายการบริการ5858สายด่วนบริการเสริมซึ่งพ่อแม่พี่น้องพวกเขาทราบมาโอลมเกี่ยวกับเรื่องเอาคะแนนแลกมูลค่าโทรคะแนนแลก Data จะดาวน์โหลดเชียงเพลงรอไซหรือซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตก็สามารถสอบถามรายละเอียดได้ว่าเรื่องคะแนนมีรายการตอนนี้เพิ่นเปิดให้พวกเขานั้นสามารถเอาคะแนนสะสมนั้นไปแลกเอาเป็นมูลค่าโทหรือว่าเป็น Data มีหลายวิธีเด้อเส้นว่าห้อยคะแนนแลกมูลค่าโทรได้ 10,000 ใช้ได้5มือรหัสเป็นเลข10จื้อไว้นะจื้อไว้จื้อรหัสไว้เดี๋ยวกิ่งไม้บอกวิธีแลกห้อยคะแนนแลก Data 5 กิกใช้1มือรหัสเป็นเลข11ห้อยคะแนนแลก Data 3 กิกใช้3มือรหัสเป็นเลข12ห้อยคะแนนเลข Data 2 กิกใช้ได้5มือรหัสเป็นเลข13จื้อแต่ละรหัสแล้วแม่นบ่วิธีแลกแบบเดียวกันกดเครื่องหมายดาว567เครื่องหมายดาวใส่รหัสที่เราต้องการอยากจะแลกใส่เข้าไปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกหรือจะแลกผ่านบริการ M Service บางคนบ่ยังบ่ทันได้มีบริการ M Service มีรายการก็สามารถโหลดมาได้โดยเราโหลดผ่าน Google Play หรือโหลดผ่าน App Store พิมพ์คำว่า M Kid Service มันจะมีไอคอนขึ้นมาเอาเห็นแล้วเราก็กดเข้าไปเพิ่นก็จะถามชื่อถามเสียงบอกลงทะบอกทะเบียนก็ปฏิบัติตามนั้นเท่านั้นได้มีรายการเนาะโหลดมาไว้ก็ดีเพื่อความสะดวกเพราะว่าทางเราโทรคมนั้นรวบรวมทุกบริการไว้บนท่านสามารถเข้าไปสมัครเขาสามารถเข้าไปลุ้นรางวัลโซไลเป็นเหตุผ่านสองทางนั้นได้มาต่ออีกตึมหนึ่งเสียงเพลงมีรายการขอบใจที่ทุนอินมามาฟังผลงานของอเล็กซ์อเล็กซ์วอลเลนเพลงนี้ของใส่ซื้อว่า Passenger

และนี่ก็เป็นซิงเกิลล่าสุดของ Alex Wallen ซึ่งห้าก็ปล่อยวันที่4ที่ผ่านมาวันที่4ไม่ถึงวันที่4เดือน6กับนักร้องสาวอเมริกันคนนี้นักร้องนักแต่งเพลงกับอัลบั้มที่จะปล่อยอย่างเต็มตัวในบอสาใส่ชื่อว่า Why Chai ตอนนี้ปล่อยเป็นซิงเกิลออกมา3ซิงเกิลด้วยกันสังเกตว่าทุกซิงเกิลอยู่ในอัลบั้มเนี่ยได้รับความนิยมแบบถล่มทลายเซ็นอัลบั้มเซ็นซิงเกิลทำอิฐของ Alex Ordinary ติดชาร์ตอันดับ1เพียบทั่วโลกนะแล้วต่อมาเป็น Fever Dream ตอนนี้กำลังบนเวียนอยู่ในชาร์ตไล่ชาร์ตทั่วโลกเช่นกันแล้วมีซิงเกิลตัวนี้ Passenger ที่กิ่งไม้ปล่อยตอนนี้กิ่งไม้เข้าไปเบิ่งว่าเอ๊ะมันเป็นจังใดประสบผลสำเร็จอย่างกับซิงเกิลอื่นๆที่ผ่านมาบ่ก็ยังอยู่ในอันดับไล่อยู่โดยเฉพาะชาร์ตยักษ์ใหญ่บ่ว่าจะเป็น UK Single หรือว่า US Billboardอย่างอันดับ3ปลายอันดับ30ปลายอยู่แต่ว่าไปเบิ่งอยู่ในชาร์ตนิวซีแลนด์ฮอตซิงเกิลมิดรายการเนาะก็อยู่ในอันดับดีได้ถึงอันดับ3สินะแล้วก็มีแถวคาซัคสถานแอร์เพลย์อันดับ15สวีเดนฮิตซิกเกอร์อันดับ7และอื่นๆน่ะก็ติดตามไปนำกันเนาะโซไลอเล็กซ์ปล่อยซิงเกิลออกมาบ่ผิดหวังอยู่แล้วล่ะกับวนเวียนอยู่ในชาติเดียวกิ่งไม้ก็ติดตามอัปเดตไปนำกันติดตามคาร์ลฟูนทุกมื้อโดยเฉพาะวันประหัสเนาะเฉพาะผู้ใดที่ต้องการแยกจาทราบข้อมูลใหม่ๆของเพลงที่กำลังออนเทรนก็สามารถทูนอินมาติดตามได้13โมงเป็นต้นไปใกล้เวลาแล้วมิดรายการเนาะยังซ่องซ้ำนาทีที่โอกาสนี้ขอบใจไปยังบริษัทเราโทรคมเสียให้การสนับสนุนรายการอย่าลืมว่าครบรอบ30ปีแห่งการสร้างตังเพิ่นแจกรางวัลทุกท้ายเดือนเพียงแต่ปฏิบัติเซ็นว่าซื้อแพ็กเกจ 100,000 กีบหรือว่าตื่นแพ็กเกจ 100,000 กีบเท่านั้นเขาก็เข้าไปในลิสิเพิ่นจะแรนเดิมวอยพอให้ทุกคนมีแต่ความสุขมาพ่อกันมืออื่นมงเก่าสำหรับมือนี้สบายดีบ๊ายบายUS, England, Germany, France.

ฉลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็คเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าจระคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าจระคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า

0: และยานี่มีแขกต่างดาวท่าวต่างแดนเข้ามาท่องเที่ยวอยู่บ้านเฮานับมื้อนับเพิ่มขึ้นแม่นพวกเขาเจ้ามาท่องเที่ยวซมอีหยังเน
1: า
0: ะ
1: ส่วนหลายแม่นมาท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมและธรรมชาติอยู่บ้านเมืองเฮานี่แล้วเพราะประเทศลาวแม่นยังมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ที่หลากหลาย
0: โอ้ยเฮาละเบื่อแล้วอยู่กับธรรมชาติมาแต่น้อยจนใหญ่เป็นหยังพวกเขาเจ้าเหล่านี้จึงอยากมาเที่ยวชมธรรมชาติผู้ผาป่าไม้และสัตว์ป่าอยู่ประเทศเฮาเนาะ
1: ก็ย้อนเขาเจ้าเบื่อกับการใช้ชีวิตอยู่ในตัวเมืองใหญ่ที่มีแต่ความสีวิไลและทันสมัยซึ่งเต็มไปด้วยมลพิษทั้งอากาศจากโรงจักรโรงงานอุตสาหกรรมเฮ็ดให้บรรดานักท่องเที่ยวเหล่านี้อยากมาสัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติอยู่ประเทศเฮาพี
0: ่โอ้แม่นบ่คันสั้นอยู่ประเทศเขาบ่มีธรรมชาติผู้ผาป่าไม้และสัตว์ป่าคือกันกับอยู่บ้านเฮาบ
1: ่ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์คือกับบ้านเฮาส่วนหลายแม่นบ่ค่อยมี
0: เป็นจังสั้นเนาะสมพ่อเขาเจ้าจึงอยากมาท่องเที่ยวชมธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์อยู่ประเทศลาวเฮา
1: แม่นทันแล้วไผได้มาแล้วก็อยากกลับมาเที่ยวชมอีกและในปีผ่านมานี่ลาวเฮาก็ได้ถูกจัดอันดับกลายเป็นประเทศท่องเที่ยวยอดนิยมในภาคพื้นและในโลกได้
0: นั่นเป็นความภาคภูมิใจของคนลาวเฮาฉะนั้นพวกเฮาหมดทุกคนจงมาหวมแห้งหวมใจปกปักรักษาป่าไม้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความยืนยงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านธรรมชาติอยู่ประเทศเฮาเป็นการสร้างรายรับและกระจายรายได้ให้แก่ประชาชนลาวบรรดาเผ่า
2: สัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามลูกหลานจะได้เบิ่งได้ชมและนำไส้ตลอดไป

0: ากาศมื้อนี้คือว่าผิดปกติแท้แน่ไปทางใดก็เต็มไปด้วยควันแสบหูแสบตานะพ่อ
1: แม่นแล้วพอเข้าสู่ฤดูแล้งก็เกิดมีสภาพไฟไหม้ลามปาแบบนี้ล่ะลูกเอ้ย
0: เป็นหยังจึงเกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามปาแบบนี้เน
1: าะกันย้อนว่าประชาชนชาวบ้านพวกเขานี่แล้วทางป่าเฮ็ดไร่เฮ็ดสวนจุดป่าแบบสะสาย
0: โอ้ยเฮ็ดจังซี่มันสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อเนื้อที่ป่าไม้และระบบนิเวศใด
2: 1ชั่วโมงต่อจากนี้ไปเชิญท่านพบกับรายการนิทานพื้นบ้านสำลานม่วนซื่น
3: เอาไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามโตบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งช่องกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังหวะนี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเซาแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนําเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไส้น้ำหมักไมโนนี้ลุงกินเป็นประจำละบ่อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอ็นไส้น้ำหมักไมโนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150ชนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแม่นเซโรนินแม่นสารอะคารอยด์ชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร02088565599 02088565599และ020544549เอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599
4: คันว่าใจประสงค์แล้วนำกระเทวกระสีพาคันเป็นป่ากี่อ้นพันสั้นกระสีทางก็สุขสบายดีกันเนาะท่านผู้ฟังที่เคารพมิตรรายการเรียกแพงทุกท่านก็เป็นอันว่ามาพบมาพอกันกับรายการเล่านิทานพื้นบ้านสำราญมวลซื่น1ชั่วโมงเต็มๆ14โมงถึง15โมงทาง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วิทยุแห่งชาติเด้อพี่น้องเด้อมาเว้ามาว่ากันก็ได้โดยชอจันทราชเป็นผู้นำเสนอให้ท่านได้ฮู้ได้ฟังกับนิทานพื้นบ้านปลำปลาเว้าว่ากันมาตั้งแต่ปู่แต่ปู่แต่ปู่สังกษาญาสังกษี
5: พบกันมื้อนี้เป็นมื้อวันพฤหัสที่2ของเดือนกรกฎาคม2วันเต็มๆเป็นมื้อแฮม3ค่ำเดือน8พ.ศ. 2569พฤหัสและได้มื้อนี้นะมื้ออื่นก็จะเข้าสู่ศุกร์เสาร์อาทิตย์กันไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติการเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนไปอย่างบ่หยุดยั้งดอกไม้ย่อมเปลี่ยน4วันเดือนปีย่อมเปลี่ยนแปลงคนเฮาก็เปลี่ยนจิตใหม่ใจใหม่ลูกใหม่นางใหม่สร้างผลงานใหม่ใหญ่หลวงกว่าเก่าที่ชาวกรกฎนี่เด้วันสร้างตั้งสะพานมีหญิงลาวเด้อสุมใส่ในการสร้างผลงานวันที่29นี่ก็เข้าพรรษาแล้วเด้นี่พี่น้องเอ้ยเดือนนี้เด้วันที่29นี่เป็นมื้อบุญเข้าพรรษาพบหน้าพระเจ้าแล้วเด้ลดเลิกละชุลาเมลัยงดกันแน่ว่าซั่นซะเอาจังซั่นละมาเว้ามาว่ากัน13กรกฎนี่ก็วันค่ายวันเกิดประธานสุพรรณวงศ์พร้อมพากันสร้างผลงานใหม่ยิ่งใหญ่กว่าเก่าเพื่อคณะครับตอนเด้อหลายวันสำคัญตัวนี้เนาะในเดือนกรกฎเท่านี้ก็ได
6: ้ท่านผู้ฟังที่เคารพท่านเคยทุ่มเทเฮ็ดเวียกหาเงินแล้วก็ดูแลคนอื่นจนลืมดูแลสุขภาพตนเองความเจ็บป่วยหลายอย่างบ่ได้มาแบบกระทันหันแต่จะค่อยๆส่งสัญญาณเตือนให้เฮารู้ว่าถ้าเฮาใส่ใจและเริ่มดูแลตั้งแต่มื้อนี้ก
5: ก็อาจจะช่วยลดความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพในอนาคตมื้อนี้เขาจะมีเก้าสัญญาณเตือนต่อห่างกายที่กำลังบอกเขาได้เนาะมีเก้าสัญญาณเตือน1เมื่อยง่ายอ่อนเพลียทั้งที่พักผ่อนเพียงพออาจเป็นสัญญาณให้ควรไปพบแพทย์เพื่อกวดกาสาเหตุ2วิ่นหัวปวดหัวหรือหน้ามืดดุดุบ่ควรประมาทเพราะอาจเกี่ยวกับความดันเลือดหรือสาเหตุอื่นๆเนาะเพราะอาจเกี่ยวกับความดันเลือดสูงหรือว่าสาเหตุอื่นๆ3มือซ้าตีนซ้าหรือเป็นปั้นแข้งปั้นขาเนาะควรตรวจสุขภาพเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง4นอนบ่หลับหรือหลับบ่สนิทถ้าเป็นตัวเนืองควรปรึกษาแพทย์5ปวดเมื่อยตามร่างกายปวดหลังปวดคอหรือปวดคอซ้ำเหืออย่าคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดา6แผลหายยากเป็นบาดและเศร้ายากนะหรือว่าติดเชื้อง่ายควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจกาสาเหตุ7ใจสั่นหายใจเมื่อยหรือแน่นเอิกโดยเฉพาะเมื่อออกแห่งงานควรไปห้องหมอโดยไวเนาะโดยเฉพาะเมื่อออกแห่งงานใจสั่นหายใจเมื่อยเนาะควรไปหาแพทย์กวดกาโดยไว้8น้ำหนักลดหรือผิดปกติโดยบ่ฮู้สาเหตุก็เป็นอีกสัญญาณที่ควรใส่ใจเนาะที่8ได้อันที่9อันสุดท้ายผลกวดสุขภาพผิดปกติเช่นน้ำตาลไขมันหรือความดันสูงแม่นควรเริ่มดูแลตนเองอย่างจริงจังสุขภาพดีบ่มีขายแต่สามารถสร้างได้ด้วยการเริ่มดูแลรักษาตนเองตั้งแต่มื้อนี้กินอาหารให้ครบหมดออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอและกวดสุขภาพเป็นประจำนะอันนี้ได้เก้าสัญญาณเตือนเด้อพี่น้องเด้อมาเว้าให้การฟังมิดรายการเฮาฉะนั้นท่านที่มีปัญหาต่างๆอย่าลืมเนาะซอกอยู่ซอกกินกันได้โนนี้เอนไซม์อย่ากระชายเส้นหรือว่ายาฟอกเลือดนั่นแหละนะยากระชายเส้นยาฟอกเลือดพวกเรามีเนาะให้ท่านได้อยู่ได้กินกันเด้อจากนั้นซอกซื้อซอกหาได้ติดต่อและปรึกษานำพวกเราได้กับบริษัทไอรดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดโทร020-5449-5449 020-88-565-599020-88-565-599พวกเขาช่วยทานได้เนาะพี่น้องเนาะเอาวันนี้มาฟังลำเงินก่อนเนาะเริ่มแรกแหกมานก่อนจะไปฟังนิทานก็ดีฝากก่อนลำมวลๆเป็นความสุขเด่นในรายการเฮาซะก่อน
7: ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินร่างกายของทานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจาก3ทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก
8: ้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449020-88-565-599

0: 返済の鬼、返済の鬼。ท่านที่มีอาการปวดปวดหลังปวดแอวลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยเจ็บตามแขนตามขาเหมือนตีนเหมือนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ต้องบ่สูญเคียงผิดหวังกับปัญหาสุขภาพห่างไกลเป็นพลาให้ลูกให้หลานโนนี้เอ็นไซด์ช่วยทานได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดโนนี้เอ็นไซด์เป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกโนนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นราชาแห่งสารอาหารของมากไม่ชนิดเดียวกันโนนี้มีดนกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าสูงแหล่งปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแมนก็ตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยาผู้คนนิยมใช้มากโนนี้ในการปิ้นปัวพยาธิต่างๆอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศทั่วโลกเชื่อถือได้พยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร02088565599020-88-56-5599และ020-5449-5449
1: นำเข้าได้จัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้โทร020-88-56-5599 020-88-56-5599
0: เอาท่านที่มีอาการห่างกายอ่อนเพลียวิ่นหัวเมื่อยง่ายมันมีสาเหตุได้พี่น้องเอ้ยเนาะสาเหตุสำคัญและแม่นว่าเลือดบ่สะอาดนั่นแหละสาเหตุสำคัญแม่นเลือดบ่สะอาดเฮามีสมุนไพรดีๆมาฝากเด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือดสุพัฒน์โอสถสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเฮามีข่าวดีมาบอกยาฟอกเลือดสุพัฒน์โอสถยาฟอกเลือด3ทวีปอาซีแอฟริกายุโรปนี่เอามาเว้าให้กันฟังท่านที่มีปัญหาเรื่องเมื่อยง่ายวิ่นหัวอ่อนเพลียห่างกายก็ได้อันนั้นเป็นสาเหตุของเลือดทบสะอาดได้จังสั้นก็ขอแนะนำเลยเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปหรือว่ายาฟอกเลือดสุพัฒน์โอสถนี่ละเอามาเว้าให้กันฟังเฮ็ดให้ฟอกเลือดได้ดีแบบเข้าถึงลึกเลยว่าซะฟอกเลือดเข้าถึงลึกนี่ฟอกเลือดให้สะอาดไหลเวียนแห้งขับสารพิษลบอาการเมื่อยสะสมบำรุงกำลังวังซ่าเฮ็ดให้ร่างกายแข็งแรงคือเบาซ้ำน้อยจะสู้ถ้าให้อาการเฮาป่วยเด้อพี่น้องเด้อควรเบิ่งแยงเลือดของเฮาก่อนนะควรกินต่อเนื่อง3มา6เดือนยาฟอกเลือดสุพัฒน์โอสถหรือว่ายาฟอกเลือด3ทวีปอาซีแอฟริกายุโรปจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดจัดจำหน่ายได้แม่นบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจแม่นโทรติดต่อเลยท่านที่สนใจอยากเอาไปอยู่ไปกินนะนะโทรติดต่อได้ที่หมายเลข020-5449-5449นะเบอร์นี้เด้อพี่น้องเด้อท่านที่สนใจต้องการอยากได้ยาฟอกเลือดสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปติดต่อที่หมายเลข020-5449-5449 5449-5449บริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวเอามาฝากมาต้อนกันเอาบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวพวกเขามีโครงการดีๆน้องพ่อแม่พี่น้องเนาะโครงการสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้เนี่ยตัวนี้ได้แมนโครงการดีๆของบริษัทไอราดาลาวของพวกเขานำเสนอเด้อพี่น้องเด้อโครงการนี้เป็นโครงการสวัสดิการภายในบริษัทเพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพและความอุ่นใจเด้และสร้างความอุ่นใจผลิตภัณฑ์ของเขาก็มีอยู่1โนนีเอนไซม์2สมุนไพรฟอกเลือด3สมุนไพรคลายเส้นมี3ผลิตภัณฑ์มานำเสนอโดยพี่น้องเด้อระบบกองทุนสมาชิกทุกท่านซื้อ1ชุดเนาะสมทบ 100,000 กีบนำไปช่วยเหลือตามเงื่อนไขระดับสมาชิกเขาซื้อ1ชุดมีค่านอนห้องหมอ 300,000 กีบต่อ3ครั้งต่อปีเสียชีวิตแม่นครับ2ล้านกีบแน่ซื้อ3ชุดค่านอนห้องหมอ 900,000 กีบ3ครั้งต่อปีเสียชีวิตแม่น5ล้านกีบเด้ถ้าว่าท่านซื้อ3ชุดเด้เนาะผ ิเศษระดับ VIP เมื่อท่านซื้อ6ชุดเนาะ6ชุดนอนห้องหมอนี่จะได้1ล้าน6แสนกีบ3ครั้งต่อปีเสียชีวิตจะได้10ล้านกีบแล้วก็ฐานะ VIP Plus สิทธิ์เจ็บป่วยพิเศษบ่เกิน2ล้านกีบต่อครั้งสามารถได้รับสิทธิ์ซ้ำในเมื่อครบ10ชุดเด้อพี่น้องเด้ออันนี้แม่นโครงการดีๆรับการพิจารณาจากคณะกองทุนเป็นกรณีพิเศษเงื่อนไขอายุสิทธิ์1ปีมีใบยังยืนของหมอสิทธิ์บ่เกิน3ครั้งต่อปีสิทธิ์เฉพาะสมาชิกห้ามโอนห้ามขายสิทธิ์สวัสดิการภายในบริษัทบ่แม่นประกันภัยชีวิตเด้อบ่แม่นประกันภัยสุขภาพเอาคำควรของพวกเขาสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้ท่านที่ร่วมโครงการต้องซื้อราคาเต็มเอาสนใจทอบถามเนาะโครงการของพวกเขาโครงการดีๆเด้อพี่น้องเด้อโครงการสุขภาพดีมีกำไรเจ็บเป็นอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้โทรเลยถ้าว่าท่านได้สนใจเข้าโครงการของพวกเขาโทรได้ที่หมายเลข020-8856-5599 020-8856-5599 และ020-5449-5449บริษัทไอระดาลาวมาร์เก็ตติ้งจำกัดผู้เดียวนี่โครงการดีๆเนาะโครงการสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้เข้าโครงการนำพวกเขาได้เด้อท่านผู้ฟังเด้อท่านใดที่ต้องการจะเข้าโครงการนำพวกเขาก็เป็นติดต่อเบอร์โทรที่ให้ไปหันเนาะมี3ผลิตภัณฑ์ท่านจะซื้อผลิตภัณฑ์ตัวใดก็ได้ผลิตภัณฑ์โนนีเอนไซม์ผลิตภัณฑ์สมุนไพรฟอกเลือดและก็สมุนไพรคลายเส้น3ผลิตภัณฑ์นี้เนาะเมื่อท่านซื้อเป็นสุดนะก็จะได้รับสิทธิ์เอาร่วมกับความโครงการกับพวกเขาได้สุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้โครงการดีๆของบริษัทไอระดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวนำมาฝากมาตอนท่านใดที่สนใจต้องการจะเข้าโครงการของพวกเขาก็เป็นติดต่อเลยหมายเลขโทรศัพท์020-8856-5599 020-8856-5599 020-5449-5449ท่านใดที่สนใจอยากเข้าโครงการของพวกเขาก็เป็นติดต่อเลยเนาะ1ชุดนอนห้องหมอ 300,000 กีบ3ครั้งต่อปีเสียชีวิตครับ2ล้านกีบเมื่อท่านซื้อ1ชุดซื้อ3ชุดนอนห้องหมอ 900,000 กีบ3ครั้งต่อปีเสียชีวิต5ล้านกีบ VIP 6ชุด 900,000 กีบนอนห้องหมอ1ล้าน 800,000 กีบ3ครั้งต่อปีเสียชีวิต10ล้านกีบ VIP Plus ซื้อ10ชุดฐานะ VIP Plus สิทธิ์เจ็บป่วยพิเศษบ่เกิน2ล้านกีบต่อครั้งนอน2ล้านกีบต่อครั้งสามารถรับสิทธิ์ซ้ำได้เมื่อครบ10สุดแน่เป็นเคยจังสันโครงการดีๆเด้อพี่น้องเด้อจากบริษัทไอระดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลเอามาฝากมาตอนกัน
2: เอาบัดนี้มาฟังนิทานกันมาฟังนิทานกันเฉลยมาในบ้านเปิดสนามการพนันสัตว์

0: พี่น้อยตกเว้นให้เงินเป็นโตไก่ไอ้กำพร้าเลยอุ้มแล้วเมื่อบ่าก็เมื่อถึงห้องสนามใหญ่กลางเมืองพญาก็จำเขาเอาไก่มาเดี๋ยวนี้เขาก็โดยความเจ้าไปเอาไก่โจกมาปล่อยไว้สนามก้วงอวดส่งบ่าคานเท้าวางเงินป้าปอยเงินก็ตบปีกท่าขันจั้นบ่หุ่นเจ้าเอ่ย
1: โอเคครับจักรยานจักรครับ
0: เออโอ้โถบ่แม่นธรรมดาไก่กำพร้านี่แนวเงินปลอมเว้ยเงินเสกตัวเองให้เป็นไก่คันและจั้นจั้นอยากเตะรถแล้วเห็นไก่พญาก็ได้ตบปีกใส่ผ้า
1: ข้าก็ยกข้อกรด
0: ไก่กันมันท่าตีกันมันขันใส่กันเนี่ยขันอยู่หัวเบื้องนั่นมาหาขันหัวเบื้องนี้แล้วเพิ่นกันขันตอบกันแล้วกันเบ็ดข้างไว้ใส่กันรถได้ไก่สิตีกันเป็นนั้น
1: โอเคโอเค
0: อย่างไรไก่กำพร้าเงินนี่แนวเงินนานาเพิ่นมีฤทธิ์เดชดิหายตัวและเสกตัวเองให้เป็นตัวไก่ใช่ไรแล้วกำพร้าได้แล้วก็อุ้มไปรถแล้วไปถึงท้องพะโลงของพญาเมืองไงพุ่นแล้วพญาก็โอ้เห็นแล้วก็เลยเว้าขึ้นว่าโอ้มาไว้ขนาดมึงเนี่ยบักกำพะไก่มึงนี่คือว่ามันน้อยตายแฮะต้มกินกับบุอีมันช่องคนว่าจะได้พญาเห็นเออแล้วก็เลยบอกเสนาอามาตย์พุ่นว่าสู้เอาไก่กูมาหอบออกมาเปิดไก่อย่างป่านไก่งวงตัวบักไงขาดุบักไงพุ่นเดือยแหลมจริตออกมาลดทางไอ้เสนาเพิ่นก
1: ็ได้แล้วขน้อยมาแล้วไก่พญานี่โอ้มาลื่นกันไล่เนาะกับไก่กำพร้าเนาะ
0: ว่าจะเนี่ยโอ้เสาหวามันชิไหลบ่มันชิแพ้วพญาชนะแล้วว่าจะเนี่ยกองเชียร์เพิ่นก็ได้อืมไอ้กำพร้านี่ก็บ่จักสิว่าเลยหมู่เว้าซั่นก็เว้าคนน่ะเออเอาแต่ว่าแต่กรรมแต่เวรแล้วคันว่าบ่ทันได้สู้กันลองเบิ่งนี่ก็บ่ฮู้แล้วไผอีสนะเอาเอามาเลยว่าซั่นซะกำพร้าก็มั่นใจเพราะว่าไอ้ผีน้อยกับเพชรเป็นไก่ตีให้วาสันสะไก่พญาเมืองเจ้าขยงใส่พญาเงินเงินก็ลบด่าเสิงลีกหัวบอมีซ่าไก่พญาผันเข้าถึงสองลงตอเงินก็ลบพุ่นพี่ลวงเล่เหลี่ยมก่นถึงสามแล้วเงินอนุญาตเงินคาบคอฟาดฟ้องลงพื้นแผ่นดินถมถมห้องกลางสนามดิ้นดันบ่าบ่าวเท้าเลยอุ้มไก่โต
1: โอ้ยมันยังคือว่าเพลึกแท้บักอันนี้ไก่มึงมันบ่แม่นไก่เต้เนี่ยมันซั่วปอปานงูเลื่อมเลย
0: ว่าซั่นนี่พญาเห็นไก่เพิ่นก็ได้อืมไก่เงินปลอมเป็นไก่ไว้นําเตะบ่ได้ตับตับรถอืมไก่พญานี่ถูกมันซับก้านคอแล้วห้องกักลงแล้วถูกไก่เงินนําเพิ่นเว้ยทนห้องกลางสนามดินดันแล้วทรับๆอยู่แล้วบาบ่าวเท่าเลยอ้วมไก่โตเท่ากับแลนไปเอาไก่แล้วโอ้คักไรไอ้เงี้ยนคักไรว่าจันซะกำพร้าก็จมอยู่ผู้เดียวพระบาทเท่าเอิ้นว่ายังๆมึงจงไปเอาอาสนัยบ่เอาข้าวนี่คันว่ามามึงสนะแท้กูจะวางเมืองมอบมึงแล้วคันว่ามากูสนะแล้วจะเอาแก้วยอดนางเอ้ยอายพญานี่ก็ยังบ่แล้วบ่เลิกจังใดก็สิเอานางเข็มมามาเป็นมเหสีให้ได้เมียของกำพร้าพญาก็เลยเว้าขึ้นว่าโอ้เอาอย่าฟาวเลยยังบ่ได้มึงต้องเอาม้ามาเคียงกับม้ากูไก่นี่ถือว่าเอามึงชนะไปได้วันนี้มึงเอาม้ามาคันม้ามึงชนะกูจะมอบเมืองเฮ้อคันม้ากูชนะกูจะเอาเมียมึงเลยว่าแบบบ่อายเลยได้บาดนี้เท่ากำพร้าก็ว่าเอามันยังคือว่าแนวนั้นทำอิดคือว่าจะเอาแต่เงี้ยนเอาแต่ไก่นี่ตีกันนี่คือว่ามีแข้งมาพร้อมมันนี่โอ้ย คือว่าโบเป็นธรรมเท่านอพญาเอ้ยไหนจังเมียงก็กล้าต่อว่ากันไหนไอ้กำพร้าลาเลิกหนีมาถึงพงไพ่บอลอยู่พญาเนื้อมีใส่แล้วพญาเหงียนแผงเดชพญาซ้ำต่อตั้งแถมให้ทวนสองโอ้ยตายแล้วเงินเอ้ยอันน่ะเฮ็ดจังได้บัดนี้เฮาอีมีมามีหยังไปสู้กับเพิ่นก็ว่าบ่ให้แล้วเท่านี้ยังอีแข่งมากันอีกได้ว่าจังได้พี่น้อยว่าซั่นได้ไอ้พี่น้อยที่ใส่เงินมานี่ไอ้เงินก็เลยตอบไปว่าเอาคันว่าเนี่ยนั่นหั่นก็บ่มีปัญหาดอกมันบ่ยากบ่ต้องตกใจว่าซั่นได้เงินตอบเพราะว่าฮู้ว่าพญาเอามาทวนสองผีก็แปลงตัวเจ้าพญากวางตบรูปเลยเปลี่ยนให้เป็นม้าดังเดี่ยวเท่าผีน้อยขึ้นขี่หลังเมือ
2: ถึงสนามหลวงแตงดีดาห่างพี่ก็จูงอาม่าไปยืนอยู่กลางแกงตีนแยบแป้นปูไม่กีบเดียวพญากบบายเอาข้องมาตีสามบาทเขาเล่าแถมแซ่มาขยงเต้นช่วงกันดีแกทัดเต้นดีแกทัดทัดเต้นตัวอาดพญากวางกลางสนามใช้อยู่คอยคลองท่าอาสนามาพญาเมืองมาบ่ฮอดผีน้อยเอิ้นว่าเซาถอนเมื่อยแขนแม่นจะแลนตั้งมือหนึ่งขาหอบเชิญมาดีทอยอมเฮาสามอบเมืองเวนไห้พระบาทเจ้าเว้าว่าบ่มียอมให้มึงหาควายมาต่อชนเดี๋ยวนี้เอาแล้วบาทนี่หลังจากนั้นทางแข่งม้านี่ก็ถือว่าบ่สู้แล้วแข่งม้าก็บ่สู้ม้าของเฒ่ากำพร้าคือเก่าในหั่นเด้ทางผีน้อยก็ได้เว้าอ้าวพญาเอ้ยเศร้าสะท้อนมาของท่านนี่ปั้นนี่ยังบ่เห็นสอดมาเฮาว่าเศร้าซ่ามอบเมืองให้อ้ายกำพาค่อยซะว่าซั่นเด้ผีน้อยทางพญาเมืองโอ้มันยังบ่สุบเท่านี้ได้ยังบ่แล้วต้องมาแข่งกันอีกมันบ่ได้แนวนี้บ่ได้ยังจะเก็บก็บ่เอาว่าซั่นเด้มึงต้องเอาควายมาชนกับควายกูอีกคันมึงจักได้เมืองดังใจชอบคันควายมึงเสียนี่กูเอาเมียมึงเนี่ยคันควายมึงชนะนี่กูชีมอบเมืองให้ว่าซะนะไอ้พญาก็เว้าเป็นซะนี่

0: พญาว่าไอ้กำพ้าถูกขมอดเหลือตายมันสิเอาควายดวนมาทางสร้างหอนสิหาเอาได้เลวมาพลันหีบนับแต่เข้าใส่ท้องขานั่นก็บ่มีพญาอ่านกินนั่นพญาก็ขึ้นแล้วโอ้ยจ้างมึงก็อีมีควายมีสร้างมาสู้กับกูเข้าอยู่ท้องมึงก็ยังบ่มีเกิดแต่ไอ้พญาขึ้นเอาเปรียบโหค่อมว่าแล้วผีหีบพลันหนีทั้งพญากวางคำหีบคืนเมื่อบ้านเท่าก็ตั้งติให้เหงาใจเจ้าพ่อพญาเอ๋ยมึงอย่าหวังสิได้ยังเจ้ายอดผนางเท่าก็สนะแข่งม้าพญาเมืองหน้าต่ำบัดนี้ผัดให้ได้ควายตั้งต่อสนไอ้ผีน้อยเลยเราแปลงเสือเป็นควายงามใส่เข่าสมเนื้อบาคานเท่าจูงเสือเมื่อฮอดสนามใหญ่กว้างคนท่าอเนกหนองหมายว่าคนท่าเบิ่งควายสนควายบ่แม่นเรื่องง่ายเต็มเดินสนามหลวงเพิ่นนั่นฟดสนั่นกันว้าวๆๆๆ บางคนก็โอ้มันสิเอาควายมาแต่ใส่กำพามันเงินสิซื้อกินกับบ่มีว่าซะนี่บางอ้ายก็ดอดมาแต่ไกลพุ่นโอ้อันชะลายแล้วแน่นี่ซุ่มตู้เว้านำแล้วโอ้ยเสียแล้วซุ่มตู้ว่าแม่นได้ซุ่มตู้ก็ได้หลังจากนั้นโอ้เห็นกำพาจูงควายมาแล้วบึมๆมาเขาก็งามโตก็ใหญ่แนวผีน้อยเสกให้เสือเป็นควายไว้จะเป็นเรื่องง่ายวะเนาะไอ้ผีน้อยเลยเป่าแปลงเสือเด้เป็นควายงามใส่เข่าสมเนื้ออีหลีบาคันเท่าจุงเสือเมื่อฮอดสนามใหญ่กว้างคนถาอเนกนองพญาเมืองต้านให้สู่หีบโดยพลันเอาควายมาส่วนควายให้เห็นเดี๋ยวนี้สู่จงเลือกให้ได้ควายใหญ่เข่ายาวให้สู่จูงเอามาสู่สนามเดี๋ยวนี้เท่าก็จูงเอาได้ควายมาแวนหีบป้าปล่อยไว้กลางบ้านเปิดโซโซไปเอามาเอาควายกูมาเอาบักเข้างามๆยาวๆฮั่นเด้อมักน้ำๆฮั่นมารถควายมันโอ้กูเบิ่งแล้วมันบ่ปานเด้อลูกควายบักกำพร้านั่นน่ะมันบ่ปานได้ดอกมันสิมาโซยังอยู่เดินนี่ว่าซั่นเด้เขาเอาควายมามัดไว้ก็ว่าเขาโซควายบาคันเท่าวางเสือป้าปล่อยมันก็ทำเพศเพี้ยนเชิงตั้งเปิดหาควายพญาเจ้าเลยผันมาใส่เข่ายาวงามแกงหัวผันเข่าพญาเสือเจ้าเลยสนลองเบิงเสือก็ทกทอดไว้ดูแท่ลำเสิงแล้วเสือปลอมเป็นควายเนาะสนก็ทบมาเดียวก็โอ้ลองเสิงเบิงบ้าควายพญานี่ก็บ่ธรรมดาทางดังเปิดๆตั้มใส่กันคือกันเลยเราผัดเตาตั้งผะเหลียงแกงเข่ามาพญาเสือลบบ่ถึกถึงทองได้ควายพญาเลยตั้งสัดเข่าเข่าไซแกงเข่าขวาและไส้ใส่ใส่เข่าก็บ่ถึงพิ้วพิ้วอยู่วิทย์อยู่ซะนะบ่ถึงจักเสือควายไอเสือปลอมเป็นควายนี่เนี่ยของกับของอนาคกำพ้านี่ถือว่ามันลีกได้ตลอดนะควายพญาทางดังสะปุดเปิดสิดไปสิดมาก็ยังบ่ถึงเสือก็สัดปีนแข้วเข้าพาพะเลียงเชิงกัดคอหอยลวดเซชวนกิ้งโลหิตล้นไหลนองเลือดหลังผีน้อยเข้าบายไว้เสือกควายเฮ้ยควายของผีน้อยโดดกัดคอหอยมันบ่สนแล้ววันนี้แนวเสือนปอมมาเนาะโดดกัดคอหอยควายของพญาพุ่นเลือดแตกแล้วโลหิตไปว่าเลือดเด้อเลือดลั่งออกมาจ๊อกจ๊อกเต็มสนามหลวงใครได้บ่มีทั่วดินก็หอมลาบหอยนี่โอ้ยสูดรสแซ่บสดๆเลือดในนั้นเนาะเบ้ยเว้าเลือดจดผีน้อยก็ลูกเข้าไปบายเอาเสื้อควายของตัวเองยืนจึ้งไว้อยู่แล้วบัดนี้โอ้คนโฮงเจ้าจูงควายพญาเลียนแล้วแต่วาระสาภะก็บ่วางเมืองให้มึงจงมากินเหล้าให้หลวงตั้งแข้งกูถอนคันว่ากูหากแพ้จะเอาเจ้าแจมสมอนมึงจงมากินเหล้าให้หลวงตั้งแข้งกูถอนคันว่ากูหากแพ้จะเอาเจ้าแจมสมอนคันว่ามึงหากแพ้สิวางเมืองเวนมอบเลยบ่ซ่าเอาให้เล่าออกมาโอ้สนควายกับระบบแพ้บัดนี้ก็มีแผนใหม่อีกเท่าพญานี่โอ้มันบ่ได้แล้วแนวนี้อ่ะบ่ได้บ่ได้คันมึงว่าเก่งให้มึงมากินเหล้าแข่งกันคันมึงกินเหล้าชนะกูนี่กูจะเอาเมืองให้คันว่ากูชนะกูเอาเมียมึงเด้ว่าอีกเด้แบบนี้ยืนจูงควายอยู่กับบ้าเฮ็ดจังไหนพญาขอแข่งกินเหล้าบัดนี้คันว่าชนะก็เสี่ยวเมืองให้คันว่าเสียให้พญาเสี่ยวเมียคืนเอาเมียเพิ่นบัดนี้โอ้ยเลยบ่ซ่าเอาให้เล่าออกมาซะแล้วเดาดาแล้วให้หลวงตั้งแตงกำใส่ไว้เอาน้ำถอกลงเอ้ยเล่าให้ได้นี่เด้เพิ่นบ่กินเหล้าเด็ดกินเหล้าให้ อันว่ากำลงนั้นถวายอาจพญาเมืองกำบาคานฟืดตันวางไว้พี่น้อยเอิ้นหุ่งสามน้องมาสวยมาสวยไอ้กำผ้าเดียวนี้อย่านานพญาหุ่งก็ลงมาแท้ถึงที่สนามหลวงโอ้ห้องไวเว้ยพี่น้อยนี่บ่จำเป็นใช้ไอโฟน6นะฟังจิตสำนึกไปปึ๊บมันหายวับมาโลดไอพญาหุ่งก็ได้มาสนามหลวงโลด3โถเว้ยหุ่งอยู่3หนองหุ่ง3หนองมาช่วยกับเพศเป็นกำผ้าสีหน้าคองคือโอ้บ่จำเป็นจะไปไสยกรรมไอ้3ตัวหุ่งมาแล้วก็ปลอมเป็นกำผ้าแล้วนะกับเพศรถวับมาเป็นคือกำผ้าคือแท้คือว่าเบิงบอนบ่มีติว่าซั่นซะเบิงบนใดก็ได้ท่านย่างไปให้เข็มมาเห็นก็สิลงกอดว่าแม่นผัวตัวพุ่นล่ะแปลงหน้าเป็นกำผ้าเด้สีหน้าจะแม่นคือเด้ผ้าก็มีอาจให้กลาง2ต่อ4แล้วจึงย่อยกให้พญาเจ้าปล่อยกำทีของเท้า23แถม8พญากล่าวแล้วย่อนำถอกลงโอ้บ่แม่นธรรมดาเว้ยกินเหล้าไห้เว้ย23แถม8พุ่นน่ะพญากล่าวแล้วก็ย่อน้ำถอกลงพญาหุ่งเจ้ากินปอมหยุดย่อนให้พญาเขินซะแล้วบ่าเท้าจึงกินขาดเทียงแท้เท้าปะปล่อยวางกำนายพองตักใส่ให้พญาเจ้าค่อมหาได้6คู่เพียงงามให้บาคานก็บ่มีหยังนำให้บาคานก็บ่มีหยังนำเขาก็ตบผองขึ้นเต็มสนิงห้อยคูทั้งกินทั้งย้อนไว้ของท่าเจ้าพญาบางคนก็เว้าโมพญานี่อีเสียแล้วของกำพาหมดไล่แล้วพญายังบ่หมดปะเนี่ยอีไปได้ชนะบ
1: ่ว่าซั่นเด
0: ้พญาเจ้าเลยว่ากูบ่เอาหลังจากเสียใส่ตัวนี้แล้วบ่เอาเด้บัดนี้ไอ้พญาเอาไม้อีกพญาเจ้าเลยว่ากูบ่เอาดามท่อกินชุราหอมสิเอาเมืองตั้งเท้าก็กินหมดแล้วให้มันยังบ่อิ่มเท้าก็ขอตื่มซ้ำให้เล่าเจ้าพญาโอ้โอ้โอ้โอ้บ่เอาแล้วซ้ำอีมากินเหล้าซื่อๆก็เอาเมืองกูมันบ่เป็นติพญานี่เอาลัดเอาเปรียบอยู่ตลอดในได้ยินจังซั่นกำผ้าตัวปลอมก็เลยเว้าขึ้นว่าคันว่าซั่นเอาของพญามาตื่มซ้ำมันบ่พออิ่มนั่นนี่นะว่าแนวหุ่ง3หนองพุ่นเอามากินเนาะเอามาเอาของพญามานี่มันบ่อิ่มแล้วนี่นะว่าซั่นกำผ้าเว้าจังซั่นเด้พญาคุ้มใจให้ในมโนคุ้มเครียดซะแล้วทุกขตะเท่าทางน้องพยอดนางมึงจงไปเอาสร้างมาสนกันก่อนไผผู้แพ้ปากนั่นหากจะเห็นอายนี่บ่หลายเรื่องส่วนสน139353เด้บัดนี้ส่วนสนสร้าง135393กินเหล้าก็บ่สู้เหล้าไห้ก็บ่แพ้ชนงัวชนควายแล่นมาแข่งตีไก่ก็บ่ได้บัดนี้ลิ้นแผนสิเอาสร้างมาสนบัดนี้มึงจงไปเอาสร้างมาสนกันก่อนไผผู้แพ้ปางนั้นหากจะเห็นกูสิทงหลังสร้างศาลใหญ่ชนเมืองลองเต็มแฮงเถื่อเดียววางแล้วพญาฮุ่งเจ้าพายเมืองแวนหีบถึงทีไอ้กำผ้าจาต้านต่อกันไอ้ฮุ่งก็เขี้ยวไปหากำผ้าแล้วเนาะคันว่าสิสนสร้างพญาสิเป็นผู้ขึ้นขี่หลังสร้างสนอีกนะก็เลยไปหาไอ้กำผ้าหุ่งก็เลยเว้าให้กำผ้าฟังมันเป็นแนวนี้นี่ไอ้กำผ้าเอ้ยเดี๋ยวนี้เพิ่นขี้มาสิ่งเอาสร้างสนสร้างนี่บัดนี้ยังได้สิสู้เข้าเนาว่าซั่นได๋ลมกับกำผ้าถึงว่าไอ้กำผ้าจะต้านต่อกันซะแล้วเด้เพิ่นก็จำเอาสร้างเมื่อสนกันต่อขอให้พญาสร้างน้ำเมื่อซ้ำสวยหลานก่อนพุ่นเจ้าญาซ่าเอาให้มันตายซะเนอต่างให้มีความลือซาซาไปภายหน้าเท่าก็ขึ้นขี่สร้างสารใหญ่งาแดงแล้วโอ้บักใหญ่แล้วแดงจึงครึ่งแล้วงาพลันไปถึงควงสนามมีซ่าไปว่าบ่ซ่าได้เขี่ยวไปไวๆผู้ไทยเป็นอย่างเพิ่นห้องมิซ่าได้เกี่ยวไปมิซ่าเพิ่นว่าแหละแบบเกี่ยวไปนะบ่ให้ซ่าเพื่ออยากเห็นพระบาทเจ้าซนสร้างต่อภายพญาก่อธงคอสร้างศาลใหญ่มูลเมืองซะแล้วโอ้สร้างเพิ่นตัวนี้มันสร้างคูณเมืองมูลเมืองว่าไหนงายาวหีสัว2วาตั้งเอ้อยาวแท้ยาวว่า2วานี่มันก็4เมตร3เมตรพุ่นแล้วเว้ยสร้างอันนั้นน่ะโอ้วานึงก็เมตรปลายเด้เนาะ
1: ไอ้กำพ้าพอได้คาแขนนี่แล้วสร้างเพิ่นคอแขนนี่นะเออสร้างกำพ้าในงากับทอแขนห้าสิบเซนว่าซั่นซะชาวเมืองท่วงงาแดงดูต่างจริงแล้วหากแม่นงาสร้างน้ำแนวนี้ก็สร้างมีแท้เนาะ
2: โอ้ยจังซั่นมึงก็เอามาเนาะงาสร้างน้ำมั้ยนะโอ้ยๆๆงาแดงจริงเคียงซั่นๆ2 3คืบเนี่ย
1: ว่าซั่นนะไอ้หนึ่งกระดอดมาใจผู้หนึ่งอยู่แจ่พุ่นก็เว้าแล้วเอออู้เสาว่าบ่ไหลแล้วงาน้อยๆเล็งๆก็สิมาชูไหลเว้าว่าซั่นได้หลายบ้านหลายบอนเพิ่นมาหากแม่นงาสร้างน้ำแนวนี้ก็สร้างมีแท้เนาะเมื่อนั้นพระบาทเจ้าใส่สารเข้าใส่หวังให้บาบ่าวเท้าทางสร้างเท้าตายจะเอามึงจนตายผู้หลงสร้างนี่น้อยงาสั้นๆมึงมาสู้สร้างผ่านกูนี่วะสร้างสั้นโยนี่สร้างคุณเมืองเอามึงตายข้ามือแล้วว่าแล้วไอ้พญาขึ้นทำทรงคือว่ากลัวเก่งย่านแน่พายสารสร้างพญาเมืองเป่งใสฮ่าสดไอ้สร้างน้ำขยงขึ้นนางงาโอ้ยเนี่ยมันตุ่นหน่อยเนาะคนที่มาซนมันไงสร้างพายสารเพิ่นเล็งใส่รถพายสารสร้างพญาเมืองเป่งใส

0: ไอ้สั่งน้ำแทงซ้ำถึกหงาโอ้สั่งเป็นบืนเข้ามาอีกเอามึงต่อยข้อมือเลยโดดเข้ามาสั่งน้ำก็นำรถตาบรถแทงเข้าค่ะแทงซ้ำถึกเงาสร้างพญาทาวล้มกลางสนามดิ้นดาวดาวพระบาทเจ้ายังว่าว่าบ่เอาแหละบาทนี่สร้างคนล้มดิ้นดาวดาวอย่าอย่าโอ้บ่เอาบ่เอาต้องหาวิธีใหม่อีกมันบ่ได้เหรอเนี่ยว่าจะไหนมึงเอาสร้างมาที่ทั้งเด้อนี่ตู่น้อยๆมันสิสู้กันกับน้อยๆบ่เอาว่าซั่นพระบาทเจ้ายังเว้าว่าบ่เอาสร้างเท่ากูเป็นไข่หลายวันเลยอิดอ่อนเหตุดังนั้นกูนี่ตั้งบ่ยอมโอ้ยสร้างกูนี่มันก็ไข่ได้หลายมือแล้วมันอิดอ่อนบ่เอาแล้วบ่ยอมแล้วว่าซั่นนี่ไอ้สร้างน้ำคิดแทงพญาต่อล้อก่อนถอนยังจะเว้าว่าจังใดต่อเด้พญาว่ามืออื่นเศร้าให้เอาเหือมาสวงกันเนอคันว่ามึงบ่แพ้จะเอาแก้วมิงเมียแท้แล้วคันว่ากูบ่แพ้จะยอเมืองเวียนมอบเท่านี้ครั้งสุดท้ายไผเลี้ยวให้ท้าวตายเพื่อได้เป็นไอ้สร้างน้ำของกำพร้านี่ก็ย่อเห็นจังซั่นมันก็อยากแทงพญาให้ตายแล้วเว้ยแทงมันตายซะบ่ไอ้เอ้ยแทงมันตายซะบ่บักพญานี่ทั้งกำพร้าก็บอกว่าจะฟ้าวฟังก่อนเพิ่นสิเอาในเด้ออีกว่าซั่นไอ้พญาก็มันบ่ได้มื้ออื่นเช้ามึงเอาเหือมาสวงกับหัวกูอันนี้บ่ให้มีหยังอีกเทื่อสุดท้ายแล้วถ้าว่ามันผู้เด้อเลี้ยวให้มันตายว่าซะไหนเพิ่นเว้าคำขาดเมื่อนั้นอ้ายกำพร้าพ่อโมพญาสัตว์กลับคืนทางคอยสนทนาเว้าเทื่อนี้เทื่อสุดท้ายเอาให้ตายให้แล้วชัวซะเหยอมอบให้อ้ายสร้างน้ำแถมซ้ำเทือสองสร้างน้ำเอางาให้ผีทำเป็นเหือสวงอ้ายกำพร้าทางน้องนั่งผายแน่บาดนี่สร้างน้ำก็อ้อขันเป็นแนวนี้เอางาเขานี่ไปซะเอาพี่น้อยเจ้าเซ็กให้เป็นเหือดะว่าสิเนี่ยไอพี่น้อยก็กระไรบ่เป็นยังเขาสิเซ็กว่าแล้วก็เฮ็ดเป็นเหือซะแล้วเป็นนั่งเป็นเหือผายตัวสร้างน้ำเป็นเงือกใหญ่นาโคซะแล้วได้เพื่อจะจมเหือกินเจ้าพญาให้ตายม่วนค่อมว่าแล้วก็เลยคําอรสรเขาก็พากันนอนสบายกายเนื้อพอดีได้ถึงยามพ้นพุงมาแล้วเขาก็ลุกสวยหน้าด่าห้างสู่คนออกเกียกออกสวยเศร้าออกมาแล้วบัดนี้พากันลุกมาห่างหาทุกสิ่งทุกอย่างแล้วถึงสนามใหญ่กว้างของเจ้าพ่อพญาเมื่อนั้นพระบาทเจ้าเลยเล่าถามดูมาหรือไอ้กำพร้าเหือเจ้าอยู่ใส่มาแล้วว่ากำพร้าเหือมึงอยู่ใส่แล้วนะเอามาชู้กับกูนี่เมื่อนั้นไอ้กำพร้าพนมมือหนบน้อมเชิญแต่พระบาทเจ้าเหือข้าอยู่คลองแล้วเด
1: ้ข้อพระบาทเนาะอันเหือขน้อยฮั่นแม่นตอนนี้อยู่คลองน้ำคุณแล้วขน้อยเชิญเลยได้ขน้อยขันอีแข่งกันก็ได้เอาแต่เช้านี้ช่วยแล้วมันเด็ดฮ้อน
0: ว่าซะกำพร้าก็เว้าใจดีซื่อเสื่อเมื่อนั้นทั้งเมืองพร้อมลงสู่ป่างคำสละแล้วแถมนาทีหลวงสนันเนืองทางค่าย
1: โอ้เฮาทั้งร้อยโลมาเลยมาเลยมาเลยไปก็ไปเด้อไปน้ำกันเด้อเช้าละป้าเลยไปเบิ่งหัวช่วงเลย
0: ยังก็ฟดกันไปแล้วบัดนี้โยชนะแท้หลวงยาวบนแข็งแถมนาทีหลวงสนันเนืองทางค่ายโยชนะแท้หลวงยาวบนแข็งลิงลำเยี่ยมพี่พ่อสัวตาแท้แล้วได้ยามแล้วกรรมการยิงนาดตัดเสือกแล้วสองเจ้าลวงลงดีแก่ธาตุธาตุน้ำสีพายพญาเอกลัดลวงน้ำกายเท้าห้อยวาแล้วเด๋เสียงโห่ห้องขับคังทั้งเมืองบัดนี้สมมโนนึกพอพญาเฮาแล้วเขาแขกห้องเต็มแหงคอแตกตายภาคล้นเสียงห้องให้นำเขาก็พากันเสื่องเหือพญามาก่อนจริงแล้วกายกว่าห้อยวาแล้วลวงมา
1: โอ้พญาไปแล้วเหือพญาไปแล้วพุ่นโอ้คักได้คักได้คักได้โอ้เสาวะไหลแล้วพญากินแล้ววันนี
0: ้ว่าซั่นนี่โหกันตึงๆไปเมื่อนั้นพญาสร้างน้ำแถมทรงยังแหงถึงทวงกลางลวงปลายปืนหน้าเหือบาเท้ากายพญาวังวังนางก็เอิ้นสั่งเจ้าอยู่ดีทอมอ้ายพญาน้องจะไปอยู่ท่าสนามหลวงแหนมเบิงคันว่าพระองค์ขี้ข้านพายแล้วให้ดิ้นตายเถอะเนอเหือน่ะกำพร้าก็กายวําวําวําแล้วบัดนี้แนวเงือกมันจวดให้ไว้เนาะพญา เหงือกจวดให้บ่มบ่มบ่มไปแล้ว

0: ญาสร้างน้ำกำพาง่วกหน้าไก่เหือพญาง่วกหลังมาแล้วก็เออไปก่อนเด้อพญาเอ้ยสิไปท่าอยู่หวังพุ่นเด้อให้มาทันเด้อก็ได้เด้อกันขี้ข้านหลายก็ตายซะเนาะห้องสั่งว่าจังซั่นแล้วค่อมว่าแล้วเหือนางหลัดหลวงสองห้อยวาหลวงเข่านางเอิ้นกวักมือว่ามาเญอเจ้าตนพอพญาเมืองมาเญอใกล้จะถึงลักไสแห่งหีบมาเญอเจ้าเมื่อนั้นองค์พญาเฒ่าห้อยแหงอิดอ่อนไอ้สร้างน้ำเลยซ้ำเป่าลมอู้ฟู่ใส่แล้วเพิ่นพญาอิดอ่อนเมื่อยโอ้ขะจังแม่นเนาะเอ้ยโอ้ยเมื่อยแห้งเลยเว้ยเหือยังไปคือปานรถแข่งซูบหนึ่งเอารถมันไวแท้ๆว่าซะนี่เออพญาสร้างน้ำก็เป่าลมเข้าไปอีกฟองฟาดฟ้องเหือพญาเหือพอพญาเมืองล้มตีปัดเจ้าจมลงพื้นไอ้สร้างน้ำนำแทงบ่วางปล่อยเหือแตกพ้งเหือแตกฟงตายเสี่ยงบ่เหลือแท้แล้วโอ้ยๆมันล่มยังมานี่ล่มยังโอ้ยๆจมแล้วจมแล้วโอ้ยสร้างน้ำก็นำแทงอยู่ในน้ำพุ่นตับตับรถพญาก็ตายซะแล้วเสนาเมืองท่วงชาวนครตกตื่นก็บ่เห็นพญําเก้าตายเสี่ยงบ่เหลือแท้แล้วโอ้จมลงน้ำบ่ฟูมาจากเถื่อแล้วบ่เห็นโปรขึ้นมาโอ้ยตายแล้วว่าซั่นซะบัดนี้เฮาหากเสียหน่วยแก้วองค์ประเสริฐพญาเมืองก็บ่มีพระองค์ใดนางเมืองเป็นเจ้าเขาก็พากันให้โวยวายท่วงตื่นมองมนเศร้าท่วงแค้นอังมโนโอ้ยโอ้ตายแล้วพญาเมืองเอ้ยเอาไผมานั่งเมืองเนาะบัดนี้เนาะโอ้ยเศร้าก็เหลือใจแล้วตายหย่อนเฮือช่วงหาว่าเลยนะหาเรื่องแนวหานะสิเอาไผนั่งเมืองบาดนี่อันสลายโอ้ชุมตูบ่าวแล้วว่าไปซะไหนบัดนี้อ้ายกำพ้าถึงที่ผามไสเท่าก็จูงแขนนางขึ้นเมื่อถึงห้านบาคานเท้าแถลงคำก้อยกาวถามหมู่เจ้าเสนาพร้อมชูคนยังหรือเจ้าการพนันขันต้อหรือว่าเล้วซำนี่ตูข่อยจะตาวคืนก่อนแล้วจูงแขนนางเข็มมาสุดที่หักขึ้นไปแล้วเพิ่งผ่านชัยแล้วก็เว้าเอาเฮาข้อประกาศแจ้งมียังจะแข่งขันกับเฮาอีกบ่คันว่าบ่มีหมดเท่านี้เฮาก็อีกกลับบ้านกลับเมืองเฮือนเฮาเด้ว่าซะเนพญาเจ้าหันเฮาบ่เห็นห้อยแล้วยันบ่มาได้ละว่าสัตว์เขาก็กลัวเก่งยันย่อมือหนบน้อมก็หากแล้วเท่านี้ขอไว้ชีวิตตูได้ถอนมีหมอหนึ่งดอดเฉลยแล้วก็มีเท่านี้แล้วเนาะขอเอาชีวิตชุมตูไว้ในก้อนเนาะบ่มีอีกแล้วขอหน่อย
1: ว่าซะเด
0: ้ชุมตูหมดเมืองนี่ก็ยอมแล้วไว้ชีวิตในตอนขอหน่อย
1: ว่าซะย่อมือหนบกำพ้าแล้วเด้
0: อันว่าเท่ากำพ้าทางนางกับเต้าทางพญาหมู่เนื้อเมื่อบ้านฮอดนับฮอดใหญ่เขาก็สมซื่นพร้อมนำกันทุกหมู่เขาก็สมซื่นพร้อมเจ้าจ่าเว้าต่อใหญ่เป็นแต่บุญเฮาแล้วหลายพญามาสวยอ้ายสร้างน้ำบ่มีย่านย้อนไผเขาก็สมซื่นเว้าสมควรแล้วลาเลิกคันว่าเหตุฮ้อนให้ไปเอิ้นยานานเราแล้วก็พากันกลับเมืองไปเมืองมันแล้วแต่ละพญาก็ได้ทั้งหุ่งก็กลับทั้งสร้างน้ำก็กลับแล้วก็สร้างความว่า
2: ข้ามีให้นอนเลยแล้วให้เอิ้นเจ้าอย่าสุปะรุ่นนั้นอีมาช่วย
1: ไหนสร้างน้ำก็ว่าจันแล้วก็พากันไปตูค่อยก็อยากมาเที่ยวลิ่นเมืองคนให้มันม้วนด้ามทอการทอนี่ลองลิ่นให้ม้วนใจบาคานต้านคานคำคานคำอันม้วนขอจงฮอดทินเข้าของเจ้าสู่พญาเดดอนดีแก่สามพระอ้วนเจ้าพากันสนุกอยู่ก็บ่มีเดือดฮ้อนสั่งแท้ทอใหญ่นั่นแล้วบัดนี้จักกล่าวถึงพระบาทเจ้าพญาเอกจอมเมืองก่อนแล้วมันก็มรณะจมจุ่มลงยังพื้นเขาก็พากันให้พื้นทั่วทั้งเมืองเขาก็พากันโลซอกหาพระองค์เจ้าก็บ่เห็นใส่แท้ทั้งเมืองคนซอกบัดแต่ใต้พื้นน้ำดำข้นก็บ่เห็น
3: มันบ่แข็งแล้วเฮ้ยสู้กลับเถอะวะพืชน้ำนี่ก็บ่มีนะพญานี่ให
4: ้โนนี้เป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกโนนี้เอนไซม์ได้รับการยกย่องว่าเป็นราชาแห่งสารอาหารหอมไม้ชนิดเดียวกันโนนี้มีมาดลนานกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าแรงปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแมนยูเกาะตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยาผู้คนนิยมใช้มากโนนี้ในการปิ้นปัวพยาธิต่างๆอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศในทั่วโลกเชื่อถือได้โน โนนี่เอนไซนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-8856-5599ย้ำ020-8856-5599และ020-5449449 5449449
5: ทุกเรื่องทุกปัญหาที่พ่วงอยู่ในความสนใจและเป็นประโยชน์พวกเขาจะเจาะลึกเพื่อความกระจ่างแจ้งของท่านในวันและเวลาเดียวกันนี้เพราะนี่คือรายการยกปัญหามาสนทนา
6: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการยกปัญหามาสนทนาทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวออกอากาศท่านได้รับฟังทุกๆวันพาหัดมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการก็ได้รับเกียรติจากท่านบัวหงคำหาหัวหน้ากลุ่มเลี้ยงสัตว์และการประมงกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมซึ่งท่านจะไม่ฮู้ว่าปัจจุบันนี้สิใกล้มมนี่แหละที่ทางกลุ่มเลี้ยงสัตว์และการประมงเพิ่นจะได้มีการกักเก็บสร้างขบวนการนึงในวันปล่อยปลาและกะสัตว์น้ำแห่งชาติ13กรกฎาคม2026นี้ปีนี้ว่าจะเป็นเท่าใดซึ่งปีนี้ครบรอบจักปีเพิ่นจะมีสร้างกระบวนการกิจกรรมอยู่ใส่แน่และเพิ่นก็สิได้มีการเผยแพร่โฆษณาให้แต่ละแขวงแต่ละเมืองห้องการเกี่ยวข้องนี่จะสร้างกระบวนการขึ้นเท่าใดตอนนี้เพิ่นอยู่ในรายการของพวกเขาแล้วสบายดีท่านบ่ฮง
7: เจ้าสบายดี
6: สบายดียินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเจ้า
7: เจ้า
6: เจ้าเป็นจังไดเนาะเกี่ยวกับวันที่13กรกฎาคมนี้เนาะจะเป็นวันสำคัญหนึ่งโดยเฉพาะคอมเมนสัตว์น้ำที่กำลังแพร่ขยายในปัจจุบันนี่แหละในฤดูกาลนี้พอดีอยากให้ท่านผู้สุฟังในว่าทางแขนงการเกี่ยวข้องของพวกเราได้มีการก้าเกียมสร้างขบวนการของวันสำคัญนี้ขึ้นได้เจ้า
7: เจ้าก็สบายดีบรรดาท่านก่อนอื่นขอเฮียนการนำผักหลักทุกขั้นที่เคารพและนับถืออย่างสูงบรรดาท่านผู้ฟังที่นับถือและแพงทั้งหลายข้าพเจ้าสื่อบัวหงคำหาหัวหน้ากลุ่มเลี้ยงสัตว์และการประมงกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจหลายที่ได้ต่างหน้าให้ทางคะแนนการเลี้ยงสัตว์และการประมงได้รับเกียรติมาสนทนาหรือว่าแลกเปลี่ยนความเห็นนำกันเกี่ยวกับการกาเกียมวันปล่อยปลาแห่งชาติคือดังบรรดาท่านที่ครับรู้แล้วการคุ้มครองปกปักรักษาและพัฒนาสัตว์น้ำให้อุดมสมบูรณ์และมีความยืนยงเป็นเวียกงานหนึ่งที่สำคัญของพรรคและรัฐบาลก็คือของทั่วพงศ์ซนฉะนั้นพรรคและรัฐบาลจึงได้ตกลงเอาวันที่13กรกฎเป็นวันปล่อยปลาและสัตว์น้ำแห่งชาติและในปีนี้ก็พอดีครบรอบ29ปีพอดี
6: จ้ะ
7: ฉะนั้นนี่วันที่13กรกฎยังเป็นวันหนึ่งที่สำคัญ
6: จ้ะ
7: เพราะเป็นวันคล้ายวันเกิดของท่านประธานสุพรรณวงศ
6: ์จ้ะ
7: ผู้นำที่แสนเคารพฮักของพวกพงศาวดารลาวทางชาติสำหรับเพื่อเป็นการระลึกถึงบุญคุณและคุณงามความดีที่ท่านได้อุทิศตนเข้าในภารกิจแห่งการต่อสู้ปลดปล่อยชาติและก็คือการปกปักรักษาและสร้างชาติและประเทศชาติพอจึงได้กำหนดเอาวันดังกล่าวเป็นวันอนุรักษ์สัตว์อนุรักษ์ป่าและสัตว์น้ำแห่งชาติของสมพงศ์ลาวพวกเขา
6: เจ้า
7: และสำหรับการกะเกียมให้แก่การปล่อยปลาในปี2026นี้ถือว่าพวกเราได้จัดตั้งปฏิบัติตามแจ้งการของท่านรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมฉบับเลขที่2529/กศ.ลงวันที่10เดือน6 2026
6: ครับ
7: ซึ่งอยู่ในนี้ทางกรมเลี้ยงสัตว์และการประมงก็ได้สมทบกับคะแนนเลี้ยงสัตว์และการประมงแข้งและนักลงเวียงจันทน์ก็คือแผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมบรรดาแข้งและนักลงเวียงจันทน์ห้องการเกษตรกรรมและ สิ่งแวดล้อมเมืองก็คือหน่วยงานเลี้ยงสัตว์และการประมงขั้นเมืองอะไรฮอดขั้นบ้านเนาะจัดตั้งปฏิบัติแจ้งการดังกล่าวมันโดยเริ่มจากการนี่แหละการโฆษณาปาฐกถาหรือว่าการเผยแพร่นิติกรรมต่างๆให้แก่สังคมรับรู้เข้าใจเกี่ยวกับความหมายความสำคัญของวันดังกล่าวมัน
6: อือฮึจ้ะ
7: สถานีนอกจากนั้นพ่อก็ยังได้มีการกะเกี้ยมด้านเนื้อในเนาะซึ่งอยู่ในนี้พ่อเฮาก็ถือว่าได้กะเกี้ยมเกี่ยวกับเอกสารต่างๆอะไรเพื่อรับใช้ให้แก่การจัดพิธีเนาะอยู่ในวันปล่อยป่าระดับชาติแม้ว่าเขาสิจัดขึ้นอยู่ในระดับชาติและแม้นทางกลุ่มเลี้ยงสัตว์และการประมงพวกเขาจะได้สมทบกับคณะเลี้ยงสัตว์และการประมงนครหลวงเมืองจันทร์และบริษัททาสล่วงการลงทุนพัฒนาเนาะบริษัทเราทาสล่วงการลงทุนพัฒนาหันเนาะซึ่งว่าการคณีว่าสำหรับอยู่ในระดับชาตินี่สิเป็นเฮ็ดจัดอยู่ขึ้นอยู่นครหลวงเมืองจันทร์โดยว่าพวกเขาคัดคะแนนไปเป็น2จุดอยู่หั่นน่ะเนาะ1ใน2ก็แหละอันนึงแล้วมันจะปล่อยอยู่บึงทัดหลวงหั่นอันที่2แล้วมันจะปล่อยอยู่หนองเสื่อมคือว่าในนั้นเป็น1ใน2จุดนั้นแต่ว่าส่วนรายละเอียดท่านพ่อผมก็เกี่ยมอยู่เนาะ
6: เจ้า
7: ฉะนั้นการกะเกี่ยมหากะเกี่ยมนี่มาฮอดปัจจุบันนี้ก็พวกเขาได้ซุ่มใส่หั่นน่ะและอันสําคัญแล้วแม่นพวกเขาแล้วมันได้สมทบกับท้องถิ่นหั่นแหละโดยการขึ้นป้ายโฆษณาบ่อีหยังนี่น่ะเนาะและได้ให้เฮ็ดให้เวียงงานดังกล่าวนี้เป็นเวียกของทั่วปวงชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดตั้งปฏิบัติและซึ่งว่าป่าที่จะนำมาปล่อยตามแผนในปี2026นี่ได้มันให้มันได้อยู่ประมาณ72ล้านตัวขึ้นไปเนาะและที่72ล้านตัวขึ้นไปสำหรับปี2025พวกเขาได้71ล้านกว่าฉะนั้นปีนี้กระทรวงสุนทรเฮาได้72ล้านกว่าและในการกะเกี่ยมลูกป่านั้นถือว่าพวกเฮาก็ได้ต้นต่อเลยมันได้นี่แหละสมทบกับอันบรรดาศูนย์เนาะศูนย์ต่างๆอยู่ในนี้พวกเฮาก็มีศูนย์พัฒนาการประมงน้ำส้วงอันนี้พวกเฮาก็ถือว่าได้กะเกี่ยมซึ่งว่าตามแผนก็ประมาณ8ล้านกว่าตัวแต่ว่าเดี๋ยวนี้พวกเฮามีความจะปล่อยอยู่หั่นประมาณล้าน52ล้านตัวเลย1ล้าน52ล้านตัวเดี๋ยวนี
6: ้
7: เทื่อมีความพร้อมแล้วอย่างนั้นเน
6: า
7: ะและนอกจากนั้นและเป็นพ่อเฮาได้สมทบกับศูนย์ห้วยสอนห้วยซัวว่าหรือว่าศูนย์สถานีอันประมงต่างๆอยู่แต่ละแข่งนั้นให้แต่ละแข่งนั้นกะเกี่ยมเนาะลูกปากนั้นและปีนี้ก็ตามทิศของรัฐมนตรีว่าเวลากะเกี่ยมลูกปากนี่ก็ให้ตามนโยบายเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองนั้นแม่นพวกเขาเลยมันเพื่อพยายามให้กุ้มตัวเองเรื่องลูกป่าเนาะคือหลายปีผ่านมาพวกเขาก็ได้มีความยุ่งยากในการนำเข้าลูกป่ามาจากประเทศเพื่อนบ้านบ่อยอย่างนี้ก็สำหรับปีนี้พวกเขามีความพร้อมมีความพร้อมเรื่องลูกป่าเนาะเพราะว่าเป็นยังมันมีความพร้อมนอกจากศูนย์สถานีแล้วพวกเขายังมีบรรดาหัวหน่วยผู้ประกอบการก็มีความตื่นตัวปีนี้นะเนาะในการเข้าร่วมการปล่อยป่าแล้วก็มีส่วนร่วมกับคาดคะเนว่าเขาจะสมทบนอกด้านลูกป่านี่อยู่แต่ละท้องถิ่นนั่นแหละนอกจากนี้อันนั้นอันนึงนะสำหรับการจัดพิธีปล่อยป่าระดับชาตินี่ส่วนพระกรณครองนี้ตามการปรึกษาลือกันเป็นว่าการบังหลุด 350,000 กว่าตัวได้ในงานพิธีมื้อนั้นหั่นเฉพาะปล่อยเอาพิธีนอกจากนั้นพวกเฮาจะสืบต่อปล่อยเนาะและให้บันไดประมาณ72ล้านกว่าตัวนั่นแหละเนาะและพลังปล่อยแล้วและปัจจุบันนี้พวกเฮาก็ได้ตามให้ครับข่าวนี้ก็หลายบ่อนก็ได้จัดตั้งได้แล้วได้ปล่อยได้แล้วได
6: ้
7: เน
6: า
7: ะ
6: แต่เอาแต่เวลาเหมาะสมเนาะสถานที่เหมาะสมของไผของเรา
7: เจ้าเนาะก็แนวนั้นบัดนี้ติดพันกับการปล่อยป่านี้พวกเฮาแล้วแม่นเพื่อให้มันได้ทางด้านเนื้อในได้ทางด้านรูปการอันนั้นเนาะแล้วแม่นพวกเฮาแล้วมันยึดมั่นในการปฏิบัติกฎหมายว่าโดยอันสัตว์นําและการประมงหั่นเนาะสําหรับปรับปรุงใหม่อันนี้ฉะนั้นนี้พวกเฮาก็ได้จัดตั้งปฏิบัติในการเผยแพร่ซึมๆนิติกรรมกฎหมายหั้นและก็คำสั่งของรัฐมนตรีเกี่ยวกับการห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์นำต่างถิ่นที่มีผลกระทบต่อสัตว์นำพื้นเมืองอันนี้ก็ได้ที่ส่วนนั้นเน
6: าะจ้า
7: พ ราะว่าถ้าว่าเขาบ่เบิ่งปัญหานี้เขาเอาสัตว์จากท้องถิ่นอื่นหรือว่าต่างประเทศมาปล่อยแล้วมันจะเป็นการทำลายนะหรือว่าสัตว์ประเภทป่าที่ว่าพวกเขาปล่อยไปมันอาจจะเป็นการทำลายป่าที่มีอยู่แล้ววันนี้พวกเขาก็ได้ห้ามตัวนี้เนาะฉะนั้นนี่เกี่ยงคือตัวนี้เพื่อได้เผยแพร่ซึมเอกสารนี้และมันไปพร้อมกับการปล่อยป่าคืนสู่ธรรมชาติในพวกเขาเราได้ใส่มาได้มีปฏิบัติมาตรการเนาะเกี่ยวกับการห้ามห้าป่าเนาะห้าสัตว์นำที่เป็นอันตรายต่อการยืนยงของสัตว์นำเนาะเพราะว่าคือดังวันดาที่ท่านพูดแล้วว่าปัจจุบันนี้พวกเราการขยายตัวของเศรษฐกิจสังคมการดิ้นรนซอกอยู่หากินแน่นอนมันก็ต้องติดพันกับเรื่องวิถีชีวิตการซอกอยู่หากินตามลำแม่น้ำซึ่งนั้นเป็นอย่างเป็นป่าและสัตว์นำมันเนาะซึ่งว่าในระยะผ่านมาพวกเราสังเกตเห็นว่ามีจำนวนหนึ่งโดยเฉพาะเป็นสาวนุ่มวัยนุ่มที่หูเท่าบุธเรื่องการนั้นไปซอกอยู่หากินโดยการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที
8: ่ไปรับสูนป่า
7: ที่พิษต่อเทคนิคการหาแบบยืนยงเป็นต้นเป็นการใช้มอสซ์สินะเนาะหรือว่าการใช้มัฟฟาลาเบิร์ดที่พวกเขาหูกันแหละยิ่งไปกว่านั้นเป็นการใช้สารเคมีทำลายเนาะและอยู่ในสารเคมีก็เป็นมาจากธรรมชาตินี่ก็มีเนาะนั่นเป็นอย่างเป็นการมีประเภทพืชบ่หรือเครือเข้าที่มันไปทุบๆสนามแล้วมันป่าอันซอกป่าขาดออกซิเจนบ่อย่างนั้นตายผูขึ้นมาแล้วเก่าสินะเนาะฉะนั้นตัวนี้มันพวกเราได้ใช้มาตรได้ให้ความสำคัญแล้วก็ต้องได้มีมาตรการเนาะและสำหรับปฏิบัติมาตรการนั้นแล้วมันพวกเราได้เฮ็ดซ้ำอัน
8: จ้ะ
7: นึ่งมันอย่างเป็นเอาการศึกษาผมนี่แหละเนาะไปก่อนเนาะและอันที่สองแล้วเป็นพวกเราเอาการกล่าวเตือนเนาะเฮ็ดบันทึกกล่าวเตือนเนาะแต่ว่าถ้าบ่ฟังได้ๆมันจึงปฏิบัติตามมาตรการในตามกระบวนการยุติธรรมเอาเข้าสู่กฎหมายระเบียบการนั่นแหละ
8: จ้ะ
7: ซึ่งระยะผ่านมานี่ก็พวกเฮาก็แม่นปฏิบัติก็อยู่ในแต่ระยะการศึกษาผมหรือว่ากล่าวเตือนว่าหนักแค่นั้นเนาะแต่ว่าสิใช้มาตรการมีการจับกุมครั้งใดก็บ่ทันมีหลายตัวนี้เนาะก็จะเสนอเท่านั้นเนาะสําหรับนี้วันปล่อยป่านี่ถือว่าถือว่ามีความสำคัญนั่นแหละต่อทางชาติเนาะถือว่าเป็นการคืนป่าสู่ธรรมชาติเป็นการปกปักรักษาฟื้นฟูระบบนิเวศวิทยาอยู่ในระบบน้ำเนาะอยู่ในน้ำให้มันอาจจะมีพืชนานาชนิดเนาะซึ่งมีพืชที่มีพ้นดีต่อระบบนิเวศและมีบดีตลอดฉะนั้นนี่ป่านี่ก็เป็นสัตว์หนึ่งที่มีการลักษณะเข้าห้องว่าเฮ็ดสร้างความสมดุลอยู่ในระบบนิเวศของน้ํา
8: จ้ะ
7: เนาะก็เสนอในนั้นเนาะเจ้า
8: เจ้าแล้วท่านโตที่ท่านได้เว้ามาเมื่อกี้นี้เนาะเว้าเรื่องสร้างกระบวนการในโดยเฉพาะก็เป็นการปล่อยป่าแล้วก็อนุรักษ์สัตว์น้ําที่กําลังใกล้จะสูญพันธุ์แน่แล้วก็เป็นสัตว์เศรษฐกิจแน่เจ้าและปีนี้เฮาได้เน้นหนักว่าจะปล่อยนี่ป่านี่มีสนิทได้นี่ป่าประเภทใดนี่เจ้า
7: ส่วนหลายนี่ป่าที่พวกเขาพบเห็นปัจจุบันนี้เนาะว่าป่าพื้นเมืองอ่ะนะก็มีหลายเนาะที่จริงอยู่ในสปปลาวมี500กว่าชนิดเลยแต่ว่าในนี้นี่มีป่าบึกป่าฟ้าไหลป่าข้อกังที่พวกเขาเว้ากันนะเนาะแล้วก็มีสัตว์นำชนิดอื่นๆอันนี้ใกล้จะสูญพันธุ์เลยได้หมดปัจจุบันนี้เนาะแต่เนาะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นพวกเราจึงว่ามีความจําเป็นต้องปล่อยคืนสู่ธรรมชาติแต่ว่าในการปล่อยนี้ก็อิงใส่สภาพเศรษฐกิจสังคมอิงใส่ความสามารถที่พวกเรามีว่าการสร้างเศรษฐกิจรัฐเป็นจําเป็นพวกเราแล้วมันสิสุ่มใส่ในการปล่อยนี้มันติดพันกับการปล่อยป่าที่ปล่อยลงไปคืนสู่ธรรมชาติแล้วจะบ่ไปทําลายป่าที่มีอยู่นั้นคือข้าพเจ้าได้ว่ามันแล้วมันพวกเราเร่งใส่เรื่องป่าเพี้ยเนาะป่าปากใช่นะแล้วก็ป่าบึกเนาะป่าเข็งและป่ากดไปลักษณะนี้ได้เนาะบ่อยนะส่วนหลายนี่ก็เป็นเรื่องใส่ป่าป่านี่นะจํานวนหลายเนาะบัดป่าป่านี่มันจะบ่มีผลกระทบให้หยังปานใดสําหรับป่านิ่มแท้ก็มันจะได้ปล่อยอยู่ในวงนอกที่มีขอบเขตจํากัดเนาะเพราะว่าป่านิ่มนี่ก็คือฮู้นกันนั่นแหละมันคล้ายกับป่าข้อนี่เด้เนาะมันจะมีผลกระทบในตัวป่าบางชนิดที่เป็นป่าน้อยหยังเนาะก ดังนั้นเนาะส่วนใหญ่เป็นกระลิงใส่ปลาป้าปลาเพียนี่แหละและสำหรับปลาเพียตัวหนึ่งปลาเพียหน้าหนูนะพวกเขากำลังเล่งใส่อยู่เดี๋ยวนี้อยู่ภาคใต้เนาะผู้ประกอบการอยู่ทางภาคใต้นี่แหละกับที่ร่วมกับจีนเขาเจ้าเฮ็ดอะไรเดี๋ยวนี้เนาะเขาจะคุ้นคัวออกมา
8: เพาะพันธ
7: ุ์เพาะพันธุ์
8: แนวพันธ
7: ุ์เนี่ยพันธุ์ออกมาแล้วจะขยายสู่วงกว้างในไวนี้เนาะ
8: เจ้าก็คือว่าในวันป่าปีนี้ทั้งพวกเขาได้สุกยู่นี่ก็จะเป็นปลาเพี้ยปลาป่าปลาบึกปลาเข่งปลากดเนาะแล้วก็ปลาอื่นๆที่บ่มีการว่าถ้าว่าปล่อยไปแล้วมันจะบ่ไปเป็นผลกระทบต่อปลาน้อย
7: ๆ
8: ที่อยู่ในธรรมชาติท่านและท่านเห็นว่าในระยะผ่านมาในการพันธุ์ขยายในการพันธุ์ขยายสุกยู่ให้แก่ประชาชนในการอนุรักษ์สัตว์น้ำโดยเฉพาะกับมีแยกเนาะอนุรักษ์สัตว์น้ำก็เป็นสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธ
7: ุ์
8: และก็สัตว์น้ำนึงจะเป็นสัตว์เศรษฐกิจเขาได้แนะนำประชาชนขึ้นได้ไหนแน่ในการให้กับเจ้าเอาใจใส่สร้างเศรษฐกิจในครอบครัวตัวเองก็คือสัตว์น้ำที่เป็นเศรษฐกิจเนา
7: ะ
8: และก็สัตว์ที่เห็นว่าถ้าว่าไปหาทางธรรมชาติไปแล้วเห็นเป็นปลาที่ใกล้จะสูญพันธุ์ละเขาได้แนะนำกับเจ้าขึ้นได้ไหนว่าให้ไปปล่อยบอกหรือว่าให้แจ้งทางเจ้าหน้าที่ว่าจะหาวิธีได้ไหน
7: ขอขอบใจต่อกับคำถามเป็นคำถามที่ดีเลยสนานีต่อกับคำถามที่ท่ามหันนี่ก็ถือว่าพวกเราในการปลุกระดมพ่อแม่ประชาชนหรือว่าสร้างขบวนการนั่นเนาะเป็นพวกเราแล้วถือว่าโดยนี่แหละเริ่มจากการจัดตั้งปฏิบัติเจอแจ้งการนี่แหละเนาะแจ้งการของรัฐมนตรีท่านแล้วเป็นพวกเราแล้วมันได้ซุ้มใส่ในการศึกษาอุ้มไม่ขบวนในการเพื่อแพร่ซึมๆนี่แหละเอกสารเนาะนิติกรรมนี่แหละสนานีก็ได้มอบภายหลังที่พวกเขาได้เสนอต่อท่านรัฐมนตรีออกแจ้งการแล้วก็ถือพวกเขาก็ได้แนะนำให้คะแนนเลี้ยงสัตว์และการประมงแข็งและนักลงทุนจัดนั้นเอาใจใส่ในการจัดตั้งปฏิบัติซึ่งอยู่ในแจ้งการก็ได้เว้าแจ้งหลอกมาเกี่ยวกับการจัดสร้างกระบวนการแนวใดเฮ็ดแนวใดขนาดนั้นซึ่งในนี้นั่นคือว่าเอาขบวนการของมหาชนเป็นหลักเนาะโดยเฉพาะซึ่งอยู่ในนี้มันติดพันกับการปลูกป่ารักษาและการอนุรักษ์รักษานะเนาะฉะนั้นนี่อยู่ในนั้นก็ได้แนะนำวิธีหาในชีวิตแนวใดเนาะซึ่งอยู่ในนี้นี่เป็นต้นต่อเป็นพ่อจำกัดเรื่องโมสดนี่แหละการที่มันฟ้านี่และการใช้สารเคมีนี่เนาะ
8: อ
7: ันนี้อยู่ในนั้นในเม็ดพ่อได้โฆษณาตัวกับพุ่นหาตัวนี้เน
8: า
7: ะและบวกเสียกับการคำนึงถึงการประเภทป่าใกล้จะสูญพันธุ์หันนี่ก็ถือว่าก็เห็นได้ความสำคัญแล้วให้เขาจะเอาใจใส่อะไรตัวนี้เนาะและอันนึงอีกแล้วมันพวกเขาแล้วมันได้ถือเอาเวียกนี้เป็นเวียกของทั่วพงศนและได้มอบให้ทุกคะแนนการอันได้เสนอให้ทุกคะแนนการโดยเฉพาะมันนี่แหละคะแนนการเลี้ยงสัตว์และการประมงหรือว่าหน่วยงานเลี้ยงสัตว์ประมงอยู่แต่ละขั้นนั้นสมทบกับการปกครองบ้านตัวนี้นะเนาะเห็นขบวนการตัวนี้ฉะนั้นนี่จึงได้เห็นว่าขบวนการปล่อยปลานี่จึงว่าเมื่อว่าปัจจุบันในโบฮอนมือเขาจะกระปล่อยแล้วครับมีเนาะอันนี้เนาะบรรดาบริษัทผู้ประกอบการใหญ่ๆนี่เขาจะกระหูผมว่าเขาสำคัญตัวนี้ก็เห็นเนาะและอันนึงอีกต่อกับคำถามมาเกี่ยวกับป่านี่เป็นพืชเป็นสัตว์หนึ่งน้ำหนึ่งเป็นที่มีสัตว์เศรษฐกิจและปัจจุบันนี้ก็เห็นว่าพวกเขาสังเกตเห็นว่าขบวนการเนาะว่าการเลี้ยงปลาเนาะหรือว่าขบวนการผลิตลูกปลาในยุสปปลาวนี่ก็เป็นขบวนการที่ว่ามีการขยายตัวหลายในปัจจุบันนี้เน
8: า
7: ะมีการขยายตัวหลายข้าพเจ้าก็ได้มีโอกาสไปเลาะเบิ่งว่าบรรดาผู้ประกอบการที่ผลิตลูกปลาเนาะฉะนั้นนี่โดยเฉพาะนี้มันอยู่ทางมีโครงการของอันลาฮุงการีมาไปส่งเสริมนี่เลยว่านี่นะอยู่ทางเบื้องน้ำหุ่มนี่นะน้ำหุ่มยูฮันนี่ถือว่ามีสถานีปีซูนน้ำหุ่มอันนี้ถือว่าเป็นขบวนการเลยนอกจากอยู่ในซูนที่ว่าเฮ็ดเป็นลูกป่าแล้วนะผลิตลูกป่าแล้วก็เลี้ยงป่าแล้วยังครอบครัวพ่อแม่ประชาชนหรือว่าครอบครัวพนักงานนะเขาเจ้าก็ยังเลี้ยงเป็นแบบครอบครัวเขาจะไปเบิ่งเนี่ยโอ้เป็นเศรษฐกิจหลักของประชาชนเขตนั้นและนอกจากนั้นฮันแล้วการเลี้ยงป่าอยู่ตามหนองเลี้ยงป่าอยู่เป็นป่ากระสังอยู่ตามธรรมชาติอยู่ตามห้วยห้องน้องก็มีขบวนการและสำคัญปัจจุบันนี้เป็นการขบวนการเลี้ยงป่าอยู่ตามหน้าอ่างไง
8: จ้า
7: เนาะอ่างตูงต่างๆอันเนาะมันมีการลงทุนเขาพูดก็การจัดจ้างภายในต่างประเทศคือยกตัวอย่างว่า การเลี้ยงป่าอยู่อ่างน้ำเงิมนึงเนาะก็มีผู้ประกอบการสมทบลาวได้แล้วก็จีนได้สมทบกันและการเลี้ยงป่าอยู่เขื่อนไฟฟ้าน้ำถึนเนาะและกายน้ำถึนเนาะน้ำถึน2ใช่นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการลงทุนของสสเวียดนามสมทบกับอำนาจการปกครองท้องถิ่นนั่นเนาะก็ถือว่าผ่านการจัดตั้งบัตรก็มีนอกจากนั้นก็ถือว่ามีอยู่หลายบอดปัจจุบันนี่เนาะคือเขาปัจจุบันอยู่ทางเมืองจำปาสักตรงนี้และอันนึงที่สำคัญปัจจุบันนี้ป่าในเป็นเศรษฐกิจนี่มันพวกเขามีโครงการป่าเลี้ยงป่าสวาย ถือว่าเป็นโครงการที่ว่าเป็นตัวแบบก็ว่ามันได้เป็นโครงการอภิษเกี่ยวกับการเลี้ยงป่าสวายและผลิตปรุงแต่งส่งออกไปต่างประเทศ อันถือว่ามาฮอดปัจจุบันนี้พวกเขาก็ถือว่าสามารถได้หลายครับนี่ก็จำนวนหลายเติบได้ตัวนี้เนาะถืออันนี้เป็นการลงทุนของสปอร์จีนนักลงทุนของจีนอยู่ทางเมืองแข่งจะประสักเนาะถือว่าเป็นโครงการหนึ่งที่ดีแล้วก็พรรคและรัฐบาลได้ความสำคัญต่อโครงการดังกล่าวนี้แต่สำหรับกระทรวงเกษตรกรรมและชีวแวดล้อมกรมเลี้ยงสัตว์อากาศประมงก็ถือว่าเป็นคู่พัฒนาที่ได้อาจจะใช้พิเศษเน
8: า
7: ะพอส่งออกไปเออลบไปคนได้ตัวนี้
8: เขาได้ลงสุดยุ่งหัวหน่วยธุรกิจที่ได้สัมปทานตัวนี้เน
7: า
8: ะในการผลิตปลาด้วยแปรรูปเพื่อส่งออกไปต่างประเทศเขาได้มีการส่งเสริมแนะนำขึ้นอะไร
7: สำหรับการส่งเสริมแนะนำนี้คือด้านเทคนิคนี่แหละเรื่องการเลี้ยงในพวกเขาก็ได้มีการปรึกษาหารือกันเนาะและการเลี้ยงแนวพันธุ์แบบนี้ก็เป็นและอันสำคัญนั้นก็คือว่าพวกเขาก็ได้แนะนำให้ทางแผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแข่งและก็เมืองนั่นแหละเนาะเป็นผู้ติดตามซุกยูแล้วก็เป็นระยะและสำหรับว่าเบื้องกลมเลี้ยงสัตว์และการประมงก็เป็นถือว่าเฮ็ดลักษณะครอบด้านเนาะลักษณะครอบด้านอยู่บ่ได้หมายความว่าเริ่มตั้งแต่การแนะนำเทคนิคการเลี้ยงการเพาะพันธุ์การเลี้ยงและการปรุงแต่งเพราะว่าโรงงานปรุงแต่งขั้นต้นนี่พวกเขาได้รับจากกระทรวงสหกรรมการค้าเด้เนาะมาแล้วพวกเขาก็เป็นความผิดชอบของเขาในฉะนั้นนี่จุดฮอดการประกอบเอกสารส่งออกพุ่นได
8: ้
7: ป
8: ั
7: จจุบันฉะนั้นต่อกับปัญหานี้นี่ถือว่าพวกเขาได้ให้บุรีมีสิทธิพิเศษแหละรัฐบาลเพิ่นก็ว่าต้องได้ส่งเสริมเป็นพิเศษฉะนั้นนี่ถือว่าเอกสารนี่ก็ถือมันต้องไวแล้วเว้ยเนาะไวกันนั้นโพสต์ในมีสิเนาะก็เสนอนั่นแหละจ้ะ
8: เจ้าและสิ่งท้าทายในการจัดตั้งปฏิบัติเฮาในระยะผ่านมา
7: เจ้า
8: ความยุ่งยากคืออะไร
7: สำหรับสิ่งท้าทายในการจัดตั้งปฏิบัติของเวียกงานคะแนนการเลี้ยงสัตว์และการประมงพวกเฮาในโดยเฉพาะเป็นเบื้องเวียกงานการประมงนี่นะอันนี้ก็เสนอต่อท่านผู้ชมว่าอยู่สปปลาวของเฮานี่นี่กลุ่มเลี้ยงสัตว์และการประมงเป็นกลุ่มใหญ่เด้เนาะเพราะว่าอยู่ต่างประเทศนี่อยู่เวียดนามนี่ก็ถือว่ามีกลุ่มประมงนี่ต่างหากเนาะพวกเฮานี่ถือว่าเอาเข้ากันได้เป็นกลุ่มเดียวนี่คืออยู่ไทยนี่มีก็มีกลุ่มสุสัตว์มีกลุ่มประมงแม่นบ่แต่ว่าอยู่เฮานี่กลุ่มเลี้ยงสัตว์และการประมงกลุ่มเดียวถือว่าใหญ่สมควรฉะนั้นในการจัดตั้งปฏิบัติแน่นอนเวียกดังกล่าวนี้เป็นเวียกที่กว้างติดพันกับหลายแขนงการติดพันกับท้องถิ่นเนาะและก็ติดพันกับปวงชนแล้วฉะนั้นนี้คือดังที่บรรดาท่านรู้แล้วว่าการสุขยูส่งเสริมปกปักรักษาพัฒนาติดพันกับการเกื้อห้ามนี่นะเห็นว่ามีความยุ่งยากพอสมควรเราเขียนคู่กับข้อสะดวกเพราะข้อสะดวกในพวกเขามีนิติกรรมมีกฎหมายเรามีระเบียบการเพื่อเป็นเครื่องมือแต่ว่าอันสำคัญแล้วพวกเขามีมาตรฐานเนาะมีมาตรฐานแต่ว่าในการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงนี้ก็เห็นว่าพวกเขาบ่สามารถทั่วถึงได้ถ้าว่าท้องถิ่นบ่เป็นเจ้าการนะนะฉะนั้นตัวนี้ก็คือว่าสำคัญเลยเป็นท้องถิ่นเป็นเจ้าการเนาะและอยู่ในนี้และมันอันจำกัดที่สุดและมันพวกเขาก็เห็นว่านี่แหละโคตรการเพื่อเพื่อเสื่อมซึมระเบียบการการบังคับใช้กฎหมายนี่นะนิติกรรมนี่นะอันนี้ก็เป็นอันนึงเนาะเพราะว่าถ้าว่าพวกเขาจะเฮ็ดเคียงร้ายก็เห็นว่าพ่อแม่ประชาชนอยู่คิดให้แก่ซอกลีกนะเนาะก็มีความยุ่งยากแท้ๆเด้เนาะก็ติดพันกับเวียกเกเฮมยุ่งยากเวียกพัฒนาชนบทเนาะฉะนั้นนี่พวกเขาก็ได้เบิ่งว่าการกระทบต่อสภาพแวดล้อมธรรมชาติบ่มีอาการแห้งปานใดเฮาก็จะได้เบิ่งไปตามกรณีเนาะต้นตอและมีอำนาจของขั้นท้องถิ่นเนาะใจจะเป็นจังกันและเนื่องจากว่ามันกว้างเนาะครับอาจารย์ว่าการกวดกาลาตาเว้นการอนุรักษ์รักษานี่ก็ถือว่ามันบ่สามารถไปทั่วไปถึงข้าพเจ้าว่า
8: เจ้า
7: อันนี้ก็อันนึงแต่ว่าถึงใดๆก็ตามเนาะพวกเขาก็ถือว่าเดี๋ยวนี้พวกเขาก็มีแผนการหรือมีทิศทางว่าพวกเขาจะสร้าง และปรับปรุงพนักงานสัตวแพทย์ท่านบาลเนาะซึ่งอยู่ในนี้มันจะเฮ็ดหน้าที่ในการเลี้ยงสัตว์การประมงไปพร้อมเนาะนั้นมันยังเว้าเรื่องดูแลสุขภาพสัตว์ของประชาชนและติดพันกับนิกายเฮ็ดเป็นเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์ว่าเบิ่งการอนุรักษ์รักษาการเบิ่งปกปักรักษาหรือว่าการห้าปูห้าปลาใดๆมันถึงต้องสัตว์ของเลยเนี่ยก็สิได้อาศัยอยู่คันหักทานเนาะแล้วบวกใส่กับอำนาจการปกครองเจ้าหน้าที่ปกสกองร้อนเสนาธิการเนาะเป็นเจ้าการช่วยเนาะก็คิดว่าในอนาคตนี้พอจะฟื้นฟูตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็คิดว่าจะคิดว่ามันสิมีได้รับผลสําเร็จในระดับใดนี้เน
8: า
7: ะ
8: เจ้าติดพันกับสื่อสังคมออนไลน์นี่เนาะแต่กี้เฮามันบ่มีเนาะไผเอาปลาเท่าใดอันใดก็ได้ปลาเนี่ยหายากออกไปก็ไปกินหรือไปขายต่อก็ได
7: ้
8: แต่ปัจจุบันนี้ผู้ที่มันมีสื่อสังคมออนไลน์แล้วถ้าผู้ใดที่ประชาชนเนาะไปหาปลาแล้วไปถึกปลาที่ใกล้จะสูญพันธุ์ที่ว่าเรือตัวเดียวในประเทศลาวนี่สิเรามาโซว่าโอ้ข่อยยิงปลาตัวนี้ได้นี่เอามาโซทางออนไลน์สื่อสังคมออนไลน์นี่ผิดต่อระเบียบกฎหมายบ่
7: เจ้าตัวนี้ถือว่าผิดแหละผิดต่อระเบียบกฎหมายผิดต่อคำสั่งของรัฐมนตรีตัวนี้เนาะสนานีก็อยากเสนอต่อวิงวอนต่อผู้หาป่าแหละเนาะฉะนั้นนี่ก็ขอให้เป็นเจ้ากันเพราะว่าประเทศชาติของพวกเฮานี่ต้องเป็นพวกเฮาเป็นเจ้าและทรัพย์สมบัติทั้งหมดก็เป็นของประชาชนเป็นเจ้าเนาะป่าอยู่ในน้ำก็เป็นประชาชนเป็นเจ้าฉะนั้นขอให้เป็นเจ้ากันนำกันว่าอันใดมันใกล้จะสูญพันธุ์นั้นและเป็นพวกเฮาเสนอว่าต้องได้เอาใจใส่ปกปักรักษาช่วยกันเนาะและปัจจุบันนี้พวกเฮาก็ควบซุ้มใส่กันขึ้นบัญชีสัตว์ป่าและสัตว์น้ำได้ป
8: ั
7: จจุบันนี้เนาะคือตัวสิขึ้นปัดสีปัดแล้วปลาตัวใดมันจะใกล้จะสูญพันธุ์ปลาอันใดชนิดใดมันมีแล้วมันสูญพันธุ์ไปแล้วอันนี้พวกเฮาพวกเฮาผมเร่งเดี๋ยวนี้เนาะผมเร่งซะว่าจะแล้วอันใดมันมีความเสี่ยงจะสูญพันธุ์นั้นแล้วพวกเฮาจะมีการปกปักรักษาแนวใดนี่อันนี้นี่พวกเฮาจะเฮ็ดเป็นยุทธศาสตร์เป็นวิเศษทัศน์เฮ็ดเป็นโครงการขักแม่ตัวนี้นะและพร้อมกันจะต้องปฏิบัติเพื่อเฮ็ดแนวใดเพื่อปกปักรักษาสัตว์น้ำหรือว่าป่าในน้ำนี้ให้มันมีความยืนยงเหตุว่าเหตุให้ระบบชีวิตในน้ำนี้สามารถยืนยงเพราะว่าให้มันสมกับว่าส่วนปกปลาวนี้มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติเนาะมีแหล่งน้ำมีป่าไม้สินะเนาะมีเนื้อที่ดินที่อุดมสมบูรณ์ฉะนั้นถ้าว่าพวกเราภูมิใจแต่ว่าเรามีเรามีแต่ถ้าพวกเราบอกเอาใจใส่พวกเราหักษานี่มันก็จะมืดไปแบบบ่ฮู้สึกตัวเลยนี่เน
8: า
7: ะโดยเฉพาะเป็นเรื่องป่าในและสัตว์น้ำนี่เจ้า
8: เจ้าถ้าบ่มีวังสงวนเฮากับบ่มีป่าคือกันได้เนาะวังสงวนมีคนไปลักกันน่ะละเมิดนี่ก็เบิดคือกันได้เน
7: า
8: ะวังสงวนนี่ถ้าบ่ว่าวังสงวนนี่จะไว้สัตว์ใดที่ว่าสิใกล้สูญพันธุ์บ่จุดใดสิเป็นใกล้สูญพันธุ์เอาไปไว้อยู่จุดนั้นเพื่อเป็นวังสงวนคืออยู่เขตน้ําของเพิ่นก็มีได้เน
7: า
8: ะจุดป่าอันวัดที่ว่าวังวัดเพิ่นก็ว่าบ่ให้หาเด้อป่านี่หลายวัดกลางคืนมาแล้วเห็นยิงตับแตกตับก็เป็นไปบ่ได
7: ้
8: อืออันนี้กับประชาชนเฮานี่แหละขึ้นนําประชาชนเฮาที่ว่าสิเฮ็ดจังไดถ้าว่าอยากมีอ่ะนะเขาเอิ้นว่าการดํารงชีวิตที่สิยืนยงก็ต้องเป็นสัตว์น้ําที่สิเคียงคู่กับเฮาให้มีความยืนยงเช่นเดียวกันสร้างเพื่อให้กระเจ้าเข้มแข็งสร้างให้ป่ามีการขยายพันธุ์เฮาก็เฮ็ดให้เศรษฐกิจหรือว่าการดํารงชีวิตเฮาก็ยืนยงไปนํากันธรรมชาติก็เคียงคู่กับคนเนาะถ้าทำลายธรรมชาติหลายธรรมชาติก็ทำลายคืนคือปัจจุบันนี่แหละภัยแห้งแล้งก็เกิดขึ้นมาหลายแล้วบางเขตก็บ่มีฝน
7: เจ้า
8: เนาะแทนที่ยามฝนนี่ก็บ่มีฝนอันนี้แล้วมันเป็นธรรมชาติก็คือสภาพการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศบ่ว่าแต่ลาวเฮากับทั่วโลกเนาะท่านเนาะเจ้าอันนี้ก็ขอขอบใจท่านบ่คำหาวรรณกลุ่มเลี้ยงสัตว์และการประมงระดับเจ้าที่ได้ให้เกียรติกับความในรายการยกปัญหามาสนทนานําพวกเฮาในมื้อนี้ซึ่งพวกเฮาก็ได้ข้อมูลหลายอย่างโดยเฉพาะก็แม่นเว้าเรื่องเกี่ยวกับป่าที่แผนปีนี้เฮาจะปล่อยหลายน้อยปานใดเพื่อเฮ็ดให้ป่าต่างๆเพิ่มขึ้นอยู่ประเทศลาวเฮานี้แล้วก็ให้มีความยืนยงของสิ่งที่มีชีวิตในน้ำมันเจ้าอันนี้ก็ขอขอบใจท่าน
7: หลายๆขอบใจหลายๆเจ้า
8: ท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านโบเฮงคำหาหัวหน้ากลุ่มเลี้ยงสัตว์และการประมงซึ่งปีนี้เพิ่นก็ได้กำหนดใส่วันที่13กรกฎพอดีแม่นบ่ท่าน
7: สำหรับปล่อยในปีนี้ให้แล้วแม่นที่จัดในวันที่ 11
8: 11
7: จ้ะ
8: ลืมถามแต่กด
7: วันที่13มันถือว่า
8: 11กรกฎ
7: บ่จะหยับขึ้นมาได้นึงเพราะว่าแต่ว่ามันเจอกับเหตุการณ์อื่นเนาะ
8: จ้ะ
7: สิจัดใส่วันที่11เดือน7จ้ะ
8: เจ้าอาท่านผู้ฟังเวลาของรายการมื้อนี้ก็เบิดลงเพียงพอดีผู้ดำเนินรายการอัมไพวันวงอ่อมทอนพร้อมด้วยทีมงานขอจากลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่สบายดี

0: พนักงานรัฐกรจะได้รับการคุ้มครองอย่างแดจากประกันสังคม
1: พนักงานรัฐกรทุกคนมีพันธะสมทบเงินเข้ากองทุนประกันสังคม 8% ของเงินเดือนประกันตนนอกนั้นรัฐบาลสมทบตืม 8.5% รวมเป็น 16.5% พอเข้าประกันสังคมในแต่ละเดือนส่วนสิทธิผลประโยชน์ที่พนักงานรัฐกรจะได้รับมีทั้งหมด8อย่างคืออุดหนุนอุบัติเหตุแรงงานและพยาธิอาชีพการประกันสุขภาพออกลูกป่วยการเสียกำลังแรงงานบำนาญเสียชีวิตและอุดหนุนสมาชิกครอบครัวอย่าลืมก่อนที่จะได้รับการคุ้มครองดังกล่าวรัฐกรต้องได้ประกอบแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนนำประกันสังคมก่อนเด้อ
2: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสังนาเมืองจันทบุรีนครหลวงจันทน์โทร021-241-280-1 www.lsso.gov.la Facebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

สวัสดีมิตรรายการต้อนรับมิตรรายการเข้าสู่รายการประกันสังคมเป็นประจำทางคลื่น FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเนาะนับแต่เวลา 15:30 ถึงเวลา 16:00 หรือว่า 3:30 หา 4:00 ตัดแรงในทุกๆมื้อวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์มาดำเนินรายการโดยโฆษกสันติภาพนำเอาสิทธิผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับนโยบายประกันสังคมที่ท่านจะได้รับโดยเฉพาะแม่นท่านที่เป็นสมาชิกประกันสังคมแต่ว่าสำหรับท่านใดที่อาจจะบ่ท่านได้เป็นสมาชิกเถื่ออาจจะเป็นประชาชนทั่วไปคันว่าฟังรายการของพวกเราแล้วมีความสนใจอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมท่านก็สามารถโทรมา1508ในโมงรัฐการเนาะทีมงานเขาจะอธิบายสู่ฟังว่าระบบประกันสังคมเป็นคืนใดมีความแตกต่างกันแน่ใดกับประกันภัยเพราะว่าส่วนหลายแล้วสมาชิกหรือว่าประชาชนก็จะเข้าใจประกันภัยจะหลายว่าประกันภัยเสียชีวิตประกันภัยประกันสุขภาพอย่างต่างๆนะเนาะอันนั้นก็มีความแตกต่างกับประกันสังคมเนาะประกันสังคมนี่แม่นในว่าบ่ได้ซื้อเป็นอย่างประกันสังคมนี่แม่นจ่ายแต่ละเดือนแต่ว่าผลประโยชน์จะได้รับเต็มคันว่าสมัครใจก็มี7อุดหนุน7อย่างเลยมีทั้งบำนาญมีทั้งเสียชีวิตมีทั้งปินปวดสุขภาพมีเงินใหม่เงินลูกกำพร้าเงินเสียกำลังแห่งงานเงินเสียองค์ค่าอย่างนะเนาะต่างๆรวมทั้งหมด7อุดหนุนคันว่าภาคหัวหน่วยธุรกิจก็จะมี8สำหรับภาคหัวหน่วยธุรกิจก็จะมี9อุดหนุนนะส่วนพนักงานรัฐกรก็จะได้รับการคุ้มครองอยู่8อุดหนุนเนาะ8อย่างนะจะบ่มีอุดหนุนว่างงานว่าซั่นซะเนาะแตกต่างจากภาคหัวหน่วยธุรกิจนะซึ่งในมื้อนี้สันติภาพก็เอาอีกหนึ่งหัวข้อที่อยู่ใน1ใน9ประเภทการอุดหนุนที่ประกันสังคมให้การคุ้มครองบ่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคหัวหน่วยธุรกิจและก็ภาคสมัครใจในหัวข้อนี้แมนจะได้รับคือกันนั่นก็คือการคุ้มครองอุดหนุนเสียชีวิตนะอุดหนุนเสียชีวิตก็แน่นอนเนาะเรื่องของการดำรงชีวิตบ่มีสิ่งที่แน่นอนโดยเฉพาะแมนการเกิดแก่เจ็บก็ต้องมีมือวันเสียชีวิตทุกคนทุกคนเรียกว่าเป็นอนิจจังเนาะคันว่าทางพุทธศาสนาเป็นบอกสอนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงบ่ได้นะทุกคนหลีกเลี่ยงบ่ได้เนาะซึ่งแน่นอนเมื่อหลีกเลี่ยงบ่ได้แล้วเนาะเวลาที่สมาชิกได้มีการประกอบส่วนเงินสมทบเข้าไปแล้วแน่นอนทุกคนก็จะได้รับการคุ้มครองนะแต่ว่าเงินอันนี้บ่มีไผอยากได้ดอกนะเงินอันนี้บ่มีไผอยากได้แต่ว่ามีเพื่อรับประกันนะรับประกันเพื่อแบ่งเบาภาระของครอบครัวนะเพื่อแบ่งเบาภาระของครอบครัวซึ่งแน่นอนเราวันนี้ก็จะมาโอ้ลมให้มีรายการได้รับฟังเกี่ยวของกับบรรดาเงินไขเนาะเงินไขที่จะได้รับการคุ้มครองและก็การคุ้มครองนี้ผลประโยชน์การคิดไล่เป็นขึ้นเท่าไหร่เนาะหลายท่านอาจจะสนใจอยากรู้ว่าเงินที่เงินเสียชีวิตนี้ประกันจะมีการคุ้มครองขึ้นเท่าไหร่เนาะได้หลายได้น้อยซำใดและก็การประกอบเอกสารเด้เป็นขึ้นอะไรมียุ่งยากแนวใดบ่ขั้นตอนการประกอบเอกสารเมื่อนี้ก็จะมาเว้าค่อนข้างละเอียดกว่ามาทั้ง3ภาคเลยเนาะทั้งภาควิสาหกิจภาครัฐและก็ภาคสมัครใจเนาะเพราะว่าการคิดไล่นี่แม่นคิดไล่คือกันเลยเนาะสำหรับ
รูปแบบการคิดรายเงินอุดหนุนเสียชีวิตให้แก่ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมนะเขาก็จะมาเข้าสู่หัวข้อในเรื่องของเงื่อนไขกันก่อนนะเงื่อนไขอันทวิทย์เนาะก็จะกวมเอาพนักงานรัฐกรกับพนักงานในหัวหน่วยวิสาหกิจก่อนเนาะเงื่อนไขอันทวิทย์เขาเรียกว่าเสียชีวิตย้อนอุบัติเหตุเวียกงานเสียชีวิตย้อนอุบัติเหตุเวียกงานมีการสมทบกันเข้าประกันสังคมแมน1เดือนถ้าเดือนที่2มีการเสียชีวิตย้อนอุบัติเหตุเวียกงานอุบัติเหตุเวียกงานหมายถึงหนังหมายถึงขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ให้กับทางนายจ้างคำว่าเรื่องของหัวหน่วยวิสาหกิจก็จะเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นนายจ้างปฏิบัติเวียกอยู่คำว่าเบื้องลัดก็แมนรัฐบาลนั่นแหละเป็นนายจ้างรัฐกรก็เป็นผู้ให้งานรัฐบาลก็เป็นผู้ใช้ให้งานคำว่าเบื้องหัวหน่วยธุรกิจก็ผู้ออกให้งานก็แมนพนักงานนะผู้ใช้ให้งานก็คือแมนเจ้าของธุรกิจนะอันนี้เป็นการนิยามนะความหมายนะของนะผู้ออกให้งานและก็ผู้ใช้งานในแต่ละกลุ่มเป้าหมายเนาะอันนั้นแมนว่าเรื่องของการคุ้มครองนะอุบัติเหตุเวียกงานนะอุบัติเหตุเวียกงานนี่แมนเพิ่นจะเบิ่งแย้งเป็นพิเศษบ่ว่าจะเป็นเบื้องรัฐกรหรือว่าเบื้องหัวหน่วยวิสาหกิจนับแต่มีเงินเข้าประกันสังคม1เดือนขึ้นไปแมนจะได้รับการคุ้มครองถ้าเกิดมีการเสียชีวิตย้อนอุบัติเหตุเวียกงานนะมีการทอกเงินสมทบเข้ามา1เดือนเดือนที่2เกิดมีการเสียชีวิตการเสียชีวิตนี่อาจจะเกิดย้อนไฟช็อตไฟดูดในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่เวียกงานหรือในขณะที่ใช้เครื่องกลจักรอันใดอันหนึ่งเกิดการเหตุให้เกิดมีการเสียชีวิตนะหรือแม้แต่อุบัติเหตุอื่นๆนะที่พาให้เกิดมีการเสียชีวิตนั่นคือเขาเอิ้นว่าอุบัติเหตุเวียกงานในหน้าที่ตอนนี้ก็จะได้รับการคุ้มครองเลยจากระบบประกันสังคมนะคือตัวอย่างผู้เกี่ยวนะมีเงินเดือนอยู่4ล้าน5แสนกีบ4ล้าน5แสนกีบทอกเงินเข้าประกันสังคมบังเอิญมื้อนั้นเกิดอุบัติเหตุนะไฟช็อตไฟดูดในเดือนที่2นะในเดือนที่2เฮ็ดให้ผู้เกี่ยวนี่เกิดมีการเสียชีวิตเนาะเกิดมีการเสียชีวิตเงินเดือนของผู้เกี่ยวแมน4ล้าน5ถ้าว่ามีการเสียชีวิตเพิ่นจะเอา15เดือนไปคูณให้4ล้าน5เนาะจะตกอยู่67ล้าน5แสนกีบได้เนาะอันนี้ย้อนว่าเงินเดือนเราสูงจึงได้รับการคุ้มครองสูงถึงว่าเพิ่นจะหากะทอกเงินเข้ามาประกันสังคมเดือนเดียวก็ตามเนาะเดือนเดียวก็ตามแต่จะได้รับการคุ้มครองจากระบบประกันสังคมเนาะจะได้รับการคุ้มครองจากระบบประกันสังคมตามกฎหมายคันว่าเรื่องของการทอกเงินเข้ามาเดือนเดียวของผู้เกี่ยวก็แมนตกอยู่ 247,500 กีบ500กีบเนาะแต่ว่าเวลาที่ผู้เกี่ยวจะได้รับแมนได้อยู่67ล้านกว่าย้อนว่าเงินเดือนของผู้เกี่ยวสูงแต่คันว่าเงินเดือนของผู้เกี่ยวอยู่ที่2ล้านเสียชีวิตเดือนที่2ย้อนอุบัติเหตุเวียกงานเนาะก็จะได้อยู่30ล้านกีบเนาะเอา2ล้านคูณให้สูตรก็คือเป็น15เนาะได้อยู่30ล้านกีบนะลงเลิกรายละเอียดการคิดไรแล้วเจ้านายสันติภาพจะมาอบรมให้มีการได้รับฟังกันเต็มเนาะอันนั้นแม่นว่าเรื่องของอุบัติเหตุเวียกงานหมายความว่าทอกเงินเข้ามา1เดือนแม่นเพิ่นคุ้มครองเลยในเดือนที่2เกิดมีการเสียชีวิตบัดนี้คันว่าเสียชีวิตย้อนอุบัติเหตุอื่นย้อนพยาธิย้อนอุบัติเหตุอยู่เฮือนอยู่ซ่านที่บ่ได้เกี่ยวข้องกับหัวหน่วยแห่งงานนะบ่ได้เกี่ยวข้องกับนายจ้างเกิดอุบัติเหตุรถตำอยู่เดินทางไปใส่ก็ตามภารกิจส่วนตัวเนาะเกิดอุบัติเหตุอันอื่นๆเนาะที่บ่ได้เกี่ยวข้อง
แม้แต่ว่าไฟดูดอยู่เหือนก็ถือว่าเป็นอุบัติเหตุอื่นที่บ่ได้เกี่ยวข้องกับเวียกงานเนาะรวมถึงพยาธิเจ็บเป็นการเจ็บเป็นย้อนพยาธิอันนี้แมนต้องมีการถอนเงินสมทบเข้าประกันสังคมแมน3เดือนก่อนจึงจะได้รับการคุ้มครองมีความแตกต่างจากอุบัติเหตุเวียกงานอันนั้นแมนถอนเงินเข้ามา1เดือนแมนคุ้มครองเลยแต่คันว่าเป็นอุบัติเหตุอื่นหรือว่าย้อนพยาธิตัวนี้แมนจําเป็นต้องได้ถอนเงินเข้ามาประกันสังคมแมน3เดือนก่อนเนาะถ้ามีการเสียชีวิตนะจึงจะได้รับการคุ้มครองก็หมายความว่าถ้าว่าเจ็บป่วยหรือว่าอุบัติเหตุอื่นอยู่เงินอยู่ศาลเงินหากเข้ามาประกันสังคม1เดือนหรือว่า2เดือนตัวนี้ยังบ่ทันได้รับการคุ้มครองเถื่อเนาะอันนี้มันอิงใส่เงินไขตามกฎหมายอธิบายให้อเมริกันนะได้รับฟังอันนี้ก็เป็นเหตุผลเบื้องต้นเงื่อนไขที่จะได้รับการคุ้มครองอุดหนุนเสียชีวิตจากระบบประกันสังคมบัดนี้สาเหตุการเสียชีวิตว่าเรื่องของสาเหตุการเสียชีวิตบ่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุเวียกงานเนาะบ่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุอื่นหรือว่าเจ็บป่วยหรือว่าเสียชีวิตย้อนหยังก็ตามแต่เนาะก็ถือว่าอยู่ในเงื่อนไขในการรับอุดหนุนเสียชีวิตจากระบบประกันสังคมจากระบบประกันสังคมหมายความว่าถ้ามีการเสียชีวิตก็คือจะได้รับการคุ้มครองจากระบบประกันสังคมโลดจะมีความแตกต่างจากระบบประกันภัยนะระบบประกันภัยเพิ่นจะมีข้อยกเว้นข้อยกเว้นบางอย่างแต่สำหรับระบบประกันสังคมแม่นเพิ่นจะบ่มีข้อยกเว้นหมายความว่าถ้ามีการเสียชีวิตก็จะได้รับการคุ้มครองจากระบบประกันสังคมฮันโลดเนาะอันนี้ก็เป็นนโยบายของรัฐบาลที่เกื้อกูลให้แก่ทานที่เป็นสมาชิกประกันสังคมได้รับเงินอุดหนุนในยามที่ลำบากหมายความว่าช่วยแบ่งเบาภาระให้กับครอบครัวผู้ลำบากก็คือเป็นผู้ครอบครัวจะต้องได้แบกหาภาระจัดงานศพกะเกียมเอียงต่างๆอันนี้ก็จะเป็นเอิ้นว่าช่วยแบ่งเบาภาระให้กับครอบครัวของผู้ที่เป็นสมาชิกประกันสังคมนั่นเองเนาะอ่ะโอ้ล้มกันซ้ำนี่ก่อนระยะต่อไปพวกเขาจึงมาเข้าสู่ว่าเรื่องของการคิดไล่เงินอุดหนุนเสียชีวิตเพิ่นมีการคิดไล่คือเท่าใดรวมไปถึงขั้นตอนการประกอบเอกสารเพื่อห้องของเงินอุดหนุนเสียชีวิตจากระบบประกันสังคมเนาะตอนนี้ไปฟังหนึ่งผลงานเพลงจากทางรายการ

ตอนหับมีรายการเข้าสู่รายการประกันสังคมอยู่กับสันติภาพในมื้อนี้เช่นเคยนำเอาในเรื่องของสวัสดิการนโยบายประกันสังคมภายใต้กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมมาโอมาล้มให้มีรายการได้หับฟังเพื่อจะเป็นข้อมูลเป็นความรู้ให้แก่บรรดาท่านที่เป็นสมาชิกประกันสังคมให้มีความเข้าใจสิทธิ์ของตัวเองนะ

ตัวนี้มันมีคนจำเป็นต้องได้ทอกเงินเข้าประกันสังคมอย่างหน่อยมัน3เดือนก่อนจึงจะได้รับการคุ้มครองเนาะการอุดหนุนเสียชีวิตเนาะจากระบบประกันสังคมวันนี้จะมาว่าเรื่องของการคิดรายเงินอุดหนุนเสียชีวิตเนาะการคิดรายเงินอุดหนุนเสียชีวิตเพิ่นมีการกำหนดขึ้นอะไรเนาะเริ่มต้นก็คือแมนเป็นสมาชิกประกันสังคม1ปีลงมาจะได้อยู่แมน15เดือนเนาะ15เดือนนี้เอาไปคูณเนี่ยเอาไปคูณใส่เงินเดือนสุดท้ายสำหรับพนักงานราชการที่มีการเสียชีวิตเนาะหรือนอกจากนั้นก็คือแมนผู้ที่เฮ็ดเวียกอยู่หัวหน่วยวิสาหกิจก็แมนเอาไปคูณใส่เงินเดือนประกันตนเฉลี่ย6เดือนสุดท้ายเพิ่นจะเอา6เดือนสุดท้ายมาเฉลี่ยออกมาเท่าใด3ล้าน4ล้านก็ว่ากันไปแล้วเอามาคูณใส่15เดือนเนาะอันนั้นแมนว่าเรื่องของการคุ้มครองนะรูปแบบการคิดไล่เนาะเงินอุดหนุนเสียชีวิตรวมไปถึงผู้ประกันตนภาคสมัครใจก็เช่นเดียวกันเนาะคิดไล่คือกันนะคิดไล่คือกันภาคสมัครใจนี่ถือว่าง่ายแหละเนาะเพราะว่าบ่ทาเฉลี่ยก็ได้เพราะว่าเงินเดือนการจ่ายเงินสมทบแม่นสม่ำเสมอเนาะหมายความว่าให้เลือกวงเงินแต่ว่าอาจจะได้เฉลี่ยนะก็หมายความว่าเฉลี่ยคือกันนั่นแหละเนาะเฉลี่ยในกรณีที่ว่ามีการต่อสัญญามีการเปลี่ยนแปลงสัญญาเนาะก็ต้องได้มีการมาเฉลี่ยถ้าว่ามีการเพิ่มวงเงินหรือว่าลดวงเงินเนาะเฉลี่ย6เดือนสุดท้ายเช่นเดียวกันอันนั้นก็แมนเริ่มต้นจาก1ปีลงมาแมนจะได้อยู่15เดือนไปคูณใส่เงินเดือนประกันตนเนาะถ้าเข้าประกันสังคม2ปีได้อยู่16เดือนเข้า3ปีได้อยู่17เดือนเข้า4ปีได้อยู่18เดือนเข้า5ปีได้อยู่19เดือนเนาะเข้า6ปีได้อยู่20เดือนแน่นะเข้า6ปีได้อยู่20เดือนแต่ว่าจะมาเปลี่ยนอยู่ปีที่7จะมาเปลี่ยนอยู่ปีที่7จากที่ว่าปีละ1เดือนปีที่7จะได้อยู่ 20.5 เดือน 20.5 เดือนปีที่8มาบวกอีก 0.5 เป็น21เดือนจะหมายความว่าเริ่มแต่ปีที่7ไปจะบ่ได้1เดือนเต็มจะได้เพียงแต่ครึ่งเดือนนะก็เอาครึ่งเดือนบวกเข้าไปเรื่อยๆขนาดปีการ10ปีสินี่ก็ 0.5 0.5 ไล่ไปฮอด10ปีเนาะจะมาเปลี่ยนจุปีที่7จากปีละ1เดือนมาเปลี่ยนปีที่7เป็นปีละครึ่งเดือนอันนั้นแม่นรูปแบบการคิดไล่เงินอุดหนุนเสียชีวิตจากระบบประกันสังคมเนาะวันนี้เอกสารยั่งยืนในการยืนห้องของเงินอุดหนุนเสียชีวิตสำหรับภาครัฐกรเพื่อจะมีการเซ็นยั่งยืนจากกรมกองจากกระทรวงยั่งยืนเงินเดือนสั้นขั้นเนาะเยี่ยมต่างๆจากกระทรวงนะสั้นขั้นปีการจากกระทรวงมาแล้วก็ประกาศสังคมเป็นผู้คิดไล่ตัวจริงมาสมเทียมมาเบิ่งข้อมูลตัวจริงว่าเป็นมาถูกต้องหรือบ่เนาะส่วนภาควิสาหกิจส่วนภาควิสาหกิจก็จะมีเรื่องของแน่นอนเนาะก็มีไปยั่งยืนการเสียชีวิตเนาะเสียชีวิตย้อนอุบัติเหตุอื่นหรืออันอุบัติเหตุอุบัติเหตุงานเนาะหรือว่าย้อนพยานของบุเกียวสินะเนาะก็มาเบิ่งเพราะว่าอันเป็นว่าการเสียชีวิตเนาะก็จะมี2หมวด2ประเภทเนาะแต่ว่ารูปแบบการคิดไหลแมนอันนั้นคือกันนะรูปแบบการคิดไล่แม่นคือกันนะเอกสารประกอบก็จะมีฟอร์มประกันสังคมนะเซ็นยังยืนจากบริษัทหรือว่านายจ้างเนาะค่ะถ้าว่าเป็นพนักงานในหัวหน่วยวิสาหกิจมีใบยังยืนการเสียชีวิตจากเมืองนะเป็นแจ้งการเสียชีวิตจากเมืองหมายความว่าเวลาเสียชีวิตนี่ทางห้องหมอหรือว่าบ้านเพิ่นจะเอาเอกสารเรื่องการเสียชีวิตให้หลังจากนั้นไปแล่นผ่านเมืองแล้วเมืองจะแจ้งการเนาะแจ้งการเสียชีวิตแล้วจึงมาแล่นประกันสังคมเนาะก็มีสมุดครัวเนาะมีเลขบัญชีธนาคาร

านนะของคู่สมรสหรือว่าของลูกถ้าว่าถ้าว่าครอบครัวคู่สมรสแห่งบ่มีต้องมีการมอบสิทธิ์ให้กับลูกเนาะลูกผู้ใดอันใดเนาะให้มันละเอียดแล้วก็นอกจากนั้นก็คือเหมือนว่าเรื่องของบัตรประกันสังคมนะสิ่งที่ว่าประกอบเพิ่มเติมแต่ว่าหนังสือแจ้งการเสียชีวิตจากเมืองตัวนี้มันต้องเป็นสบับของแท้เรือน้ำแมนเอาสบับก็ปีมาได้แต่ว่าฟอร์มก็ต้องเป็นของแท้เนาะมีลายเซ็นของแท้เซ็นยังจืนจากนายจ้างเลขทีจากนายจ้างเนาะก็หมายความว่าทางบริษัทอาจจะเป็นผู้แลนให้ทางจัดตั้งเป็นผู้แลนให้แต่ว่าบัญชีเป็นบัญชีของครอบครัวผู้เกี่ยวเนาะส่วนพรรคสมัครใจกับเอกสารบ่ต่างกันเนาะแต่ว่าพรรคสมัครใจนี่แมนฟอร์มก็คือแมนเขียนใบเดียวนะเซ็นครอบครัวของผู้เกี่ยวและก็แล้วพร้อมด้วยเอกสารคติครบสุดเนาะอันนั้นก็เป็นเรื่องของการคุ้มครองการรูปแบบขั้นตอนเนาะการประกอบเอกสารกับเวลายังอยู่เนาะก็จะมาเพิ่มเติมกรณีคุ้มครองอุดมเสียชีวิตนี้เนาะก็จะบ่ได้เฉพาะแต่ว่าผู้ประกันตนเท่านั้นเนาะอุดมเสียชีวิตเพิ่นจะคุ้มครองรวมไปถึงคู่สมรสที่เป็นประชาชนเนาะและก็ลูกที่อายุต่ำกว่า18ปีกรณีคู่สมรสเสียชีวิตจะได้อยู่อันนั้น6เดือนเนาะ6เดือนของเงินเดือนของผู้ประกันตนนั่นแหละส่วนลูกอายุต่ำกว่า18ปีจะได้อยู่3เดือนเนาะอันนี้เป็นนโยบายเพิ่มเติมกรณีที่คู่สมรสหรือว่าลูกเกิดมีการเสียชีวิตก็มีสิทธิ์ห้องของเงินอุดหนุนเสียชีวิตนำประกันสังคมได้เช่นเดียวกันเนาะอันนี้ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดที่นำมาโอมาลมให้มีการได้รับฟังในมื้อนี้กับท่านใดที่สนใจข้อมูลละเอียดเพิ่มเติมโทรไป1508บ่เสียค่าในมงรัฐการนะวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะสำหรับวันนี้เบิ่งเวลาสวัสดิภาพจะได้ลาเมริกันไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสบายดี

0: ้งหน้าปะปุ่งก็สร้างผักให้ปลอดใสเข้มแข็งและนักแน่น
1: ผักประชาชนปฏิวัติลาวผู้จัดตั้งและน้ำพาทุกไซสนะของการปฏิวัติลาวมั่นเยิน

0: เออข่อยได้ยินแต่เขาเว้าถึงเรื่องการอนุรักษ์สัตว์ป่ามันหมายความว่าแนวใดก่อ
1: มันก็แม่นการสงวนไว้บ่ให้น้ําใสหั่นแล้วคันซั่นเขาก็สิว่าอนุรักษ์บ
2: ่โอ้ยมันบ่แม่นแนวนั้นการอนุรักษ์แม่นการนําใสอย่างสลาดโดยมีการคุ้มครองจัดสรรเพื่อให้พวกเฮาหมดทุกคนสามารถนําใสสัตว์ป่าชนิดต่างๆได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลาน
0: คันซั่นเพิ่นคือห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าซะนะ
2: เพิ่นห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าก็ย้อนว่ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้ดับศูนย์ถ้ามันดับศูนย์แล้วในอนาคตข้างหน้าลูกหลานพวกเฮาผู้เกิดใหม่ใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้นําใสอีก
1: เออหลานเว้าถูกพอตู้เข้าใจแล้วว่าการอนุรักษ์นี่แม่นการนําใสอย่างสลาดเพื่อให้ประชาชนพวกเฮาสามารถนําใสสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลานเนาะ
3: สัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ําค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามลูกหลานจะได้เบิ่งได้ชมและนําใสตลอดไป

0: มื้อนี้เฮาเข้าป่าไปซอกอยู่หากินถลาน
1: ไปเก็บผักคักนอหาปูหาปลาตามธรรมชาติอยู่เขตบ้านเฮานี่เนาะลุง
0: เฮาพากันเข้าป่าเลิกดงนาไปล่ายิงสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้าเพราะว่าพวกแม่ค้ามีความต้องการหลายได
1: ้เฮ็ดจังซี่มันบ่ได้แล้วได้ลุงเดี๋ยวนี้เพิ่นห้ามบ่ให้มีการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้าแล้วเพราะว่าการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้าพาให้สัตว์ป่าทุกชนิดสูญพันธุ์ไว้ที่สุดถ้ามันดับสูญแล้วพวกเฮาก็จะบ่ได้นำไส้อีก
0: แม่นสั้นโบราณผ่านมาก็ยังเห็นมีการล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู
1: ่เดี๋ยวนี้เพิ่นห้ามอย่างเด็ดขาดแล้วได้ลุงถ้าผู้ใดฝ่าฝืนอาจจะถูกปรับใหม่เสียโทษตามระเบียบกฎหมายเห็นบ่ปีกายนี่มีหลายคนถูกจับและปรับใหม่เพราะไปล่ายิงสัตว์ป่าที่ห่วงห้ามมาขายเป็นสินค้า
0: แม่นได้เนาะคันสั้นพวกเขาก็ไปเก็บผักหักนอหาปูหาปลาหากระหอกกระแตสัตว์น้ำสัตว์ป่าประเภททั่วไปอยู่ในเขตบ้านเฮานี้มาหับใส่ชีวิตการเป็นอยู่ประจำวันก็พอแล้วเนาะหลาน
2: จงลาเพื่อกินภายในครอบครัวแต่อย่าลาเพื่อขายเป็นสินค้าซึ่งจะพาให้สัตว์ป่าสูญพันธุ์ไว้ที่สุด

0: เสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการปกป้องรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้
1: สัตว์น้ำมีค่าสัตว์ป่ามีคุณค่ำจุนชีวิตอย่าคิดทำลายสวัสดีท่านผู้ฟังจากแพงต้อนรับกับสู่รายการปกป้องรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวพบกันมื้อนี้ก็คงกับมื้อวันพฤหัสวันที่2กรกฎาคม2026แฮม3ค่ำเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช1388พุทธศักราช2569สำหรับในเดือนนี้ก็มีหลายวันที่สำคัญ13กรกฎที่จะถึงแม่นครบรอบมือเกิดประธานสุพรรณวงศ์หรือว่าเจ้าสายแดงวันอนุรักษ์สัตว์น้ำสัตว์ป่าวันปล่อยป่าถือปีได้13กรกฎท่านผู้ฟังเนาะและวันที่20กรกฎแม่นวันสั่งตั้งสวรรค์มณีลาววันที่29แม่นวันบุญเข้าพรรษาถือว่าในเดือนนี้ทั้งวันสำคัญของชาติและก็ทางพุทธศาสนาถึงอีกทั้งรายการปกป้องรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้ยังมีข้อมูลข่าวสารมาให้มีรายการได้รับฟังโดยเฉพาะแล้วเรียกที่พวกเขาได้ติดตามในการลงโฆษณาปลูกที่สำนึกโดยเฉพาะแล้วในชุมชนเขตอนุรักษ์ป่าสงวนอุทยานแห่งชาติประชาชนต้องได้เป็นเจ้าการชุมเชยและเรียกโฆษณาของพวกเขาก็ได้ลงเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบเป็นประจำทางรายการเมื่อนี้ก็มีข้อมูลข่าวสารมาฝากมาต้อนทุกท่านเนาะได้ติดตามข่าวสารข้อมูลผ่านมาทั้งสื่อออนไลน์ Facebook เด้เพิ่นมีการตั้งคำถามอยู่ในสื่อออนไลน์ว่าจินตนาการน้ำกันเบิ้งว่าถ้ามื้อนึงมีการลงข่าวว่าเสือโคร่งที่เคยพบเห็นและอาศัยอยู่ในสปป.ลาวมาฮอดตอนนี้ได้ดับสูญไปแล้วความรู้สึกพวกเขาสิเป็นแนวใดในความเป็นจริงแล้วนับแต่ปี2013เป็นต้นมาองค์การ WWF ได้รายงานในฮู้ว่าบ่มีใครเห็นบ่มีกล้องดักทายใดที่สามารถจับภาพเสือโคร่งในธรรมชาติอยู่ลาวได้อีกเลยความเงียบนี้แก่ยาวมาหลายกว่า10ปีและพวกเขาจะให้เรื่องนี้กลายเป็นจุดเปลี่ยนของความอุดมสมบูรณ์อยู่ลาวไปตลอดกาลบ่ลาวยังบ่ทันยอมท้อถอยต่อเรื่องนี้แต่บ่ฟังปี2026นี้รัฐบาลสปป.ลาวได้อนุมัติแผนการดำเนินฟื้นฟูเสือโคร่งแห่งชาติสำหรับ10ปีข้างหน้า2026ถึง2035อย่างเป็นทางการนี้บ่แม่นเพียงแต่เป็นเอกสารธรรมดาแต่มันเป็นคำมั่นสัญญาของคนลาวทั้งชาติว่าพวกเขาจะบ่ปล่อยให้เสือโคร่งหายไปจากพื้นแผ่นดินลาวโดยบ่สู้บ่เฮ็ดอีหยังและพวกเขาสิสู้แบบใดเหตุการณ์นี้จะสุ่มใส่4พื้นฐานที่เป็นหลักอันดับ1ก็แม่นป่าสงวนน้ำปุยที่ติดชายแดนประเทศไทยนั้นซึ่งถือว่ามีโอกาสสูงสุดในการต้อนรับเสือโคร่งคืนอันดับ2แม่นอุทยาน3แห่งที่ยังอุดมสมบูรณ์ได้แก่น้ำแอดพูเลยนะกายน้ำเทินและก็เซเปียนที่แต่ละพื้นที่นี้จะมีการฟื้นฟูทินที่อยู่อาศัยฟื้นฟูสัตว์เหยื่อและก็สร้างหัวป้องกันที่เข้มแข็งเพราะว่าเสือโคร่งจะได้กลับคืนก็ต่อเมื่อมีอาหารและความปลอดภัยลดถ่ายอยู่มีแต่สปป.ลาวของพวกเขาที่ยืนอยู่ในการต่อสู้นี่บ่เพิ่นว่าบ่แมนเสือโคร่งบูฮู้จักชายแดนแต่การร่วมมือกับไทยเวียดนามและประเทศใกล้เคียงที่ยังมีเสือในธรรมชาติจึงเป็นหัวใจสำคัญของการข้าของแผนการองค์การ WWF ลาวนี้แมนพร้อมอยู่เคียงข้างทางด้านวิชาการและก็งบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการนี้ฮู้บ่ว่าลาวคือ1ใน13ประเทศทั่วโลกที่ยังถูกจัดให้เป็นดินแดนของเสือโคร่งนั้นหมายความว่าพื้นแผ่นดินลาวยังมีทาแหงแล้วก็ที่จะต้อนรับราชาแห่งป่ากลับคืนมาได้ตามบ่ฟังและเสือโคร่งต้องการอย่างจากพวกเขามันต้องการป่าที่อุดมสมบูรณ์ที่พวกเขาช่วยกันรักษานะมันต้องการสัตว์ที่สามารถเป็นเหยื่อให้มันในบ่อนที่ยังอาศัยอยู่ในป่านั้นมันต้องการมนุษย์ที่ยุติเซาลาสัตว์ยุติการค้าขายและก็เริ่มต้นป้องกันพวกมันฉะนั้นเพิ่นว่าพวกเขาทุกคนนี่แม่นพร้อมแล้วบ่ที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องนี้เกิดเราท่าให้เสือโคร่งหายไปตลอดกาลบ่เพิ่นว่าเป็นคำถามที่ทั้งสื่อออนไลน์เพิ่นได้ยกตัวอย่างมาเพิ่นว่าเสือโคร่งอยู่แล้วนี่สถานการณ์นี่น่าเป็นห่วงเด้ย้อนหยังคนล่านี่เขาล่าสัตว์แล้วเสือโคร่งเขาบอกว่าอะไรโอ้เบิดได้ตะบกฟังถ้าบ่ช่วยกันรักษาหยุดล่าแล้วที่สำคัญเอาสำนึกก่อนเนาะแล้วยังอาจจะมาฟังเติมข้อมูลข่าวสารแล้วก็ความรู้สึกสัมภาษณ์ทั้งทีมงานพวกเขาได้ลงโฆษณาเวียกงาน แพเวียกงานอนุรักษ์สัตว์น้ำสัตว์ป่านี้แต่ละท้องถิ่นได้มีการฟื้นฟูพวกเขากระทำเอาเสียงสัมภาษณ์และทีมงานพวกเขาไปทั้งท่านนายสมเด็จแด่ท่านอดิศักดิ์ศิริวงศ์แด่ได้ลงพื้นที่ในชุมชนในระยะผ่านมาก็จะเอาความรู้สึกบรรยากาศแห่งคืนมาออกอากาศให้สังคมได้รับฟังเนาะเอาต้นรายการนี้ให้ท่านได้พักฟังเพลงสักก่อน

0: เออข่อยได้ยินแต่เขาเว้าถึงเรื่องการอนุรักษ์สัตว์ป่ามันหมายความว่าแนวใดก่อ
1: มันก็แม่นการสงวนไว้บ่ให้น้ำใส้หั่นแล้วคันซั่นเขาก็สิว่าอนุรักษ์บ
2: ่โอ้ยมันบ่แม่นแนวนั้นการอนุรักษ์แม่นการนำไส้อย่างสลาดโดยมีการคุ้มครองจัดสรรเพื่อให้พวกเฮาหมดทุกคนสามารถนำไส้สัตว์ป่าชนิดต่างๆได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลาน
0: คันสั้นเพิ่นคือห้ามไว้มีการซื้อขายสัตว์ป่าซะนะ
2: เพิ่นห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าก็ย้อนว่ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้ดับศูนย์ถ้ามันดับศูนย์แล้วในอนาคตข้างหน้าลูกหลานพวกเฮาผู้เกิดใหม่ใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้นำไส้อีก
1: เออหลานเว้าถูกพอตู้เข้าใจแล้วว่าการอนุรักษ์นี่แม่นการนำไส้อย่างสลาดเพื่อให้ประชาชนพวกเขาสามารถนำไส้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลานเนาะ
3: สัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามลูกหลานจะได้เบิ่งได้ชมและนำไส้ตลอดไป

ขณะนี้ท่านผู้มาฟังรายการผู้บักษาป่าไม้และดินดินป่าไม้วิทยุกระจายเสียงสั้นเราในระบบ FM 103.7 MHz 1อาทิตย์พบกัน2มื้อวันพฤหัสและวันศุกร์16โมงถึง16โมง30กรมป่าไม้กระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมและวิทยุกระจายเสียงสั้นเราคณะโฆษณาห้องสุขกลางผักจะนำรายการให้ขึ้นมาเพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการอนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ว่าด้วยสัตว์ป่าให้บริการรับฟังเป็นประจำและมาฟังหัวข้อนี้ว่าการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศกระทบต่อชีวิตของคนสัตว์และระบบนิเวศพื้นฐานความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศก็ยิ่งมีสูงเมื่อประเทศลาวอาศัยทรัพยากรธรรมชาติสำหรับการพัฒนาบางรูปการนำใช้ทรัพยากรธรรมชาติเช่นว่าการปลูกข้าวนาปีและการผลิตกระแสไฟฟ้าน้ำตกที่มีความเสี่ยงสูงต่อผลกระทบด้านลบจากการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศภาคเหนือและภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศลาวแม้มีความเสี่ยงต่อภัยแห้งแล้งเรียบตามลำแม่น้ำของทงเพียงทางภาคกลางและภาคใต้แม้มีเสี่ยงต่อน้ำท่วมนะบ่ฟังอันนี้มันก็ได้เฮ็ดเป็นหัวข้อออกมาเนาะการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศกระทบต่อชีวิตของคนสัตว์และระบบนิเวศพื้นฐานฉะนั้นก็ต้องได้ช่วยกันทุกท่านเนาะรักษาสิ่งแวดล้อมก็คือได้เว้าหั่นแหละหยุดตัดไม้ทำลายป่านะฮอดยามแรงก็คือเว้าแหละปัญหากับไฟไหม้ลามป่านี่ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติสัตว์ก็ถูกไฟไหม้บ่มีที่อยู่อาศัยยามฤดูกาลล่าสัตว์สิคือจะสิแล้วในเดือนกรกฎนี่เป็นยามสัตว์เพิ่นออกแม่แผ่ลูกวางไข่เด้เนาะบ่สิแม่นพากันไปล่าจนเป็นอาชีพบ่เอาล่าเพื่อกินพอแล้วเอานะครับเป็นข้อมูลข่าวสารให้มีการได้ฟังและญาติๆจึงมาฟังเสียงสัมภาษณ์ความรู้สึกของสัมภาษกรที่แม่พวกเขาได้ลงไปท้องถิ่นเพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารเรื่องงานโฆษณาในการปกปักษาสิ่งแวดล้อมเขตอุทยานเขตป่าสงวนแห่งชาติในครอบครัวประเทศเนาะเอาพักฟังเพลงก่อนแล้วจึงกลับกับส่วนเรื่องการ

0: และยานี้มีแขกต่างดาวเท่าต่างแดนเข้ามาท่องเที่ยวอยู่บ้านเฮานับมื้อนับเพิ่มขึ้นแม่นพวกเขาเจ้ามาท่องเที่ยวซมอีหยังเน
1: า
0: ะ
1: ส่วนหลายแม่นมาท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมและธรรมชาติอยู่บ้านเมืองเฮานี่แล้วเพราะประเทศลาวแม่นยังมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ที่หลากหลาย
0: โอ้ยเฮาละเบื่อแล้วอยู่กับธรรมชาติมาแต่น้อยจนใหญ่เป็นหยังพวกเขาเจ้าเหล่านี้จึงอยากมาเที่ยวชมธรรมชาติผู้ผาป่าไม้และสัตว์ป่าอยู่ประเทศเฮาเนาะ
1: ก็ย้อนเขาเจ้าเบื่อกับการใช้ชีวิตอยู่ในตัวเมืองใหญ่ที่มีแต่ความศิวิไลและทันสมัยซึ่งเต็มไปด้วยมลพิษทั้งอากาศจากโรงจักรโรงงานอุตสาหกรรมเฮ็ดให้บรรดานักท่องเที่ยวเหล่านี้อยากมาสัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติอยู่ประเทศเฮาพี
0: ่โอ้แม่นบ่คันซั่นอยู่ประเทศเขาบ่มีธรรมชาติผู้ผาป่าไม้และสัตว์ป่าคือกันกับอยู่บ้านเฮาบ่
1: ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์คือกับบ้านเฮาส่วนหลายแม่นบ่ค่อยมี
0: เป็นจังซั่นเนาะสมเพาะเขาเจ้าจึงอยากมาท่องเที่ยวชมธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์อยู่ประเทศลาวเฮา
1: แม่นทันแล้วไผได้มาแล้วก็อยากกลับมาเที่ยวชมอีกและในปีผ่านมานี่ลาวเฮาก็ได้ถูกจัดอันดับกลายเป็นประเทศท่องเที่ยวยอดนิยมในภาคพื้นและในโลกได
0: ้นั่นเป็นความภาคภูมิใจของคนลาวเฮาฉะนั้นพวกเฮาหมดทุกคนจงมาหอมแห้งหอมใจปกปักรักษาป่าไม้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความยืนยงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านธรรมชาติอยู่ประเทศเฮาเป็นการสร้างรายรับและกระจายรายได้ให้แก่ประชาชนลาวบรรดาเผ่า
2: สัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามลูกหลานจะได้เบิ่งได้ชมและนำใช้ตลอดไป

0: ขณะนี้ท่านผู้ฟังและการปกปักรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้30นาที16โมงถึง16โมงครึ่งเวลากับแม่นยับเจ้าบอกเข้ามาแล้วแต่เชิญท่านได้ฟังเสียงสัมภาษณ์ความรู้สึกที่ทีมงานพวกเขาได้ลงพื้นที่ในการลงโฆษณาเวียกงานปกปักรักษาป่าไม้ทรัพยากรธรรมชาติสิวรรณพันธ์แต่ละท้องถิ่นนี้ก็สิมานําเสนอความรู้สึกทั้งพนักงานทั้งประชาชนแด่ให้ท่านได้ฟังพักฟังเสียงสัมภาษณ์
1: เจ้าก็รู้สึกมีความดีใจเนาะก็สิเว้าแล้วก็เพราะว่าได้มาฝึกอบรมในครั้งนี้เฮ็ดให้เฮาได้ฮู้อันได้บทเรียนหลายๆอย่างเนาะเพื่อจะไปนําใช้ในการเฮ็ดเวียกงานของพวกเฮาให้เก่งหรือว่ามีความก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆมีการดํารงชีวิตดีหลายอย่างเนาะสําหรับการดํารงชีวิตของประชาชนของเฮาบ่ว่าจะเป็นแรงทํามาหากินบ่หรือว่าเกี่ยวกับเครื่องป่าของดงนี่แหละของกินหรือว่าการใช้ชีวิตประจําวันของประชาชนบ่อยากให้ตัดไม้ทําลายป่าเนาะโดยเฉพาะแม่นต้นไม้ใหญ่เฮานี่แหละเพราะว่าเพื่อเฮาจะปลูกทดแทนใดก็เพื่อมันสิใหญ่ก็ใช้เวลาดนหลายปีเนาะก็บ่อยากให้ตัดมันจะเป็นการทําลายสิ่งแวดล้อมสัตว์สาวาสิ่งหรือว่าสิ่งที่ว่าอันสัตว์ที่ว่าเพิ่นห่วงห้ามเนาะมันจะสูญพันธุ์ได้หั่นนะ
0: พันธุ์ไปนั้นก็เป็นความรู้สึกของสมณกรและก็ประชาชนแด่เนาะที่พวกเฮาทีมงานได้ลงไปแต่ว่าสัมภาษณ์ของผู้เชี่ยวชาญหลายๆท่านในเวียกงานปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมการบุกรุกที่ดินป่าไม้ผิดกฎหมายนี่แหละเนาะฉะนั้นก็ต้องได้เป็นเจ้าการช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติเฮ็ดแล้วใดให้เนื้อที่ป่าไม้ปกคลุมทั่วประเทศตามภาครัฐบาลคาดหมายไว้นี้70%ช่วยกันได้ทุกท่านได้เนาะบ่ว่าแต่วันที่1มิถุนายนปลูกต้นไม้มีเงินไขปลูกทุกมื้อแล้วแหละเนาะประทดแทนผลกระทบจากการตัดไม้ทำลายป่าในระยะผ่านมาเอาเวลากับเบิดแล้วปุบปับเบิดเดียวบ่อยากจากเวลามาไล่สมบลาพิมวงพร้อมด้วยในชาวก็คุ้มเสียงก็ต้องขออวยให้พรทุกท่านจงโชคดีมีความสุขมื้ออื่นจึงมาว่ากันใหม่สำหรับมื้อนี้ขอความสุขสุขดีจงเกิดมีแก่ทุกท่านสบายดี

0: ตึมเงินใส่เบอร์ละค่ะเฮ็ดเท่าใด
1: ต้องแอป M Service
2: อยากซื้อแพ็กเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดเด้อน้อ
1: ต้องแอป M Service
3: อยากซื้อเบอร์ละค่าซอกซื้อได้อยู่ใส่เนาะ
1: ต้องแอป M Service
4: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
1: ่ก็ต้องแอป M Service
5: โอ้ว้าวคักแท
6: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราเทเลคอมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Codeสำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใส่แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
4: ครับสะดวกสบาย
7: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการข่าวฮอบบ้านผ่านเมือง
8: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอบบ้านผ่านเมืองทั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึงเวลา 17:00 นผ่านระบบ AM ขึ้นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์หรือ529เมตรและขึ้นสั่นความถี่6130กิโลเฮิรตซ์หรือ49เมตรและระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือท่านสามารถติดตามรับฟังทางเว็บไซต์ของวิทยุได้ที่ www.lnr.org.la มื้อนี้เป็นมื้อวันพฤหัสแฮม3ค่ำเดือน8ปีมะเมียพ.ศ. 2569ซึ่งตรงกับวันที่2กรกฎาคม ค.ศ. 2566ท่านผู้ฟังอันตอนต้นของทางรายการพวกเขาจะไปที่เมืองบุญใต้แขวงพงศาลีไปล้มสายกับท่านสมฤทธิ์อุ่นมีไซหัวหน้าห้องการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองบุญใต้ท่านจะไม่รู้เกี่ยวกับทางสภาพน้ำท่วมอยู่เมืองบุญใต้พุ่นละจะเป็นอะไรปัจจุบันนี้เพิ่นมีการช่วยเหลือหรือว่าการกวดกาติดตามคืออะไรตอนนี้เพิ่นอยู่ในรายการของพวกเขาแล้วสบายดีท่านสมฤทธิ์อุ่นมีไซ
9: เอ้าสบายดี
8: จ้ายินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอบบ้านผ่านเมืองท่าน
9: เจ้า
8: เป็นจังได๋น้องสภาพน้ําท่วมอยู่ทางเมืองบุญใต้บ่จะให้ท่านเว้าสู่ฟังเลยเจ้ามีความคืบหน้าคือได๋กันติดตามกวดกาลงไปสถานที่ตะจิง
9: สภาพน้ําท่วมอยู่เมืองของพวกเฮานี้มันซึ่งได้เกิดขึ้นในวันที่30เนาะ30จะใช้เวลาตรงขณะฝนนั้นเองประมาณ2มื้อนั่นแหละแล้วก็มื้อที่2นี่ก็ให้เกิดภัยน้ำท่วมโดยเฉพาะเมืองเขตหนองหานเก่า
8: เจ้า
9: คนใต้แก่งมุสลิมโดยสภาพนั้นก็แต่ว่าข้อมูลละเอียดนั้นมันทางทีมงานพวกเราก็ยังบ่ทันได้ชัดเจนแต่ก็พอเป็นนาข้อมูลเบื้องต้นเนาะ
8: เจ้า
9: ในนี้มันสภาพน้ำท่วมนั้นโดยการคาดคะเนของทีมงานอยู่ทางการกรุงบ้านนั้นมันมีหน้าที่ทั้งหมดมันขึ้นสอดเจียงหรือขึ้นน้ำท่วมนั้นมันมีอยู่35เฮกตาร
8: ์เจ้า
9: แต่ว่าในนี้ก็ใน35เฮกตาร์นี้ก็สามารถกู้คืนไว้นี่ประมาณ30เฮกตาร์และส่วน5เฮกตาร์ละมันถือว่าบ่สามารถฟื้นฟูคืนได้ล่ะ
8: เจ้า
9: เพราะนั้นน้ำเสาะน้ำไหลไปหมด
8: เจ้าเจ้า
9: ฮัลโหล
8: ฮัลโหล
9: เจ้าเจ้า
8: เจ้าและส่วนใหญ่35เฮกตาร์ที่เฮาสามารถกู้คืนได้30เฮกตาร์นี่เนาะส่วนใหญ่มันเข้าบ่หรือว่าพืชชนิดอื่น
9: ๆเข้านา
8: เจ้าแล้วพืชอื่นนี่ได้เฮาได้มีการปลูกบ่อยู่ทางเมืองบุญใต้เฮานี
9: ่สําหรับพืชอื่นๆก็ส่วนหลายแล้วแม่นพวกเฮาได้มีการนาเก็บกู้หมดแล้วเนาะเก็บกู้และจําหน่ายส่งเอาให้ทางจีนหมดแล้วแต่ก็ยังมีจำนวนหนึ่งโดยเฉพาะกันแม่นพืชผัก
8: เจ้า
9: อันนี้มีอยู่แล้วก็สาลีจำนวนหนึ่งที่มันได้ถึงกระทบเสียหายอะไรแต่ละส่วนลายนั้นพวกเราได้ออกแล้ว จ้าได้ออกไปจริง
8: เจ้าแล้วข้าวหน้าที่นั่นได้รับความเสียหายเป็นข้าวหน้าปีเขานี่บ
9: ่แม่นๆข้าวหน้าปี
8: อืมแต่แกยังกู้คืนได้30เฮกตาร์เนาะเสียหายแต่5เฮกตาร์เนาะท่านเน
9: า
8: ะ
9: เพราะว่าน้ำมันจะบ่แม่นน้ำซ้อเนาะมันยิ่งขึ้นมันยิ่งขึ้นแล้ว
8: ก็มันยิ่งขึ้นอืมเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าและเหตุการณ์นั้นนี่นี่เฮาได้มีการนั้นแจ้งให้ประชาชนอยู่ที่อ่ะนะบริเวณที่ได้รับความเสียหายนี่คือได้ใดในท่าน
9: ทางเมืองพวกเฮาก็คือว่าได้แจ้งให้ประชาชนนั้นโดยเฉพาะก็ให้มีสติในการรับมือกับภัยพิบัตินี้แล้วก็ให้มีการมีสติระวังตัวและคือว่าปิดเลี่ยงบ่ให้คนและสัมพันธ์นะครับคนประสบถึงเป็นสติระวังตัวตลอดอันนี้โดยเฉพาะตัวกลางคืนเนาะนี่
8: เจ้า
9: พวกเราก็ได้แจ้งทางทีมงานเมืองนี่ลงไปติดตามกฎการช่วยถึงเสบราตอนหน้าอีกมือสองมือพวกเราอาจจะได้ข้อมูลที่ชัดเจนในรายละเอียดกว่านี
8: ้เจ้าและเฉพาะอันอยู่ทางเมืองบุญใต้เฮาเว้าเรื่องเนื้อที่กสิกรรมนี่เนาะก็คืออันนั้นเนื้อที่การผลิตข้าวการปลูกข้าวนี่รวมทั้งหมดนี่มีหลายหน่วยปานใดท่าน
9: เนื้อที่นาของเมืองเฮาบ่
8: เจ้า
9: เนื้อที่นาคือว่าประมาณ 5,000 กว่าเฮกตาร์บ่ 5,000 กว่าเฮกตาร์แต่ส่วนหลายมันก็บ่แม่นเขตนี้เนาะ
8: เจ้าม
9: ันอันนาน้ําท่วมแต่ก็มีแต่เขตล่องนายนี
8: ้เจ้าล่องนายมันเป็นเนื้อพื้นที่ต่ําแม่นบ่ท่านพื้นที่เพียงแม่นบ่
9: เพียง
8: บ้านลงนาม
9: ีนาหลาย
8: อันน่ะส่วนใหญ่บ้านลงนานี่นาหลายนี่ประมาณจักเฮกตาร์ท่าน
9: ก็ประมาณ200กว่านี่น่าจะมี
8: 200กว่าเฮกตาร์เจ้าแปลว่า200กว่าเฮกตาร์น่ะแปลว่าส่วนที่ต่ำ30กว่าเฮกตาร์นี้ที่ได้รับความเสียหายแม่นน้ำมันยืนขึ้นเนาะ
9: แต่เพราะอันนั้นเขตนี้แล้วมันพื้นที่เขตนี้แล้วมันแตะน้ำขนาดสายน้ำแงนครับ
8: อ๋อเจ้าติดสายน้ำแน่มันมีหลายปัจจัยก็ท่านเนาะที่เฮ็ดให้น้ำยืนขึ้นแล้วไปท่วมเขตที่ได้รับความเสียหาย35เฮกตาร์นี่เนาะแม่นน้ำยืนขึ้นเพราะว่าสายน้ำติดกับเขตการผลิตแน่และเขตอื่นแล้วบ่ได้ติดสายน้ำที่เป็นส่วนใหญ่หั่นก็เลยว่ามีแต่จุดเดียวนี้ที่ได้รับผลกระทบ
9: แม่น
8: ๆเจ้า
9: แต่ในนี้อีกมันก็มีเส้นเมืองแท้เนาะเส้นเมืองนี่ก็ถูกทําลายนี่มี2เส้นโดยรวมของความยาวหั่นแล้วมันมีอยู่350เมตรอันนี้มันคือว่าเสียหายเนาะ
8: เจ้า
9: คมถูกคมที่เตือนมันแหละนั่นน้ําเสาะมันแหละแล้วก็มีน้องตาอีก1น้องเฮ็ดให้ปลาเสียหายนี่800กว่ากิโล
8: โอ้เจ้าแล้วนั่นต่อกับปัญหานี้ในปัจจุบันนี้สภาพอากาศนี่เป็นขึ้นเมื่อไหร่เลยท่านนับแต่มื้อเกิดเหตุจนมาฮอดปัจจุบันนี
9: ้ก็เดี๋ยวนี้นี่ก็ยังสืบต่อฝนอยู่เนาะเมื่อวานนี้ก็ฝนมื้อนี้ก็ยังฝนบ่เซาเทื่อเลยแต่ว่าสภาพน้ำขึ้นมันก็ยังคือว่ายังบ่เห็นขึ้นเทื่อตัวน้ำเงี้ยนี่มันเป็นห้วยก็บ่แม่นห้วยใหญ่ปานใด
8: เจ้า
9: แต่บ้านมันได้มันขึ้นบ้านเดียวนะมันไหลแห้งบ้านเดียวเลย
8: เจ้า
9: ขึ้นบ้านเดียวแล้วลงก็ลงไว้สินะ
8: เจ้าม
9: ันจะต่างกับน้ำใหญ่เนาะ
8: น้ำนั้นเจ้าเสื่อเลยเว้าต่อเลยท่าน
9: คือว่าและสภาพนี้ก็ปัจจุบันนี้ก็ถือว่ายังสืบต่อฝนอยู่แต่ว่าบ่แน่ว่าน้ำมันจะขึ้นอีกรอบ2รอบ3บ่อันนี้ก็บ่แน่เลยเนาะพวกเราก็ยังติดตาม
8: เจ้าแล้วเฮาได้มีแผนการแนะนำประชาชนบ่ว่าแต่อยู่ทางล่องนายเก่านี่เนาะท่านเนาะเขตอื่นๆนี่เด้ในระยะสภาพอากาศก็คือฝนตกนี่ล่ะเนาะในระยะฤดูฝนนี่สภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้เฮาได้มีการติดตามสภาพอากาศจากภาคส่วนเกี่ยวข้องคือกรมอุตุนิยมและก็ได้แจ้งเตือนประชาชนคือได้ใดในอยู่เขตต่างๆอยู่ภายในเมืองเฮา
9: โดยรวมแล้วแมนพวกเราก็ได้มีการแต่งตั้งกันแล้วเนาะคือมื้อนี้ก็ทางสายของประธานผู้การปกครองเมืองก็ได้ลงใกล้ชิดสนาชุดคุมน้องนายนี้เนาะพออยู่กลุ่มน้องนายนี้มันจะมีอยู่ใน7 8บ้านนี้เออ7 8บ้านแล้วก็พวกเราก็ได้แจ้งก็ได้ไปแจ้งให้ประชาชนคือว่าพนาพานาเมื่อกี้นั่นแหละพวกเราต้องมีสติในการเฝ้าระวังนะฮะแล้วก็ต้องมีการเก็บเมียนเงินมัดเครื่องที่ใช้ที่จำเป็นไปไว้ที่บนสูงอันนี้พวกเราก็ได้มีแผนนั้นแล้ว
8: เจ้าในเขตที่มีความเสียหายที่ท่านได้เว้ามาว่ากู้คืนได้30เฮกตาร์เนาะแต่ว่าเสียหาย5เฮกตาร์นี้เฮามีแผนการแนะนําหรือว่าช่วยเหลือประชาชนคือเท่าใดปลูกใดทดแทนบ่หรือว่าจังได๋ภายหลังที่สภาพน้ําบ่แข็งนี่
9: จะสําหรับเรื่องการช่วยเหลือนี้แล้วมันพวกเราคือภายหลังพวกเราเก็บข้อมูลได้แล้วมันพวกเราได้รายงานให้ผู้การปกครองแขวงเนาะเพื่อให้เป็นคิดที่นำเรียกว่านำวัตถุปัจจัยในการช่วยเหลือหันถ้ามันหนักหนักนวงมีผลเสียหายหลายพอได้เห็นหนังสือเสนอติดขัดติดขัดกับบทรายงานขึ้นเมืองก็เจ้าก็มีการช่วยเหลืออยู่บางเล็กน้อยเนาะขนาดนั้นเท่านั้นและสำหรับพืชที่พวกเราจะปลูกทดแทนนี้มันก็คิดว่าพวกเราอาจจะซื้อพื้นที่ที่ถูกผลกระทบแล้วก็อาจจะปลูกข้าวคืน
8: เจ้าเจ้าแม่เขาจะปลูกข้าวคืนทดแทนว่าสั้นซะและสภาพน้ำยืนขึ้นอยู่เขตดังกล่าวนี่นะท่านเกิดขึ้นทุกปีบ่หรือว่าก็เกิดขึ้นปีน
9: ี้มันก็อาจจะจากข้ามปีบางเถอะคือปีก่อนก็ท่วมสุดก็ปีนั้นหนักเลยหนักพอสมควรอย่างว่าหลายกลุ่มหลายบ้านแต่ว่าปีนี้มันก็เกิดอยู่แต่เขตกลุ่มน้องหมายนั้นคือปีกายคือปีก่อนมันเทศบาลเฮานี่ก็ท่วมเนี่ยเนาะปีก่อน
8: เจ้า
9: 2-3 ปีหลังถือว่าท่วมหนักแหละตอนนั้นหลายกลุ่มหลายเขตหลายบ้านแหละ
8: เจ้าก็เว้าลงสภาพอากาศก็เว้าเอาแน่บนเอานอนบ่ได้เนาะท่านเนาะบางเขตที่ทางใต้ก็แห้งบ่มีฝนเลยบางเขตก็ตกก็ตกนะและท่านเองคิดว่าการผลิตพืชปีนี้ก็คือการปลูกข้าวปีนี้เมื่อเทียบกับปีผ่านมาเฮาวางคาดหมายคือแนวใดท่าน
9: ก็คิดว่าคือนึงได้รายงานให้เนาะมันก็ท่วมอยู่แต่ว่าก็บ่มีความเสียหายหลายปานใดการเทียบเสร็จแล้วเนี่ย2ปีหลังนะอันนี้ก็คิดว่าอาจจะมีการเอาอนาคตโดยเฉพาะกับเขานี่แหละเพราะอย่างสามารถอาจจะปรับพื้นที่นาขึ้นแล้วก็เอาเขานี่ใส่ตึ้งในเมืองพวกเขานี่ก็คือผ่านมาพวกเขาก็ถือว่ามีการส่งเสริมการปลูกพืชเนาะโดยเฉพาะก็การมัดทั่วเนี่ยผักอื้อเหล่านี้เป็นต้นนะเราคือว่ามีเป็นปกติแต่ละปีอันนี้เนาะเพราะว่ามันมีจีนมาเก็บซื้อโดยกงมาส่งเสริมปลูกโดยกงอันนะ
8: ใช่แปลว่าเขาปลูกทั่วกับผักอื้อเนาะ
9: แ
8: ม่
9: น
8: เจ้า
9: ปัญหาอีกยังมีคือกลุ่มน้องนายนี่ก็มีอยู่3บ้าน4บ้านเนาะ
8: เจ้า
9: ปลูกอันนั้นใบยาสูบนี่นะ
8: เจ้า
9: ใบยาสูบคือก็มีรายกิจกรรมอยู่ที่พวกเราได้ส่งเสริมให้เจ้าปลูกเนาะ
8: ปลูกใบยาสูบนี่เนาะแปลว่าหลายกิจกรรมตัวนั้นนี่เนาะท่านเนาะอยู่ทั้งเมืองเฮานี่เนาะถ้าแห่งเมืองบุญใต้เฮานี่ส่วนใหญ่เรื่องด้านกสิกรรมมันแม่นหยังก็เป็นกสิกรรมนี่แม่นบ่
9: แม่นๆๆแม่น
8: แล้วตัวส่งออกไปนั่นๆๆไปต่างประเทศนี่เนาะส่งออกไปต่างประเทศนี่ส่วนใหญ่นี่มันการปลูกพืชแม่นบ่ข้าวนี่แม่นข้าวแม่นสนองภายในแม่นบ่ท่าน
9: เฮาสนองภายในแม่นล่ะ
8: เจ้าแล้วเนื้อที่อันนั้นพืชนี่ส่วนใหญ่ภายในเมืองนี่ได้เนี่ยจะได้เนื้อที่ปลูกพืชนี่ปลูกข้าวนี่200กว่าเฮกตาร์แล้วเนาะที่เอางูนี่ แล้วปลูกพืชในไร่ด้วยป่ะ
9: เพราะปัญหา200กว่าเฮกตาร์นั่นเฉพาะเขตบ้านลองหมายอันใด
8: อ๋อ
9: คือข้าพเจ้าได้รายงาน
8: เจ้าทั่วเมืองเขา 5,000 กว่าเนาะ
9: แมน
8: แล้วพืชนี่จะใน 5,000 กว่านี่พืชหลายน้อยไปไหน
9: ก็ระดับ 2,000 3,000 เฮกตาร์นี่เจ้าเพราะว่าแต่ละบ้านมันจะปลูกบนนะบางทั่วบางอื่นนี่นะ
8: เจ้าแปลว่าปลูกหลายกว่านั้นกว่าในที่เข้ากันบ
9: ่บอกเพิ่นหลังเฮาเก็บกู้เขาก่อนนะเฮาจึงปลูกดิอ๋อ
8: เจ้าเก็บกู้เขาแล้วเราจะปลูกพืชใส่ทดแทนใส
9: ่แม่น
8: ๆโอ้จะได้ตลอดเนาะเข้าถึงฤดูกาลแต่ว่าปลูกพืชใส่สลับใส่
9: บ่ให้วางบ่ให้วาง
8: เจ้าโอ้ก็แปลว่าสร้างเศรษฐกิจให้แก่ทางเมืองบุญใต้นี่บ่น้อยก็หลายเนาะท่านเนาะ
9: หลายๆครับ
8: เจ้าและฤดูกาลนี้เว้าเรื่องเกี่ยวกับการตัดแรงตัดท่วมนี่เด้เฮาได้มีการเอาใจใส่ขึ้นได้ไดวางแผนขึ้นได้ได
9: โอ้อันนี้ได้ก็ตัวเฮาก็คือว่างนะแม่แต่เตือนกันไม่ได้แจ้งกันนั่นแหละเพราะวิธีอื่นพวกเราบ่มีเครื่องที่จะไปช่วยไปต้านไปสกัดกันนั่นน่ะมีแต่แจ้งให้คณะพ่อแม่ประสบบรรดาเผ่าอันมีสติ
8: เกี่ยมมีแต่เกี่ยมรับมือแล้วจุดถ้าเขตการต้านถ้าเขตหน้าบ่มีนี่ที่เฮาได้มีการเกี่ยมสนองให้ประชาชนได้ได
9: สำหรับพื้นที่บ่หรือว่าจังได๋
8: เจ้าแม่นสำหรับพื้นที่ที่น้ําบ่มีนี
9: ่แต่ส่วนหลายนี่ก็เจ้าก็คือพื้นที่ที่เพราะว่าคือข้าพเจ้าได้รายงานนั้นใน5,000กว่าเฮกตาร์นั่นแหละแม่นพวกเราก็ได้มีการส่งเสริมอันนั้นพืชชนิดอื่นอีกเนาะคือมะเดื่อยสินะมันเดือยนี่ก็เป็นสินค้าหนึ่งที่เป็นนะครับให้แก่เมืองบุญไตพวกเราก็อันนี้ก็เป็นส่วนใหญ่ก็เป็นธุรกิจภายในเอานี่แหละแล้วก็มีจีนจำนวนหนึ่ง
8: เจ้าและนั้นก้าวเข้ามาทางเรื่องเกี่ยวกับการจีอิงมอมานี่เนาะท่านเนาะสิฮอดวันปล่อยป่าและอนุรักษ์สัตว์น้ําแห่งชาติทางเมืองบุญไตเฮาดิได้มีการสร้างขบวนการสำหรับวันสำคัญการนี้ขึ้นได้ไหนท่าน
9: ตัวนี้พวกเรามีแผนอยู่เนาะพวกเรามีแผนว่าสิได้จัดพิธีเป็นทางการนั่นแหละแล้วก็มีแผนว่าจะปล่อยในปีนี้ปล่อยปลานี่
8: เจ้าเฮาได้กำหนด
9: เพราะว่าปลา
8: เป็นได้ไหน
9: ปลาอันนั้นมันพวกเราขอพันเองเนาะ
8: เจ้า
9: เฮ็ดเองนะเออพวกเรามีสถานีแห่งหนึ่งที่ขึ้นกับโครงการกสิกรรมพวกเรานี่แหละแล้วก็เอาวิชาการพวกเราไปเพาะพันธุ์เองคือพวกเราสามารถเอาของตนเองปล่อยด้วยตนเองนะแล้วก็สามารถสนองให้สังคมเมืองบนใต้เราก็ถือว่าได้อยู่
8: เจ้าและนั้นเพาะพันธุ์เองแล้วนี่ในเนี่ยนะสิมอมานี่นี่เขาได้มีการเพาะพันธุ์สิเกี่ยมปล่อยหนีรายได้ไปได้ลูกปลา
9: ก็มันเป็นอันนี้เบื้องต้นก็พวกเราก็เกียมหลายอยู่แต่ว่าภายหลังฝนนี้เนาะฝนนี้มาแล้วก็ได้น้ำหัวงานนั้นคุณแล้วก็ปลาก็คือว่าชุดที่1ชุดที่2มันคือว่าเสียหายหมดปลาตายหมด
8: เจ้าน
9: ะเพราะว่ามันก็หลายปัจจัยเนาะอันนึงก็บ่แน่ว่าอยู่หัวงานนั้นแต่ว่าอันนี้ก็เป็นการสังเกตที่ราคาของพวกเราส่วนรายละเอียดพวกเราก็บ่มีบ่อนวิเคราะห์วิจัยนอกน้ํา
8: เจ้า
9: อาจจะมีสารตกค้างจากการฉีดยาจํานวนหนึ่งของชาวกสิกรพวกเรานี่ก็อาจจะมี
8: เจ
9: ้
8: า
9: อันสองมาก็คือข้าพเจ้าเว้าหันน้ําคุณที่ว่างานมาก็ปลามันก็คือขาดออกซิเจนบ่เหลือนั่นได้เนาะ
8: เจ้า
9: ใช่มั้ยและเฮ็ดให้ตายแต่ว่าเดี๋ยวนี้พวกเราเป็นยังมีอันตัวที่พวกเก็บไว้แล้วมีประมาณ 50,000 กว่า
8: 50,000 กว่าเนาะ 50,000 กว่าส่วนใหญ่เป็นป่าแนวพันธุ์ป่ามีหยังทานป่าหยัง
9: มีอยู่3ชนิด
8: เจ้า
9: จะมีป่าปานินที่ตะปานใน
8: ป่าปานินป่าในเนาะเจ้า แล้วเขาได้กำหนดบ่ว่าเขาจะจัดพิธีในวันที่เท่าใดแล้วปล่อยอยู่ใส่ทาง
9: สามแพร่งนี่พวกเราคิดว่าจะปล่อยในมือของบันปล่อยปลาเนี่ยวันที่13กรกฎนี้แหละ
8: 13เลยเนาะ
9: ง
8: านโอเคได้ทำ
9: พวกเราปีกายนี้แล้วแม่นพวกเราได้กำหนดอาณาเป็นวังสงวนของเมืองมีแห่งหนึ่ง
8: เจ้า
9: แล้วคิดว่าจะปล่อยใส่บ่อนั่นแหละบ่อนสงวนของเมืองนั่นแหละ
8: อ๋อเขตบ้านไหนท่านวังสงวนนี
9: ่บ้านโพทอง
8: บ้านโพทองเนาะ
9: นั่น
8: แปลว่าจะกำหนดใส่วันที่13กรกฎเลย
9: แม่น
8: เจ้าและปีนี้นี่นะการปล่อยนี่เทียบใส่ปีผ่านมานี่รายน้อยไปใดลดลงหรือเพิ่มขึ้นในทาน 50,000 กว่าตัว
9: ลดปีนี้ลดกว่าเพราะในระยะหลังผ่านมานี่พวกอยากปล่อยนี่เป็นเกือบเป็นแสนเลย 7-80,000 90,000 คน
8: เจ้าสาเหตุเป็นอย่างจัง
9: ห
8: วัดทาน
9: ก็คือข้าพเจ้าได้รายงานเมื่อปีนั้นเนาะ
8: น้ำมันขุ่น
9: น้ำขุ่นอีกอย่างก็สงสัยว่าแบบนี้ก็แบบสงสัยจะซื้ออาจจะมีนะยาที่กระเจ้าซีดยาขายามบอกซีดใส่คนละพูกันนะ
8: เจ้าค่ะ
9: พอเวลามันฝนนี่มันยุบพูมันก็ไหลลงเลยเนาะ
8: เจ้า
9: พออาศัยน้ำห้วยเลย
8: เจ้าก็หมายว่าเขายังคาดเดาบ่ได้ว่าหน้ามันขุ่นย้อนสาเหตุหยังแล้วเขาก็มีความเสี่ยงย่านว่าถ้าปล่อยไปหลายก็ย่านการรอดตายของป่านี่หรือว่าการที่เจริญเติบโตของป่านี่สิมีอัตราน้อยลงเนาะท่านเนาะ
9: ก็อันนี้ก็พวกก็บ่สามารถให้คำตอบได้ชัดเจนแต่ว่าบนที่พวกสงวนห้ามไว้งั้นก็ส่วนหลายก็เขาก็เห็นว่าป่านี่ก็เพิ่มมันแล้วเนาะแต่บ่แน่ว่าแม่นป่าเฮาปล่อยบ่หรือว่าป่าบนอื่นมันมาอยู่มาทอนมาโฮมก็มีเนาะเพราะว่าคันเฮาห้ามแล้วมันก็

0: ลักลอบหาปลาเป็นครั้งที่หนึ่งจะปั๊บใหม่ตัวใดพ่อก็ใส่อยู่แต่ว่าในตัวจริงพ่อก็บ่ได้เฮ็ดมันมีแต่แจ้งให้กระเจ้าอ้อนออกบ่ให้กระเจ้าหาแล้วก็แล้วแต่ว่าคันซ้ําซ้อนหลายเทื่อนี่พ่ออาจจะดําเนิน
1: เจ้าส่วนใหญ่แม่นอยู่หั่นแม่นกระเจ้าลักแบบใดแบบใส่น้ําใส่อ่ะนะเครื่องมือสอดปลานี่บ่หรือว่าน้ําใส่อ่ะวัดถึงไ
0: หนอยู่อันนั้นเฉพาะอยู่วังสมวนพวกเฮานี่เจ้าก็บ่ใส่ดอกเครื่องนะหาปลาแบบผิดกฎหมายอ่ะนะเพราะว่ามันเป็นเขตเทศบาลเด้มันเป็นเขตแบบมาชุมชนนะ
1: เจ้าๆก็สิเป็นเฮ็ดทั่วไปเนาะ
0: แม่นๆใส่มองใส่แฮนฟังแฮนี่
1: เจ้าและท่านเองอยากฝากถึงประชาชนในการเอาใจใส่ปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมก็คือสัตว์น้ําคืออะไรเพื่อให้มีความยืนยงแล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อมเนาะของระบบนิเวศก็คือน้ําอยู่ใส่น้ําต่างๆของทางเมืองบุญใต้เฮา
0: ก็โดยรวมแล้วก็อยากให้คิดหนึ่งใจเดียวแล้วก็ให้เสื่อมซึมเข้าใจต่อแนวทางของต้องรักสัตว์น้ําสัตว์ป่านี่ก็มันก็เอารวมกับมันของบรรทุกคนนั่นแหละเนาะที่อาศัยแต่คะแนนการหนึ่งคะแนนการเดียวก็มันก็มีความยุ่งยากในการปกปักรักษาในการดูแลติดตามกฎกายของงานสนิทก็เรียกร้องให้เบิดทุกคนนี่แหละในสังคมเฮานี่แหละเป็นใจกันจงอนุรักษ์รักษานํากันนั่นแหละก็รวมนอกจากนั้นก็ว่าเรื่องสิ่งระบบสิ่งแวดล้อมนี้ผู้ที่นักอาณาเอาสิ่งเสียเหลือไปทิ้งอยู่แถวนั้นก็อยากให้รู้จักบนทิ้งบนเมียนนั่นแหละเนาะอยากให้รักษาระบบนิเวศให้มันสมดุลกันนั่นแหละให้มันสะอาดงามตาในสิ่งแวดล้อมอันนี้ก็มันจะได้แนวนั้นมันต้องแม่นเบิดทุกคนเป็นเจ้าการนํากันในการคุ้มครองในการรักษาดูแลว่าคะแนนการกสิกรรมของมันก็แม่นอยู่ว่าเป็นเจ้าของเป็นผู้รักษาสิ่งแวดล้อมเป็นผู้อนุรักษ์สัตว์น้ําสัตว์ป่าแต่ว่ามันก็บ่ได้เนาะเนาะคันว่าบ่ทุกคนบ่เป็นใจนํากัน
1: เจ้าเจ้าแม่นล่ะถ้าทุกคนบ่เป็นเจ้าการนํากันในการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมก็คือสัตว์น้ําปล่อยแน่บริโภคแน่เนาะท่านเนาะตัวปล่อยก็ปล่อยตัวที่ว่ามันใหญ่หรือว่ามันจุดที่อ่ะนะให้บริโภคเฮาก็บริโภคแน่แล้วก็ต้องได้ปล่อยให้เพิ่นมีเขาเอิ้นว่าการมีความยืนยงของสิ่งแวดล้อมก็คือสัตว์น้ํานี่ปลาพบเห็นปลาที่หายากแน่ปลาที่สิใกล้สูญพันธุ์แน่ที่ว่าแปลกๆแน่ก็แจ้งทั้งหาคะแนนเกี่ยวข้องเฮาเนาะบ่แม่นว่าสิเอาไปขายทั้งออนไลน์บ่หรือว่าสิเอาไปบริโภคอันนี้คําว่ามันเบิดไปก็เบิดเลยบ่มีอีกได้แนวพันธุ์ที่หายากเนาะ
0: แม่น
1: ๆเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเอาอันก็ขอบใจท่านสมฤทธิ์อุ่นมีไสหัวหน้าโครงการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองบุญใต้แขวงพงศาลีหลายๆท่านที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมในรายการของพวกเราในมื้อนี้เจ้าบรรยากาศการปล่อยปลาเป็นอะไรนั่นครับพวกเราสิขอติดตามหรือว่าติดต่อหาท่านตื้มเด้อ
0: เจ้าเจ้าเจ
1: ้
0: า
1: เจ้าขอขอบใจท่านหลายเจ้าเจ้าเจ้าโชคดี
0: ขอบใจเช่นกันขอบใจขอบใจ
1: เจ้าท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านสมฤทธิ์อุ่นมีไสหัวหน้าโครงการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองบุญใต้อันนี้เพิ่นก็มาเว้าเรื่องเกี่ยวกับฝนตกในระยะผ่านมาก็คือวันที่30มิถุนายนผ่านมานี่แหละบาง 2-3 มื้อก่อนนี้เฮ็ดให้สายน้ําอยู่ทั้งบ้านกลุ่มบ้านล่องนายยืงขึ้นและท่วมเนื้อที่30กว่าเฮกตาร์แต่ว่าได้เก็บกู้คืนละ30เฮกตาร์ยังเหลือเสียหายอยู่5เฮกตาร์แต่ว่าปัจจุบันนี้ก็ยังกวดลงกวดติดตามกฎกายอยู่ประเมินความเสียหายตื้มอีกโดยละเอียดท่านผู้ฟังตอนนี้พวกเราไปรับฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการซะก่อนแล้วค่อยกลับเข้ามาสู่ระยะต่อไป
2: หัวหน้าหัวหน้าน้องเคยเข้าประกันสังคม2ปีแล้วถ้ากลับไปเฮ็ดเวียกคืนนี่ประกันสังคมจะต้องเงินสมทบให้หรือบ่
3: ต้องให้เลยแน่นอนข้อมูลสมาชิกทุกคนเพิ่นจะรักษาไว้ฐานข้อมูลอย่างดีเพียงแต่แจ้งว่าตนเองเคยมีวัดมาแล้วเท่านี้ก็สามารถเชื่อมต่อระยะประกันตนได้
2: แจ้งข้อมูลเก่านี่แม่นแนวใดบัตรเฮาเสียแล้วแล้วถ้าสืบต่อจ่ายเฮาต้องจ่ายคืนย้อนหลังบ
3: ่ข้อมูลเก่าหมายถึงชื่อและนามสกุลบ่เฮ็ดเวียกบ่สุดท้ายใส่แบบฟอร์มที่เพิ่นกำหนดก็พอแล้วบัตรเสีย

0: พิ่นก็พิมพ์ให้ใหม่ส่วนที่ผ่านมาหยุดจ่ายนั่นเพิ่นก็บ่ให้จ่ายคืนมีแต่สืบต่อจ่ายต่อใหม่ต่อเลย
1: โอ้แม่นว่าอ้ายน้องละเป็นห่วงว่าเงินที่เคยสมทบไปนั่นเพิ่นจะเอาไปเลยเข้าใหม่แล้วได้เฮ็ดใหม่จ่ายใหม่ซั่นดอก
0: บ่ต้องกังวลดอกเงินที่สะสมมาบ่เสียไปไสเพิ่นรักษาไว้ให้สบายใจได
2: ้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีองค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสร้างนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-81สายด่วน1508 Facebook ประกันสังคมแห่งชาติ www.lsso.gov.la ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
3: ท่านผู้ฟังเวลาของรายการกะเบิดลงเพียงพอดีมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการอัมไพวันวอมทอนพร้อมด้วยทีมงานขอจักลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมื้ออื่นสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี
4: เป็นจังได๋ลุงป้าพากันไปซอกอยู่หากินมื้อนี้มานบ
5: ่โอ้ยซอกอยู่หากินตามธรรมชาติในทุกมื้อนี้ยากหลายไปแต่เช้าเท่าค่ำก็เกือบบ่พอแรงพองายซ้ำอันตะกี้แต่ก่อนหนาอยากกินปลาข้างหม้อเมียนไว้ท่าโลดไปวันแห่บื้อเดียวก็พออยู่พอกินแล้ว
4: ก็ย้อนว่าในเมื่อก่อนธรรมชาติอยู่บ้านเฮายังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่แต่เดี๋ยวนี้ทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นต้นแมนสัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์นับมือนับลดน้อยถอยลงเฮ็ดให้การดำรงชีวิตของประชาชนเฮาในชนบทพบกับความยุ่งยากลำบากขึ้น
5: แม่นละบ่ลานเพราะว่าแต่ใดๆมาประชาชนเฮาส่วนใหญ่แม่นดำรงชีวิตติดพันกับธรรมชาติเคยอาศัยเครื่องปลาของดงสัตว์น้ำสัตว์ป่าเข้าในการดำรงชีวิตประจำวันมาแต่ดนนานผ่านหลายยุคหลายสมัยจนเฮ็ดให้ทรัพยากรทางธรรมชาติบกแห้งลงในแต่ละปีแล้วต่อไปประชาชนชาวบ้านพวกเฮาจะเอาแรงอาหารมาแต่ไสเนาะ
4: ก็ต้องได้หันเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำรงชีวิตด้วยการหันมาปลูกฝังและเลี้ยงสัตว์ให้หลายขึ้นสามารถคุ้มตนเองและพึ่งตนเองได้อย่าไปพึ่งธรรมชาติหลายเกินไปเพราะทรัพยากรทางธรรมชาติแม่นมีจำกัด
5: แม่นหลานเว้าถึกพร้อมนั้นพวกเฮาโม้ทุกคนก็จะต้องได้เอาใจใส่ในเวียกงานการอนุรักษ์ปกปักรักษาป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงขึ้นเพื่อทดแทนทรัพยากรที่ถูกสูญเสียไปซึ่งจะเห็นให้ชีวิตการเป็นอยู่ของพวกเขาดีขึ้น
6: ป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามและอุดมสมบูรณ์

ฉลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็คเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าจระคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าจระคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า

สบายดีท่านผู้ฟังที่เข้ารบท่านผู้ชมที่หักแพงทุกๆท่านตอนทับทานเข้าสู่รายการสนทนาปัญหาภาษาลาวพบกับมีรายการอีกเส้นเคยทางคลื่นนี้ FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวทำการกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 17:00 นถึง 18:00 นดอกซ้อนทับนาทีดำเนินรายการสุนทานฟังคือเก่าพบกันมื้อนี้วันที่2วันพฤหัสบดีวันที่2กรกฎาคมคิศักราช2026กงกับมือแหม3คำเดือน8ลาวปีมะเมียจุลศักราช1388พุทธศักราช2569พบกันในรายการมื้อนี้ดอกซ่อนพบกับมีรายการบ่มีนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์ก็จะได้สืบต่อนำเสนอไวยากรณ์ลาวปัจจุบันพักอักขรวิธีบทที่14ให้มีรายการได้ครับฟังต่อจากเมื่อวานนี้เนาะมีรายการเมื่อวานนี้ก็หาก็สำเร็จการนำเสนอบทที่13พอดีต่อใส่บทที่14ได้2ข้อแล้วก็เวลาหมดก่อนวันนี้ก็จะสืบต่อนำเสนอให้มีรายการได้ครับฟังเติมใกล้จะสำเร็จแล้วมีรายการการนำเสนอไวยากรณ์ลาวปัจจุบันภาคอักขรวิธีเพราะว่าในปึ้มหัวนี้นี่ประกอบมี15บทมื้อนี้นี่คิดว่าจะเสนอบทที่14มดเนาะแล้วก็ต่อใส่บทที่15แต่ว่าบทที่15นี่อ้าวยาวพอดีจงไว้เสนอมืออื่นอีกม้วนท้ายอาทิตย์ม้วนท้ายปึ้มไว้ก่อนแล้วปัจจุบันภาคอาคาราวิธีเนาะเสนอมาอ๋อคิดว่าอาทิตย์นี้แม่นอาทิตย์ที่4แล้วมีรายการเมื่อวานนี้ได้นำเสนอบทที่14วิธีเขียนคำในภาษาลาวได้เสนอเนื้อในไปแล้วเนาะ2ข้อข้อที่1แม่นวิธีเขียนคำลาวเดิมและวิธีที่2แม่นวิธีเขียนคำที่มีเข้ามาจากภาษาปาลีสันสกฤตในการเขียนคำที่มีเข้ามาจากภาษาปาลีสันสกฤตนี่จะประกอบมีอยู่5วิธีเนาะ1แม่นเขียนให้ถูกตามเสียงภาษาลาว2แม่นเขียนให้ถูกตามวิธีแปลงอักษร3แม่นเขียนให้ถูกตามหลักการพิเศษในการแปลงคำจากภาษาปาลีสันสกฤตมาเป็นคำลาว4แม่นเขียนให้ถูกตามวิธีประกอบคำสมาสหรือคำผสมและคำสนธิเนาะ5แม่นใช้สระไอไม้ไม้เพียงตัวเดียวเท่านั้นมื้อนี้จะสืบต่อนำเสนอข้อที่3เนาะเพราะว่าในเอกสารสำหรับนี้ในบทที่14นี้ก็มีแต่3ข้อใหญ่นี่แหละคือวิธีเขียนคำเล่าเดิมข้อที่1ข้อที่2แม่นวิธีเขียนคำที่มีเข้ามาจากภาษาปาลีสันสกฤตเสนอเห็นพอแล้วเนาะมื้อนี้สืบต่อนำเสนอข้อที่3วิธีเขียนคำที่มีเข้ามาจากภาษาต่างประเทศท่านผู้ฟังที่หักแพงคำที่มีเข้ามาจากภาษาต่างประเทศในภาษาลาวประกอบด้วยคำที่มาจากภาษาเขมรฝรั่งอังกฤษไทยจีนเวียดและอื่นๆการยืมคำจากภาษาใดก็แม่นการลอกเอาเสียงของภาษานั้นให้คือเสียงเดิมที่สุดเท่าที่เสียงและอักษรของภาษาลาวมีไส้โดยเฉพาะแม่นศัพท์ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีศัพท์เฉพาะและอื่นๆการเขียนคำที่มีเข้ามาจากภาษาต่างประเทศให้ปฏิบัติคือแนวนี้ 1. คำที่ได้แปลงมาเป็นภาษาลาวแล้วซึ่งเพี้ยนจากภาษาเดิมและนิยมไส้กันอย่างแพร่หลายแล้วก็ให้นำไส้หรือเขียนแนวนั้นต่อไปเช่นกำจัดกังวลเจริญตำรวจที่มีคำเข้ามาจากภาษาคาเม่เต้าหู้ยี่ห้อหุ่นที่มีคำเข้ามาจากภาษาจีนเฟอยอบันกวนที่มีคำเข้ามาจากภาษาเวียด 2. คำใดที่ยืมมาจาก2ภาษาและไส้เคียงคู่กันไปคือภาษาฝรั่งและอังกฤษให้พิจารณาว่าเฮายืมคำนั้นมาจากภาษาใดก่อนและให้สะกดคำตามภาษาที่ยืมมาก่อนคำใดที่ใส่มาอย่างกว้างขวางและสิ้นเคยแล้วก็ควรรักษาไว้ส่วนคำที่ยืมมาใหม่ก็กำหนดว่าจะสะกดตามภาษาใดแล้วนำใส่ให้เป็นเอกภาพกันในเอกสารทางการนั้นคำเดียวบ่ควรสะกดคำเป็น2ภาษาตัวอย่างคำที่ใส่มาก่อนแล้วเนาะมีคำว่าอิเล็กทรอนิกส์อินเดียรัสเซียวิตามินน้ำนินปาเลสตินเอสปายอาร์กซังตินลูกสัมบวกเทคโนโลยีบางคำที่ใช้มาแล้วแต่เห็นว่าบ่เหมาะสมกับยุคสมัยปัจจุบันก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใช้คำที่เหมาะสมกว่า
เป็นต้นแม่นสื่อบางประเทศสื่อสถานที่และอื่นๆที่สังคมยอมรับและเป็นที่เข้าใจดีกว่าคำที่ใช้มาก่อนเช่นนิวซีแลนด์สวีเดนจอร์แดนเมียนมาเจนีวาคำที่ยืมมาใหม่ก็ให้เขียนตามเสียงภาษาอังกฤษเช่นเอทคอมพิวเตอร์ไวรัสดาวน์โหลด 3. การเขียนทับศัพท์ภาษาต่างประเทศควรใช้พยัญชนะสระและตัวสะกดที่กุ้งหรือใกล้เคียงกับภาษาเดิมแต่บ่ควรให้ตัวหนังสือเหลืออยู่ในคำและบ่นำใส่เครื่องหมายกาลันการเขียนทับศัพท์สามารถใช้ตัวรอลาดาหรือว่าโลฮันลินสะกดพิเศษกลางคำถ้าจำเป็นและอักษรควบตัวอื่นๆรวมทั้งตัววอได้การเขียนคำที่ออกเสียงสระไอไม้ไม้ขออภัยการเขียนคำที่ออกเสียงสระไอให้ใช้สระไอไม้ไม้ตัวเดียวเท่านั้นส่วนตัวสะกดพิเศษท้ายคำใช้เฉพาะคำที่จำเป็นที่สุดเท่านั้นใช้ในทางฟอนิติกมีรายการอันนี้แมนกำหนดไว้อย่างจะแจ้งการเขียนทับศัพท์ภาษาต่างประเทศสำหรับบทที่14นี่หมดเท่านี้มีรายการเนาะบทที่14แมนเว้าเฉพาะวิธีเขียนคำในภาษาลาวแล้วก็ได้กำหนดไว้อย่างละเอียดว่ามีคือแนวใดวิธีเขียนคำลาวเดิมเฮ็ดแนวใดวิธีเขียนคำที่มีเข้ามาจากภาษาปาลีสันสกฤตมีหลักการแนวใดและวิธีเขียนคำที่มีเข้ามาจากภาษาต่างประเทศมีคือแนวใดดังที่ได้เสนอให้ท่านรับฟังผ่านไปแล้ววันนี้จะสืบต่อนำเสนอบทที่15เพราะบทที่15นี่มื้อนี้นี่เสนอบทบ่หมดแน่นอนเนาะเพราะยาวและจะสืบต่อมื้ออื่นก็เลยจะนำเสนอให้มีรายการรับฟังในระยะทำอิฐของรายการนี้หลังจากนั้นก็จะพักฟังเพลงแล้วก็จึงจะสืบต่อนำเสนออีกใช้เวลาแด่เนาะบทที่15ซึ่งเป็นบทสุดท้ายในไวยากรณ์ลาวปัจจุบันภาคอัคราวิธีซึ่งเป็นภาคที่1มีรายการซึ่งเป็นภาคที่มีความสำคัญแต่ละภาคก็สำคัญคือกันแหละเนาะแต่ว่าภาคนี้นี่ก็สำคัญเป็นพิเศษเพราะว่ามันเป็นภาคที่เว้าเรื่องนะการนำไส้เนาะซึ่งว่าในนี้ดร.ซอนจะเว้าให้มีรายการฟังคืนว่าเป็นอย่างคือสำคัญแต่ละบทเนาะมีความสำคัญแล้วก็ก่อกายต่อเนื่องกันใครที่ติดตามมาตั้งแต่บททำอิฐคือบทที่1ก็เมื่อนี้จนฮอดบทสุดท้ายแล้วมีรายการบทที่1นี่เว้าเรื่องเสียงในภาษาลาวเนาะทำอิฐนี่เฮาต้องฮู้เสียงก่อนฮู้เสียงแล้วบทที่2นี่จะมาเริ่มต้นใส่ว่าด้วยพยัญชนะฮู้พยัญชนะแล้วบทที่2บทที่3แม่นว่าด้วยสระฮู้สระในบทที่3แล้วบทที่4ว่าด้วยวรรณยุตแล้วเรื่องวรรณยุตแล้วมาต่อบทที่5เว้าเรื่องอันน่ะเครื่องหมายต่างๆเนาะฮู้พยัญชนะแล้วก็มาประกอบสระแล้วก็ใส่วรรณยุตในมือฮู้ครบแล้วเขียนหรือว่าใส่มาเป็นคำแล้วต้องฮู้เครื่องหมายต่างๆในภาษาลาวหลังจากที่ฮู้เครื่องหมายต่างๆแล้วบทที่6นี่มันนำเสนอตัวเลขลาวและการนับหลังจากนั้นบทที่7จะแม่นวิธีผสมอักษรและบทที่8บทที่7วิธีผสมอักษรเฮาฮู้วิธีผสมอักษรแล้วได้แล้วมาบทที่8นี่มันการแปลงอักษรและการแผงคำเนาะที่มีคำที่มีเข้ามาจากคำปาลีสันสกฤตบทที่9เว้าเรื่องการสนธิในหัวข้อว่าด้วยสนธิบทที่10การใช้อักษรย่อบทที่11การใช้อักษรสูงและอักษรต่ำบทที่12การใช้สระเสียงสั้นและเสียงยาวบทที่13การใช้สระไอไม้ไม้ไม้ม้วนบทที่14วิธีเขียนคำในภาษาลาวบทที่15แม่นการยะวางหรือว่าการเว้นวรรคซึ่งเป็นบทสุดท้ายที่จะนำเสนอในรายการนะครับฟังต่อไปนี้การยะวางวางในสะกดตัววอด้วยมีรายการตัววอสระอางไม่เอกไม่เอกนี่ต้องใส่ให้มันถูกบอนมันจะต้องอยู่ครึ่งตัวส่วนท้ายของวอวีเนาะมีรายการยะวางสะกดตัววอจังค่อยถูกในวงเล็บแม่นการเว้นวรรคแสดงว่าความหมายแม่นอันเดียวกันการยะวางหรือว่าการเว้นวรรคความหมายของการยะวางการยะวางหมายถึงการเฮ็ดให้มีระยะห่างระหว่างคำข้อความหรือประโยคหนึ่งๆเ
เพื่อให้ผู้อ่านหันเข้าใจความหมายอย่างถูกต้องตามความหมายเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจความหมายอย่างถูกต้องตามความต้องการของผู้เขียนการเขียนภาษาลาวได้กำหนดให้เขียนตัวหนังสือติดต่อกันไปซึ่งแตกต่างจากภาษาต่างประเทศที่ทุกๆคำมีการยะวางอย่างชัดเจนถึงยังไงก็ตามการเขียนภาษาลาวก็ยังมีความจำเป็นให้มีการยะวางเพื่อจะช่วยให้ผู้อ่านสามารถแยกข้อความได้ถูกต้องเข้าใจเนื้อในอย่างชัดเจนและสะดวกในการอ่านออกเสียงการยะวางนอกจากใช้เพื่อสื่อสารระหว่างผู้เขียนและผู้อ่านแล้วยังเป็นหลักเกณฑ์ในการเขียนภาษาลาวอีกด้วยถ้ายะวางผิดบอนก็จะพาให้ความหมายผิดไปด้วยเนาะมีรายการอันนี้มันสำคัญหลายคือเด็กซ่อนเคยยกตัวอย่างเรื่อยๆว่ายะวางผิดบอนก็เห็นให้ความหมายเห็นผิดเพี้ยนอยากว่าว่ายานี่กินแล้วแข็งแฮงบ่มีพยาธิเบียดเบียนยะวางบ่ถูกบอนก็จะกลายเป็นยานี่กินแล้วแข็งแฮงบ่มีพยาธิเบียดเบียนคันไปโฆษณาขายก็บ่มีไผซื้อได้เนาะมีรายการนี่มันการยะวางหรือว่าการเว้นวรรคแม่นมีความสำคัญหลายเพราะว่าจะเฮ็ดให้ผู้อ่านเนาะเข้าใจความหมายอย่างถูกต้องตามความต้องการของผู้เขียนผู้เขียนนี่อยากเขียนว่ายานี่กินแล้วแข็งแฮงบ่มีพยาธิเบียดเบียนบัดนี้ผู้อ่านอ่านบ่ถูกยะวางบ่ถูกก็กลายเป็นยานี่กินแล้วแข็งแฮงบ่มีพยาธิเบียดเบียนดังตัวอย่างที่ได้เสนอไปเมื่อกี้เนาะฉะนั้นแล้วจึงเห็นว่ามีความสำคัญข้อที่2รูปแบบของการยะวางการยะวางมี2รูปแบบหรือว่า2ขนาดคือรูปแบบที่1ยะวางน้อยเป็นการจงระยะห่างโดยกำหนดความกว้างเท่ากับตัวอักษรตัวหนึ่งหรือเท่ากับการเคาะแป้นพิมพ์1เทื่อมีรายการนี่มันเอิ้นยะวางน้อยรูปแบบที่2การยะวางใหญ่เป็นการจงระยะห่างโดยกำหนดความกว้างเท่ากับตัวอักษร2ตัวหรือเท่ากับการเคาะแป้นพิมพ์2เทื่อขึ้นไปการพิจารณาในการยะวางน้อยหรือใหญ่แมนให้เบิ่งความเหมาะสมของเอกสารความสวยงามในการจัดรูปแบบเป็นหลักหรือการตั้งแท็บในการพิมพ์แต่ส่วนหลายให้ใช้การยะวางน้อยเป็นต้นต่อข้อที่3ประเภทของการยะวางเมื่อกี้แมนรูปแบบของการยะวางบัดนี้ประเภทของการยะวางการยะวางมี3ประเภทหรือว่า3กรณีมีรายการบ่ลงกันเด้อการยะวางมี2รูปแบบหรือว่า2ขนาดเนาะการยะวางมี3ประเภทหรือว่า3กรณีคือ1ประเภทที่1ต้องยะวางประเภทที่2บ่ต้องยะวางประเภทที่3ยะวางหรือบ่ยะวางก็ได้บัดนี้เฮาว่าลงลึกแต่ละประเภทหรือว่ากรณีเนาะกรณีที่1แม่นกรณีต้องยะวางคันว่าต้องนี่แม่นจำเป็นได้หมายความว่าบ่ยะบ่ได้มีรายการกรณีต้องยะวางหมายถึงระวางคำข้อความหรือประโยคนั้นต้องยะวางเสมอถ้าบ่ยะวางถือว่าบ่ถูกต้องหรือว่าผิดนั่นเองเนาะมีรายการคือเว้าหั่นแหละบ่ยะบ่ได้อันนี้นะต้องได้ยะในการเขียนหรือพิมพ์หนังสือในภาษาลาวมีหลักเกณฑ์ยะวางคือแนวนี้มีรายการถือว่ากำหนดไว้เป็นหลักเกณฑ์แล้วก็มดทุกคนต้องได้ปฏิบัติมันจึงถูกต้องตามหลักไวยากรณ์เนาะยะวางเมื่อจบประโยคสมบูรณ์อันที่1เด้ออันที่1ในกรณีที่ว่าต้องยะวางยะวางในประโยคและข้อความยะวางเมื่อประโยคจบสมบูรณ์ในท้ายประโยคให้ใส่เครื่องหมายจ้ำยะวางแล้วจึงเขียนประโยคใหม่ต่อไปตัวอย่างวรรณคดีเป็นสิ่งแสดงจิตใจและวัฒนธรรมของชาติดีกว่าแนวอื่นแล้วก็จำเม็ดต้องยะวางวรรณคดีเป็นพยานหลักฐานบอกให้รู้ความเป็นอยู่ความคิดความเห็นฮิตคองประเพณีของชาติในสมัยต่างๆดีกว่าประวัติศาสตร์เพราะว่าประวัติศาสตร์บันทึกไว้แต่เหตุการณ์ภายนอกที่เกิดขึ้นแล้ว
ส่วนวรรณคดีแสดงถึงอำนาจอันสำคัญที่ฝังอยู่ในจิตใจของประชาชาติอันเป็นสมุดฐานของเหตุการณ์ที่ปรากฏออกมาภายนอกจำเม็ดยะวางดังนั้นวรรณคดีจึงเป็นหากฐานของความเป็นชาติอย่างลึกซึ้งถ้าขาดหากฐานคือวรรณคดีแล้วชาติของเขาอาจถูกลุบล่างสูญหายไปเทื่อละน้อยจนกลายเป็นชาติอื่นไปเพราะบ่มีหลักฐานให้ถือว่าตัวตนมีลักษณะอันแท้จริงอย่างใดจำเม็ดยะวางปัจจุบันความเป็นอยู่ภายนอกของมนุษย์ใกล้เคียงกันหลายย้อนอำนาจของวิทยาศาสตร์และอิทธิพลของสาวตะเวนตกจำเม็ดหมดขัดมาจากปึ้มประโยชน์ของวรรณคดีของมหาศิลาวิลวงศ์พิมพ์ปี1996อยู่นาที29ในนี้จะมีหมายเหตุจะมันไม่เอกสารจะใส่หมายเหตุเนาะแต่ว่าดอกซอนจะเล่าให้มีรายการฟังคือแต่ละบอนที่บอกว่าจำเม็ดยะวางนั้นแม่นต้องเนาะมีรายการต้องได้ยะบ่ยะบ่ได้ถ้าบ่ยะถือว่าบ่ถูกต้องหรือว่าผิดตามหลักการในการเขียนหรือว่าการพิมพ์หนังสือลาวที่กำหนดไว้ยังเป็นหลักเกณฑ์แล้วยะวางเมื่อจบประโยคสมบูรณ์บัดนี้ยังมีกรณียะวางในประโยคในประโยคยาวให้ยะวางเพื่อขั้นใจความย่อยในประโยคที่น้อยกว่าจุดเนาะมีรายการเพื่อให้ผู้อ่านทันเข้าใจชัดเจนหรือหยุดพักหน่อยหนึ่งเวลาอ่านออกเสียงตัวอย่างคือแนวนี้ดอกฉันจะบอกว่าบอนใดเป็นบอนที่ยะวางยะวางน้อยเนาะเพื่อขั้นใจความย่อยในประโยคเขียนในวงยืมเพราะว่าขัดมาจากปึ้มหรือว่าเอกสารในวงยืมเด้อแต่ว่ายะวางหลังจากเจรจากันเกือบเดือนหนึ่งแล้วยะวางทั้งสองฝ่ายสามารถเป็นเอกสารกันยะวางเซ็นแถลงการห่วมสบับหนึ่งแถลงการห่วมสบับนั่นยะวางได้เว้าว่าทั้งสองฝ่ายพร้อมกันเห็นดียะวางจะซอกทุกวิธีทางให้ไปถึงบอนตกลงกันได้ในทุกๆปัญหาอย่างพอใจแก่สองฝ่ายยะวางเพื่อพร้อมกันสร้างสาบ้านเมืองลาวยะวางให้มีสันติขออภัยให้มีสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพและวัฒนถาวรขัดจากปื้มความทรงจำของชีวิตเฮาในขบวนการวิวัฒน์แห่งประวัติศาสตร์ของประเทศลาวของท่านภูมิวงศ์วิจิตรพิมพ์ในปี1987อยู่หน้าที่91วันนี้กรณีที่3กรณีที่3ที่มีการยะวางในประโยคหรือข้อความเนาะกรณีที่3แม่นในประโยคผสมยะวางทางหน้าคำต่อหรือคำสันธานยกเว้นคำและหรือว่าลือเนาะที่ต้องยะวางทั้งหน้าและทั้งหลังมีรายการเข้าใจบ่ในประโยคผสมให้ยะวางแต่ยะวางทั้งหน้าคำต่อหรือคำสันธานเท่านั้นเนาะยกเว้นและกับหรือนะที่ต้องได้ยะทั้งหน้าและทั้งหลังหมายว่ายะหน้ายะหลังว่าซั่นซะจะตัวอย่างให้ฟังเพื่อเข้าใจง่ายตัวอย่างค่อยกินข้าวและยะวางได้และการเขียนนะค่อยกินข้าวยะวางและจึงเขียนว่าแล้วก็ไปโรงเรียนหรืออีกตัวอย่างหนึ่งแล้วกินข้าวแล้วยะวางจึงอ่านหนังสือฝนตกยะวางแต่แดดออกค่อยจะไปเรียนการสร้างยะวางถ้าพ่อแม่เห็นดีหมายความว่าในประโยคผสมเนาะมี2เหตุการณ์ให้ยะวางทั้งหน้าคำต่อหรือคำสันธานค่อยกินข้าวกันยะก่อนและจึงแล้วก็ไปโรงเรียนแล้วกินข้าวแล้วยะวางจึงอ่านหนังสือฝนตกแต่แดดออกค่อยจะเรียนการสร้างยะวางถ้าพ่อแม่เห็นดีบัดนี้การยะวางคำระหว่างคำกับวลีเมื่อกี้เห็นเป็นการยะวางในประโยคและข้อความเนาะบัดนี้การยะวางระหว่างคำและวลียะวางระหว่างคำหมายถึงการยะวางระวังคำหลายพยางในวลีเนาะหรือว่ากลุ่มคำตัวอย่างเฮียนแล้วเฮียนอีกเฮียนเรื่อยๆไปยะทุกวะยะเฮียนแล้วกับยะ
เฮียนอีกก็เนี่ยเฮียนเรื่อยๆไปก็เนี่ยหรือว่าสื่อประเทศเฮามีรายการสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเวลาอันน่ะผู้อ่านยุดบนใดก็หมายถึงว่ามีการยะวางอยู่บนนั้นเนาะแต่ว่าผู้อ่านก็ต้องเป็นผู้ที่มีทักษะในการอ่านเด้มีรายการบางเทื่ออ่านบ่ยุดกับบ่ยุดเด้เนาะหมายความว่าในภาษาลาวมันจะมีที่4ทักษะฟังเว้าอ่านเขียนทักษะการเว้าทักษะการฟังทักษะการอ่านทักษะการเขียนเนาะแต่ละอันนี้มีทักษะหรือว่ามีวิธีการฉะนั้นแล้วเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องนี่เวลาที่ผู้อ่านยุดบนใดก็หมายถึงว่ามีการหยะวางอยู่บนนั้นเฮียนแล้วเฮียนอีกเฮียนเรื่อยๆไปสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามสาธารณรัฐประชาชนจีนอันนี้เป็นการหยะวางระวางคำที่มีหลายพยางค์ในวลีหรือว่ากลุ่มคำวันนี้ยังมีการหยะวางระวางชื่อกับนามสกุลตัวอย่างเท้าคำมีสี่สง่านางแดงแพงพงพันแปลว่าเท้าคำมีติดกันเลยได้ไปหยะอยู่บนนามสกุลสี่สง่านางแดงก็ติดกันเลยไปหยะอยู่บนแพงพงพันวันนี้หยะวางระวางชื่อหรือนามสกุลกับตำแหน่งแบบผ่านมานี่มีรายการสังเกตเห็นแล้วใดเอาถามคืนก่อนละวะเรื่องงานวางระวางซื้อกับนามสกุลดอกซ่อนสังเกตเห็นการไส้นี่มันเท้านี่กับซื้อนี่ติดกันเลยคือเท้าต้องยะวางคำมีและยะวางอีก4สง่านะแต่ว่าอยู่ในนี่กำหนดไว้เป็นลักเกณฑ์มันเท้าคำมีนี่ติดกันเลยไปยะแต่บนนามสกุลบัดนี้ยังมีอีกกรณีนึงว่ายะวางระวางซื้อหรือนามสกุลกับตำแหน่งตัวอย่างทานพรมมีนันทวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสาธิตทานคำแพงนายบ้านบ้านดงดุกทานพรมมีนี่ติดกันเลยมีรายการ3พยางค์ทานพรมมีและจังหยะวางนันทวงศ์และหยะวางอีกผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสาธิตทานคำแพง3พยางค์ติดกันเลยหยะวางอยู่บนนายบ้านบ้านดงโดกเขียนคืน2เทื่อเด้อบ่มีหมายซ้ำได้มีรายการเนาะนายบ้านบ้านดงโดกกรณีที่4ยะวางระวางหยดหรือว่าสั้นกับซื่อเนาะตัวอย่างพลเอกยะวางคำไตยะวาง4,000ดอนพลเอกศรีสวัสดิ์แก้วบุญพันธ์พลเอกจันสมรจันยาราชแม่นยะวางระวางยศหรือว่าสั้นกับซื่อแล้วก็กับนามสกุลอีกนามสกุลหันจังใดก็ต้องยะอยู่แล้วเนาะเพราะมันเป็นคนละอันดิซื่อก็ตั้งหากนามสกุลก็ตั้งหากแต่ปกติหะนะคันแม่นว่าทานแล้วแม่นติดกับซื่อเลยหรือว่าเท้าก็เป็นติดกับซื่อเลยแต่ว่าถ้าแม่นยศหรือว่าสั้นหะนะให้ยะกับซื่อคนหะนะมีรายการยะวางระวางพนามกับฐานันดรศักดิ์ตัวอย่างสมเด็จพระเจ้ามหาอุปราชยะวางเพชรราชยะวางนามสกุลรัตนวงศายะวางระวางพนามกับฐานันดรศักดิ์กรณีที่6ยะวางระวางคำน้ำหน้านามแต่ละสนิทตัวอย่างศาสดาจารย์ยาวางด็อกเตอร์ยาวางบุญเตรียมยาวางพิษสมัยหรือว่ายะวางระวางคำนำหน้านามแต่ละสนิทเนาะ7ยะวางระวางตัวอักษรย่อกับข้อความทั่วไปตัวอย่างรัฐธรรมนูญแห่งยาวางสปป.ยาวางลาวแมนกฎหมายพื้นฐานของสปป.ยาวางลาวยะวางระวางตัวหนังสือกับตัวเลขตัวอย่างสั้นประถมศึกษาปีที่1 2 3 4 5 6 7พยางค์7พยางค์นำอินหันติดกันเบิดเลยได้สั้นประถมศึกษาปีที่ไปยะแต่เลข5ตัวเดียวลุงคำพันเลี้ยงงัวแล้วก็ยะบัดนี้ห้อย100แล้วก็ยะโต
ลุงคำพันเลี้ยงหัวห้อยตู่กองประชุมจะจัดขึ้นในเวลาในติดกันหมดเลยแล้วก็ไปยะวาง8โมงเนาะ8แล้วก็2จ้ำ00แล้วก็ยะวางละจังโมงแล้วจังยะวางของวันจันทร์จุดแล้วก็ยะวางวันทีแล้วก็ยะเลยแบบนี้นะแต่ละอันนะวันที่21ตุลา2019เดินเปตั้งกว้างยะวาง4ก็ยะวางแมตไม่จุดยะวางยาวยะวาง15แมตอันนี้มันยะวางระหว่างตัวเลขกับตัวหนังสือเนาะคือหลังจากตัวหนังสือแล้วจะเขียนเป็นตัวเลขมันต้องยะวาง9ยะวางระหว่างตัวหนังสือกับตัวหนังสือภาษาอื่นตัวอย่างเวลาพิมพ์เอกสารแล้วให้ save at ไว้ที่ my document หรือ desktop เวลาจะเอาไฟล์เอกสารจากคอมพิวเตอร์ก็ copy ใส่ USB แปลว่าทุกเทือคือกรณีเดียวกับตัวเลขกับตัวหนังสือเลยมีรายการคือเขาพิมพ์ไปเนาะมดตัวหนังสือแล้วทุกเทือที่จะมีตัวเลขเป็นหยะวางยะก่อนยะหลังยะก่อนจะเขียนเลขแล้วก็ยะหลังที่เขียนเลขแล้วจังพิมพ์คำใหม่ต่อไปหรือว่าเคาะบัตรหนึ่งเนาะคันพิมพ์ก็ได้ภาษาอื่นคือกันยะวางระวังตัวหนังสือลาวกับภาษาอื่นคือบางกี้นี่มันซับกันระวังภาษาลาวกับภาษาอังกฤษเนาะเวลาพิมพ์เอกสารแล้วให้เซฟแอดไว้ที่ my document หรือ desktop เวลาเอาไฟล์เอกสารออกจากคอมพิวเตอร์ก็ copy ใส่ USB คือทุกเทือมันยะหลังจากภาษาลาวก่อนสิเขียนภาษาอังกฤษและหลังจากภาษาอังกฤษก่อนจะเขียนภาษาลาวหรือว่าพิมพ์นะสลายกับแม่นว่าพิมพ์มาแหละเนาะเคาะบัตรหนึ่ง10เวลายะวางอยู่ทั้งหน้าและหลังคำและหรือตัวอย่างวิธีเขียนคำลาวและคำที่มาจากภาษาอื่นแมนวิธีสะกดตามเสียงที่เคยใช้กันอยู่ประเทศลาวหมายความว่าและกับหรือนี่นะเนาะแม่นให้ยะหน้ายะหลังยะวางอยู่ทั้งหน้าและหลังคำว่าและกับหรือหมายเฉพาะคำว่าและกับหรือนี่เด้อมีรายการพยางค์แม่นเสียงหนึ่งในคำจะมีความหมายหรือบ่มีก็ตามคำหนึ่งอาจมีพยางค์เดียวหรือหลายพยางค์เมื่อเวลาเฮาอันพิมพ์ไปพบคำว่าและหรือมีรายการต้องยะก่อนแล้วจังพิมพ์คำว่าและหรือว่าคำว่าหรือหลังจากพิมพ์แล้วก็ยะอีกบาทหนึ่งยะหน้ายะหลังเนาะการยะวางทั้งหน้าและทั้งหลังและกับหรือหันเป็นลักเกณฑ์ที่ได้ปฏิบัติกันมาแต่เฮิงนานโดยเฉพาะในประโยคที่มีการแจกแจงแต่สามรายการขึ้นไปซึ่งมีเครื่องหมายจุดซึ่งมีเครื่องหมายจุดขั้น2รายการมาแล้วทั้งนี้ก็เพื่อความสะดวกในการอ่านและความสวยงามในการเขียนตัวอย่างวันราชการมี5วันคือวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสและวันศุกร์ส่วนวันพักมี2วันคือวันเสาร์และวันอาทิตย์ทุกเทื่อที่พบคำว่าและก็ต้องได้ยะคือว่าเนี่ยยะทั้งหน้ายะทั้งหลังวันนี้11ยะวางระวางซื้อบริษัทธนาคารกับคำจำกัดมหาชนที่อยู่ท้ายซื้อหมายความว่าบริษัทจำกัดสินะหรือว่าบริษัทมหาชนก็จะมีการแนะนำว่าให้ยะบ่อนใดตัวอย่างธนาคารการค้าต่างประเทศลาวยะวางมหาชนเท่านั้นได้มีรายการบ่อนอื่นบ่ยะได้ตามหลักการที่กำหนดไว้นี่นะบริษัทผลิตไฟฟ้าลาวยะวางมหาชนบริษัทดาวเทียมลาวเอเชียแปซิฟิกจำกัดหมายความว่าต้องเขียนบริษัทดาวเทียมลาวยะวางเอเชียขีดต่อแปซิฟิกยะวางจำกัด12ยะวางระวังซื้อสถานที่ต่างๆเช่นหอมถนนคุ้มหน่วยบ้านเมืองแขวงหรืออาจใส่เครื่องหมายจุดขั้นก็ได้ขั้นบ่อย่างอย่าวางบ่อย่างอย่าวางก็เป็นใส่เครื่องหมายจุดตัวอย่างบ้านแบ่งคำเมืองแบ่งแขวงอุดมไซ
ิลัยการพ่อคิดพ่อเนาะว่าต้องหยะบนใดบ้านแบ่งคำ3พยางค์ติดกันเลยหยะวางบาทหนึ่งเคาะบาทหนึ่งเมืองแบ่งติดกันเลยหยะวางหรือเคาะบาทหนึ่งแขวงอุดมไซมีแต่สาอา2หยะเท่านั้นหอม1จือเนาะเมื่อกี้หลักการที่บอกไปคือหลังจากตัวหนังสือแล้วจะมีตัวเลขตรงหยะวางหยะหน้าหยะหลังพร้อมหอม1หมายความว่าเขียนโฮมหยะวางเขียนเลข1หยะวางบ้านตานมีไซติดกันเลย4พยางค์บ้านตานมีไซหยะวางบาท1เมืองไซธานีติดกันเลย4พยางค์หยะวางนครหลวงเวียงจันทน์ติดกันเลยบ้านผาสุกนครหลวงพะบางแขวงหลวงพะบางเขียนติดกันเลย3พยางค์บ้านผาสุกหยะวางนครหลวงพะบางหยะวางแขวงหลวงพะบางนี่เป็นหลักการในการหยะวางระวังสื่อสถานที่เส้นว่าหอมถนนคุ้มหน่วยบ้านเมืองแขวงคันบ่อยากหยะก็ใส่หมายจุดมีรายการจุดก็ได้หยะคือเก่าเพราะว่าหลังจากหมายจุดแล้วก็ต้องได้หยะแห้งอันน่ะแห้งเปลืองเนาะถ้าว่าพิมพ์ก็แม่นทั้งได้จุดแดจะหยะวางแด13หยะวางอยู่หน้าและหลังเครื่องหมายวงเล็บวงยืมวงขอวงตัดวงปิกาอันนี้นี่ได้เสนอมาแล้วในบทเครื่องหมายวรรคตอนอยู่ในนี่นี่เพิ่นบ่ได้เสนออีก14หยะวางอยู่หลังเครื่องหมายจ้ำจุดจ้ำจุด2จ้ำ3จ้ำหมายถามหมายซ้ำก่อนละหมายท่วงคือเว้าได้เสนอมาแล้วในน่ะบทเครื่องหมายวรรคตอนเนาะเครื่องหมายวรรคตอนได้เสนอให้มีรายการนะครับฟังผ่านมาแล้วอยู่หั่นแม่นเสนอละเอียดเนาะมีรายการเครื่องหมายวรรคตอนนะเครื่องหมายวรรคตอนนี้ได้เสนอไว้ในบทที่5ยูหันละเอียดแล้วก็15อย่าวางอยู่หลังข้อความที่เป็นหัวข้อตัวอย่างคําเข้าอย่าวางหรือว่าข้อบาท1แล้วจังพิมพ์ว่าแม่นคําเว้าคํานึงที่มีเครื่องหมายอย่างนึงมาตั้งแต่ดั้งเดิม16การยะวางทั้งหน้าและทั้งหลังได้แก่คือเวลาเฮาเขียนไปแล้วพบคําว่าได้แก่สินะแม่นยะหน้าและหลังคําตัวอย่างผู้ตัวอย่างผู้ชนะเลิศในการแข่งขันสวงเฮือที่ท่าวัดจันทร์ประจำปี2019ประเภททรายหยะวางได้แก่หยะวางรีสอร์ทปากน้ำคานหยะวางนครหลวงพะบางแต่ละอันที่ยกท่านนำเสนอมีรายการฟังนี่นะแม่นเป็นหลักการกำหนดไว้เลยใดถือว่าต้องได้ปฏิบัติตามนี้ให้เฮาเจ้าข่อยหมดทุกคนนั่นแหละบทสั้นก็แม่นบทถึกเนาะเขียนบทถึกตามหลักของภาษาลาว17หยะวางทั้งหน้าและทั้งหลังคำเส้นในความหมายว่ายกตัวอย่างเมื่อพิมพ์ไปแล้วพบหรือว่าต้องได้ใช้คำว่ายกตัวอย่างให้ปฏิบัติขึ้นเอานี้หยะวางทั้งหน้าและทั้งหลังคำว่าเส้นเนาะเส้นในความหมายว่ายกตัวอย่างค่ะนะแหล่งท่องเที่ยวที่แขวงอุดมไซมีหลายแห่งหยะวางเขียนคำว่าเซนสองจ้ำหยะวางถ้ำจอมอองเมืองไซปลาหินเมืองหุนน้ำกัดยลปาเมืองไซวัดพระเจ้าสิงห์คำเมืองหลาน้ำตกตาดตะเลเมืองหุนถ้ำกุดเมืองงาและอื่นๆถ้าพบคำว่าเซนในความหมายว่ายกตัวอย่างจะต้องได้หยะทั้งหน้าและทั้งหลัง18หยะวางทั้งหน้าคำเป็นต้นที่อยู่หลังรายการหยะวางทั้งหน้าคำทั้งหน้าคำว่าเป็นต้นแล้วเวลาเฮาไล่ไปอันน่ะเนาะที่มีอยู่หลังรายการตัวอย่างปี2015ทั่วประเทศมีแหล่งผลิตไฟฟ้าที่สร้างสำเร็จ38แห่งเทียบไซปี2010เพิ่มขึ้น26แห่งมีบรรดาแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าที่สร้างขึ้นใหม่หยะวางก่อนเส้น2จ้ำก็ไล่ไปบัดนี้นะแต่ละอันนี้ก็ต้องได้หมายจุดเนาะใส่หมายจุดน้ำเงิม2เทิร์นหินบูนภาคขยายเทิร์นหินบูนภาคขยายน้ำอู2น้ำอู5น้ำอู6น้ำคาน2น้ำเงียบ2โรงงานความร้อนหงสาลิกไนหยะวางเป็นต้นหยะวางหยะหน้าหยะหลังเรามีรายการซึ่งสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ 30,000 กว่ากิโลวัตต์โมงต่อปีอันนี้ก็แม่นเมื่อพบคำว่าเป็นต้น
แม่นให้ยะเนาะ19ยะวางอยู่หลังคำว่าในกรณีที่มีข้อความโตมามีรายละเอียดหรือประโยคเมื่อพบคำว่าว่าแม่นให้ยะวางอยู่ทั้งหลังตัวอย่างคุณสมบัติเปว่าอย่าวางใดสิ่งที่มีประจำตัวซึ่งเป็นความดีและศีลธรรมขออภัยซึ่งเป็นความดีและศีลธรรมปฏิบัติเปว่าแปลว่าต้องยะเนาะมีรายการเปว่าอย่าวางความยุติธรรมที่ทุกคนรับเอาได้และได้เปลี่ยนแปลงอันเก่ามาถือเอาอันใหม่แล้วคนเฮาถ้าอยากเป็นผู้ดีต้องต่อสู้กับแนวคิดเดิมของตนเองเพื่อปฏิบัติแต่ความดีละทิ่มความชั่วโดยความตื่นตัวสมัครใจโดยบ่ท่าให้ผู้ใดมาบังคับจึงจะเฮ็ดให้แต่ละคนกลายเป็นคนที่ดีเลิศที่เพิ่นเอิ้นว่าอย่าวางมนุษย์อย่าวางซึ่งจะอยู่น้ำกันหลายปานใดก็บ่ผิดเถียงกันจักเทื่ออาการเป็นแนวนั้นเพิ่นเอิ้นว่าอย่าวางความสามัคคีคัดจากปื้มคุณสมบัติใหม่ศีลธรรมปฏิบัติของท่านภูมิวงศ์วิจิตรพิมพ์ครั้งที่2ปี2013หน้าที่11และ13ในกรณีใช้คำว่าใช้คำว่าว่านั้นมีรายการที่ข้อความต่อไปเป็นคำยืมคำเว้าของผู้อื่นหรือข้อความคัดจากเอกสารอ้างอิงอื่นให้ใส่ส่งจำแล้วจึงอย่าวางตัวอย่างจงอธิบายคำสุภาษิตที่ว่าส่งจำแล้วก็อย่าวางเขียนในวงยืมอยู่ให้เฮ็ดดีหนีให้เพิ่นคิดฮอดอีกตัวอย่างหนึ่งท่านไก่สอนพรหมวิหารกล่าวว่าส่งจำอย่าวางเขียนในวงยืมต้องนำเอาการศึกษาไปก่อนก้าวหนึ่งยาวสมควรมีรายการหาก็มดได้อันว่าอันกรณีที่หนึ่งว่าต้องหยะวางค่ะนะกรณีที่หนึ่งต้องหยะวางแล้วก็จะไล่มามีรายละเอียดมีรายละเอียดหลายพอสมควรเนาะแล้วบัดนี้แมนข้อที่สองบัดนี้นะการบ่หยะวางเนาะเพราะว่าทั้งหมดนี่มันมี3ประเภทนี่เนาะมี3ประเภทประเภทที่1แม่นกรณี3ประเภทหรือว่า3กรณีหั่นนะประเภทที่1หรือว่ากรณีที่1แม่นต้องหยะวางบัดนี้หากสิ9เข้าประเภทที่2หรือว่ากรณีที่2แม่นบ่หยะวางแต่ว่าจะโจสำนี้ซะก่อนพักก่อนมื้ออื่นจึงจะเสนอต่อเพราะว่ายังอีกยาวเสนอก็บ่หมดเวลายังแต่10ปลายนาทีจะเอาไว้สืบโตนำเสนอมืออื่นเนาะมันมือสุดท้ายในอาทิตย์นี้ที่รายการออกอากาศหับไซฐานแล้วก็พอดีพร้อมๆม่วนท้ายกับท้ายๆของบทที่15เครื่องหมายบทที่15การยะวางหรือว่าการเว้นบักในไวยากรณ์ลาวปัจจุบันภาคอักขรวิธีเนาะบรรยากาศอันนี้ยังยาวก็ถือว่าละเอียดพอสมควรนี่แหละการกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ไว้ละเอียดแล้วธรรมดาแล้วถ้าหากว่าเฮาได้ศึกษาหรือว่าเฮาฮู้เนาะรักมันแล้วหั่นน่ะมีรายการก็มดทุกคนในสังคมก็จะใส่เอิ้นว่าการเขียนภาษาลาวได้อย่างถูกต้องแต่กงกันข้ามเนาะบางเทื่อเฮาอาจจะบ่ได้ศึกษาหรือว่าบ่เข้าใจหั่นน่ะก็จะเฮ็ดให้เฮาหั่นเกิดความสับสนเองแล้วก็ตั้งเป็นคำถามว่าอู้อันนี้เฮ็ดแนวใดเนาะคือว่าบัดนี้เฮาไปเห็นเอกสารฉบับนี้กับเอกสารฉบับอื่นๆที่ว่าเอกสารฉบับนี้ผู้นี้ตัวอย่างเด้อมีเท่ากอเอาเท่ากอเขียนเอกสารฉบับนี้เท่ากอนี่เป็นผู้ที่มีความรู้ทางด้านไวยากรณ์มีความรู้โดยเฉพาะแม่นเอาเว้าในบทที่15นี่การยะวางหรือว่าการเว้นวรรคสินะเราได้ศึกษาเราได้เรียนรู้เราได้เข้าใจเอกสารฉบับที่เราเขียนหั่นในเมื่อยิงใส่หลักการแล้วก็ถือว่าถูกแล้วเนาะบัดนี้อีกผู้ที่2บัดนี้เฒ่าขอก็เฮ็ดเวียกคือกันหรือว่าก็มีความสำนิสำนานคือกันในการเฮ็ดเอกสารมาหลายฟ้าหลาปีแล้วว่าซั่นซะแต่ว่าผู้นี้นี่พัดบ่ได้ศึกษาไว้หลักไวยากรณ์หรือบางเทื่อก็จะฮู้ซ้ำอันน่ะเคยศึกษาเรียนฮู้มาในสั้นต่างๆที่เราได้เรียนวิชาภาษาลาวแหละเนาะบ่ได้ศึกษาอย่างลึกซึ้งละเอียดขึ้นกับเท่าขอแล้วบางเทื่อเท่าขอนี่นะมาเห็นเอกสารที่เท่าขอเฮ็ด
มีความแตกต่างจากของตนเองก็สิตั้งคำถามหรือมีข้อสงสัยว่าเอ้าอันนี้นะคือเฮ็ดจังซี่มันถูกอยู่บ่นี่ไปเห็นของเท่าคอผัดต่างไปอีกแนวนึงอีกก็สิเกิดความสับสนในตัวเองว่าโอ้เป็นอย่างคือสับสนแท้เอาแต่ผู้สิเขียนเอาแต่ผู้สิเฮ็ดเฮ็ดแนวนี้ก็บ่มีความเป็นเอกภาพกันอันนี้ดอกซ้อนเคยประสบมากับตัวจริงแท้ๆใดเฮาเฮ็ดเฮาก็เบิ่งแล้วคักแน่เพราะว่าตัวเองก็มาทางสายนี้เด้กับอีกผู้นึงเพิ่นบ่ได้ศึกษาแต่ว่าเพิ่นก็เฮ็ดเพิ่นก็ว่าเพิ่นมีความชำนาญแล้วก็มาตั้งคำถามคือดอกซ้อนถามนี่แหละอันนี้ก็มีคำถามเกิดขึ้นว่าเอาเป็นหยังคือบ่เอกภาพกันแล้วก็ไปทิ่มโทษใส่แต่ว่าโอ้ยจะแม่นซับสนเนาะคือว่าบ่เฮ็ดเอกภาพกันแล้วทิ่มใส่ไผละบาดนี้ทั้งที่มันมีหลักการกำหนดไว้แล้วนะมีรายการคันหมดทุกคนเบิ่งหรือศึกษานี่บ่ซับสนบ่ยุ่งยากขึ้นกับดอกซ้อนตัวอย่างก่อนหน้านี้ว่าการเขียนซื่อเนาะเอาตัวอย่างอยู่สั้นยวงเฮียนซะซื่อนางดอกซ้อนจังซี่น่ะอยู่นี่กำหนดไว้บ่ได้หยะใดนางดอกซ้อน3พยางค์เขียนต่อกันเลยต่อไปจังใส่นามสกุลหยะวางหรือว่าเคาะบาดนึงแต่บัดนี้สังเกตเห็นแนวใดบางคนก็สิว่าเอ้ายงเฮียนเคยเห็นเขียนนางและหยะวางดอกซ้อนแล้วก็ไปหยะวางอยู่นามสกุลอีกใด

ความรู้ให้เราตื่มอีกได้ในการเขียนภาษาลาวให้มีความถูกต้องและเป็นเอกภาพมีความถูกต้องตามหลักการและเป็นเอกภาพใส่ในสังคมอันนี้มันบ่แม่นเรื่องไกลตัวบ่แม่นเรื่องไกลตัวบ่แม่นหน้าที่ของไผผู้ใดผู้หนึ่งแต่มันแม่นหน้าที่ของมดทุกคนเนาะเพราะว่าผู้ที่เอิ้นเว้ารวมแม่นเป็นปัญญาชนปัญญาชนนี่ก็สิรวมมีหลายภาคส่วนแหละแต่เว้าเฉพาะแม่นผู้ที่เฮ็ดเวียกเนาะจะต้องเป็นขั้นปัญญาชนเฮาจึงสามารถเฮ็ดเวียกได้อยู่สำนักงานองค์การบ่ว่าจะเป็นทางภาครัฐหรือเอกชนแล้วผู้ที่สิเฮ็ดเวียกได้บ่ว่าจะเป็นอยู่ภาครัฐหรือเอกชนอันเว้ารวมแม่นปัญญาชนนี่ก็ต้องได้ผ่านโรงเรียนเนาะเฮาจะบ่เทียบกับผู้ที่ว่าเป็นประชาชนหรือว่าผู้ที่บ่ได้เรียนผ่านการศึกษาหำเรียนตามระบบของการศึกษานะตามระบบการศึกษาก็สิแม่นหยังเรียนระยะปีใด5ปีใดที่ว่าเฮาเป็นนักเรียนชั้นอนุบาลชั้นประถมศึกษามัธยมสมบูรณ์ในนั้นก็จะแบ่งเป็นมัธยมต้นมัธยมปลายหรือว่าวิชาชีพเนาะหรือว่าเรียนตามหลักสูตรขั้นมหาวิทยาลัยสินะสาขาอาชีพใดก็แล้วแต่ตามเงื่อนไขแหละได้เรียนมาหมดเนาะได้ผ่านมาหมดในการเรียนวิชาภาษาลาวนี่นะแล้วก็แต่ละสั้นเรียนก็จะได้เรียนตามหลักสูตรของแต่ละสั้นแหละเนาะมีรายการบางเทื่อเฮียนมาดนแล้วก็ลืมบ่ว่าแต่เพิ่นแต่ตู่ฉะนั้นแล้วเวลามาเฮ็ดเวียกนี่ได้ศึกษาคืนเพื่อความเป็นเอกภาพในการใช้บ่ศึกษาก็เป็นเดี๋ยวนี้ล่ะดิ ก็ถามกันแล้วก็ว่าบ่เป็นเอกภาพแต่ที่จริงมันเอกภาพกระตูหลักการนะหลักของมันนั่นนะมันมีแล้วแต่ว่าเฮานี่ได้ศึกษาหรือบ่ก็ได้ถามกันคืนแบบนี้นะเนาะก็ฮู้ไว้ได้ประโยชน์บ่เสียหายหยังมีรายการมืออื่นนี่ยังจะเสนออีกข้อที่2หรือว่าประเภทที่2หรือว่ากรณีที่2คือการบ่หยัดวางยังมีประเภทที่3หรือว่ากรณีที่3อีกได้แม่นหยัดวางหรือบ่หยัดวางก็ได้เนาะมีถ้ามีรายการฮู้บทที่15นี่นะฮู้ไวยากรณ์บทที่15นี่ไวยากรณ์บทที่15ในอันน่ะภาคที่1ภาคอักขรวิธีนี่นะแล้วมีเลขอ่านก็จะสบายได้ดอกซ้อนว่าในการเฮ็ดเอกสารเฮ็ดอย่างสบายใจบ่ต้องมีความกังวลเฮ็ดถูกต้องตามหลักการเป็นการดีที่สุดหรือบางคนว่าเอ้าค่อยเฮ็ดถูกอันน่ะค่อยบ่เฮ็ดถูกตามหลักการแต่ค่อยเฮ็ดถูกตามความมักของผู้ที่เป็นหัวหน้าหัวหน้าค่อยมักแนวนี้โอ้อันนี้ก็ยอมเด้ออันนี้ก็ได้ดอกซ้อนก็เจอทางตันแล้วบ่ฮู้จักสิว่าแนวใดเนาะหัวหน้าบอนนี่มักแนวนี้หัวหน้าบอนอื่นมักบอนอื่นตัวอย่างว่าหัวหน้าค่อยนี่เวลาใช้คําว่าและหรือๆนี่ยะแต่ทางหน้าทางหลังบ่ยะจังซี่อันนี้ก็เอาไว้เป็นหมายถามอยู่หั่นเนาะแต่ว่าตามหลักการแม่นกําหนดแล้วว่ายะหน้ายะหลังนี่นะศึกษาเบิ่งเพื่อเป็นความรู้แลกเปลี่ยนก็บ่เสียหายสำหรับบทที่15การยะวางหรือการเว้นวรรคเมื่อวานนี้มีรายการ2 3ท่านส่งข้อความหาดอกซ้อนว่าดอกซ้อนอยากได้เอกสารหมดหมดหัวหันบ่เอาหลายพูด บ่มีความจำเป็นในการใช้ถ้ามีเวลาและจะศึกษาเติมขอแต่อันบทที่13การนำใช้สลายไม้ไม้ไม่ม้วนแล้วก็บทที่15การยะวางก็บ่เป็นหยังอยากได้บทใดก็บอกมาถ่ายรูปส่งให้ดอกซ้อนก็มากหลายผู้ใดที่ว่าเอิ้นว่าเปิดโลกทัศน์ของตัวเองพร้อมที่จะศึกษาเรียนรู้เรื่องใหม่เนาะบางคนนี่บอกว่าเอ้าภาษาลาวภาษาเมเฮาแท้ๆแต่บ้านมาฟังดอกซ้อนนำเสนอตามไวยากรณ์ให้ฟังแล้วมันคือว่าเป็นเรื่องใหม่มันคือว่าเป็นเรื่องที่เฮายังบ่ทันเคยรู้บ่ทันเคยเข้าใจมาก่อนแต่ว่าพร้อมจะเรียนรู้โอ้ก็ดีใจหลายเนาะอยากได้บทใดบอกมาถ่ายรูปส่งให้แลกเปลี่ยนความรู้นํากันให้รู้นํากันให้ศึกษานํากันยังว่าบ่แม่นเรื่องไกลตัวมีรายการนะภาษาลาวภาษาแม่เฮาแท้ๆนะที่เฮาเว้าเฮาใช้มาตั้งแต่เกิดรู้ความมาเฮียนปากเฮียนเว้าแล้วก็มาเฮียนอ่านเฮียนเขียนแต่ว่าบัดนี้เหตุการณ์แล้วผัดว่าหลักการในการใช้ผัดเป็นเรื่องที่เฮาบ่ฮู้มาก่อน
เนาะอันนี้แม่นเว้าว่าแลกเปลี่ยนให้มีรายการรับฟังมื้อนี้แม่นบ่มีเพลงบ่มีเพลงให้มีรายการฟังเลย

ลูกซ้อนก็เว้าพื้นเพราะว่าเนื้อในมันโตกันมีรายการก็บางคนก็สิอยากเครียดและมื้อนี้โอ้คือบ่เปิดเพลงอย่าเฝ้าเครียดมีรายการยัง5นาทีได้ฟังเพลงนึงอัดท้ายรายการมื้ออื่นจังค่อยกลับมาพบกันใหม่เนาะขอบใจทุกท่านสละเวลาอันมีค่ารับฟังเนื้อในของรายการพวกเฮามาตั้งแต่ต้นมื้ออื่นจังค่อยกลับมาพบกันใหม่ขอความสุขโชคดีเกิดเป็นของมีรายการทุกท่านลาก่อนสบายดี

0: ลองเหลาชลคมครบฮอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าธนาคารที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าธนาคารของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
1: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการอาทิตย์อัสดง

บายดีท่านผู้ฟังที่เคารพต้อนรับท่านเข้าสู่รายการอาทิตย์อัสดงอีกเช่นเคยทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสารลาวออกอากาศให้ท่านฟังผ่านระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์18โมงถึงเวลา19โมง1ชั่วโมงเต็มๆเด้อท่านผู้ฟังมอบความสุขความเบิกบานมั่นซื่นให้กับท่านผู้ฟังด้วยเสียงเพลงเสียงขับเสียงลำแบบลูกทงบรรณาหมอลองหมอลำจังสีแหละฟังเพลงแน่หมอลำนำสลับซับเปลี่ยนกันไปย้อนไปนำทวาภูมักกระเดผู้บ่มักกระบอกกับพิญญามาทั้งข้อความเด้อลาวเนชั่นแนลเรดิโอทางหน้าเพจเลยมักฟังเพลงใดอยากจะฟังเพลงของศิลปินท่านใดก็เป็นบอกกันมาบ่ต้องอําอึ้งบ่ต้องอายบ่ต้องย่านบอกกันมาโลดนะและสิตอบสนองความบวรมนต์ซื่นให้กับท่านผู้ฟังผ่านทางรายการอาทิตย์อัสดงของพวกเราออกอากาศให้ท่านได้ฟังวันจันทร์จนฮอดวันพฤหัสนะมื้อนี้วันพุธอ่ะดิมื้อนี้ก็สิเป็นมื้อสุดท้ายสำหรับอาทิตย์นี้แล้วนะเป็นอาทิตย์ต้นเดือนต้นเดือนกรกฎาคม2026ท่านผู้ฟังเวียกงานใดที่มันยังบ่แล้วแต่อาทิตย์แล้วนี่ก็คือเดือนแล้วนี่ค้างคามาจนฮอดมื้อนี้ก็แม่นสืบต่อเฮ็ดให้มันแล้วมันทั่วสำเร็จตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายว่าสรรสาผู้ที่กำลังขับรถขับลางกันระมัดระวังนับถือกฎระเบียบจราจรจะซวยลดพรอุบัติเหตุเด้อคอยไปคอยมาให้เกียรติซึ่งกันและกันก็มีข่าวๆว่าพายุจะเข้าอีกมืออื่นนี่คอยแลนอย่าสู้แลนไว้หลายมันไปเหยียบน้ำขี้ตมใส่กันนี่โอ้ยเสียอารมณ์แท้ๆผู้ที่จะมาเวียกมาการในตอนเช้ามืออื่นจังซี่ถึงมูเหยียบน้ำขี้ตมใส่จังซี่ก็สิบ่คักแล้วนะท่านผู้ฟังเนาะรายการของพวกเราเปิดโอกาสให้กับทางผู้ฟังมีส่วนร่วมกับทางรายการโดยทางข้อความทางลาวเนชั่นแนลเรดิโอมีสิ่งใดอยากโอลมเกี่ยวกับเสียงเพลงหรือว่าสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากผู้ให้การสนับสนุนรายการของพวกเราก็แม่นอย่าลืมเป็นข้อความกันเข้ามาได้นะทางลาวเนชั่นแนลเรดิโอทางหน้าเพจได้เลยหรือว่าโทรไปทางบริษัทก็ได้จังหวะพิญญาจะบอกเบอร์โทรตื่มบอกทุกมือจนจือได้ขึ้นใจผู้นั้นเวลาสั่งซื้อผลิตภัณฑ์อยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพสิได้โทรไปถึกโทรไปง่ายโทรไปลืมเบอร์จังซี่ก็มันแซดมาทาง Messenger ทางนะข้อความของเพจลาวเนชั่นแนลเรดิโอได้นะพิญญาจะบอกเบอร์โทรให้นะบอกรายละเอียดให้ตื่มวันนี้มีสาระดีๆเพื่อสุขภาพให้ท่านได้รับฟังกันเกี่ยวกับสุขภาพนี่แหละท่านผู้ฟังเพราะว่ารายการเฮาขายผลิตภัณฑ์ที่เบิ่งแยงสุขภาพดูแลสุขภาพให้แข็งแรงดังนั้นก็มีสาระดีๆเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพให้ท่านได้ฟังเช่นเดียวกันเกี่ยวกับสัญญาณเตือนห่างกายของคนเฮาบอกว่าเฮาเป็นพยาธิหรือว่าเฮาอิดเมื่อยแนวใดย้อนอีหยังเนาะเก้าสัญญาณเตือนที่ทางกายกำลังบอกเฮาว่าเฮาต้องไปพบแพทย์มีอย่างแน่จะหน่อยติดตามเฮาฟังหลังจากที่ฟังเพลงเข้ามาแล้วพิญญาจะนำเสนอตื่มเนาะฟังไว้ตื่มสำหรับผลิตภัณฑ์จากทางบริษัทแอร์ดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลที่นำเอาผลิตภัณฑ์ดีๆมาสนับสนุนรายการและก็บอกพี่บอกน้องเฮาได้ซื้อไปสมไส้ซื้อไปเบิ่งแยงสุขภาพเนาะให้แข็งแรงเบิดสุภูสุคนก็คือโนนี้เอนไซม์ช่วยปรับภูมิต้านทานของทานให้แข็งแรงเหตุให้ระบบลำไส้ดูดซึมอาหารได้ดีควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไขมันในเลือดอย่างต่างๆนี่แหละเนาะที่หลายทานประสบปัญหาอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นพยาธิที่ว่ามาแรงหลายคนก็เป็นแล้วนี่มันลำบากแต่มันบ่มีอะไรเปลี่ยนคือโหลดแม่นบ่ท่านผู้ฟังดังนั้นต้องเบิ่งแยงสร้างภูมิต้านทานเพื่อบ่ให้พยาธินั้นเข้ามาทำลายร่างกายของเราถ้าว่าภูมิต้านทานแข็งแรงนี่คนเฮาแข็งแรงแน่นอนเฮาท่านผู้ฟังเนาะและก็ยังมีสุภัทโอสถสุภัทโอสถนี้แม่นช่วยเฮ็ดให้เลือดของท่านสะอาดเลือดบ่ขุ่นเลือดบ่เหนียวสามารถไหลไปรอเลี้ยงทุกส่วนในร่างกายนี่ตัวนี้สำคัญเช่นเดียวกันเฮ็ดให้เลือดสะอาดเลือดบ่มีสารพิษถ้าว่าเลือดสะอาดผิวพรรณก็ซอใสอารมณ์แจ่มใสสุขภาพแข็งแรงติดตามมาด้วยนารายคายเส้นนี่ผู้ที่เจ็บออดๆแดดๆเจ็บแข้งเจ็บขาปวดแข้งปวดขาปวดหลังปวดแอวกระดูกทับเส้นพวกนี้นารายคายเส้นช่วยทานได้เด้อกินคู่กัน3ผลิตภัณฑ์เป็น1สุดท่านผู้ฟัง1สุดนี้จะได้อย่างแน่ได้สุขภาพดีได้สุขภาพดีนะท่านผู้ฟังเนาะและก็ท่านจะมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการสุขภาพดีมีกำไรครอบครัวอุ่นใจเฮ็ดให้อุ่นใจและครอบครัวยิ้มได้นะกับโครงการของทางบริษัทไอราดาลาวเพียงแต่ท่านเริ่มเบิ่งแยงสุขภาพนะอยากมี
คนแนะนําปัญหาสุขภาพก็มันติดต่อทางบริษัทได้นะเพียงแต่ซื้อผลิตภัณฑ์และก็ลงทะเบียนเป็นสมาชิกกับทางบริษัทนะจะได้ครับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเป็นเวลา1ปีนะหรือว่าหลายกว่านั้นท่านสามารถปรึกษาทางบริษัทได้นะพิเศษเมื่อท่านซื้อสินค้าสุดที่2นะตามเงื่อนไขของทางบริษัทจะได้รับส่วนลดทันที 300,000 กีบผลใดท่านผู้ฟังนอกจากนั้นหลังจากได้ใช้ผลิตภัณฑ์ครบ3มื้อหรือ1เดือนตามแผนของโครงการจะสามารถติดต่อหาทีมงานหรือผู้ให้คำปรึกษาของโครงการเพื่อนัดหมายติดตามและก็ประเมินสุขภาพตามบริการของโครงการได้เลยนะบ่มีค่าใช้จ่ายใดๆเด้อและก็การเบิ่งแยงสุขภาพนี่ท่านผู้ฟังบ่แม่นเฮ็ดเพียงแต่มื้อนี้มื้อเดียวเป็นหยังจะมีโครงการนี้ขึ้นมามันเว้าเรื่องการเบิ่งแยงระยะยาวบ่มีหยังดอกที่ว่ากินปูเป้าเข้าไปแล้วโอ้ยปึ้งปังลุกแล่นได้โลดนี่ก็ยากเนาะเขาเอิ้นว่าอันนี้มันเป็นสารบำรุงมันบ่แม่นยาแก้เนาะท่านผู้ฟังเนาะอันนี้เป็นสวัสดิการของทางโครงการเปิดโอกาสให้กับทุกท่านที่สมใส่ผลิตภัณฑ์3ผลิตภัณฑ์ที่ปัญญาบอกมานี่ต้องการปรึกษาทีมงานของทางบริษัทเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพสุขภาพของท่านที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้อยากปรึกษาเพิ่นตลอด24ชั่วโมงเด้อท่านผู้ฟังบ่มีค่าใช้จ่ายใดๆและก็ต้องการอยากจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ไปสมใส่หรือต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายก็มีแผนการแผนงานการตลาดให้ครบสุดเลยเนาะมีส่วนลดสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นี่ส่งให้ฮอดหัวคันใดเงินได้เลยบ่ต้องเสืออภิญญาบอกเพิ่นโลดโทรไปบอกเพิ่นว่าฮู้จักรายการอาทิตย์อัสดงมีลดราคาให้พิเศษอีกต่างหากเนาะ02088565599 5449 5449 2เบอร์นี้ท่านสามารถปรึกษาได้เลยเอาบ่เว้าหลายใจฮังม่วนซื่นจากทางรายการของพวกเฮาซะก่อนจักหน่อยจังโอจังลมกัน

0: จ้ะไอเดียบุ้มไงหลาย
1: อ๋อบุ้มไงหลายร้อนแสดงว่ามันในนี้ก็รู้สึกว่าแม่นี่มันซอยได้จากเปอร์เซ็นต์ที่กินมานี
0: ่ก็ได้หลายเติมแม่ก็ไปเสียหญ้าเสียยังได้อยู่ได้ล่ะช่วงนี
1: ้โดยๆๆติ๊กกี้ไปเสียหญ้าบ่ได้วะ
0: บ่
1: มีแม่ไปเสียหญ้ากับเมื่อยแล้วแม่เนาะเออแต่เดี๋ยวนี้นี่เสียหญ้าสบายแล้วบุ้ม
0: เส
1: ีย
0: บ่ได้อันติก้มก็บ่ได้อันติกิน
1: โอ้ก้มก็บ่ได้อีก
0: โห
2: ยน้องพ่อก็เค้าอยากอยากแก้ยินกัน
1: ก็
2: ติ๊กกี้กินอยากแก้ยิน
1: พอติ๊กกี้พอกินอยากแก้ยินติโอ้โดยๆ
2: เด
1: ี๋
2: ยวนี้เช้ากินนั่นโบวิน
1: แสดงว่าเดี๋ยวนี้ยายแกวินก็บ่กินละ
0: แต่แม่นโบวินดอกมีแต่เมื่อย
1: โดยโอ้อีพ่อนี่วินพร้อมเมื่อยพร้อมว่าซั่นซะห่วย
3: วันนี้เช้านะยายแกวิน
1: โอ้ยายแกวินเช้าแล้วเนาะ
3: มันโบวินมันก็บ่กิน
1: ดีใจเนาะ
4: สนใจสั่งซื้อหรือให้คำปรึกษาโทรและวอทแอป02054495449อีกเถื่อ020544954495449
5: ท่านครับผมฟังไปเสียงซองเสียงเพลงจังหวะคึกคักน้อยนึงนะแต่ละคนก็มักฟังไปแล้วเย็นไปนําเสนอแก้มกันไปนําคําๆจังซี่เอาก็ขอให้มีความสุขกันแล้วกันจากการฟังรายการอาทิตย์อัสดงเสียงเพลงเสียงลํานํามาตอนมาฝากเพิ่นมีรายการม่วนๆกันเลยแต่มีรายการบ่ฮู้ว่าสิม่วนนําอภิญญาหรือบ่เนาะจังใดก็ดีก็ขอให้ทุกคนนั้นมีความสุขในคาบข้าวแลงมื้อนี้นะอาหารแซ่บๆครบหน้าครบตาอยู่เฮือนอยู่ซานกินอาหารที่เป็นประโยชน์ร่วมกันปรึกษาหารือเวียกงานนํากันโดยเฉพาะลูกเต้าครอบครัวจังซี่แหละที่ว่าลางเทื่อก็บ่ได้กินข้าวร่วมกันเนาะท่านผู้ฟังเนาะต่างเวียกต่างงานลางสัวผู้ลางคนสิมาฮอดเฮือนผู้อยู่เฮือนเพิ่นนอนแล้วจังซี่เด้ก็เลยบ่มีโอกาสเมื่อใดมีโอกาสก็ขอให้เต็มที่มีความสุขอย่างเต็มที่กันเลยในครอบครัวเนาะท่านผู้ฟังเนาะผ่านท่านผู้ฟังไปกับผลิตภัณฑ์จากผู้สมใช้จริงนะผู้ได้กินเพื่อบึงแยงสุขภาพนะเคยวินหัวลุกขึ้นก็วินหัวก้มลงแล้วเงยขึ้นจังซี่ก็วินหัวจังซี่เด้มันอิดมันเมื่อยนะร่างกายหลังจากที่สมใช้ผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะโนนี่เอนไซม์สุภัทโอสถนารายคลายเส้นเข้าไปรู้สึกว่าไปเสียหญ้าให้หญ้าสวนก็ได้แล้วนะเงยขึ้นก็บ่วินยาแก้วินก็บ่ได้กินยานอนหลับก็บ่ได้กินเด้โนนี่เอนไซม์กินแล้วกินข้าวแซ่บนอนหลับสบายเสน่ห์ผ่อนคลายภูมิต้านทานดีต้านการอักเสบควบคุมไขมันควบคุมความดันในความดันแล้วก็ไขมันในเลือดจังซี่แหละเนาะควบคุมไปเบิดเนาะรายการสุภัทโอสถนี่ท่านผู้ฟังสุภัทโอสถนี่ก็แม่นควบคุมเรื่องเฮ็ดให้เลือดสะอาดเนาะไหลล่อลื่นล่อเลี้ยงทุกส่วนในร่างกายได้อย่างสะดวกสบายพอเรื่องร่างกายของคนเฮานี่ผู้บางคนก็แข็งแรงมาแต่น้อยเนาะท่านผู้ฟังแต่ว่าใหญ่มาแล้วก็ไปตามการเวลาเนาะหลายทางก็สิรู้จักดีว่าการเวลามันพาทุกอย่างมันเสื่อมไปคืนสู่ธรรมชาติแต่ว่าเฮาต้องมีแนวบำรุงเพื่อยืดอายุนั้นออกไปอายุการใช้งานฮอดยามกับจังหวะกันเนาะแต่ว่าเฮ็ดเฮาได้เฮาจะแข็งแรงไปตลอดบ่แม่นว่าบ่ทันเฒ่าทันแก่ก็บ่แข็งแรงแล้วร่างกายบางคนนี่ก็แม่นอ่อนเพลียมาแต่น้อยก็มีดังนั้นมันขึ้นกับการเบิ่งแยงบำรุงรักษาและร่างกายผู้ที่แข็งแรงจะมีสัญญาณเตือนบอกนะว่าตอนนี้ท่านเจ็บป่วยแล้วขาดสารอาหารจังซี่แหละท่านผู้ฟังเฮามาฟังนํากันว่าสัญญาณที่เตือนร่างกายที่กำลังบอกเฮาว่าเฮากำลังเจ็บป่วยจังซี่มันมีอย่างแน่นะท่านเคยบอกว่าเวลาเฮาตั้งหน้าตั้งตาเฮ็ดเวียกหาเงินหาคำเบิ่งแยงคนอื่นทุกคนในครอบครัวแต่ลืมไปนะลืมเบิ่งแยงเจ้าของเนี่ยท่านผู้ฟังความเจ็บป่วยหลายอย่างเนี่ยบ่ได้มาแบบกระทันหันแต่ต้องค่อยๆส่งสัญญาณแห่งหูว่าเฮาเริ่มเจ็บป่วยแล้วเนาะอันที่1นี่เมื่อยง่ายคือเป็นยาเว้าเมื่อกี้นี่เฮ็ดหยังน้อยนึงก็อิดเมื่อยอยู่ซื่อๆก็รู้สึกว่าเพียอ่อนเพียจังซี่แหละนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เบิดมือจังซี่มือฮอดเทือนแฮงก็บ่มีเด้เพราะว่ามันเฮ็ดเบิดมือแล้วว่าซั่นซะทั้งๆที่ว่าลางคนก็แม่นพักผ่อนหลายอยู่แต่ว่าก็เมื่อยเนาะพักผ่อน8ชั่วโมงครบแต่ว่าเมื่อยอยู่นั่นคือสัญญาณที่บอกว่าเราต้องได้ไปพบแพทย์แล้วเนาะอาการที่2นี่วินหัวปวดหัวหน้ามืดอยู่เรื่อยๆเนาะบางคนประมาทได้อันนี้ก็ได้อาจจะเป็นความดันเลือดหรือว่าสาเหตุอื่นๆได้เด้อแล้วก็อาการมึนตามตีนตามมือจังซี่นะเป็นเอ็นจังเอ็นจังนะแล้วควรไปกวดสุขภาพนะเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงบ่แม่นว่าสงสัยอยู่แล้วก็ซื้อยานั่นยานี่มากินมันเป็นอันตรายเนาะต้องได้ไปกวดหาสาเหตุนําแพทย์นําหมอคักแน่ อาทิตย์ที่นี่นอนบ่หลับหรือว่าหลับบ่แจ็บบ่จมนั่นถ้าเป็นต่อเนื่องเนี่ยก็ควรปรึกษาแพทย์โดยเฉพาะบางคนที่ใส่ความคิดแดมีเวียกมีงานต้องได้ใส่ทางความคิดนี่โอ้บั่นทอนสุขภาพหลายได้น้องนุ่งลูกหลานเฮาที่กําลังเรียนอยู่ก็เป็นบางเทื่อมันเป็นยามได้นอนบ่หลับเบิดคืนยางเลาะอยู่อันนี้ก็สําคัญเช่นเดียวกันเนาะปวดเมื่อยตามร่างกายอันที่5เนี่ยปวดหลังปวดคอปวดเอวปวดแบบซ้ําเหื้อนะอย่าว่าเป็นเรื่องธรรมดาต้องเฝ้าไปกวดน้ําแพทย์น้ําหมอเช่นเดียวกันและอันที่6นี่เวลาเป็นบ้านเป็นแผลนี่เซายากนานเซาว่าซะติดเชื้อก็ง่ายอันนี้แห้งเฝ้าไปกวดน้ําแพทย์น้ําหมอเพิ่นว่าเป็นหยังเป็นเบาหวานบ่หรือว่ามีพยาธิอื่นๆเข้ามาแทรกซ้อนนะอันที่7หัวใจสั่นหันใจแล้วก็เมื่อยแน่นหน้าอกโดยเฉพาะเมื่อเวลาออกแห้งเมื่อยเนาะแน่นหน้าอกเรื่อยๆสิควรไปหาหมอพบแพทย์โดยไวเด้ออันที่8มาในน้ำหนักหลุดหรือว่าน้ำหนักเพิ่มขึ้นผิดปกติโดยบ่ฮู้สาเหตุอันนี้ยิ่งเป็นสัญญาณบอกว่าเราควรเอาใจใส่เพิ่มขึ้นเรื่องการบำรุงสุขภาพอันสุดท้ายนี้ผลกวดสุขภาพผิดปกติเช่นว่าน้ำตาลไขมันหรือความดันขึ้นสูงผิดปกติควรเริ่มเบิ่งแยงตนเองอย่างจริงจังปัญหาทั้งหมดที่อภิญญาเว้ามานี้3ผลิตภัณฑ์ที่อภิญญาบอกนี่ช่วยทานใดก็คือโนนิเอนไซม์โนนิเอนไซม์นี่ช่วยควบคุมความดันเลือดน้ำตาลในเลือดไขมันจังซี่เด้ไขมันในเลือดเนาะท่านผู้ฟังเนาะควบคุมปัญหาพวกนี้แล้วก็เฮ็ดให้ภูมิต้านทานดีต้านการอักเสบต่างๆบ่ให้อิดบ่ให้เมื่อยง่ายเฮ็ดให้ร่างกายแข็งแรงอยู่ตลอดแล้วก็สุภาพโอสถช่วยเฮ็ดให้เลือดสะอาดบ่วินบ่เวียนถ้าเลือดสะอาดแล้วหมายถึงเลือดบ่ขุ่นบ่เหนียวไหลเวียนไปล่อเลี้ยงทุกส่วนในร่างกายได้อย่างสะดวกแล้วก็สิบ่เป็นวินเป็นเวียนบ่หน้ามืดเลือดสะอาดก็หมายถึงมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระเฮ็ดให้เลือดบ่มีสารพิษนั่นเองนะท่านผู้ฟังและก็นารายคลายเส้นปวดเส้นปวดเอ็นอยู่ตลอดนี่แหละท่านผู้ฟังปวดเส้นปวดเอ็นอยู่ตลอดมึนซาตามปลายตีนปลายมือเป็นเอ็นจังหน่อยเพราะว่าโอ้ขาดวิตามินบ่ว่าเฝ้าไปควรนําแพทย์นําหมอทั้งเมื่อที่3ผลิตภัณฑ์ที่อภิญญาเว้าเนี่ยเป็น1สุดสามารถช่วยทานได้เช่นเดียวกันมีสุดน้อยก็มีสุดใหญ่ก็มีทางเพียงแต่ทานซื้อผลิตภัณฑ์แล้วก็ลงทะเบียนกับเป็นสมาชิกกับทางบริษัทเนาะทานจะได้รับสิทธิ์เข้าโครงการเป็นเวลา1ปีนะซื้อสินค้าสุดที่2ตามเงื่อนไขจะได้รับส่วนลด 300,000 กีบหลังจากที่ใช้ผลิตภัณฑ์ครบ20มื้อหรือ1เดือนตามแผนของโครงการนี้สามารถติดต่อพนักงานทางบริษัทจะคุ้มครองทานให้คุ้มครองทางด้านให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพได้เด้อท่านผู้ฟังเบิ่งแยงสุขภาพแบบต่อเนื่องบ่แม่นว่าซื้อไปกินแต่เดียวแล้วเซาเลยบ่บำรุงต่อว่าสรรสาถ้าให้เจ็บป่วยจ้องบำรุงอันนี้เป็นสิ่งที่ผิดพลาดเฮาต้องกินบำรุงอย่างต่อเนื่องเฮาสิได้แข็งแรงอย่างต่อเนื่องเนาะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้020-88-56-5599 5449-5449เด้อโทรไปสอบถามรายละเอียดได้บอกเพิ่นโลดว่าอยากสั่งซื้อผลิตภัณฑ์อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายว่าฮู้จักรายการอาทิตย์อัสดงนะโฆษกอภิญญาเว้าอยู่หั่นน่ะว่าซั่นมันแม่นแท้บ่โทรไปถามได้020-88-56-5599แล้วก็5449 5449เนาะเอ้าเปลี่ยนบรรยากาศมวลซื่นกันอีกสักก่อนท่านผู้ฟัง

ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินร่างกายของทานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจากสามทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยารอท่าก่อนจะสวยเกินแก้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599

ที่ฮู้จักว่าตนเองกระทําผิดและฮู้สํานึกในความผิดของตนเองนั่นคือยอดคนท่านผู้ฟังยอดคนอย่างยอมรับการตัดสินใจของตนเองที่มันผิดพลาดแก้ไขในสิ่งที่ตนเองผิดพลาดนั่นถือว่าเป็นคนที่ฉลาดเนาะอันใดที่มันผิดอันใดที่เฮาเฮ็ดผิดไปแล้วฮู้จักขอโทษคนอื่นฮู้จักให้อภัยก็แน่นอนแหละการทำความดีท่านผู้ฟังทั้งหมดทั้งมวลที่เรามานี้ฮู้จักการทำความดีฮู้จักเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่มันบ่ถูกต้องนั่นเพิ่นเอิ้นว่ายอดคนนะบ่มีสิ่งใดที่จะมากำหนดเฮาได้นอกจากตัวเฮาเองบ่มีโชคชะตาใดจะมากำหนดให้เฮาว่าเฮาต้องเป็นจังซั่นเป็นจังซี่เป็นไปบ่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเฮาเป็นผู้กำหนดชะตาของเฮาเองเด้อท่านผู้ฟังเด้อเช่นเดียวกันกับปัญหาสุขภาพเช่นเดียวกันเฮาถ้าว่าเฮาอยากแข็งแรงเฮาก็ต้องเบิ่งแยงด้วยตัวเฮาเองรักตนเองให้หลายๆดื่มน้ำให้เพียงพอเท่าที่ร่างกายต้องการในแต่ละมื้อกินอาหารที่เป็นประโยชน์ให้ครบ6หมวดตามแพทย์หมอแนะนำมันออกกำลังกายญาติเวลามื้อละเล็กละน้อย 4-5 นาที 10 นาทีก็แล้วแต่ตามความสะดวกเนาะที่ว่าเฮ็ดให้เฮาแข็งแรงเฮ็ดอันใดก็ได้ที่มันเป็นประโยชน์ต่อร่างกายของคนเราโดยเฉพาะอาหารการกินต่างๆสิ่งที่มันบ่เป็นประโยชน์สุราเมรัยต่างๆเนี่ยล้วนแต่บั่นทอนสุขภาพก็พยายามเอาออกห่างจากร่างกายเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างก็ปฏิเสธกันบ่ได้แม่นบ่สังคมแต่บ่ฟังการดื่มเหล้าดื่มเบียร์นี่แหละถึงว่าออกบ่ได้ก็ให้ดื่มน้อยลงและก็กินจริงที่มันเป็นประโยชน์ให้หลายขึ้นเนาะเฮาสิได้แข็งแรงตลอดไปกับผลิตภัณฑ์จากบริษัทไอราดาลาวที่สนับสนุนรายการอาทิตย์อัสดงนำเอาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ว่าเป็นฮ้อนว่าผลิตภัณฑ์สั้นยอดเนาะมาบอกกับท่านผู้ฟังช่วยเอาไปบำรุงสุขภาพเบิ่งแยงสุขภาพของท่านให้แข็งแรงบ่จะเป็นโนนิเอนไซม์ที่ช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานภูมิต้านทานของร่างกายให้แข็งแรงต้านการอักเสบในร่างกายเนาะท่านผู้ฟังควบคุมความดันเลือดควบคุมไขมันควบคุมระดับน้ำตาลจังซี่เด้อหลายท่านก็เป็นแม่นบ่อาหารการกินทุกอย่างนี่ล้วนมีโซเดียมมีเกลือมีน้ำตาลเป็นส่วนผสมอย่างหลวงหลายดังนั้นร่างกายของคนเราบางเทื่อก็เอาออกมาย่อยบ่ทันหรือย่อยบ่ได้จังซี่นะภูมิต้านทานมันน้อยระบบลำไส้บ่ดีจังซี่แม่นย่อยยากเนาะโนนิเอนไซม์ช่วยทานได้ปรับความสมดุลของลำไส้ให้ลำไส้เฮ็ดเวียกเป็นปกติเนาะกินง่ายทายสะดวกแล้วก็ร่างกายของคนเฮาตื่นมื้อเช้ามาตอนเช้าอย่ากาย 9:00 นเด้อท่านผู้ฟังต้องเข้าห้องน้ำขับถ่ายถ้าว่ากาย 9:00 นขึ้นไปทางแพทย์หมอเพิ่นบอกว่าลำไส้จะดูดซึมเอาสารพิษทิ้งที่มันย่อยแล้วนะกลับเข้าสู่ร่างกายจะกลายเป็นสารพิษเนาะอันนี้แม่นแพทย์หมอเพิ่นแนะนำเด้ออย่าลืมโนนิเอนไซม์ช่วยทานได้เช่นเดียวกันสุภัทโอสถผลิตภัณฑ์ฟอกเลือดเฮ็ดให้เลือดสะอาดนะเลือดบ่มีสารพิษตกค้างเลือดสะอาดเลือดบ่ขุ่นเลือดบ่เหนียวสามารถไหลเวียนไปหล่อเลี้ยงทุกส่วนในร่างกายได้ดีเฮ็ดให้ผิวพรรณซอใสสุขภาพแข็งแรงไกลจากพยาธิและก็นาลายคลายเส้นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้ทานบ่ปวดเส้นบ่ปวดเอ็นปวดแข้งปวดขาจังซี่หลายทานพอปัญหากระดูกทับเส้นเนาะเส้นประสาทไข้จังซี่เด้อันนี้หลายคนพอกันอยู่มันทรมานเนาะ3ผลิตภัณฑ์นี้เป็น1สุดท่านสามารถซื้อสั่งซื้อผลิตภัณฑ์และก็เข้าเป็นครอบครัวของบริษัทไอราดาลาวได้ก็คือโครงการเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้นะท่านผู้ฟังกับทางบริษัทของพวกเราสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เด้อ020-8856-5599 5449-5449นี่แม่นเบอร์ที่ท่านสามารถปรึกษาปัญหาสุขภาพได้ตลอด24ชั่วโมงโดยบ่มีค่าใช้จ่ายใดๆและก็สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้พร้อมส่งให้ฮอดหัวคันใดเงินนะหรือว่าต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายนี่มีแผนการแผนงานการตลาดให้พร้อมซื้อผลิตภัณฑ์แล้วท่านยังได้สะสมและก็มีสวัสดิการของ

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ทีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจันทนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสิร์ชฐานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้กองประชุมเวียกงานกวดกาทั่วประเทศครั้งที่5ภายใต้คำควันเพิ่มทวีเวียกงานติดตามกวดกาให้เข้มงวดหอบด้านต้านและแก้ไขการสอลาดบังลวงเด็ดขาดโปร่งใสและทันสมัยเพื่อการพัฒนาประเทศชาติที่ยั่งยงประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับชาติเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนในสังคมเป็นเจ้าการควบคุมสกัดกั้นและต้านยาเสพติดกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาเปิดบ้านสอบเสงจบสั้นม.7บำรุงทั่วประเทศศกเหียน2025-2026โฮมสุมนุมเสริมสลองวันสั่งตั้งผักคอมมิวนิสต์จีนครบรอบ105ปีอินโดนีเซียตั้งเป้าหมายหยุดน้ำข้าวเกลือภายในปีหน้าต่อไปเชิญท่านฟังรายละเอียด
1: แจ้งการของห้องว่าการสภาแห่งชาติอิงตามมาตรา58ของกฎหมายว่าด้วยสภาแห่งชาติฉบับปรับปรุงปี2004เกี่ยวกับการดำเนินกองประชุมสมัยวิสามัญของสภาแห่งชาติและอิงตามมติคณะประจำสภาแห่งชาติว่าด้วยการดำเนินกองประชุมสมัยวิสามัญที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบฉบับเลขที่169ทับคปจลงวันที่30มิถุนายน2006ห้องว่าการสภาแห่งชาติมีความยินดีและขอถือเป็นเกียรติแจ้งมายังองค์การจัดตั้งพรรครัฐและประชาชนลาวบรรดาเผ่าทราบว่ากองประชุมสมัยวิสามัญที่ที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบจะจัดขึ้นอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่6 50กรกฎาคม2006ที่ห้องประชุมใหญ่สภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน
0: ์กองประชุมเวียกงานกวดกาทั่วประเทศครั้งที่5ไข่ขึ้นในเมื่อวานนี้ภายใต้คำควันเพิ่มทวีเวียกงานติดตามกวดกาให้เข้มงวดหอบด้านต้านและแก้ไขการสอดรัดบังดวงเด็ดขาดโปร่งใสและทันสมัยเพื่อการพัฒนาประเทศชาติที่ยั่งยงภายใต้การเป็นประธานของสหายวิไลลาคำฟงกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคผู้ประจำการคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคมีกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคกรรมการสมบูรณ์และสำหงศูนย์กลางภาคคณะกวดการศูนย์กลางภาคองค์การกวดการแห่งรัฐประธานกรรมการปกครองนครหลวงและแขวงเขาห่วมสหายวิไลลาคำฟองมีคำเห็นว่ากองประชุมเวียกงานกวดกาทั่วประเทศครั้งนี้จะได้พร้อมกันค้นคว้าปรึกษาหารือและหับห้องเอาปัญหาสำคัญเป็นต้นการสรุปตีราคาคืนการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานกวดกาในระยะ5ปีผ่านมามีผลสำเร็จและจุดอ่อนข้อคงค้างรวมทั้งบทเรียนตัวจริงที่ถอดถอนได้พร้อมทั้งบรรดาทิศทางคาดหมายสู่ส่วนในต่อหน้าที่จะต้องได้สุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัตินับแต่นี้ฮอดปี2030เพื่อเฮ็ดให้เวียกงานกวดกาผักกวดกาลัดสกัดกันและต้านการสอลัดบังลวงอยู่ศูนย์กลางและท้องถิ่นมีการหันเปลี่ยนใหม่อย่างตั้งหน้าตามทิศทางมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของผักวางออกให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตัวจริงในโอกาสนี้สหายวันไซพองสวรรค์กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคเลขาคณะภาคประธานคณะกวดกาศูนย์กลางภาคประธานองค์การกวดกาแห่งรัฐและหัวหน้าองค์การต้านการสอลัดบังลวงศูนย์กลางได้ผ่านห่างบทสรุปตีราคาการเคลื่อนไหวเวียกงานกวดกานับแต่ปี2021หา2025และทิศทางแผนการ2026หา2030สหายนางปิงคำลาสสิมากรรมการศูนย์กลางภาคห้องประธานคณะกวดกาศูนย์กลางภาคห้องประธานองค์การกวดกาแห่งรัฐห้องหัวหน้าองค์การต้านการสอดรัดบังหลวงศูนย์กลางได้ผ่านห่างรายงานแผนพัฒนาเวียกงานกวดกา2021-2025และวางทิศทางแผนพัฒนา2026-2030พร้อมนี้ผู้แทนกองประชุมได้ผัดเปลี่ยนกันขึ้นมีความเห็นเกี่ยวกับบทเรียนการนำพาซีน้ำเวียกงานติดตามกวดกาต่อกองประชุมจากนั้นสหายค้ำไหลศรีประเสริฐกรรมการศูนย์กลางภาคห้องเลขาคณะภาคห้องประธานคณะกวดกาศูนย์กลางภาคห้องประธานองค์การกวดกาแห่งรัฐห้องหัวหน้าองค์การต้านการสอลัดบังหลวงขันศูนย์กลางได้ผ่านห่างมติว่าด้วยการเพิ่มทวีการป้องกันสกัดกั้นต้านและแก้ไขพยัติอาชญาเสพการสอลัดบังหลวงปรากฏการย่อท่อการฟุ่มเฟือยในกงจักรการจัดตั้งภาครัฐและสังคม
1: 5ปีผ่านมาคณะจัดตั้งศูนย์กลางภาคได้เอาใจใส่จัดตั้งปฏิบัติการปรับปรุงกงจักรการจัดตั้งรัฐโดยปฏิบัติตามมติของคณะจัดตั้งศูนย์กลางภาคเลขที่03และมติของสภาแห่งชาติเลขที่05ในการสืบต่อปรับปรุงกงจักรการจัดตั้งทั้งอยู่ศูนย์กลางและท้องถิ่นให้ลึกซึ้ง นักแน่นเข้มแข็งเคลื่อนไหวมีประสิทธิภาพตามทิศกระทัดหัดในโอกาสผ่านบทสรุปตีราคาเวียกงานจัดตั้งและการปกครองระยะ5ปีผ่านมาและวางทิศทาง5ปี2026-2030ต่อกองประชุมเวียกงานจัดตั้งทั่วประเทศครั้งที่12จัดขึ้นเมื่อบดุลมณีที่สโมสรหอวการศูนย์กลางภาคนครหลวงจันทน์ท่านนางศรีใสหรือเดชมุนสอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคเลขาธิการศูนย์กลางภาคหัวหน้าคณะจัดตั้งศูนย์กลางภาคให้ฮู้ว่าผ่านการปรับปรุงกงจักรการจัดตั้งรัฐเฮ็ดให้กงจักรของรัฐบาลจาก19กระทรวงองค์การรัฐเทียบเท่ากระทรวงยังเหลือ15กระทรวงกงจักรขั้นกรมลดลง34กรมแผนกขั้นแขวงลดลง27แผนกและห้องการลดลง500ห้องการกระทรวงองค์การและท้องถิ่นได้สืบต่อกำหนดตำแหน่งงานของกงจักรการจัดตั้งให้สอดคล้องตามลำดับว่าด้วยการกำหนดตำแหน่งงาน
2: ทางการควบคุมองค์การการจัดตั้งเหตุให้องค์การการจัดตั้งรัฐบาลจาก19กระทรวงองค์การเป็น15กระทรวงองค์การองค์การขั้นกรมลดลง34กรมแผนกขั้นแขวงลดลง72แผนกห้องการขั้นเมืองลดลง500องค์การกระทรวงองค์การและท้องถิ่นได้สืบต่อกำหนดตำแหน่งงานขององค์การการจัดตั้งสอดคล้องตามหลักการเหลือกำหนดตำแหน่งงานมาหมดปัจจุบันการกำหนดตำแหน่งงานได้ถือมาห้องแรกจำนวน 1,925 หน่วยมี 23,125 คนเดียวเท่ากับ 44.3% ต่อการกำหนดราชการทั้งหมด 32,946 คนแต่มีปัจจุบันเป็น 28,981 คนต่อการ 3,959 คนบวกรวมราชการผู้การกำหนดตำแหน่งงานที่ชัดเจนจะเป็นรองอิงในการคัดเลือกองค์ผู้ซับซ้อนแต่งตั้งผู้น่าก่อสร้างความรุ่งเรืองระดับการให้นโยบายให้พนักงานราชการการสมเหตุสมผล
1: ท่านนางศรีใสหรือเดชมุนสอนในมุ่งเติมว่าเวียกงานคุ้มครององค์การจัดตั้งสังคมได้หันเข้าสู่ระเบียบกฎหมายการคุ้มครองการอนุมัติสั่งตั้งหรือยุบเลิกแม้นรวมศูนย์ยุคันศูนย์กลางเฮ็ดให้การติดตามกวดกาการเคลื่อนไหวของสมาคมมูลนิธิหัดกุ้มและมีประสิทธิภาพหลายขึ้นปัจจุบันมี277สมาคมและ81มูลนิธิโดยกวมเอาคงเขตศึกษาสาธารณสุขแห่งงานสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนใหญ่ซึ่งบรรดาสมาคมมูลนิธิได้เคลื่อนไหวสอดคล้องตามระเบียบกฎหมายประกอบส่วนช่วยเหลือสังคมเป็นต้นการอนุรักษ์ปกปักรักษาหิตของประเพณีลาวให้ทุนและสนองอุปกรณ์การศึกษาการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมปรับปรุงพื้นฐานโครงสร้างเป็นต้นโรงเรียนสาธารณสุขหนทางน้ำดินอื่น
0: และยาผ่านมาถึงว่ากำลังป้องกันซาดป้องกันความสงบได้เอาใจใส่จัดตั้งปฏิบัติเวียกงานคุ้มครองสกัดกันและต้านยาเสพติดอย่างมีผลสำเร็จหลายด้านที่เป็นพื้นฐานก็ตามแต่ยังมีหลายปัญหาคงค้างที่จะต้องสุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติให้เข้มงวดและเด็ดขาดขึ้นกว่าเก่าพลเอกคำเลียงอุทาไกรสอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับชาติมีความเห็นต่อพิธีโฮมชุมนุมเนื่องในโอกาสวันสากลต้านยาเสพติดครบรอบ39ปีภายใต้หัวข้อสาวหนุ่มหยกใหม่ห่างไกลยาเสพติดจัดขึ้นในวันที่26มิถุนายนแล้วนี้ที่ศูนย์การค้าลาวไอเทคนครหลวงจันทน์ว่าผ่านมาคณะผักคณะนำกระทรวงองค์การขั้นศูนย์กลางองค์การปกครองท้องถิ่นจำนวนหนึ่งยังบ่ทันได้ยกสูงการนำพาซี่นำในเวียกงานแก้ไขปัญหายาเสพติดเรียกร้องมายังองค์การจัดตั้งผักรัฐบาลองค์การจัดตั้งสากลที่เกี่ยวข้องก็คือประชาชนลาวปันดาเผ่าจงร่วมแรงร่วมใจกันควบคุมสกัดกั้นและต้านยาเสพติดที่เป็นความรับผิดชอบของทั่วปวงชนโดยถือเอาเวียกงานควบคุมสกัดกั้นและต้านยาเสพติดเป็นพันธะเป็นหน้าที่ของทุกภาคส่วนนับแต่ศูนย์กลางฮอดท้องถิ่นพร้อมทั้งกำหนดเอาเวียกงานดังกล่าวเป็นเวียกจำเป็นหนึ่งที่ติดพันกับเวียกงานก่อสร้างฮักทานการเมืองและแก้ไขความยุ่งยากทางเศรษฐกิจเพิ่มทวีความเอาใจใส่ต่อเวียกงานโฆษณาศึกษาอบรมสร้างความผับโฮในทั่วสังคมให้กว้างขวางโดยหลายรูปการเพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนลาวทุกคนโดยเฉพาะแม่หญิงสาวหนุ่มเยาวชนเห็นได้ถึงผลหายภัยอันตรายของยาเสพติดหับหูเข้าใจระเบียบกฎหมายที่พัวพันกับยาเสพติดปลุกระดมคนขวายให้เข้าเจ้าเข้าใจตื่นตัวสมัครใจและมีส่วนร่วมในเวียกงานควบคุมสกัดกั้นและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเฮาหันต่อเนื่อง
3: คณะพักคณะนำกระทรวงองค์การขันศูนย์กลางองค์การปกครองท้องถิ่น จำนวนหนึ่งยังบ่ทันได้ยกสูงความรับผิดชอบในการนำพาสี่นำในการแก้ไขปัญหายาเสพติดเถื่อเป็นต้นการสร้างความรับผู้ปลูกจิตสำนึกในทั่วสังคมเป็นเวียกปลายแหลมนำหน้าเป็นเวียกที่ต้องได้เฮ็ดก่อนสำคัญเป็นเวียกบริมติดแต่ก็มีหลายฝากส่วนยังถือว่าเวียกโฆษณาเป็นเวียกที่บ่สำคัญเน้นแต่การแก้ไขปลายเหตุแต่บ่แก้ไขต้นเหตุด้วยเหตุนี้จึงเฮ็ดให้การโฆษณาเผยแพร่ในแขนงการเขตทางใกล้ตกลีกบ่ทันทั่วถึงการสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัวชุมชนยังบ่ทันแข็งแรงการสนับสนุนของมหาชนแขนงการต่างๆที่เกี่ยวข้องบ่ทันเป็นเจ้าการเข้าร่วมดังนั้นเพื่อเฮ็ดให้เบียกงานแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะแม่นการกักเกี่ยมปฏิบัติแผนงานแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุ่งปีต่อหน้าข้าพเจ้าในนามตั้งนาคณะกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับชาติจึงเรียกร้องมายังองค์การจัดตั้งพรรครัฐบาลองค์การจัดตั้งตากลที่เกี่ยวข้องก็คือประชาชนลาวบรรดาเผ่าจงรวมแห่งรวมใจกันควบคุมสกัดกั้นและต้านยาเสพติดโดยสุ่มใส่บางปัญหาถือเอาเบียกงานควบคุมสกัดกั้นและต้านยาเสพติดเป็นพันธะเป็นหน้าที่ของทุกภาคส่วนนับแต่ศูนย์กลางลงหอดท้องถิ่นพร้อมทั้งถือเอาเวียกดังกล่าวนี้เป็นเวียกหนึ่งที่สำคัญของทุกการจัดตั้งพรรครัฐที่ติดพันกับเวียกงานก่อสร้างฐานการเมืองและแก้ไขความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนเพิ่มทวีเอาใจใส่ต่อเวียกงานโฆษณาศึกษาอบรมต่างความมาพูดในตัวสังคมให้กว้างขวางด้วยหลายรูปการเพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนลาวทุกคนโดยเฉพาะแม่หญิงเต้านุ่มเยาวชนเห็นได้ถึงผิดภัยผลหายของยาเสพติดรับรู้เข้าใจระเบียบกฎหมายที่ติดพันกับยาเสพติดปลุกระดมค้นคว้าให้เขาเจ้าเข้าใจตื่นตัวสมัครใจและมีส่วนร่วมในเวียกงานควบคุมสกัดกั้นและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นกระบวนการแข็งแห้งและต่อเนื่อง
0: พลเอกคำเลียงอุทาไกรสอนอยากฮ้องให้ทุกภาคส่วนในสังคมจงเอาใจใส่ปรับปรุงพื้นฐานโครงสร้างเพื่อฟื้นฟูผู้ถือข้อให้เวียกงานบำบัดปิ่นปัวฟื้นฟูสุขภาพและฝึกวิชาชีพเพื่อให้เขาเจ้ามีสุขภาพแข็งแรงดีขึ้นเป็นปกติกลับขึ้นมาเป็นคนดีของครอบครัวและสังคมสุ่มใส่ปฏิบัติมาตรการด้านกฎหมายให้มีความเด็ดขาดโปร่งใสเป็นมืออาชีพสืบต่อสร้างปรับปรุงกฎหมายและนิติกรรมลุ่มกฎหมายรวมทั้งการสร้างความเข้มแข็งในเวียกงานควบคุมสกัดกั้นและต้านยาเสพติดให้บุคลากรที่เฮ็ดเวียกงานดังกล่าวนับแต่ศูนย์กลางลงฮอดท้องถิ่นให้มีความหับประกันในการเฮ็ดเวียกและอื่น
1: เมื่อบดลมานี้ที่กระทรวงศึกษาธิการและกีฬาได้เปิดบันสอบเสียงจบสั้นมัธยมศึกษาตอนปลายบำรุงม.7ทั่วประเทศประจำสุขเฮียน2025-2026อย่างเป็นทางการในรูปแบบเสียงหน้าและออนไลน์โดยการเป็นประธานของท่านนางดาลาวรกิตติพันธ์รองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬามีบรรดาหัวหน้ากรมห้องกรมคณะผู้สอบจากแผนกศึกษาธิการและกีฬานครหลวงและ17แขวงในทั่วประเทศตลอดฮอดครูอาจารย์และภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีทานนางดาลาวรกิตติพันธ์ได้กล่าวแสดงความย่องยอสมเสยและติราคาสูงต่อผู้บริหารการศึกษาทุกท่านที่ได้เอาใจใส่จัดการเรียนการสอนและหั่งหาการเก็บความพร้อมรอบด้านเป็นต้นสถานที่สอบเสียงกรรมการคุ้มครองและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อหับประกันให้บ้านสอบเสียงดำเนินไปอย่างมีประสิทธิผลบ้านสอบเสียงจบสั้นม.7บำรุงแม่นเป็นเอกภาพกันทั่วประเทศในสุขเฮียนนี้จะจัดขึ้นอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่7-8กรกฎนี้ในสุขเฮียน2025-2026มีตัวเลขผู้เข้าสอบเสียงทั้งหมด725คนหญิง293คนห้องรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและการสำคัญของการศึกษานอกเฮียนและระบบบำรุงยกระดับว่าเป็นเวียกงานบุริมสิทธิ์และยุทธศาสตร์ที่สำคัญของพรรคและรัฐบาลในการสร้างโอกาสให้ประชาชนพนักงานทหารตำรวจ และสาวหนุ่มผู้ที่พลาดโอกาสได้เข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึงยุติธรรมและเสมอภาพเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและสร้างสังคมแห่งภูมิปัญญาพร้อมทั้งเป็นบอนห้องหับและให้โอกาสผู้ที่ประละการเรียนได้กลับคืนมาเรียนจบการศึกษาภาคบังคับและสืบต่อเรียนในระดับที่สูงขึ้นเพื่อไปพัฒนาตนเองครอบครัวและประเทศชาติเพื่อหับประกันให้การสอบเสียงครั้งนี้ดำเนินไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยโปร่งใสยุติธรรมและบรรลุผลสำเร็จตามคาดหมายห้องรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาได้มีทิศที่นำและเน้นหนักบางจุดสำคัญให้คณะกรรมการทุกขั้นยกสูงความรับผิดชอบด้านการเมืองปฏิบัติกฎระเบียบการสอบเสียงอย่างเข้มงวดโปร่งใสและยุติธรรมที่สุดผู้สอบเสียงขอให้มีความมั่นใจในตนเองนำใส่ความรู้และประสบการณ์ที่ได้เรียนมาเข้าในการสอบเสียงอย่างมีสติรอบคอบและปฏิบัติระเบียบวินัยการสอบเสียงอย่างซื่อสัตย์บริสุทธิ์ส่วนแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงและนครหลวงให้สืบต่อการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆตามการแนะนำของกรมการศึกษานอกเรียนพร้อมทั้งถือโอกาสนี้โฆษณาเวียกงานการศึกษานอกเรียนด้วยหลายรูปแบบเพื่อให้สังคมเข้าใจและให้การสนับสนุนหลายขึ้นภายหลังสิ้นสุดการสอบเสียงต้องมีการสรุปทบทวนบทเรียนอย่างละเอียดเพื่อเป็นทิศทางปรับปรุงในตนาและรายงานให้คณะศูนย์กลางรับทราบการเติบใหญ่ของเวียกงานสื่อมวลชนจนถึงปัจจุบันได้ขยายตัวทางด้านปริมาณและคุณภาพโดยเฉพาะด้านเนื้อในเทคนิคอุปกรณ์หับไส้เวียกงานสื่อมวลชนมีความทันสมัยขึ้นเรื่อยๆในโอกาสกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1จะไขขึ้นอย่างเป็นทางการในมมนี้ท่านสังขารจุมคำพันธ์อดีตห้องผมนวยการใหญ่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวอดีตบรรณาธิการข่าวและซีนำฝ่ายเนื้อในมีคำเห็นว่าปัจจุบันได้มีสื่อใหม่ก็คือสื่อสังคมออนไลน์เข้ามาเฮ็ดให้การกระจายข่าวกระจายเนื้อในการศึกษาอบรมเผยแพร่นโยบายหรือให้ความบันเทิงแก่ผู้ชมผู้ฟังได้อย่างกว้างขวางและเข้าถึงประชาชนได้หลายบ่เฉพาะแต่อยู่ภายในประเทศเท่านั้นยังเข้าถึงผู้คนในทั่วโลกนําอีก
4: โอ้ถือว่าเทียบกับสมัยข้าพเจ้าเฮ็ดเวียกใหม่ๆข้าพเจ้าเฮ็ดเวียกอยู่วงการสื่อมวลชนนี่โดยเฉพาะเข้าอยู่วิทยุแห่งชาติแต่ปี1980จนบำนาญในปี2023อายุการก็43ปีมาเทียบกันแล้วมันก็ห่างกันปานฟ้ากับดินพุ่นแหละการเติบใหญ่ขยายตัวทางด้านปริมาณและก็คุณภาพทางด้านเนื้อในและก็ทางด้านเทคนิคอุปกรณ์และซุมื้อนี้เฮาแห่งนี้ซื้อใหม่เข้ามาเสริมทับอีกมันเฮ็ดให้การกระจายข่าวกระจายเนื้อในการศึกษาอบรมเผยแพร่นโยบายหรือว่าให้ความบันเทิงต่างๆแก่ผู้ชมผู้ฟังนี่มันได้กว้างไกลเข้าถึงผู้ชมผู้ฟังได้หลายได้กว้างขวางกว่าเก่าได้ไวกว่าเก่าแล้วก็บ่แต่เฉพาะเข้าถึงคนลาวอยู่ในประเทศลาวยังเข้าถึงคนทั่วโลกอีกอันนี้มันเทคโนโลยีสมัยใหม่ของยุคอินเทอร์เน็ตว่าซั่นซะแล้วสื่อมวลชนเฮาแต่ละสื่อซุมื้อนี้ทั้งสื่อเก่าแล้วก็สื่อใหม่สื่อใหม่นี่สื่อเก่ากับสื่อใหม่นี่มันพัฒนาไปเคียงคู่กันเลยอันนี้มันสิ่งที่ใหม่ๆแท้ๆล่ะดีใจนำพนักงานรุ่นสืบทอดที่ว่าได้มีโอกาสได้นำใส่เทคโนโลยีใหม่ๆทางอินเทอร์เน็ตเฮ็ดให้พวกเขาได้สามารถกระจายแต่ละสื่อก็มีสื่อออนไลน์ของตัวเองบ่ว่าจะเป็น Facebook บ่ว่าจะเป็น YouTube บ่ว่าจะเป็น TikTok นี่มีแต่ว่าเฮ็ดแนวใดเฮาจะปรับปรุงคุณภาพความน่าสนใจมันได้ดีขึ้นก็ถือว่าก้าวหน้าทันสมัยหลาย
1: ท่านสังขารจุมคำพันธ์มีคำเห็นเติมว่ามาฮอดปัจจุบันสื่อเก่าและสื่อใหม่ได้มีการพัฒนาไปเคียงคู่กันแต่ละสื่อแม้นได้มีสื่อออนไลน์ของตนเองเพื่อกระจายข้อมูลให้เข้าถึงสังคมเป็นต้น Facebook YouTube TikTok และอื่น
0: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวอากาศประจำวัน
5: ห้องความกดอากาศต่ำหรือห้องฝนยังสืบต่อพัดผ่านอยู่เขตภาคเหนือหาภาคกลางของประเทศลาวปองไซพายุดีเพรสชันปัจจุบันกำลังเคลื่อนที่อยู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางและคาดว่าในค่ำคืนของมื้อนี้จะเพิ่มกำลังแรงขึ้นกลายเป็นพายุหมุนเขตร้อนและสืบต่อเคลื่อนที่ไปใกล้เกาะไหหนานสมทบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงปานกลางพัดปกคลุมซึ่งให้ได้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่ทั่วไปและตกหนักเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นของบรรดาแขวงภาคเหนือและภาคกลางดังนั้นจึงแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าอำนาจการปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนในแต่ละภาครวมทั้งนครหลวงเวียงจันทน์จงมีสติระมัดระวังและเตรียมพร้อมรับมือต่อสภาพฝนตกปานกลางหาตกหนักติดต่อกันหลายวันที่เฮ็ดให้เกิดมีน้ำท่วมสูงดินเจือนและน้ำท่วมอ่างในตัวเมืองขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออก จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง18หา26องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปและตกปานกลางหาตกหนักเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ65ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง22หา31องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์มีฝนปกคลุมเป็นส่วนหลายจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง23หา29องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง24หา30องศาสลับแควงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวังเช้าหา25องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวังเช้า4หา30องศาสำหรับเขตผู้เพียงบริเวณอากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง16หา23องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์

ื่อมวลชนเป็นเครื่องมืออันแหลมคมของพรรคและรัฐเฮาในการโฆษณาเผยแพร่แนวทางแผนนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐให้การศึกษาอบรมทางด้านการเมืองแนวคิดแก่มหาชนปลุกระดมสุขยุเขาเจ้าประกอบส่วนเข้าในการปฏิบัติซองหน้าที่ยุทธศาสตร์ก็คือในภารกิจแห่งการสืบต่อสร้างและขยายระบอบประชาธิปไตยประชาชนสร้างบรรดาปฐมปัจจัยให้แก้การก้าวขึ้นสังคมนิยมเถื่อละก้าวคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ

0: ต่อไปเส้นทานฟังข่าวกีฬา
1: ประกาศปรับปรุงกงจักการจัดตั้งของคณะบริงานสหพันธ์กีฬาดึงเสื้องแห่งชาติลาวสุดใหม่โดยแต่งตั้งทานอรุณแก้วกิติคุณอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักงานนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีจัดขึ้นในวันที่19มิถุนายนผ่านมานี้ที่โรงเรียนมศเวียงจันทน์โดยการเข้าร่วมของทานกิ่งมโนพรหมมหาไซห้องรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาพร้อมด้วยผู้ต่างหน้าจากกรมจัดตั้งและพนักงานกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาและภาคส่วนเกี่ยวข้องในพิธีได้ผ่านข้อตกลงว่าด้วยการรับรองเอาการปรับปรุงกงจักการจัดตั้งคณะบริหารสหพันธ์ดึงเสื้องแห่งชาติลาวสุดใหม่ดำเนินเวียกงาน4ปีนับแต่2016หา2019สำหรับคณะประธานที่ปรึกษาประกอบมีทานคำคูณคูณทวงรองประธานสมาคมนักธุรกิจหนุ่มแห่งชาติลาวประธานกวดกาประธานสมาคมนักธุรกิจหนุ่มแห่งชาติลาวประธานกลุ่มบริษัทคุณทวงลาวก่อสร้างครบวงจรจำกัดท่านสุชาติแจ๋สุวภาพและท่านไตรรัตน์ตั้งจิตพุทธวงศ์ผู้อำนวยการบริษัท BP คอมพิวเตอร์ส่วนคณะบริหารสหพันธ์กีฬาดึงเสื้องแห่งชาติลาวแต่งตั้งท่านอรุณแก้วกิติคุณอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักงานนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและรองประธานจำนวน5ท่านประกอบมีท่านนางคำลาเพ็งศรีดาลาของหัวหน้ากลุ่มกีฬามวลชนพาละและศิลปะศึกษาท่านขันไซแสงสุนีห้องหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬานครหลวงจันทร์ท่านทองพันธ์อุไรทนผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์เวียงจันทร์ท่านศรีสะอาดนิ่มอาสาห้องผู้อำนวยการธนาคารส่งเสริมเกษตรกรรมและท่านแสงเพชรบุษบาประเสริฐที่ปรึกษาคณะอำนวยการโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์เวียงจันทร์ในโอกาสนี้ท่านกิ่งมโนพรหมมหาไซได้เน้นหนังให้คณะบริหารงานสุดใหม่หวอมแหงหวอมใจกันเผยแพร่กีฬาดึงเสื้อให้มวลชนลาวหับหู้อย่างทั่วถึงจัดกิจกรรมให้ต่อเนื่องโดยเฉพาะในเทศกาลบุญปางใหญ่สืบต่อเสริมขยายมูลเสื้ออันดีงามในการหวอมมือกับบรรดาสมาชิกอยู่คงเขตอาเซียนและสากลส่งเสริมก่อสร้างบุคลากรด้านกีฬาดึงเสื้อให้มีความสามารถเข้าหวอมแข่งขันสร้างผลงานสร้างชื่อเสียงให้ประเทศชาติในระดับภาคพื้นภาคพื้นและสากล
0: ต่อไปเสริมฐานฟังข่าวต่างประเทศ
1: วิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนรายงานว่าวันที่1กรกฎนี้พิธีโฮมสมนุมเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนครบรอบ105ปีจัดขึ้นอยู่หอสภาประชาชนแห่งชาติจีนที่นครหลวงปักกิ่งท่านสีจิ้นผิงเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนประธานประเทศจีนประธานคณะกรรมการทหารศูนย์กลางจีนได้แสดงความยิ่งยามถามข่าวและอวยพรถึงสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนทุกทวนาเนื่องในโอกาสวันสร้างตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนครบรอบ105ปีตลอดระยะ105ปีผ่านมาพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้บุกบืนสู่ซนอย่างบ่ลดละเปลี่ยนแปลงอนาคตและชะตากรรมของประชาชนจีนในขั้นพื้นฐานบุกเบิกเส้นทางอันถูกต้องที่บรรลุการฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองอันยิ่งใหญ่ของประชาชาติจีนแสดงให้เห็นพลังชีวิตที่แข็งแรงของลัทธิมาร์กส่งผลสะท้อนที่ลึกซึ้งต่อขบวนวิวัฒน์ของประวัติศาสตร์โลกได้ฝึกฝนล่อหลอมพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่เข้มแข็งปัจจุบันพลังชีวิตที่เข้มแข็งของภารกิจสังคมนิยมที่มีสีสันพิเศษของจีนได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์และลักษณะสัจธรรมของลัทธิมาร์กอย่างเต็มส่วนแสดงให้เห็นถึงลักษณะประชาชนและลักษณะพฤติกรรมของลัทธิมาร์กอย่างเต็มส่วนพร้อมทั้งแสดงให้เห็นถึงลักษณะเปิดประตูสู่ภายนอกและลักษณะยุคสมัยของลัทธิมาร์กอย่างเต็มส่วน
0: ตามข่าวจากสำนักข่าวซินหัวของทางการจีนเมื่อบรมนีทานสักตีวายโยแทรงโกโนรัฐมนตรีกระทรวงกิจการทางทะเลและประมงของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าอินโดนีเซียตั้งเป้าหมายหยุดการนำเข้าเกลือภายในปีหน้าถึงว่าปัจจุบันมีการนำเข้าเกลือหลายล้านต้นต่อปีก็ตามท่านปราโบโวซูเบนโตประธานาธิบดีอินโดนีเซียสั่งให้กระทรวงเกี่ยวข้องเร่งเพิ่มการผลิตเกลืออยู่ภายในประเทศและลดพรการนำเข้าเกลือจากต่างประเทศซึ่งความต้องการไส้เกลือภายในประเทศของอินโดนีเซียแมนอยู่ที่ประมาณ5ล้านต้นต่อปีขณะที่การผลิตภายในประเทศยังบ่เพียงพอต่อความต้องการโดยเฉพาะเกลืออุตสาหกรรมรัฐบาลอินโดนีเซียเกียมสร้างตั้งโรงงานผลิตเกลือที่ใช้เทคโนโลยี รวมถึงโครงการแปรรูปน้ำทะเลเพื่อเพิ่มผลผลิตและหาประกันความต้องการที่มั่นคงสำหรับตอบสนองความต้องการในโครงเขตอาหารและอุตสาหกรรมที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวรายการข่าวผักนี้หมดเพียงเท่านี้สมภวันมาวงไซและบัดลังท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน

0: คนลาวถึงจะอยู่ใสในโลกนี้บ่มีไผดอกที่จะหลงลืมบ้านเกิดเมืองนอนของตนตราบใดแม่น้ำของบ่เหือดแห้งทรายผู้หลวงบ่เจือนตราบนั้นประเทศลาวลั่นสร้างสถิตแน่นแผ่นดินแม่เฮาพี่น้องเอ๋ย
1: ได้ยังคิดฮอดบ้านเฮาเสียงแค้นจ้า
0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวขอนำพาทานเข้าสู่รายการ

สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพและเพิ่นมีรายการเที่ยงแพงทุกท่านก็มาพบกันในเช่นเคยกับรายการฮักแผ่นดินแม่ทางวิทยุใจเสียงแห่งชาติลาวรายการพวกเขามีเสนอทางท่านฟังเป็นประจำอาทิตย์หนึ่งกับสองเทือวันอังคารและวันพฤหัส 19:30 น. หา 20:00 น.เมื่อนี้ปองไตเจริญสุขดำเนินรายการสู่ท่านฟังพบกันเมื่อนี้ของรายการฮักแผ่นดินแม่เป็นวันพฤหัสวันที่2กรกฎาคม2026กงกับมือแฮม3ค่ำเดือน8ปีมะเสงพุทธศักราช2569ก็ถือว่าเป็นเดือนใหม่แล้วเนาะเดือนกรกฎเดือนนี้ก็จะมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นก็แม่นวันที่13กรกฎก็แม่นวันเกิดของประธานสุพรรณวงศ์กงกับวันปล่อยปลาและอนุรักษ์สัตว์น้ำแห่งชาติเนาะปีนี้ก็เกี่ยมไปปล่อยปลาฮะแหละวันกำเนิดกีฬาลาวได้13กรกฎก็ได้เนาะหลายวันสำคัญให้ทุกคนเข้าร่วมขบวนการเพิ่นเพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ธรรมชาติด้วยการปล่อยป่าอนุรักษ์สัตว์น้ำใกล้จังหวัดระยะแพร่พันธุ์เด้อเนาะฤดูฝนเข้ามาแล้วส่วนรายการนักแผ่นดินแม่ก็มี3ระยะเช่นเคยระยะเมืองลาววันนี้พวกเขาจะเสนอให้ฮู้ว่านิคมอุตสาหกรรมของลาวนี้ปัจจุบันนี้ก็ได้หยุดส่งออกวัตถุดิบเพื่อหันมาดึงดูดการลงทุนสร้างมูลค่าเพิ่มรายละเอียดจะเกิดขึ้นระยะเมืองลาววันนี้ส่วนระยะลาวกับเพื่อนมิตรมื้อนี้จะไปเบิ่งการฮู้มือด้านการกีฬาระหว่างลาวและกูบาส่วนระยะเที่ยวบ้านแม่ตอนท้ายรายการก็จะพาท่านไปบ่ไกลไปทางอ่างน้ำงึมสวรรค์แห่งผืนน้ำและธรรมชาติอันงดงามอยู่ทางแขวงเวียงจันทน์ใกล้ๆนครหลวงเวียงจันทน์นี่เองอันนั้นก็เป็นทางบทที่จะเกิดขึ้นในรายการฮักแผ่นดินแม่ประจำวันที่2กรกฎาคม2026แต่ว่าก่อนจะไปรับฟังเนื้อในรายละเอียดในแต่ละระยะนั้นก็มาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงฮอกจากรายการพวกเฮาก่อนมอบเป็นความสุขความเบิกบานมื้อซื่นให้แก่เพื่อนบริการโดยเฉพาะพี่น้องเชื้อชาติลาวของพวกเฮาที่พร้อมฟังรายการอยู่ต่างประเทศรวมทั้งที่มาเยี่ยมยามบ้านเกิดเมืองนอนและก็ฟังรายการอยู่ในขณะนี้ทุกท่าน

ขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติติดตามครับฟังรายการฮักแผ่นดินแม่จากวินกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวรายการพวกเขามิสเลท่านรับฟังเป็นประจำอาทิตย์หนึ่งสองเทื่อวันอังคารและวันพฤหัส19:30-20:00เข้าสู่ระยะเมืองลาววันนี้มื้อนี้พวกเขาจะเสนอฮู้เกี่ยวกับนิคมอุตสาหกรรมหยุดส่งออกวัตถุดิบหันการลงทุนสร้างมูลค่าเพิ่มท่านผู้ฟังที่ฮักแพงอันนี้ก็สืบเนื่องมาจากว่าปัจจุบันนี้รัฐบาลกำลังหันเปลี่ยนทิศทางใหม่ในการพัฒนาเศรษฐกิจโดยเน้นไปที่การยกระดับอุตสาหกรรมปรุงแต่งภายในประเทศเพื่อยุติการส่งออกวัตถุดิบยุทธศาสตร์นี้ก็แน่ใจดึงดูดการลงทุนสร้างมูลค่าเพิ่มในสินค้าลาวลดพ้นการนำเข้าและแก้ไขปัญหาการขาดดุลด้านการค้าระยะยาวและข้อมูลนี้ก็แม่นได้รับการเปิดเผยจากท่านบุญเพ็งศรีบุญเฮืองหัวหน้ากรมอุตสาหกรรมปรุงแต่งกระทรวงอุตสาหกรรมในการค้าเพิ่นได้เว้าถึงทิศทางยุทธศาสตร์ใหม่ของแขนงการอุตสาหกรรมในการค้าซึ่งในหลายทศวรรษผ่านมาโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศเฮาก็ได้พึ่งพาการส่งออกทรัพยากรธรรมชาติและผลผลิตกิจกรรมดิบนี่เป็นหลักถึงว่าจะสร้างรายรับได้ในระดับหนึ่งแต่ก็เป็นการสูญเสียโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาลและการขายวัตถุดิบเช่นว่ากาแฟมันต้นอย่างพาราแฮทาดในรูปแบบที่ยังบ่ทันผ่านการแปลงรูปก็เฮ็ดให้ประเทศเฮานี่ตกอยู่ในสถานะผู้รับราคาที่ต้องแบกความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตลาดโลกและเมื่อสมเทียบกับการนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคสำเร็จรูปที่มีมูลค่าสูงก็ได้เกิดซองวางของการขาดดุลการค้าและกดดันต่อคลังสำรองเงินตราต่างประเทศอย่างต่อเนื่องและเพื่อแก้ไขปัญหานี้ทางด้านโครงสร้างนะกรมอุตสาหกรรมปรุงแต่งก็ได้วางมาตรการสุกยู่การลงทุนใส่โรงงานแปลงรูปภายในประเทศอย่างเป็นรูปธรรมโดยดึงดูดทั้งทุนภายในและต่างประเทศหรือว่าทุน FDI เป้าหมายคือเป็นการสร้างต้องโซ่อุปทานที่ครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำและท่านบุญเพ็งศรีบุญเฮืองให้ฮู้ตื่มว่าพวกเขาบ่สามารถปล่อยให้ทรัพยากรอันล้ำค่าของชาตินี้ถูกส่งออกไปในราคาถูกแล้วซื้อกลับมาในราคาแพงอีกต่อไปการลงทุนใช้อุตสาหกรรมปรุงแต่งก็เป็นการสร้างกำแพงป้องกันเงินเฟ้อและเป็นการดึงดูดเอาเงินตราต่างประเทศเข้ามาหมุนใช้ในระบบอย่างแท้จริงและนอกจากนั้นยุทธศาสตร์นี้ยังเชื่อมโยงเข้ากับการรักษาเสถียรภาพทางด้านการเงินโดยการลดพรการนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคที่สามารถผลิตได้เองซึ่งจะเป็นผลดีต่อการคุ้มครองอัตราเงินเฟ้อในระยะยาวและการหันเปลี่ยนยุทธศาสตร์นี้ก็ถือเป็นบาดก้าวสำคัญในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจอย่างมหาภาคของลาวอย่างคงถึกจุดนั่นแหละเนาะและการยกระดับจากการส่งออกที่มาเป็นสินค้าเครื่องสำเร็จรูปและสำเร็จรูปบ่เพียงแต่จะช่วยดึงดูดช่วยดึงอัตราเงินเฟ้อให้ซาลงผ่านการลดพรการนำเข้าสินค้าทดแทนเท่านั้นยังเป็นการขยายฐานภาษีอากรให้แก่รัฐเติมอีกว่าเมื่อมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นมันก็จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อกันปรับปรุงตัวเลขของรวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในหรือว่า GDP ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและสิ่งท้าทายต่อหน้าก็คือการสร้างสภาพแวดล้อมด้านการลงทุนที่เอื้อมหน่วยการคุ้มครองอัตราแลกเปลี่ยนให้มีเสถียรภาพและการรับประกันว่านโยบายส่งเสริมจากภาครัฐจะถูกจัดตั้งปฏิบัติอย่างโปร่งใสเพื่อให้นักลงทุนสามารถวางแผนธุรกิจระยะยาวได้อย่างมั่นใจอันนี้ก็แม่นระยะเมืองลาววันนี้ของรายการฮักแผ่นดินแม่นำมาเสนอให้เพื่อนมีรายการแนวฟังเกี่ยวกับนิคมอุตสาหกรรมยุทธส่งออกวัตถุดิบหันมาลงทุนสร้างมูลค่าเพิ่มแล้วส่วนระยะเรากับเพื่อนมิตรมื้อนี้ก็จะไปเว้าถึงการร่วมมือระหว่างลาวและกูบาในเวียดงานกีฬากายกรรมก้าวหน้าทันระดับสากลอันนี้ก็สืบเนื่องมาจากว่ารัฐบาลลาวและรัฐบาลกูบานี้ก็ได้สืบต่อห่วมลงนามเซ็นบันทึกความเข้าใจเพื่อห่วมกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยเฉพาะแม้ทางด้านเรื่องงานกีฬากายกรรมซึ่งพิธีลงนามก็จัดขึ้นในวันที่29มิถุนายนแล้วนี้อยู่ที่สำนักงานของกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาเนาะให้เกียรติลงนามโดยท่านกิ่งมโนพรมหาไซรองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งชาติทั้งเป็นรองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติและท่านนางแอนนาวีเวียนอันเดรสเอกอัครราชทูตกูบาประจำลาวก็มีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมและการลงนามครั้งนี้เป็นการสืบต่อร่วมมือ2ฝ่ายเกี่ยวกับเรื่องงานกีฬาพละศึกษาและศิลปะศึกษารวมทั้งการแลกเปลี่ยนปรึกษาหรือ
ในคงเขตเวียงงานวิสาการอื่นๆที่ทั้งสองฝ่ายตกลงเห็นดีพร้อมกันเพื่อเสริมขยายสายพันธุ์การเอามือและความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่าง2รัฐบาลบนพื้นฐานสายพันธุ์มิตรภาพระหว่างประชาชน2ประเทศและอย่างผ่านมาท่านผู้ฟังกูบาก็ได้ให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาลาวไปยันต่อวีซ่ากีฬากัลยากรรมอยู่กูบาและก็ได้สร้างนักวิชาการในองค์กรต่างๆเป็นต้นกับแมนภาษาเอสปานิโอลการแพทย์และกฎหมายส่วนด้านกีฬากรมกีฬาระดับสูงของลาวก็ได้ลงนามบทบันทึกว่าด้วยด้านกีฬากับสถาบันกีฬาพละและศิลปะของกูบาในปี2018ไม่ปี2018และปี2022หา2026ที่หาข้อสิ้นสุดในเดือนมีนาคมปีนี้หลายระยะผ่านมาสกูบ้ายังได้ส่งครูฝึกกีฬาจำนวนหลายคนเลยมาฝึกซวยสอนนักกีฬาลาวประกอบมีครูฝึกมวยสากลบ่ครูฝึกมวยแลนลานบอกหลายกีฬาประเภทอื่นๆแต่โอกาสสุดท้ายนี้ท่านกิ่งมโนพรมหาไซก็ได้แสดงความขอบใจอย่างจริงใจมายังท่านทูตกูบ้าประจำลาวแล้วก็ผ่านท่านทูตไปยังสาธารณรัฐกูบ้าที่ให้การช่วยเหลือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของลาวโดยเฉพาะในโครงเขตเวียงงานกีฬาพละศึกษาและศิลปะศึกษาของลาวมาโดยตลอดนั่นเองอันนี้ก็แมนระยะลาวกับเพื่อนมิตรของรายการทักแผ่นดินแม่ที่เว้าถึงลาวกับกูบาสืบต่อหัวมือพัฒนาเวียงงานกีฬากัลยากรรมให้ก้าวทันระดับสากลนั่นเองเปลี่ยนบรรยากาศฟังลามจังหนึ่งก่อนก่อนเนาะจากรายการทักแผ่นดินแม่มอบเป็นความสุขความเบิกบานมื่นซื่นในแก่เพื่อนมิตรรายการทุกท่านที่พร้อมเกียรติตามมาฟังรายการอยู่ในขณะนี้โดยเฉพาะพี่น้องเสื้อสลาวของพวกเฮาเด้อที่พร้อมฟังรายการอยู่ทางต่างประเทศในปัจจุบันนี้

ขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติที่ตามรับฟังรายการฮักแผ่นดินเมจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการพวกเขามีเสน่ห์ท่านฟังเป็นประจำอาทิตย์หนึ่งกับสองเทื่อวันอังคารและวันพฤหัส 19:30-20:00 น.อย่าลืมฟังคำคิดคำเห็นฟังรายการเป็นแนวใดส่งคำคิดคำเห็นเข้ามาหาพวกเขาได้คำคิดคำเห็นของทุกท่านจะเป็นบทเรียนเป็นข้อมูลเป็นบอลอีกให้แก่พวกเขาในการปรับปรุงการดำเนินรายการให้ดีขึ้นท่านสามารถโทรศัพท์เข้ามาในมุกรัฐการก็ได้หมายเลขโทรศัพท์กับแมน021212468หรือจะเขียนจดหมายเข้ามาก็ได้เนาะส่งมาที่ตู้ไปรษณีย์310แต่อย่าลืมวงเล็บในหน้าซองจดหมายด้านว่ารายการฮักเป็นดินแม่หรือท่านจะคอมเมนต์เข้าไปยังรายการฮักเป็นดินแม่ที่ได้เอาลงทางทานผ่านทางเว็บไซต์ก็ได้เว็บไซต์ www.lnr.org เนาะเป็นเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงชาติของพวกเขานั่นเองถึงมีรายการหากแผ่นดินแม่ของเขาก็ได้อัปเดตขึ้นทางเว็บไซต์แล้วเพื่อให้พี่น้องเสื้อสัตว์ลาวอยู่ต่างประเทศได้รับฟังอย่างทั่วถึงกันเข้าสู่รายงานท่าของรายการพาทานเป็ดเคี้ยวรายงานเที่ยวบ้านแม่ของรายการหักแผ่นดินแม่มื้อนี้จะพาทานไปใกล้ๆนครหลวงเวียงจันทน์นี่เองไปอ่างน้ำเงิมนี่แหละซึ่งเป็นสวรรค์แห่งผืนน้ำและธรรมชาติอันงดงามของแขวงเวียงจันทน์ท่านผู้ฟังที่ฮักแพงถ้าเว้าถึงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวภายในต่างประเทศอ่างน้ำเงิมก็ถือเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่บุคคลพลาดอ่างน้ำเงิมตั้งอยู่แขวงเวียงจันทน์ห่างจากนครหลวงเวียงจันทน์ประมาณ90 กิโลเมตรเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่เกิดจากการสร้างเขื่อนน้ำเงิมและได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีเสน่ห์อันโดดเด่นความพิเศษของอ่างน้ำเงิมแมนยูทีทัศนียภาพอันกว้างใหญ่และสวยงามเหมือนกับภาพวาดผืนน้ำสีฟ้ากว้างไกลสุดสายตาสลับกับเกาะดอนน้อยใหญ่นับห้อยแห้งที่กระจายอยู่ทั่วอ่างจนได้รับสายสมญานามว่าทะเลสาบแห่งลาวเมื่อเหลียวจากจุดสูงจะเห็นภาพของเกาะน้อยใหญ่ที่โผล่พ้นขึ้นจากผืนน้ำสร้างทัศนียภาพอันแปลกตาและงดงามอย่างหาได้ยากบรรยากาศของอ่างน้ำเงิมท่านผู้ฟังมีความสงบเย็นสบายเหมาะสำหรับการพักผ่อนและลบหนีความวุ่นวายจากชีวิตในเมืองในยามเศร้าสายหมอกบางๆลอยปกคลุมหน้าน้ำสร้างความรู้สึกสดชื่นและผ่อนคลายส่วนในยามแล้งแสงตะเวนที่ส่องกระทบผืนน้ำเฮ็ดให้เกิดสีสันสีทองสว่างสวยเหลื่อมมันยิบยับแวววาวเป็นภาพที่สร้างความประทับใจให้แก่ผู้พบเห็นและนอกจากความงามของธรรมชาติแล้วอ่างน้ำเงิมยังมีกิจกรรมท่องเที่ยวหลายรูปแบบเช่นว่าการลงเหือชมทิวทัศน์การหาปลาพักผ่อนตามรีสอร์ทแก้มน้ำและซิมอาหารปานน้ำจืดสดๆที่ขึ้นซื่อของพื้นที่และนอกจากนั้นนักท่องเที่ยวยังสามารถนั่งเหือไปสัมผัสวิถี

สำหรับการเดินทางจากนครหลวงแก่นแก่นเริ่มต้นจากใช้เส้นทางเลขที่10ใช้เวลาเดินทางประมาณ1-2 ชั่วโมงขึ้นกับสภาพการจราจรหรือว่าจะขึ้นทางด่วนก็ได้แห้งไว้อันนี้เนาะไปลงอยู่เมืองพลโฮงนี่เองและกิจกรรมที่นิยมก็แม่นลองเรือชมวิวอ่างน้ำเงิมรับประทานอาหารป่าน้ำจืดสดๆชมตะเวนตกเหนือผิวน้ำพักผ่อนตามรีสอร์ทแคมป์อ่างระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาธรรมชาติจะเขียวงามแล้วก็เต็มน้ำเต็มอ่างฤดูหนาวนี่ก็แม่นระหว่างเดือนพฤศจิกายนเดือนกุมภาเนาะอากาศหนาวบ่แม่นฤดูหนาวเนาะเพราะว่าพวกเฮามีฤดูฝนกับฤดูแล้งในอยู่บ้านเฮาซึ่งระยะอากาศหนาวนี่อากาศจะเย็นสบายเหมาะสมกับการล่องเรือและการพักผ่อนที่สุดอันนั้นก็แม่นอ่างน้ำงึมสวรรค์แห่งผืนน้ำและธรรมชาติอันงดงามอย่าลืมเด้อผู้ใดได้ไปแขวงเวียงจันทน์ไปทางเมืองพลโฮงไปทางเมืองทุลคมไปทางเมืองแก้วอุดมก็อย่าลืมแวะไปชมความงามของผืนน้ำและธรรมชาติอันงดงามอยู่อ่างน้ำงึมนั่นเองเนาะผู้ดำเนินรายการนี้ก็ได้ไปมาหลายเทื่อแล้วไปลองเรือหาก็ไปมาวางอาทิตย์แล้วนี่โอ้งามหลายเนาะความงามของธรรมชาติอยู่อ่างน้ำงึมเซินเด้อบุญพี่น้องเสื้อสั้นหลักพวกเขาที่มาเที่ยวบ้านเกิดเมืองนอนก็อย่าลืมไปแวะชมธรรมชาติอยู่เขตอ่างน้ำเงิมเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ท่านควรไปสัมผัสของประเทศลาวนั่นเองอันนั้นก็เป็นระยะเที่ยวบ้านแม่ของรายการฮักเป็นดินแม่นำมาเสนอให้เพื่อนรายการได้ฟังเอาละเวลารายการใกล้จะหมดเรื่องแล้วไว้ใช้พรแก่เพื่อนรายการทุกคนจงมีแต่ความสุขโชคดีประสบเป็นหน้าที่งานทุกประการมื้อนี้ปองไตเจริญสุขผลบรรยายการพร้อมด้วยในสร้างควบคุมเสียงวิเลเงินดีวันไซลาไปก่อนสบายดี

0: ห่วยพัฒนาเป็นของรัฐรัฐคุ้มครองตอบสนองเงินรางวัลบ่ปันผลถ้าท่านถูกได้รางวัลบ่ผันปีนเป็นทรัพย์สินให้แก่รัฐพัฒนาสบายดีบรรดาท่านที่หักแพงทุกๆท่านในขณะนี้อยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจห่วยพัฒนากำลังทำการออกเลขรางวัลประจำงวดที่100ออกครั้งวันที่2เดือนกรกฎาคม2026ในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้มีการออกเลขรางวัลหวยเลข6โตซึ่งได้รับเกียรติเข้าร่วมเพื่อเป็นสักขีพยานและปฏิบัติหน้าที่เฮ็ดกิจกรรมการออกเลขรางวัลจากบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลโดยมีผู้ตักน้ำมาจากภาคส่วนต่างๆคือดังนี้มีผู้ตักน้ำจากห้องว่าการสภาแห่งชาติมีผู้ตักน้ำจากกระทรวงยุติธรรมมีผู้ตักน้ำจากศูนย์กลางแนวร้าวสร้างชาติมีผู้ตักน้ำจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีผู้ตักน้ำจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีมีผู้ตักน้ำจากกระทรวงป้องกันความสงบและมีผู้ตักน้ำจากกระทรวงการเงินนอกจากนั้นเป็นเกียรติเข้าร่วมก็ยังมีคณะอำนวยการของบริษัทรัฐวิสาหกิจห้วยพัฒนาและบรรดาแขกที่ได้รับการเสื้อเสริญจำนวนหนึ่งเข้าร่วมติดตามการออกเลขรางวัลฉะนั้นในโอกาสต่อไปเพื่อความรับประกันของอุปกรณ์และความโปร่งใสจึงขอเรียนเชิญบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้ให้เกียรติขึ้นปฏิบัติหน้าที่ทำการคัดเลือกติดสังน้ำหนักหน่วยบาทเพื่อบรรจุใส่อุปกรณ์พร้อมทั้งกวดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลแต่ละชนิดขอเรียนเชิญ
1: บรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้กวดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลแต่ละชนิดซึ่งจะได้เริ่มจากอุปกรณ์หมายเลขเสียงประจำหลักจากนั้นสืบต่อทำการติดสร้างน้ำหนักคัดเลือกหน่วยบาทที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยไปจัดเรียงไว้อยู่บ่อน้องหับทางด้านนอกเพื่อบรรจุใส่แต่ละหน่วยตุ้มให้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาทอุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลหวยเลข6โตนำใส่หน่วยตุ้มสแตนเลสจำนวน6หน่วยตุ้มในแต่ละหน่วยตุ้มจะบรรจุ10หน่วยบาทประกอบมีหมายเลข0หาหมายเลข9โดยจะมีการติดสร้างน้ำหนักเพื่อคัดเลือกหน่วยบาทที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยแล้วคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจึงจะนำไปจัดเรียงไว้อยู่บนรองรับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุหน่วยบาทเข้าใส่หน่วยตุ้มให้ครบถ้วนและหมุนทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเพื่อเฮ็ดให้หน่วยบาทได้สลับกันไปมาจากนั้นคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้เสี่ยงให้หน่วยบาทได้ตกลงมาสู่บ่อน้องหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มละ1หน่วยบาทและพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ถือขันขึ้นไปหับหน่วยบาทที่ตกลงมาสู่บ่อน้องหับทางด้านนอกนำไปบรรจุลำการใส่อุปกรณ์วงกลมและในขั้นตอนสุดท้ายคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้เสี่ยงให้หน่วยบาทออกจากอุปกรณ์วงกลมเทื่อละหน่วยบาทจนครบ6หน่วยบาทและพนักงานออกเลขรางวัลจึงจะทำการขายหน่วยบาทและเสนอผลของการออกเลขรางวัลย่างเปลี่ยนทางการซึ่งจะรับผลทั้งเลข6โตเลข5โตเลข4โตเลข3โตเลข2โตและเลข1ตัวท้ายโดยมีมูลค่าของแต่ละรางวัลคือดังนี้รางวัลเลข6โตซื้อถึง 1,000 กีบจะรับเงินรางวัล400ล้านกีบเลข5โตซื้อถึง 1,000 กีบจะรับเงินรางวัล40ล้านกีบเลข4โตซื้อถึง 1,000 กีบจะรับเงินรางวัล5ล้านกีบเลข3โตซื้อถึง 1,000 กีบจะรับเงินรางวัล 500,000 กีบเลข2โตซื้อถึง 1,000 กีบจะรับเงินรางวัล 60,000 กีบและเลข1ตัวท้ายซื้อถึง 1,000 กีบจะรับเงินรางวัล 6,000 กีบเงื่อนไขในการรับเงินรางวัลหวยพัฒนาใบหวยที่ถูกรางวัลต้องอยู่ในสภาพปกติบ่มีห้อยลึบขีดค่าเปื้อนบ่ปลอมแปลงตัวเลขใดๆและต้องอยู่ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามระเบียบการก็คือ10วันนับแต่มือออกเลขรางวัลเป็นต้นไปยกเว้นแต่มือพักทางราชการการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาในแต่ละครั้งแมนจะได้ทำการถ่ายทอดสดออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ ทางสารภาพแห่งชาติลาวและทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลซึ่งจะเริ่มแต่เวลา 20:00 นเป็นต้นไปเพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจได้ติดตามรับฟังและรับชมทุกขั้นตอนของการออกเลขรางวัลภายหลังสำเร็จการออกเลขรางวัลผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนายังมีการแจ้งทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลเฟซกระทรวงการเงินและท่านสามารถรับข้อความ SMS แจ้งผลหวยแต่ละงวดเพียงแต่สมัครบริการแจ้งผลหวยกดดาว555ดาว29ดาว30สี่เหลี่ยมโทรออกค่าบริการ 5,000 กีบต่อเดือนหรือโทรหาเบอร์107เพื่อรับฟังผลหวยค่าบริการ 1,000 กีบต่อนาทีเฉพาะกระขายยูนิทิลนอกจากนั้นแม่นยังจะได้ลงโฆษณาแจ้งผลการออกเลขรางวัลทางหนังสือพิมพ์ต่างๆในมือต่อไปเช่นหนังสือพิมพ์ยังจันใหม่หนังสือพิมพ์ประชาชนและหนังสือพิมพ์ประเทศลาวซึ่งท่านสามารถเลือกติดตามกดผลการออกเลขรางวัลได้ตามสองทางที่ท่านสะดวกในขณะนี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้สำเร็จการติดสร้างน้ำหนักคัดเลือกเอาหน่วยปานที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยและได้นำไปจัดเรียงไว้ตามลำดับอยู่บนน้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มเป็นที่เรียบร้อยเพื่อรับประกันความโปร่งใสในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งเนี่ยได้มีคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลมาจาก7ภาคส่วนเข้าความเปลี่ยนสักขีพยานปฏิบัติหน้าที่กวดกาความพร้อมของอุปกรณ์แต่ละสนิทความเหตุกิจกรรมการออกเลขรางวัลและเส้นยั่งยืนผลของการออกเลขรางวัลตามตัวจริงไว้เป็นหลักฐานและในเวลานี้การกดกาความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลแต่ละสนิทก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยลำดับต่อไปขอเชิญพนักงานถือขันเลขบัตรได้ออกมาประจำหน้าที่ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่หนึ่งได้แก่บัตรหมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่2ได้แก่บัตรหมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่3ได้แก่บัตรหมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่4ได้เก็บบัตรหมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่5ได้เก็บบัตรหมายเลข6และขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันในครั้งที่6ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายได้เก็บบัตรหมายเลข1พนักงานออกเลขรางวัลแม่นจะได้ไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตนเองจกเสียงได้ขณะนี้พนักงานออกเลขรางวัลก็ได้ประจำหน้าที่อยู่แต่ละในตุ้มเป็นเทียบห้อย
0: ลำดับต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุในบานเข่าใส่ในตุ้มทั้ง6ในตุ้มให้ครบในตุ้มละ10ในบานซึ่งจะเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข0หน่วยที่1หมายเลข1

และหน่วยที่10หมายเลข0การบรรจุหน่วยบาลเข้าใส่ในตุ้มก็ได้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาลเป็นที่เรียบร้อยลำดับต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่1

0: ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกรางวัลได้ให้เกียรติขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มนำพนักงานออกรางวัลมีคือดังนี้1ขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติ2คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรม3คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวลาวสังสาร4คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว5คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีและ6คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกรางวัลจาก6ภาคส่วนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มนำพนักงานออกรางวัลเพื่อร่วมดำเนินกิจกรรมการออกรางวัลกดเสียงให้หน่วยบาลตกลงมาสู่บนห้องรับทางด้านนอกหน่วยตุ้มละ1หน่วยบาลในขณะนี้บรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกรางวัลก็ได้ไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มนำพนักงานเป็นที่เรียบร้อยต่อไปพนักงานออกรางวัลจะทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่2การดำเนินกิจการหน่วยพัฒนาก็เพื่อเป็นการพักผ่อนยันอารมณ์ของผู้ที่มักเสี่ยงโชคชิงรางวัลเป็นการสร้างอาชีพเสริมสร้างเวทเทปงานทำและสร้างรายได้แห่งแก่ผู้ขายหวยสร้างรายรับเข้าเงินประมาณของรัฐด้วยการเก็บเอาเงินสดส่วนหนึ่งที่จะระจอยอยู่ในท้องตลาดซื้อเข้าสู่ระบบธนาคารแข่งคู่กับการประกอบส่วนช่วยเหลือสังคมและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อลดพรการพนันต่างๆที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการได้กดเสียงให้หน่วยบาลตกลงมาสู่บ่อนห้องรับทางด้านนอกหน่วยตุ้มละ1หน่วยบาลขอเรียนเชิญขอขอบใจนำคณะกรรมการลำดับต่อไปพนักงานออกรางวัลแม่นจะได้ถือขันขึ้นไปรับเอาหน่วยบาลที่ตกลงมาสู่บ่อนห้องรับทางด้านนอกเพื่อจะนำไปบรรจุร่วมกันใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกรางวัลจะทำการบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6การบรรจุหน่วยบาลทั้ง6หน่วยบาลเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปพนักงานออกรางวัลจะออกมาประจำที่อยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเพื่อทำการบรรจุหน่วยบาลเข้าใส่อุปกรณ์มีทั้งหมด6หน่วยบาลซึ่งจะเริ่มแต้มหมายเลข1หาหมายเลข6หน่วยที่1หมายเลข1หน่วยที่2หมายเลข2หน่วยที่3หมายเลข3หน่วยที่4หมายเลข4หน่วยที่5หมายเลข5และหน่วยที่6หมายเลข6การบรรจุในบานหมายเลขเสียงประจำหลักเข้าใช้อุปกรณ์ก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อย
1: ในโอกาสต่อไป ขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินได้ให้เกียรติประจำหน้าที่ยื่นอุปกรณ์หมายเลขเสียงประจำหลักนำพนักงานออกเลขรางวัลซึ่งจะได้เสียงหน่วยบานหมายเลขประจำหลักแต่หน่วยที่1จนถึงหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่1

หน่วยบาทหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่1ได้แก่หมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ที่ตู้หมายเลข2พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่พวกกันวงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่1บริษัทรัฐวิสาหกิจหอยพัฒนาแบ่งพลังธุรกิจหนึ่งของหลักเสริมมีพลังบทบาทในการเคลื่อนไหวทิ้งจำหน่ายหอยพัฒนาทุกประเภทด้วยการนำไส้หลายภาคส่วนเศรษฐกิจเข้าร่วมขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับไว้หน่อยบานและนำแผงวางไว้อยู่บนน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักหมื่นต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นข้างที่2

หน่วยบาทหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่2เลขแก่หมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข6พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมในครั้งที่2การจัดตั้งการออกเลขรางวัลหวยพัฒนามีจุดประสงค์ให้ประชาชนได้ผ่อนคลายอารมณ์ในการเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลด้วยความสมัครใจเท่านั้นขอขอบใจน้ำคณะกรรมการก่อนพนักงานออกเลขรางวัลได้จับหน่วยบาทและนำไปวางไว้อยู่บนน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักหน่วยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นข้างที่3

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่3ได้แก่หมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข3พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่3การดำเนินธุรกิจหมวดพัฒนาก็ยังเพื่อเป็นการระดมทุนจากสังคมสาธารณรัฐของงบประมาณของรัฐที่ยังเกี่ยวกับการประกอบส่วนช่วยเหลือสังคมและก็เพื่อเปลี่ยนการจำกัดการพนันต่างๆที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนุญาตและนำไปวางไว้อยู่บนห้องพักอยู่ที่ตำแหน่งหลักพันต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่4

หน่วยบาลหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่4ได้แก่หมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข5พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่4การจัดตั้งการออกเลขรางวัลร้อยพัฒนาแมนร่วมศูนย์ยุบวันเดียวยุทธิสำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหัวตะคณาเสริมนำไส้ผลของการออกเลขรางวัลเอกภาพกันในขอบเขตของประเทศขอขอบใจน้ำคณะกรรมการก่อนพนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนุญาตฐานและนำไปวางไว้อยู่บนน้องฮับอยู่ที่ตำแหน่งหลัก10ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่5

0: หน่วยบาทหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่5ได้แก่หมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข4พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อุปกรณ์ของผมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์ของผมเป็นข้างที่5เพื่อรับประกันความโปร่งใสในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งเหมือนได้ครับเกียรติเข้าร่วมเพื่อเป็นสักขีพยานและปฏิบัติหน้าที่เฮ็ดกิจกรรมการออกเลขรางวัลจากประธานคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลส่งมาจาก7ภาคส่วนขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลในเจ้าประนอยบานและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักห้อยและต่อไปขอเชิญคณะกรรมการเสียงหน่วยบานหมายเลขประจำหลักเป็นครั้งที่6ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายขอเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการและหน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่6ได้แก่หมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข1พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมและในโอกาสต่อไปขอเฮียนเชิญคณะกรรมการในยกขยกเพื่อเสียงให้หน่วยบานได้ตกลงมาสู่บนนังหับทางด้านนอกเป็นครั้งสุดท้ายก็ยังเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอพนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาหน่วยบานและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักแสน
1: ในเวลานี้หน่วยบานทั้ง6หน่วยบานก็ได้ถูกไปวางไว้อยู่บนห้องหับตามตำแหน่งที่เสียงได้เป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลจับเอาหน่วยบานและทำการไขหน่วยบานเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการ

0: และขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศผลการออกเลขรางวัลให้บรรดาทานได้รับทราบผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่100ออกครั้งวันที่2เดือนกรกฎาคมปี2026รางวัลเลข6ตัวเลขที่ออกได้แก่หมายเลข5 3 9 4 6 0 5 3 9 4 6 0เลข5ตัวได้แก่หมายเลข3 9 4 6 0 3 9 4 6 0เลข4ตัวได้แก่หมายเลข9 4 6 0 9 4 6 0เลข3ตัวได้แก่หมายเลข4 6 0 4 6 0เลข2ตัวได้แก่หมายเลข6 0 6 0และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข0หมายเลข0ผลการออกเลขรางวัลเลข6ตัวก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปแม่นจะได้ทวนคืนผลการออกเลขรางวัลให้บรรดาทานได้รับทราบอีกครั้ง
1: ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่100ออกครั้งวันที่2เดือนกรกฎาคมปี2026เลข6ตัวได้แก่หมายเลข5 3 9 4 6 0 5 3 9 4 6 0เลข5ตัวได้แก่หมายเลข3 9 4 6 0 3 9 4 6 0เลข4ตัวได้แก่หมายเลข9 4 6 0 9 4 6 0เลข3ตัวได้แก่หมายเลข4 6 0 4 6 0เลข2ตัวได้แก่หมายเลข6 0 6 0และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข0หมายเลข0ขอแสดงความขอบใจมายังบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมและเป็นสักขีพยานในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ขอขอบใจน้ำผู้ที่มักเสียงโศกสิ่งรางวัลทั้งหลายที่ได้ประกอบส่วนสุขอยู่หวยพัฒนามาโดยตลอดขออวยพรมายังบรรดาท่านจงมีความผาสุกโชคดีมีความเจริญก้าวหน้าในทุกนาทีเรียกงานพบกันใหม่ในการออกเลขรางวัลข้างต่อไปสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเป็นมิตรรายการที่ฮักแพงทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านฟังทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์วันจันทร์หาวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 18:00 ถึงเวลา 18:30 นาทีและมีให้ท่านได้รับฟังเติมอีกทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 มื้อนี้คำพรใสอุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังซึ่งจะได้นำเสนอผลงานเพลงที่เคยโด่งดังในอดีตมาก่อนดังนั้นในรายการมื้อนี้จะนำเสนอเพลงที่ท่านเคยได้ฟังและโด่งดังมาแล้วจะเป็นเพลงใดๆนั้นติดตามได้ต่อไปนี้

0: สำหรับมื้อนี้รายการเพลงดังในอดีตจะมาเว้าถึงเพลงที่ติดพันกับคำว่ากระต่ายที่หมายจันทร์ซึ่งเป็นสำนวนหรือความเปรียบเทียบที่มีความหมายว่าการปองดองหรือปรารถนาในสิ่งที่อยู่สูงเกินกว่าฐานะหรือความสามารถของตนเองเป็นการปรารถนาในสิ่งที่บ่มีทางเป็นไปได้หรือเป็นการมองสิ่งที่เกินกว่าจะเอื้อมถึงการเปรียบตนเองของคนบางคนก็เหมือนกับกระต่ายตัวน้อยที่พยายามหมายจ้องตั้งใจปรารถนาอยากได้ดวงจันทร์ที่อยู่สูงสุดฟ้าซึ่งบ่มีทางที่จะไปถึงได้นั้นมาครอบครองโดยทั่วไปแล้วมันเกิดมีจริงในชีวิตของคนเฮาดังนั้นบุคคลที่ตกอยู่ในกรณีดังกล่าวจึงมักใช้ในความหมายที่บ่งบอกถึงการฮักหรือมักคนที่มีฐานะตำแหน่งหรือความเหมาะสมที่แตกต่างกันก็คงบ่ต่างที่เฮาเปรียบเหมือนคนที่ต่ำต้อยกว่าปรารถนาคนที่สูงทรงกว่าและคงบ่ต่างหยังกับดอกฟ้ากับหมาวัดนั่นล่ะ
1: เอาละว่าไปหลายมันก็ยาวก็ยืดปืดปองว่ามันสิไปทำลายจิตใจของผู้บ่าวของผู้สาวที่กำลังอกหักอยู่ในปัจจุบันนี้ดังนั้นมื้อนี้รายการเพลงดังในอดีตขอเริ่มต้นด้วยเพลงที่บ่ค่อยดังปานใดดอกว่าแต่ว่าอาจจะอยู่ในความทรงจำของหลายๆคนที่เคยฟังเพลงนี้เพลงนี้แต่งขึ้นระหว่างปี2020นี่แหละเป็นเพลงที่ผมสนะขับห้องเอาไว้เพลงนี้ให้ชื่อว่าดอกฟ้าวังมนต์

0: ่านที่เคารพในตอนต้นรายการได้เว้าว่ามื้อนี้จะนําเสนอเพลงที่ติดพันกับโตกระต่ายที่หมายดวงจันทร์ซึ่งหลายคนเข้าใจความหมายของกระต่ายหมายจันทร์ดีที่เข้าใจดีว่าเป็นการลงฮักเขาเพียงข้างเดียวแต่ความจริงแล้วความหมายของกระต่ายหมายจันทร์และฮักเขาข้างเดียวนั้นมันมีลักษณะคือกันและแตกต่างกันดังนั้นในความเจ้าใจของผู้ดําเนินรายการแล้วคิดว่ากระต่ายหมายจันทร์จุดสําคัญก็คือความแตกต่างด้านฐานะหรือระดับที่บ่สมคู่กันบ่เหมาะสมกันและยากที่จะเข้าหากันแต่คนคนนั้นก็ยังมีความหมายมั่นปั้นใจในการลงฮักอยู่ซึ่งอาจบ่คือกับการลงฮักเขาข้างเดียวเมื่อฮู้ว่าเขาบ่ฮักก็จะตัดใจลาได้ง่ายกว่าเพราะมันเป็นการพบพ่อซึ่งหน้าต่างจากกระต่ายหมายจันทร์ที่ย้ำได้ก็มีความละเมอเพ้อฝันที่บ่สิ้นสุด
1: ว่าได้ว่าความฮักที่เกิดขึ้นกับไผคนหนึ่งที่เปรียบดังเหมือนดังกระต่ายไม้จันทร์นั้นมันแม่นความฮักที่หลงไหลที่เขาปรารถนาสูงเกินไปซึ่งบ่มีทางที่จะเป็นไปได้ตัวอย่างคนที่ยากจนขาดสนขาดเขินแม้แต่ที่พักผ้าใส่ก็บ่มีผัดไปหลงมักคนที่มั่งคั่งหรือว่าคนที่ห่างมีสีสุขที่พร้อมไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติซึ่งมันต่างจากการหลงฮักเขาข้างเดียวเด้ซึ่งฐานะอาจจะแตกกันแต่ก็บ่ต่างกันปานใดจังซี่หรือว่าบางเทื่อนี่ฐานะต่างกันหรืออาจจะบ่ต่างกันแต่ว่าหลงฮักเขาโดยที่เขาบ่ฮู้จักโตที่เอิ้นว่าหลงฮักเขาเขาเดียวข้างเดียวโอ้ยจังแม่นข่อยเว้าผิดเว้าเพี้ยนเนาะแต่ว่าเฮ็ดจังได๋ซั่นน่ะหลงฮักเขาไปแล้วเขาพัดว่าบ่มีใจให้เฮาเด้จึงกลายเป็นความฮักที่เฮาเอิ้นว่าฮักเขาข้างเดียวแต่การฮักเขาข้างเดียวนี้มันก็ยังมีความหวังที่สามารถเป็นไปได้อยู่ที่เขาจะหันมาเบิ่งเฮาแล้วก็ฮักเฮาถึงแม้ว่าเปอร์เซ็นต์มันจะน้อยก็ตามเพราะว่าการที่เขาจะมาฮักเฮาได้ก็ต้องเมื่อเฮาจะใช้ความพยายามใช้เวลาผ่านพาปัญหาต่างๆมีความอดทนมีความจริงจังจริงใจผ่านพาความยุ่งยากเพราะความฮักนั้นบางครั้งมันก็พิสูจน์ด้วยผลงานและการเวลา
0: เมื่อเว้าถึงสำนวนกระต่ายหมายจันทร์พอสรุปได้ว่ากระต่ายหมายจันทร์นั้นมันหมายถึงอุปสรรคทางด้านฐานะความเหมาะสมหรือระดับทางสังคมที่แตกต่างกันหลายจนเฮ็ดให้การปองดองเกิดขึ้นบ่ได้เลยส่วนการลงฮักเขาเพียงทางเดียวเป็นอาการทางความรู้สึกที่บ่ได้รับการตอบสนองโดยบ่จำเป็นต้องมีความแตกต่างทางฐานะมาเป็นอุปสรรคหลักคนที่มีฐานะเท่ากันก็สามารถลงฮักกันเพียงข้างเดียวได้แต่อย่าลืมว่าทุกๆ กระต่ายหมายจันทร์แม่นรวมอยู่ในการหลงฮักเขาเพียงข้างเดียวเพราะเขาบ่ได้ฮักตอบแต่บ่แม่นว่าทุกๆ การหลงฮักเขาเพียงข้างเดียวจะเป็นกระต่ายหมายจันทร์เสมอไป
1: ท่านผู้ฟังเตียงแพงรายการเพลงดังในอดีตมื้อนี้ได้เว้าถึงความฮักที่บ่สมหวังซึ่งบางคนอาจจะบ่สมหวังมาดนแล้วล่ะว่าและต่อไปนี้เพลงดังในอดีตจึงเสนอเพลงเกี่ยวกับคำว่ากระต่ายหมายจันทร์ซึ่งเป็นเพลงหนึ่งที่ได้รับความนิยมอยู่ในซุมปี1990มาฮอดตอนนี้ก็หลาย10ปีเติบแล้วว่าเนาะความจริงเพลงนี้นักฮ้องคนทำอิฐที่ขับฮ้องแมนกี้มรกตซึ่งเป็นเพลงที่นอนอยู่ในชุดสาวนาเพ้อฝันสมัยนั้นแล้วมันกระแสอย่างเดียวแล้วโอ้ยผู้ใดที่มีเทปแล้วก็บ่มีกระแสเพลงนี้เปิดเวลาที่ไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดการเฮ็ดงานหรือเวลาไปฮั่วไปส่วนนี่โอ้ยตกยุคกว่าซั่นเท่าไปซึ่งเป็นเพลงชุดตําอิดของกี้มรกตเพลงนี้นอนอยู่ในเพลงอันดับที่3ในกระแสเพลงชุดนี้แต่ว่าเป็นเพลงที่ดังกว่าสาวนาเพ้อฝันซ้ําอีกเว้าได้ว่าเวลานั้นกระแสเป็นสิ่งที่คนต้องการอยากจะได้มาครอบครองสำหรับเพลงสุดนี้แล้วก็ต่อมาเพลงนี้วันใส่สมสุขก็นำมาห้องเติมอีกแล้วก็ยังมีนักห้องอีกหลายๆคนที่เอาเพลงกระต่ายไม้จันทร์นี่ไปห้องซึ่งสำหรับเพลงสุดนี้นี่โดยเฉพาะเมนซื้อสุดสาวนาเพื่อฝันนี่เอาไว้โอกาสหน้าทางรายการของพวกเขาจะไปค้นเอาประวัติแล้วก็มาเล่าสุมิตรายการฟังว่าเพลงนี้แต่งขึ้นแล้วแม่นผู้ใดแต่งผู้ใดฮ้องแล้วมันมีค่านิยมคือจังใดนี้ตอนนี้ มีเพลงกระต่ายไม้จันทร์มาให้มิตรรายการของพวกเขาได้ฟังจากผลงานการห้องของกี้มรกต

0: เพื่อเฮ็ดให้เฮานี่มีคุณค่าและเป็นหน้าสนใจของคนอื่นเฮาต้องพัฒนาตนเองการปรับปรุงบุคลิกภาพและมาตรฐานทางสังคมก็สำคัญดังนั้นเฮาต้องบ่หยุดในการเรียนรู้วิธีการวางตัววิธีการสื่อสารและการเข้าสังคมในระดับใดระดับนั่นระดับนี้พัฒนาตนเองไปเวลาใดที่เฮาสามารถย่างเคียงข้างกับคนที่เฮาฮักได้ด้วยความมั่นใจความแตกต่างทางฐานะก็จะบ่มีอุปสรรคมากีดกั้นต่อไป
1: ท่านที่เคารพในการดำรงชีวิตในทุกมื้อนี้การสร้างมิตรภาพที่เสมอภาพแม้นมีความจำเป็นหลายในฐานะที่เป็นมนุษย์คนหนึ่งบ่แม่นฐานะคนที่สูงส่งเฮาต้องพยายามเฮ็ดให้คนอื่นเห็นว่าเฮาเป็นเพื่อนที่ดีเป็นที่ปรึกษาที่ฉลาดสามารถเป็นส่วนที่เฮ็ดให้ชีวิตมีความสุขดังนั้นการแสดงความรักแบบบ่หวังผลตอบแทนเฮาก็จะได้ความรักมาคือกันการให้ความรักความจริงใจและกำลังใจอย่างบริสุทธิ์กล้าเปิดเผยความรู้สึกด้วยความสุภาพและกล้าหาญในเวลาที่เหมาะสมเมื่อบอกความในใจให้คนอื่นฮู้ถึงแม้นว่าจะถูกปฏิเสธอย่างน้อยท่านก็ได้เฮ็ดอย่างเต็มที่แล้ว
0: ท่านที่เคารพสิ่งหนึ่งที่เราต้องยอมรับก็คือการฮู้จักการยอมรับความจริงถ้าว่าเราเฮ็ดได้ทุกอย่างเต็มที่แล้วแต่ก็ยังบ่ประสบผลสำเร็จหรือยังบ่สมหวังและยังมีอุปสรรคที่ใหญ่เกินไปอาจจะเฮ็ดให้กระต่ายหมายจันนั้นบ่สมหวังได้แต่ว่าเขาก็ต้องรู้จักการตัดใจยอมรับว่าเป้าหมายนั้นมันอยู่ไกลเกินเอื้อมไกลเกินไปและความสุขของกระต่ายนั้นมันบ่ได้ขึ้นอยู่กับดวงจันทร์เพียงอย่างเดียวในโลกนี้ยังมีคนที่มีคุณค่าเท่ากับเขายังมีคนที่เห็นคุณค่าของเฮาอยู่เมื่อคิดแบบนี้เฮาก็จะมีความสุขและเฮาก็จะเปลี่ยนทัศนคติและเฮาจะมองหาสิ่งอื่นที่มันงดงามซึ่งบ่เฉพาะแต่ดวงจันทร์เท่านั้นที่ท่านคิดว่ามันสวยงามแต่บางเทื่อสิ่งที่อยู่ใกล้ๆเฮาข้างๆเฮานี้อาจจะสวยงามกว่าก็เป็นได้
1: สรุปได้ว่าการที่กระต่ายหมายจันทร์จะสมหวังได้มันต้องมาจากการกระทำให้ปรากฏผลกระต่ายต้องได้ยกระดับตนเองขึ้นไปจนถึงจุดที่ดวงจันทร์มองเห็นและสนใจหรือยอมรับการตัดสินใจของดวงจันทร์อย่างมีสติใครที่ฟังรายการของเฮาอยู่และปัจจุบันชาตกรรมเป็นเหมือนกระต่ายหมายจันทร์นั้นขอให้พยายามต่อไปและขอให้สมหวังรายการเพลงดังในอดีตขอเป็นกำลังใจให้ท่านสำเร็จในความรัก

ท่านที่หักแผงรายการเพลงดังในอดีตสำหรับมื้อนี้เวลาก็ใกล้จะจบลงแล้วหากท่านมีความคิดเห็นหรืออยากจะแนะนำเรื่องต่างๆเกี่ยวกับเพลงที่ท่านมักที่เคยฟังมาแล้วก็สามารถแนะนำโดยโกงด้วยการฝากขอความไว้ทาง Facebook ที่มีชื่อเป็นภาษาลาวว่าเป้าหมายไปให้ถึงขอบใจทุกๆท่านที่ติดตามมาฟังรายการของพวกเขามื้อนี้ก็สิได้อำลาจากขอให้ท่านได้รับฟังรายการนี้ใหม่ในเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้นอกจากท่านจะฟังผ่านวิทยุกระจายเสียงที่กระจายภาคพื้นดินโดยกงแล้วท่านยังสามารถรับฟังรายการของพวกเราทางอินเทอร์เน็ตได้โดยพังทางเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเข้าไปที่ www.lnr.org.laหรือท่านสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ฟังวิทยุที่ติดตั้งอยู่กับโทรศัพท์ได้ถ้าว่าท่านยังบ่ทันมีแอปของ Radio Garden ท่านก็สามารถเข้าไปที่ Play Store สำหรับ Android และ App Store สำหรับระบบ iOS ท่านสามารถโหลดมาแล้วก็ติดตั้งใส่โทรศัพท์ของท่านและสามารถติดตามได้เช่นเดียวกันขอขอบใจหลายๆที่ท่านรับฟังรายการของพวกเรามื้อนี้คำพรใส่อุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการขอลาไปซะก่อนขอความสุขโชคดีจงเกิดมีแก่ทุกท่านราตรีสวัสดิ์

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสิร์ชฐานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมิดังนี้รัฐบาลลาวประดับเหรียญไซมิตรภาพให้เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำลาว3ประเทศลาวเวียดนามและกัมพูชาเพิ่มทวีการหัวมือด้านเวียกงานป้องกันความสงบเวียดนามล้มเลิกพัฒนาอุตสาหกรรมปรุงแต่งแห่ธาตุยุทธศาสตร์ต่อไปเชิญท่านฟังรายละเอียด
1: ในวันที่30มิถุนายนผ่านมานี้ที่กระทรวงการต่างประเทศท่านทองสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมอำลาของท่านจองยองซู่เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเกาหลีประจำลาวในโอกาสที่ท่านสำเร็จการปฏิบัติหน้าที่การทูตอยู่ลาวพร้อมทั้งต่างหน้าให้รัฐบาลลาวประดับเหรียญไซมิตรภาพให้แก่ท่านทูตสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อส่งเสริมและสรรเสริญต่อผลงานในการประกอบส่วนของท่านทูตเข้าในการเสริมขยายสายพันธุ์มิตรภาพและการหัวมืออันดีงามระหว่างลาวและสาธารณรัฐเกาหลีตลอดระยะการปฏิบัติหน้าที่การทูตในโอกาสนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีได้แสดงความชมเชยและตีราคาสูงต่อผลงานของท่านทูตตลอดระยะการปฏิบัติหน้าที่การทูตอยู่ลาวนับตั้งแต่ได้ยืนศาลตาตั้งในวันที่14พฤศจิกายน2022เป็นต้นมาซึ่งได้ประกอบส่วนเข้าในการสุขยุ่งส่งเสริมสายพันธุ์มิตรภาพและการหัวมืออันดีงามระหว่างลาวและสาธารณรัฐเกาหลีให้มีการขยายตัวอย่างเป็นรูปธรรมในหลายด้านบ่ว่าจะเป็นขอบการหัวมือที่มีอยู่แล้วก็ได้รับการสืบต่อเสริมขยายอย่างกว้างขวางและขอบการหัวมือใหม่ก็ได้รับการพัฒนาดีขึ้นเป็นก้าวๆเป็นต้นการพัวพันหัวมือทางด้านการเมืองการป้องกันชาติป้องกันความสงบการค้าการลงทุนการศึกษากีฬาวัฒนธรรมสังคมและอื่นๆประกอบส่วนสุขยุ่งให้มีการแลกเปลี่ยนเยี่ยมยามซึ่งกันและกันของคณะผู้แทนขั้นสูงอย่างเป็นปกติพิเศษแม้นการเดินทางเยี่ยมยามในเฮ็ดเวียกอยู่ลาวของท่านยุนซอกยอนประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลีในระหว่างวันที่9ถึง11กันยายน2024และได้เข้าร่วมกองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่44 45และกองประชุมสุดยอดปินอ้อมอื่นๆการเดินทางเยี่ยมยามสาธารณรัฐเกาหลีในเดือนพฤศจิกายน2025ของท่านเฉลิมชัยกุมสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีเพื่อกระเกียมให้แก่การเยี่ยมยามสาธารณรัฐเกาหลีของประธานประเทศลาวในเดือนธันวาคม2025และการเดินทางเยี่ยมยามสาธารณรัฐเกาหลีอย่างเป็นทางการของท่านทองลุ้นศรีสุริตประธานประเทศลาวในระหว่างวันที่14ถึง15ธันวาคม2025ซึ่งได้มีการยกระดับการพัวพันหัวมือระหว่างลาวและสาธารณรัฐเกาหลีขึ้นเป็นคู่หัวมือรอบด้านพร้อมเดียวกันนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีได้แสดงความขอบใจผ่านท่านทูตไปยังรัฐบาลและประชาชนสาธารณรัฐเกาหลีที่ได้ให้การช่วยเหลือและการสนับสนุนลาวในด้านต่างๆตลอดระยะผ่านมาพิเศษแม้นได้ให้การสนับสนุนลาวในการเป็นประธานอาเซียนในปี2024ในโอกาสเดียวกันนี้ท่านทูตสาธารณรัฐเกาหลีได้แสดงความขอบใจเป็นอย่างสูงต่อรัฐบาลและประชาชนลาวก็คือกระทรวงการต่างประเทศลาวที่ได้ให้การร่วมมือสนับสนุนช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดีตลอดระยะการปฏิบัติหน้าที่การทูตอยู่ลาวจนได้รับผลสำเร็จอันจบงามพร้อมทั้งได้แสดงความปิติยินดีและขอบใจต่อรัฐบาลลาวเป็นอย่างยิ่งที่เห็นได้ถึงผลงานย่องยอสมเสยและประดับเหรียญไซมิตรภาพอันมีคุณค่าและสูงส่งให้แก่ตนเองซึ่งจะกลายเป็นสัญลักษณ์อันมีความหมายความสำคัญในการสุขยุ่งส่งเสริมการพัฒนามิตรภาพและการร่วมมืออันดีงามระหว่างสาธารณรัฐเกาหลีและลาวให้ได้รับการพัฒนายิ่งยิ่งขึ้นในต่อหน้า
0: สภาพการแพร่ระบาดของปัญหายาเสพติดอยู่ในโลกและภาคพื้นได้ขยายตัวเป็นวงกว้างไปทั่วทุกมุมโลกด้วยหลายรูปแบบวิธีการมีลักษณะเป็นเครือข่ายข้ามชาติแน่นหนาโดยเฉพาะยาเสพติดชนิดใหม่ที่พวมแพร่ระบาดเป็นวงกว้างอยู่สังคมปัจจุบันซึ่งมีหลากหลายรูปแบบลักษณะรวมทั้งยาเสพติดชนิดอื่นๆได้เพิ่มทวีความอันตรายให้แห้งเสื่อมโยงกับปัญหาการก่อการให้การฆ่าอาวุธอาชญากรรมข้ามชาติการฟอกเงินและอาชญากรรมที่ใส่ความหุนแหงประเภทต่างๆที่มีทาเอียงเพิ่มขึ้นในแต่ละปี กลายเป็นภัยข่มขู่ต่อการสร้างสถาปนาเศรษฐกิจสังคมก็คือเสถียรภาพทางด้านการเมืองและความมั่นคงของบรรดาประชาชาติอยู่ในโลกพลเอกคำเลียงอุทาไกรสอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคของนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับชาติได้มีคำเห็นต่อพิธีโฮมชุมนุมเนื่องในโอกาสวันสากลต้านยาเสพติดครบรอบ39ปีภายใต้หัวข้อสาวหนุ่มยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติดจัดขึ้นในวันที่26มิถุนายนผ่านมานี่ที่ศูนย์การค้าลาวไอเทคนครหลวงเวียงจันทน์ว่าสำหรับลาวเฮาเป็นประเทศหนึ่งในบรรดาประเทศที่ถูกผลกระทบจากปัญหายาเสพติดเนื่องจากมีที่ตั้งภูมิศาสตร์ในอนุภาคพื้นลุ่มแม่น้ำคองมีสายแดนติดจอดกับหลายประเทศโดยเฉพาะลาวได้ดำเนินนโยบายเปิดกว้างการพัวพันหัวมือกับภาคพื้นและสากลไปตามที่เสื่อมยงเสื่อมจอดกับบรรดาประเทศเป็นเงื่อนไขเหตุให้ประเทศเฮากลายเป็นทางผ่านในการลักลอบขนส่งค้าขายยาเสพติดและสารเคมีต้นที่เป็นส่วนประกอบในการผลิตยาเสพติด
2: สภาพปัญหายาเสพติดอยู่สปป.ลาวได้แพร่ระบาดเป็นวงกว้างนับแต่ตัวเมืองหาชนบทรวมทั้งเขตห่างไกลโซกลีเป็นสาเหตุต้นต่อเกิดให้มีปัญหาปรากฏการย่อท่ออาชญากรรมประเภทต่างๆจำนวนคดียาเสพติดผู้ถูกหาผู้ติดยาเสพติดและจำนวนยาเสพติดแต่ละประเภทนับหมื่นนับเพิ่มขึ้นอย่างหนาเป็นห่วงในแต่ละปีเลเลียมกลอุบายในการเคลื่อนไหวลักลอบขนส่งขายาเสพติดมีลักษณะลึกแลบแนบเนียนด้วยหลายรูปแบบวิธีการที่สลับซับซ้อนมีการจะตั้งเคลื่อนไหวเป็นกลุ่มเครือข่ายแน่นหนามีการเตรียมโยงกันทั้งภายในและต่างประเทศ
0: พลเอกคำเลียงอุทาไกรสอนมีคำเห็นตื่มว่าภายหลังสรุปการจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดในมติกองประชุมสภาแห่งชาติได้รับรองเอาผลการจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดระยะ 2021-2025 ฉบับเลขที่171ลงวันที่21พฤศจิกายน2025เห็นว่าเวียกงานแก้ไขปัญหายาเสพติดมีความจำเป็นต้องได้สืบต่อเป็นแผนงานแห่งชาติพร้อมทั้งสืบต่อปรับปรุงกฎหมายนิติกรรมลุ่มกฎหมายจำนวนหนึ่งเพื่อหาประกันให้แก่เวียกงานแก้ไขปัญหายาเสพติดแต่ปี2026-2030ให้มีผลสำเร็จ
1: กองประชุมรัฐมนตรีครั้งที่2ระหว่างกระทรวงภายในกัมพูชากระทรวงป้องกันความสงบลาวและกระทรวงป้องกันความสงบเวียดนามจัดขึ้นในวันที่30มิถุนายนผ่านมานี้อยู่ที่นครหลวงพนมเปญราชอาณาจักรกัมพูชาภายใต้กับปิดประธานห่วมของท่านอภิสันติบัณฑิตสอสุขาห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงภายในกัมพูชาท่านพลโทวันทองกองมณีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบลาวและท่านพลเอกเรื่องตามกว้างรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบเวียดนามพร้อมด้วยคณะผู้แทนทั้ง3กระทรวงเข้าร่วมในกองประชุมท่านรัฐมนตรี3กระทรวงได้ผัดเปลี่ยนกันนำเสนอสภาพการของโลกภาคพื้นและภายในประเทศของตนพร้อมทั้งเห็นดีในการสืบต่อหัดแน่นสายพัวพันและการร่วมมือของ3กระทรวงให้นับมือเพิ่มทวีขึ้นไปเรื่อยๆกองประชุมครั้งนี้มีความหมายความสำคัญอย่างยิ่งซึ่งได้ร่วมมือกันในหลายด้านเป็นต้นการเพิ่มทวีกำแน่นสภาพการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่พัวพันถึงความสงบความบ่เป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมร่วมมือกันสกัดกั้นต้านอาชญากรรมฆ่ามนุษย์การประสานสมทบสกัดกั้นและต้านยาเสพติดอาชญากรรมทางออนไลน์ทั้งเป็นการยกสูงมากผลการร่วมมือในขงเขตสันติบาลประกอบส่วนในการป้องกันความสงบแห่งชาติในสภาพการใหม่และรักษาความสงบบริเวณชายแดนติดจอดโดยเฉพาะประสานสมทบและร่วมมือกันลงกวดกาลาดตะเวนตามบริเวณชายแดนของ3ประเทศในใส่ซอกหูและแก้ไขปัญหาปรากฏการย่อท่อที่เกิดขึ้นได้อย่างทันการโอกาสนี้พลโทวันทองกองมณีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบลาวได้ต่างนายคณะผู้แทนขั้นสูงกระทรวงป้องกันความสงบลาวฝากความยื้อยามถามข่าวอันอบอุ่นความสามัคคีหักแพงจากคณะนำกระทรวงและพนักงานหนักหบในถั่วกำลังป้องกันความสงบลาวมายังบรรดาท่านในถั่วกำลังกระทรวงภายในกัมพูชาและกระทรวงป้องกันความสงบเวียดนาม พร้อมทั้งได้แสดงความสนับสนุนและแสดงความย่องยอสมเสยมายังกระทรวงภายในกัมพูชาที่ได้ทุ่มเทและกะเกียมความพร้อมด้านต่างๆในการเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเป็นเอกภาพและความเอาใจใส่ของ3กระทรวงในการจะตั้งพันธขยายแถลงการร่วมของ3รัฐบาลให้กลายเป็นรูปธรรมแล้วยังเป็นโอกาสดีให้แก่คณะผู้แทนของ3กระทรวงก็คือเจ้าหน้าที่บรรดาแขวงที่มีสายแดนร่วมของ3ประเทศได้พบปะแลกเปลี่ยนบทเรียนน้ำกันเพื่อร่วมกันสกัดกั้นและต้านการเคลื่อนไหวการก่ออาชญากรรมทุกรูปแบบแน้ใส่หับประกันให้บริเวณสายแดน3ประเทศกัมพูชาลาวและเวียดนามมีความสงบปลอดภัยโดยพื้นฐานจากนั้นรัฐมนตรี3กระทรวงได้ออกแถลงการร่วมปัญหาที่สำคัญเพื่อร่วมมือรักษาความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อเสถียรภาพและการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแต่ละประเทศก็คือการรับมืออย่างมีประสิทธิภาพต่อสิ่งท้าทายต่างๆด้านความสงบที่กำลังเกิดขึ้นรวมทั้งอาชญากรรมข้ามชาติอยู่ภาคพื้นและสากลในสภาพการฟื้นฟูเศรษฐกิจสังคมในโอกาสเดินทางไปเข้าร่วมกองประชุมระดับสูงในครั้งนี้ท่านพลโทวันทองกองมณีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบพร้อมด้วยคณะผู้แทนขั้นสูงกระทรวงป้องกันความสงบลาวได้เข้าเยี่ยมคำนับท่านสมเด็จบวรธิบดีฮุนมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาอย่างเป็นทางการภายหลังที่ได้สำเร็จการเข้าร่วมกองประชุมรัฐมนตรีครั้งที่2ระหว่างกระทรวงภายในกัมพูชากระทรวงป้องกันความสงบลาวและกระทรวงป้องกันความสงบเวียดนาม
3: สื่อมวลชนแม่นผู้กล้าปากออกแสงผู้ฮู้แท้งจิตใจผู้สะดุ้งไหวเมื่ออ่านผู้ฮู้ผ่านอุปสรรคผู้ที่ฮักความจริงผู้ที่ยิ่งถือเป้าคำนับสมเสยกองประชุมเรียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ

0: ต่อไปเซินทานฟังข่าวต่างประเทศ
1: วิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานในวันที่30มิถุนายนผ่านมานี้ว่าท่านฟามยาตุกฮองนายกรัฐมนตรีผู้ประจำการรัฐบาลเวียดนามเรียกร้องให้กลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมถ่านหินแห่ทาสเวียดนามสืบต่อเสริมขยายบทบาทเป็นรัฐวิสาหกิจมีบทบาทแกนสารในของเขตถ่านหินและแห่ทาสซุ่มใส่พันขยายบรรณาหน้าที่มาตรการอย่างครบสุดในใส่ปฏิบัติสำเร็จและลืนคาดหมายการผลิตดำเนินธุรกิจในปี2026และแผนการระยะ2026-2030สืบต่อหับประกันให้การผลิตถ่านหินเป็นปกติปลอดภัยมีประสิทธิผลสู่ส่วนปฏิบัติสำเร็จบรรดาคาดหมายผลิตดำเนินธุรกิจที่ได้รับมอบหมายในปี2026และในระยะ2026-2030เป็นเจ้าการสำรวจกวดกาคืนบรรดาโครงการลงทุนขุดค้นถ่านหินแห่ธาตุทั้งหมดยู่แหงความคืบหน้าของบรรดาโครงการที่มีเงินไขอย่างเพียงพอคนคว้ามูลไส้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีหันเป็นดิจิตอลยกสูงสมรรถภาพการออกแห่งงานลดพรต้นทุนการผลิตสำหรับคงเขตแห่ธาตุทานหองนายกรัฐมนตรีผู้ประจำการรัฐบาลเรียกร้องให้กลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมทานหินแห่ธาตุเวียดนามยุ่งแห่งการมูลไส้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีหันเป็นดิจิตอลพัฒนารูปแบบบ่อแห่อัจฉริยะสุกยุ่งการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียนนำไส้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิผลลดพรการปล่อยอายพิษและปกปักรักษาสิ่งแวดล้อม
0: ตามข่าวจากต่างประเทศรายงานในวันที่30มิถุนายนผ่านมาว่ากระทรวงสาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาธิปไตยกองโกได้เปิดเผยว่าพยาธิอีโบลาได้แพร่ลามไปสู่ทางภาคตะวันออกของประเทศหลังจากกวดพบผู้ติดเชื้อที่ยืนยันแล้วในวันที่16มิถุนายนผ่านมากองโกมีกรณีที่ยืนยันของพยาธิอีโบลาแล้ว 1,274 คนรวมทั้งผู้เสียชีวิต360คนเหตุให้อัตราการสูญเสียชีวิตโดยรวมความหลายกว่า28ส่วนห้อยในขณะเดียวกันมีคนเจ็บ178คนได้รับการปินปัวดีกระทรวงสาธารณสุขกองโกได้เน้นหนักถึงสิ่งท้าทายในการรับมือกับการระบาดการเก็บตัวอย่างจากผู้เสียชีวิตขีดความสามารถที่บ่เพียงพอของศูนย์ปินปัวการติดตามผู้ที่สัมผัสพยาธิที่บ่เหมาะสมการขาดเคลื่อนยาและอุปกรณ์ป้องกันที่จำเป็นความบ่ปลอดภัยและความยุ่งยากในการเข้าถึงบางพื้นที่ล้วนแต่เป็นปัจจัยที่สำคัญที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้อัมไพวันวงอัมทรและบัลลังก์ทองเกียงคำส่วนนี้อ่าน

บ่เปรียบคุณปานใดทุกใจมีเงินล้านเงินแสนบ่มีค่าหากว่าใจมนต์เศร้าเขาบ่เอิ้นว่าสบายดอกนาสบายดีท่านผู้ฟังมีรายการที่หักแพงต้อนรับท่านเข้าสู่รายการพูดก่อนและเสียงเพลงพบพ่อกับเพื่อนมิตรรายการเป็นประจำนำข้อมูลสื่อมาฝากต้อนเพื่อเป็นกำลังแห่งใจผ่อนคลายความอิดเมื่อยให้ผู้ที่คิดเรียกเหตุงานเมื่อฮอดมายามค่ำคืนกลับมาพักผ่อนย่อนใจนอนบ่หลับหากฟังรายการนี้ขอกล่อมอารมณ์ของทานไปเพื่อให้ทานได้นอนหลับและฝันดีเนาะค่ำคืนนี้แม่นได้นำเอาบทนวนิยายผลงานการเขียนของพ่อครูผาเหนือแต่ว่าพบกันทำอิฐเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศขอมอบเสียงเพลงให้ทานไปหับฟังสะก่อน

ับฟังเสียงเพลงผ่านไปแล้วบัดนี้มาเข้าสู่บทนวนิยายสายน้ำที่ไหลกับเรื่องราวสิเป็นจังได๋ขอเชิญท่านรับฟัง

ด้วยความโมโหให้กับลูกชายแม่ซอยสังวานปากบ่ออกปานเต้นอัดปากมืดแปดด้านแต่ก็ยังมีฟ้าเว้าปกป้องลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของเพิ่นลูกมันบ่ยอมรับเจ้าจะบังคับลูกเฮ็ดหยังเท่าเทพสายวารีเป็นผู้หญิงที่ดีคือเจ้านี่ได้เจ้าเป็นฝ่ายเสียหายเจ้าเว้าออกมาได้จังได๋อย่าบ่ยอมรับผิดชอบเจ้าเป็นแม่คนได้แนวใดสายวารีเขากำลังจะเป็นแม่คนเจ้าบ่เห็นใจนางก็เห็นใจแก่ลูกในท้องของนางที่เป็นสายเลือดของเขาเด็ดดีข่อยบ่หับห้องว่าจะเป็นสายเลือดของใครเพื่อความเป็นธรรมข่อยจะเอาเงินให้สายวารี50ล้านบ่พอข่อยจะให้อีก100ล้านเพื่อจัดการเรื่องเด็กในท้องคือว่าเฮียนแพทย์เฮียนหมอมาก็คงจะฮู้วิธีดีว่าแนวใดเจ้าจะเฮ็ดแนวใดสายวารีอำมหิตที่สุดเจ้านี่มันอำมหิตที่สุดแม่ซอยสังวานเจ้าจะให้นางฆ่าลูกในท้องที่เป็นสายเลือดของเฮาซั่นบ่มันผิดกฎหมายเจ้าฮู้บ่เจ้าจะเสื่อได้แนวใดว่ามันเป็นสายเลือดของเจ้าถ้าบ่เอาออกจะเลี้ยงดูข่อยก็จะให้เป็นค่าปัวเปลงจิตใจของเจ้าทั้งแต่งหน้าแต่งตาทั้งเป็นค่าเลี้ยงดูเด็กข่อยว่ามันเพียงพอแล้วแม่ซอยเจ้าคิดว่าเงินของเจ้าจะมีค่ามีอำนาจเหนือทุกสิ่งทุกอย่างซะบ่จึงคิดจะเอาเงินมาทำลายผู้อื่นจังซี่เท่าเทพถ้าบ่เฮ็ดแนวนี้จะมีทางออกอื่นบ่ตอนแรงมื้ออื่นจะจัดพิธีมั่นเพียงดาวให้กับอภิสิทธิ์แล้วถ้าหากงานนี้ล่มข่อยจะเอาหน้าเอาตาไปไว้ไสก็เอาไว้อยู่ถึงบ่าเจ้าหั่นล่ะ

สายวลีลูกบ่ต้องย่านดอกเฮือนหลังนี้คือเฮือนของเจ้าพ่อคือพ่อของเจ้าเจ้าจงอยู่นี่ในฐานะลูกสะใภ้ของพ่อเท่าเทพเจ้าจะตัดสินแบบนั้นบ่ได้ใดแล้วเพียงดาวละพอสำหรับข่อยบ่มีปัญหานับแต่วินาทีนี้ต่อไปเฮาสองคนคงบ่มีหยังผูกพันกันอีกเพียงดาวอภิสิทธิ์งวกไปหาเสียงของที่ท่วงนั้นบุคคลตกใจแม่ซอยเฝ้าท่วงขึ้นหมดแหงเพียงดาวนี่ลูกมาได้จังไดลูกได้ยินเรื่องทั้งหมดแล้วลูกขอโทษที่เสียมารยาทเว้าแล้วเพียงดาวก็นั่งลงใกล้ๆสายวลีนางโอบกอดและลูบหลังสายวลีเบาๆก็ต้องย่านและเสียใจค่อยเข้าใจในหัวอกของผู้หญิงด้วยกันเจ้าเป็นผู้เสียหายทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับค่อยแล้วเป็นผู้โชคดีที่สุดที่จะได้ยกเอาหินก้อนล้านออกจากหัวอกเพียงดาวอภิสิทธิ์ท่วงขึ้นเพียงดาวงวกหน้ามหาและใส่แสงตาแห่งความเกลียดสังที่คมกล้าทั่งเข้าดวงตาของอภิสิทธิ์จนชายหนุ่มต้องลบสายตานั้นด้วยความหวาดกลัวจงหับเอาสายวาลีให้ถูกต้องตามกฎหมายสำหรับข่อยเจ้าบ่ต้องเป็นห่วงเพียงดาวหลานจะเว้าแนวนั้นบ่ได้ใดป้าบ่ยอมให้อภิสิทธิ์แต่งงานกับไผนอกจากหลานเพียงดาวป้าจะบ่เฮ็ดให้หลานเสียใจอย่างเด็ดขาดป้าบ่ต้องเป็นห่วงดอกหลานคิดว่ามันเป็นความโชคดีสำหรับหลานคือจะบ่มีคำว่าเสียใจดอกป้าเพียงดาวงวกไปทางสายวาลีทางขัวมือไปจับมือของสายวลีบีบแน่นข้าขอขอบใจน้ำเจ้าหลายๆสายวลีที่มาพุดมานบังตาข่อยออกเฮ็ดให้ข่อยได้เห็นแสงสว่างข่อยขออวยพรให้เจ้าจงโชคดีเจ้าจงเข้มแข็งและจงต่อสู้เพื่อสิทธิของเจ้าและศักดิ์ศรีของลูกผู้หญิงเอาความเป็นธรรมมาให้ตนเองค่อยขอเป็นกำลังใจให้เฝ้าแล้วเพียงดาวก็กราบลาทุกคนบ่ฮู้ว่านางดีใจหรือเสียใจแต่ฮู้ดีว่านางบ่อยากอยู่ให้มันเสียเวลาปล่อยให้ครอบครัวเขาแก้ไขปัญหาเอาเองสำหรับนางเหมือนดังฝ้าลงมาโพดให้หลุดพ้นจากวังวนของสายสนที่อุลเวงถ้าบ่ดังนั้นนางคงจะจมลงวังน้ำที่สูโคกจนทอนตัวบ่ได้

0: มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ้งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจักหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
1: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ้งมากลางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเว้นก็ต้องนอนในมุ้งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด้อ
2: บ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

ในคฤหาสน์สีงาสร้างเวลานี้ความฝดเดือดปานกระทะทองแดงในนรกแม่สอยสังวานเป็นลมภายหลังที่เพียงดาวออกไปอภิสิทธิ์ขึ้นมือขึ้นเกียร์ให้เป็นฟืนเป็นไฟสายวารีได้แต่ห้องให้ผู้ที่ได้สติก่อนมูมิแต่พอเทพสวรรค์สายวารีค่อยๆขอห้องให้เจ้าออกไปจากชีวิตข่อยได้บ่ข่อยบ่ได้หักเจ้าข่อยบ่ได้หักเจ้าน่ะจะฮู้บ่ข่อยบ่ได้มาขอห้องเอาความหักจากเจ้าดอกข่อยเพียงแต่มาขอความเป็นธรรมให้เจ้ารับผิดชอบต่อการกระทำของเจ้าเท่านั้นข่อยจะบ่รับผิดชอบอย่างทั้งนั้นเจ้าออกไปจากเฮือนข่อยได้แล้วเจ้าได้ยินแล้วบ่สายวารีอภิสิทธิ์เขาว่าแนวใดแม่ลูกพวกเจ้าจงหยุดความโอหังของพวกเจ้าเดียวนี้สิ่งที่พวกเจ้าเว้ามันบ่แม่นความจริงสิ่งที่พวกเจ้าเว้ามันบ่แม่นความเว้าของผู้ดีสายวารีจะบ่ไปใส่ทั้งนั้นนางคือลูกสาวและลูกสะใภ้ของเฮือนหลังนี้เฒ่าเทพจะเฮ็ดแนวนั้นบ่ได้ใดอภิสิทธิ์ต้องแต่งงานกับเพียงดาวคนเดียวเท่านั้นเจ้าก็ได้ยินแล้วเด้หลานเพียงดาวเขาว่าแนวใดค่อยบ่สนใจลูกสะใภ้ของเฮือนหลังนี้ต้องเป็นนางเพียงดาวเจ้าฮู้บ่

าแล้วแม่ซอยสังวานย่างปะติ๋นหนักๆเข้าไปในเฮือนไขประตูดับเอาเงินตับไงออกมาโยนลงต่อหน้าของสายวาลีเหมือนดังอยู่ในหนังในละครโทรทัศน์อย่างบ่มีผิดคงจะได้หับการซิดสอนจากการเบิ่งละครน้ำเนาเข้าเต็มสันดานดังทานเทพสวรรค์เว้าก็เป็นได้เพราะคนลาวในระบบใหม่ส่วนหลายบ่มีไผกระทำกันแบบนี้ดอกสังคมคนลาวเป็นสังคมให้เกียรติเกรงอกเกรงใจเข้าหลบนับถือซึ่งกันและกันโดยเฉพาะเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนต้องคอยเว้าคอยจ๋าเจรจาใกล้เคียงเข้าหากันคือว่ามันเป็นเรื่องปิดลับส่วนตัวในครอบครัวความในบ่ให้ออกความนอกบ่ให้เข้าเพราะมันเป็นเรื่องอับอายขายหน้าต้องเว้าว่ากันด้วยความเกรงอกเกรงใจให้เกียรติซึ่งกันและกันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคฤหาสน์หลังนี้มีแต่เทพนิยายถ้ามีใครเห็นก็คงตกตะลึงคิดบ่ถึงว่ามันจะเกิดขึ้นในสังคมลาวอยู่ในระบบเก่าสักปีนาอาจจะมีย้อนการแบ่งสั้นวรรณะแต่การปฏิวัติได้ปลดปล่อยลบล้างไปแล้วมันยังกลับคืนมาใส่ได้จังใดสายน้ำไหลไปข้างหน้าที่ไผ่ไผ่กว่าจะบ่มีวันจะกลับคืนงงเลยแม่สอยสังวานฟาดเงินหมัดใหญ่หลายแสนลุ้งต่อหน้าสายวาลีเจ้าจงหับเอาเงินนี้จงไปจากอภิสิทธิ์เงินนี้คงเพียงพอสำหรับเลี้ยงลูกและเลี้ยงดูเจ้าลูกบ่ต้องการเงินลูกมีชีวิตจิตใจมีเกียรติมีศักดิ์ศรีของความเป็นคนเอาเงินของแม่คืนไปซะลูกบ่ต้องการเงินนั่นดอกถ้าบ่ได้รับการเป็นธรรมลูกก็จะบ่เรียกฮ้องหยังจากคนที่ให้มนุษยธรรมต่อไปเป่าเลี้ยวสายวลีก็แล่นออกจากห้องรับแขกแล้วก็ออกไปสู่ถนนหลวงโดยบ่คิดถึงชีวิตนางหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วบ่มีไผฮู้ว่านางจะแก้ปัญหาแบบใดสายวาลีหนีออกจากคฤหาสน์หลังงามไปสู่ถนนมุ่งหน้าไปตามถนนหนทางท่ามกลางสายฝนเดือน11ที่หยาดย่อยลงมาเหมือนดังหยาดน้ำตาของหญิงสาวที่พลาดพังในชีวิตไหลนองเต็มใบหน้าท้าวอภิสิทธิ์นั่งอิงโซฟามือโจมหัวเหมือนถูกทุบกระบาลหัวด้วยค้อนเล็กแม่ซอยซอกงักงักคนไส้หุ่มล้อมเป่าวีเอาพอเทพสวรรค์แล่นไปหารถสั่งคนขับรถเอารถเฝ้าออกตามหาสายวาลีกว่าจะออกรถสู่ถนนหลวงได้ก็โดนเติบบ่เห็นนางแล้วบ่ฮู้ว่านางไปถนนสายใดขี่รถหรือย่างไปก็บ่มีใครเห็นตามหาเกือบทุกหอมก็บ่เห็นสายวาลีเลยสายวาลีเคยได้เปรียบตนเองดังสายน้ำเวลาใดก็ต้องไหลไปข้างหน้านางคิดจะบ่กลับคืนมาหาคนที่เฮ็ดให้ตนเองเจ็บขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนดังสายน้ำที่ไหลไปทั้งหน้าแต่นางฮู้ว่านางหนีความจริงบ่พ้นชีวิตจิตใจและห่างกายของนางบ่แม่นเป็นของนางผู้เดียว
นางยังเป็นของพ่อแม่ที่ให้กำเนิดนางมานางยังเป็นคนของประเทศชาติของสังคมนางก็ได้แบ่งปันก้อนเลือดเนื้อในอกของนางสร้างมาอีกชีวิตหนึ่งที่นางต้องรับผิดชอบต่อเขานางควรมีชีวิตอยู่เพื่อพวกเขาและตัวของนางเองสายวลีย้อมกลืนน้ำลายของตนเองกลับคืนมาบ้านหาพ่อนางบ่อาจจะทำให้พ่อเสียใจย้อนนางหลายกว่านี้อีกทุกครั้งที่นางพ่อแท้ความเฝ้าของพ่อคอยสกิดหัวใจอยู่ตลอดเวลาสายวลีลูกพ่อผู้ชายอื่นเขาก็คือคนอื่นเขาบ่ได้เป็นผู้ให้กำเนิดและให้ทุกสิ่งทุกอย่างแก่เจ้าเขาเพียงอาจมาใช้ชีวิตห่วงเจ้าหรือบ่กบมาสวยโอกาสหาผลประโยชน์หรือมาทำลายเจ้าเท่านั้นชายผู้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างแก่เจ้าคือพ่อคนนี้พ่อที่ให้เลือดเนื้อเสื้อไข่แก่เจ้าและเจ้าจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ชีวิตของพ่อถ้าเจ้าต้องการแล้วเจ้าจะยอมให้ชีวิตของเจ้าที่พ่อสร้างขึ้นมาด้วยหยาดเลือดจากหัวอกของพ่อและสุดเบียงเจ้ามาด้วยสองฝ่ามือของพ่อไปสังเวยข่วมสัวของชายคนอื่นเฮ็ดหยังคนเฮาเมื่อล้มแล้วก็สามารถลุกยืนขึ้นใหม่ได้ลูกจงสู่ชีวิตต่อไปอรุณวันใหม่มีไว้ให้ทุกคนสายวลีต้องเฝ้าเสร็จน้ำตาทุกครั้งที่คิดถึงคำเว้าของพ่อและยิ้มให้ตนเองพ่อสุดที่หักของลูกลูกจะสู้เพื่อลูกและพ่อลูกจะบ่ยอมอ่อนแอต่อไปสายวาลีกลับมาบ้านได้2อาทิตย์ปลายนางพยายามลืมทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นคือมันเป็นลางฝันร้ายและก็ผ่านไปนางยิ้มได้ด้วยหัวใจที่เข้มแข็งสายวลีก้มๆเงยๆอยู่ในเฮือนครัวของนางพร้อมห่างหากระเทียมเฮ็ดข้าวต้มและเตรียมข้าวปลาอาหารไว้มื้ออื่นมู่บุญออกพรรษานี้นางจะไปใส่บาตรและเฮ็ดพาแจกไปวัดญาตินางอุทิศส่วนบุญกุศลไปหาแม่และขอขมาลาโทษที่นางได้สร้างความบ่ดีเฮ็ดให้พ่อแม่เสียใจสายวลีสายวลีอยู่เงินบ่เสียงที่คุ้นๆดังในหูทางหน้าบ้านนางเฝ้ายืดคอส่องเบิ่งปองเยี่ยมโอ้ไอ้มีไซเองวะขึ้นมาถึงเฮือนพี่แม่ไอ้สายหนุ่มผู้ที่คุ้นเคยเฮือนหลังนี่ดีเฝ้าขึ้นมาถึงเฮือนโดยบ่รอท่าเจ้าของเฮือนเชิญอีกครั้งที่สองเชิญนางอ้ายน้องกำลังกะเอี่ยมห่อข้าวต้มไปใส่บาตรในมืออื่นสายหนุ่มหุบพางลำสันท่าทางเจ้าสู้ผู้ที่เคยเป็นเพื่อนเป็นอ้ายเป็นแฟนของสายวลี10กว่าปีที่ผ่านมาเดียวไปแอบตัวเร็วถามขึ้นพ่อไปทั้งใดสายโอ้เพิ่นไปวัดสายวลีทั้งเว้าทั้งเห็นหน้ามาสู่มีไซเขาแหนมเบิ่งหน้าสาวคนหักเก่าที่สดชื่นแจ่มใสคือกันกับนางบ่มีทุกข์มีฮ้อนเอียงเกิดขึ้นเป็นจังไดเวียกงานของอ้ายคือจะมั่วเนาะอยู่สุนบทอากาศคือจะสดชื่นฝนตกหลายแม่นบ่นางส่วนมีใส่ลมด้วยบรรยากาศเป็นกันเองเวียกงานสะดวกสบายหลาย
ม่วนไปกับประชาชนจนลืมทุ่มลืมโมงพุ่นละส่วนสายเด้เป็นแนวใดไอ้คือจะฮู้เรื่องของน้องหมดแล้วน้องเป็นคนซัวจนว่าจะให้อภัยตนเองบ่ได้แต่น้องป่งตกแล้วล่ะไอ้มีไซไอ้บ่ต้องเป็นห่วงน้องดอกไอ้ดีใจที่น้องเข้มแข็งไอ้คิดว่าน้องจะจมอยู่กับความทุกข์ไอ้เป็นห่วงน้องหลายไอ้มีไซไอ้ดีกับน้องมาตลอดแต่บางครั้งน้องบ่เคยเห็นคุณค่าของไอ้น้องหลงไหลไฟสูงจนเกินตัวเมามัวกับความหักจอมปลอมมองข้ามความหักแท้น้องจริงได้เป็นแบบนี้อย่าโทษตัวเองเลยสายบาลีคนเฮามันมีผิดมีพลาดได้หมดทุกคนหั่นล่ะมีแต่ว่าเฮาจะให้ความผิดพลาดนั้นอยู่นำเฮาตลอดไปหรือว่าจะให้มันเป็นผู้ทดสอบสิทธิ์สอนบทเรียนให้แก่เฮาแล้วก็จบจงฮู้หักฮู้นำไส้ชีวิตเพื่อให้เป็นวิกฤตและเป็นโอกาสขอบใจที่ให้กำลังใจแก่น้องมีใส่แนมเบื้องหน้าสายวาลีถึงแม่นางจะสดชื่นเจ่มใสได้ดวงตาของนางยังบ่งบอกว่านางมีทุกข์เสื่อนซ่อนไว้อย่างหลวงหลายมีใส่รู้สึกสงสารนางอย่างสุดขั้วหัวใจเพราะผ่านมานางคือน้องสาวคือเพื่อนคือคนหักคือคนที่ใกล้ชิดสนิทสนมและดูแลทุกสุขกันมาโดยตลอดแต่ด้วยเหตุใดบ่ฮู้ว่าสายน้ำที่เคยบริสุทธิ์สดใสเคยไหลโฮมเข้ากันเป็นสายเดียวมานานปีมาเดี๋ยวนี้มันกำลังจะแยกแตกเป็นสองสายไปคนละบอนด้านซ้อนไปคนละทิศคิดมาฮอดนี้เขาจะโฮมเอาสองสายน้ำที่แยกกันไปโดนนั้นเข้ามาในวงจรให้กลมเกี่ยวกันเหมือนดังที่ผ่านมาเขาอ้าปากส่งสามเทื่อจะเว้าอย่างกับสายวาลีแต่บ่กล้าเว้าบ่ฮู้ว่าสายวาลีจะตีราคาแนวใดบางทีนางอาจจะเสียใจนักกว่าเก่าหาว่าเขามาย่อเย้ยซ้ำเติมก็เป็นได้มีไซเกินน้ำลายลงคอเลือกตัดสินใจเว้าออกมาให้มันเต็มหัวใจของเขาสายบารีไอ้ขอโทษที่ห่างเหินน้องจนเกินไปกลัวจะตีราคาอ้ายแนวใดถึงนอกจะตีราคาอ้ายแนวใดก็ตามอ้ายขอสารภาพว่าอ้ายยังห่างน้องอยู่เสมออ้ายหักน้องเสมอได้ถึงจะมีหยังเกิดขึ้นความหักของอ้ายบ่มีวันจะเปลี่ยนแปลงถ้าน้องบ่รังเกียจอ้ายจะขออาสามาอยู่เคียงข้างน้องตามหัวใจปรารถนาของอ้ายสายวาลีแนมเบื้องหน้ามีใส่หัวใจที่พวมเข้มแข็งมันได้อ่อนละลายลงผ่านขี้ผึ้งตากแดดน้ำตาที่หักห้ามไว้ได้ไหลออกมาแต่มันบ่แม่นน้ำตาแห่งความเสียใจมันเป็นน้ำตาแห่งความตื้นตันใจในความดีใจของผู้ชายคนหนึ่งที่หักให้เกียรติเละเป็นห่วงเป็นใหญ่ปกป้องดูแลนางมาตั้งแต่น้อยๆเขาบ่เคยกระทำสิ่งใดที่ล่วงเกินนางนางแนมเบื้องหน้าของทรายหักเก่านานๆและเว้าด้วยเสียงสั่นเครือซาซาเศร้าเศร้าไอ้มีใสน้องขอขอบใจในความหวังดีของอ้ายแต่น้องขอห้ามอ้ายว่าอย่าได้เอาชีวิตที่ขาวสะอาดบริสุทธิ์ของอ้ายมาเปรตเปื้อนกับความ
สกปรกของน้องน้องเป็นคนที่มาละมีลาขี้ขาวน้องจะบ่เอาความเปื้อนด่างไปหยัดให้อ้ายมีใส่ดอกสายวลีไอ้บ่เคยคิดว่าน้องเป็นคนแบบนั้นน้องคือถูกสิ่งถูกอย่างสำหรับอ้ายอดีตที่ผ่านมาแล้วก็ให้มันแล้วไปเฮามาเริ่มต้นใหม่นำกันไอ้มีไซน้ำใจของอ้ายสร้างประเสริฐเลิศล้ำอีหลีน้องคงบ่ใจดำพอที่จะแก่ดึงเอาคนดีๆคือจังอ้ายมาแปดเพื่อนกับความสั่วของน้องให้หม่นหมองอ้ายต้องคู่ควรกับผู้หญิงที่คู่ควรกับอ้ายส่วนน้องคงจะบ่เห็นแก่ตัวอนุญาตให้ตนเองไปทำลายชีวิตของอ้ายได้ดอกแต่อ้ายหักน้องอ้ายอยากเป็นพ่อของลูกอ้ายอยากปกป้องเกียรติศักดิ์ศรีอยากจะดูแลชีวิตจิตใจของน้องเพียงผู้เดียวอ้ายมีไซน้องจะบ่ให้อ้ายมารับผิดชอบความชั่วของน้องเด็ดขาดอ้ายบ่ต้องเป็นห่วงน้องเฮาเป็นคู่ครองกันบ่ได้ดอกแต่เฮาหักกันได้เฮาเป็นอ้ายเป็นน้องกันได้ถ้าอ้ายห่วงใหญ่น้องอ้ายจงเป็นอ้ายที่ดีของน้องเป็นที่พึ่งทั้งใจของน้องก็ได้แล้วการเจรจาบ่ได้ผลแต่ต่างคนก็ต่างเข้าใจซึ่งกันและกันและมีใส่กลับไปด้วยความผิดหวังทางหักที่เขาจะมาสร้างต่อมันเป็นไปบ่ได้แล้วสายวาลีจิตใจแข็งเกินกลัวที่เขาคิดเขาต้องยอมจำนนสายวาลีหู้สึกเสียใจและเจ็บปวดทั้งสองด้านจากสองสายที่มีความคิดและการกระทำเป็นมนุษย์ที่แตกต่างกัน

ยกสูงความสามารถนำพาและลักษณะน้ำหน้าของผักส้มเสยวันสั่งตั้งผักประชาชนปฏิวัติลาวครบรอบ70 ปีอย่างสุดใจ

0: ท่านผู้ฟังเพิ่นมีรายการที่ฮักแท้นวนิยายในเรื่องที่มีชื่อว่าสายน้ําที่ไหลกับยังบ่ทันหมดเทื่อแต่เวลาคงสิดำลาพัดจากท่านผู้ฟังไปค่ําคืนนี้ผู้ดําเนินรายการขอลาท่านผู้ฟังไปขอความสุขสบดีมีเงินใช้ให้พญาโลคาจงเกิดมีแก่ทุกทานลาตีสุขสันต์
1: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ป.ฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิต

0: ของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ 3. ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ 4. ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างตีนรถเก่าขี่ขังน้ำ 5. ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนปัวอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านท่าน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของท่านก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ุขีมั่นเสมอมันคือเก่าความเจ็บอย่าให้ได้ความไข้อย่าให้มีสบายดีพ่อแม่ลุงป้าอาวอาสบายดีมิตรรายการท่านผู้ฟังที่เคารพสบายดีพ่อแม่พี่น้องปองป่ายมดสุผู้สุคนขอต้อนรับบรรดาท่านเข้าสู่รายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาเสียงเพลงมาอยู่เป็นเพื่อนเคียงข้างมิตรรายการขับกล่อมให้ท่านผู้ฟังเข้าสู่นิทานในยามค่ำคืนและกลับมาพ่อๆกันกับมิตรรายการท่านผู้ฟังในคืนนี้นอกจากจะนำเอาเสียงเพลงเสียงดนตรีมาขับกล่อมทุกท่านแล้วต้นกล้วยก็ยังนำเอาข้อมูลข่าวสารดีๆมามอบให้มิตรรายการท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังเติมแต่ว่าในขั้นทำอิฐมาพบพ่อกันจะมอบความเบิกบานบนซื่นผ่านเสียงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้เบิกบานจิตใจสะก่อนหลังจากนั้นแล้วพวกเขาจึงกลับคืนเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการนำกันเติม

สื่อมวลชนเป็นขั้วต่อและสายให้ผูกพันระหว่างมหาชนกับผักเป็นเวทีให้มหาชนได้แสดงความคิดเห็นทัศนะอันสร้างสรรค์เกี่ยวกับการนำพาของผักและการคุ้มครองของรัฐเป็นเวทีแห่งการเสริมขยายประชาธิปไตยและสิทธิ์เป็นเจ้าประเทศชาติของประชาชนบรรดาเผ่าอย่างแท้จริงเฮ็ดให้ผักและมหาชนใกล้ชิดติดพันสนิทแน่นขึ้นเรื่อยๆคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ยัง

0: เลนหาเงินใส่กินลายคืนเงินแล้วว่าเงินลาวบ่มีค่าหาว่าเงินกี่คือโตละเมอซ้ำบ่เว้าหาถิ่นโทษใส่แต่เงินบ่เป็นแล้ว
1: การใส่ใจเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติปัญญามัธยัสถ์เพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต

0: คนผู้มีความฮู้เต็มพุงเพียงปากตู่ส่วนตัวบ่ได้ไผสิยองว่าดี
1: คอยเฝ้าคอยแต่เพียงฟังฝัน
0: ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาเสียงเพลงเสียงดนตรีมาขับกล่อมอยู่เป็นเพื่อนเคียงข้างมิตรรายการในยามค่ำคื
1: น
0: มิตรรายการท่านผู้ฟังหลายท่านอาจจะกำลังนอนหลับพักผ่อนในยามค่ำคืนแต่ว่าบางท่านอาจจะกำลังสู้ชีวิตปฏิบัติหน้าที่เวียกงานประจำการด้วยหน้าที่เวียกงานที่จำเป็นอยู่อันนี้ก็บ่เป็นอย่างเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำหรือว่าพักผ่อนไปนำรับฟังรายการของพวกเขาไปนำได้บ่ว่าท่านจะประกอบอาชีพใดอาศัยอยู่แห่งคนใดกำลังพักผ่อนอยู่หรือกำลังปฏิบัติหน้าที่ก็สามารถที่จะรับฟังรายการของพวกเขาไปพร้อมกันได
1: ้
0: และก็ได้เปิดบานมวลซื่นกับเสียงเพลงมวลๆรวมทั้งสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการของพวกเราผ่านไปแล้วก็มอบให้เป็นความสุขความเบิกบานในยามค่ำคืนแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเราอยู่ในขณะนี
1: ้
0: ปัจจุบันนี้นั้นเสื่อว่าหลายท่านอาจจะสังเกตเห็นเส้นทางอยู่ภายในนครหลวงเวียงจันทน์ของพวกเฮานี้ปัจจุบันทางรัฐบาลเพื่อเอาใจใส่ในการปรับปรุงบ่ว่าจะเป็นระบบการสัญจรมีการปรับเปลี่ยนทิศทางในบางเส้นทางนอกจากนั้นก็มีการขยายเส้นทางโดยเฉพาะแม่นขอบเส้นทางท่านผู้ฟังเพื่อให้มีการอำนวยความสะดวกการเดินเส้นทางรถบริการสาธารณะอันนี้ก็แม่นการอำนวยความสะดวกอีกอันหนึ่งเพื่อลดทอนอัตราความเบียดเสียดหรือว่าแออัดของยวนยานพาหนะและเพื่ออำนวยการสัญจรให้แก่รถไฟฟ้า BRT เพื่อให้ท่านผู้ฟังมีรายการหรือว่าประชาชนทั่วไปของพวกเขานี่แหละพากันสัญจรด้วยความสะดวกสบายโรงเรียนและอีกอันนึงที่เป็นปัญหาที่ยังแก้บ่ได้อันนี้แม่นปัญหาภัยสังคมบ่เกี่ยวกันกับการบริหารจัดการของทางรัฐบาลเพิ่นเป็นปัญหาภัยสังคมที่เป็นปัญหาย่อท้อว่าแม่นก็คือปัญหาการปุนจีและก็ภัยสังคมเกี่ยวกับการลักเครื่องหรือว่าโจรกรรมทรัพย์สินโดยเฉพาะแม่นพาหนะที่มีการจอดอยู่ตามขอบทางวางบดลมันนี้ก็อยู่เส้นทางทางไปสนามบินสกลวัดไตหรือว่าแถวๆบ้านคุณตาอันนั้นก็มีการโจรกรรมหรือว่าทำลายทรัพย์สินก็คือยานพาหนะของประชาชนที่จอดไว้แคมป์ทางมีการใช้วัตถุที่มีของแข็งที่เป็นน้ำมีวัตถุที่มีน้ำหนักเป็นของแข็งทุบแว่นรถเพื่อโจรกรรมหรือว่าลักเอาทรัพย์สินอยู่ภายในรถนอกจากนั้นบางขอบเขตในนครหลวงเวียงจันทน์นี่ก็รถที่จอดอยู่แคมป์ทางก็ถือผู้ที่ขับขี่ด้วยความมึนเมาห้างกายโบเต็มห้อยขับขี่มาแล้วก็มาดาดมาเถือมาต่ำเอารถหลังจากนั้นก็ลบหนีไปก็สร้างความเสียหายให้ทรัพย์สินของประชาชนอันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์อีกอันหนึ่งมาจากพื้นฐานจิตใจของคนเฮานี่แหละที่โบมีความหาผิดชอบขับขี่รถลาปานะในขณะที่ห้างกายโบพร้อมมีความมึนเมาแล้วก็ไปตั้มไปดาดไปเถื่อเอาเงินยานพาหนะหรือว่ารถลาของไทยบ้านไทยเมืองเพิ่นก็สร้างความเสียหายให้เพิ่นอันนี้ก็ถือว่าเป็นเคราะห์ร้ายของเจ้าของรถที่ได้รับความเสียหายเพราะว่าจุดดังกล่าวนี่บ่มีกล้องวงจรปิดบ่สามารถที่จะจับภาพในขณะที่เกิดเหตุขึ้นได้สำหรับผู้ใดหรือว่าท่านใดที่มีเฮือนหรือว่ามีดินดอนที่กว้างขวางกลางค่ำกลางคืนจอดรถไว้ในเฮือนในศาลก็ถือว่าปลอดภัยไปแต่ว่าสำหรับผู้ที่เงื่อนไขบ่สะดวกจำเป็นต้องได้จอดรถไว้นอกเฮือนอันนี้ก็เอามาเตือนกันให้ระมัดระวังท่านผู้ฟังด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการลาตีเสียงเพลง

0: ฮาและบ่เข้าใจเป็นอย่างเพิ่นจึงห้ามบ่ให้มีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเน
1: า
0: ะ
1: กะย้อนว่าการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมให้มีการล่าสัตว์ป่าแบบดับศูนย์ถ้ามันดับศูนย์แล้วพวกเฮาก็อาจจะบ่ได้นําใช้อีกใด
0: แม่นซั่นบ
1: ่ก็แม่นหั่นแล้วเพราะว่าผู้ล่าจะใช้ความพยายามเฮ็ดทุกวิธีทางและนําใช้อาวุธที่ทันสมัยเข้าในการล่าเพื่อให้ได้สัตว์ป่าหลายที่สุดมาขายเป็นสินค้าก็ย้อนปัญหาการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้านี่แล้วจึงเป็นสาเหตุเฮ็ดให้สัตว์ป่าทุกชนิดสูญพันธุ์ไว้ที่สุด
0: แม่นได้เนาะเพราะว่าสัตว์ป่าแม่นมีจำนวนจำกัดอยู่ในธรรมชาติย้อนมีการขยายพันธุ์ซ่าถ้าพวกเขาไปล่ามาขายเป็นสินค้าตามท้องตลาดก็อาจเฮ็ดให้สัตว์ป่าประเภทต่างๆสูญพันธุ์ไปแล้วอนาคตข้างหน้าลูกหลานเฮาผู้เกิดใหม่ใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้เห็นอีก
1: ก็ย้อนแนวนี้นี่แล้วเพิ่นจึงห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพราะว่าความต้องการในการสวมใส่สัตว์ป่าเห็นว่ามีสูงฉะนั้นรัฐเพิ่นจึงได้ออกระเบียบกฎหมายเพื่อคุ้มครองสัตว์ป่าอย่างเข้มงวด
2: การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับศูนย์

ในฐานะเป็นผ้าหนะอันแหลมคมในแนวหบการเมืองแนวขิดสื่อมวลชนต้องสู้หบต้านสงครามจิตศาสตร์และกลอุบายหันเปลี่ยนโดยสันติของศัตรูอย่างเป็นประจำทั้งการและคลองแคล่วซึ่งบ่เพียงแต่ตอบต้านถ้อยทำนองโฆษณาบิดเบือนใส่ให้ป้ายสีแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐเท่านั้นสื่อมวลชนต้องเป็นเจ้าการบุกก่อนด้วยการนำพาห่างเสียงสังคมอย่างตั้งหน้าคำนับสมเสยกองประชุมเรียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ

0: แก้วเมนูแห่งหยังคือว่าเปิดน้ำแห้งแท้ฮะนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ่
1: แต่มันสบายหั่นเด้แม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดฮะล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าฮะนะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

0: ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆมาอยู่เคียงข้างมิตรรายการในยามค่ำคืน
1: ชาตินี้คงมีบุญวาสนา
0: เวลาค่ำคืนแบบนี้แน่นอนหลายท่านพากันนอนหลับพักผ่อนยืนงานยืนสารหลังจากที่ได้สู้ซนปฏิบัติหน้าที่เวียกงานมาหมดมือแล้ว
1: พอได้สบดังใจมัน
0: แต่ว่าสำหรับหลายๆคนที่ต้องได้สู้ชีวิตปฏิบัติหน้าที่เวียกงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบนี่เด็กดื้อยื่นมือก็ยังได้ประจำการอยู่หลากหลายอาชีพหลากหลายสาขาแตกต่างกันไปบ่ว่าท่านจะประกอบอาชีพใดอาศัยอยู่แห่งหนใดปฏิบัติหน้าที่เวียกงานใดอยู่ก็แล้วแต่สามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำพักผ่อนไปนำและก็รับฟังรายการของพวกเราไปนำได้ก็ขอให้รายการลาตีเสียงเพลงอยู่เป็นเพื่อนเคียงข้างมิตรรายการทุกๆท่านก็แล้วกันในสมัยก่อนหรือว่าสมัยบูฮานนี้ถ้าผู้ฟังกลางค่ำกลางคืนนี่คนบูฮานเพิ่นบ่ให้คานฮับเวลาที่มีคนเอิ้นถ้าว่าได้ยินเสียงเอิ้นเสียงฮ้องซื่อนี่บ่ให้คานฮับว่าแม่นยังโดยเจ้านี่บ่ให้เว้าเด็ดขาดกลางค่ำกลางคืนคนบูฮานเพิ่นว่าถ้าว่าไปขานฮับของที่บ่ดีนี่สิเข้าโตอันที่1อันต่อมาอีกอันนึงความเชื่อคนบูฮานเพิ่นว่าเวลากลางค่ำกลางคืนนี่ถ้าเฮือนใดมีลูกน้อยบ่ให้ห้องเพลงก้อมลูกกลางคืนอีกอันนึงก็แม่นกลางค่ำกลางคืนนี่บ่ให้พากันตากผ้าตากแพหรือว่าเครื่องนุ่งของถือเวลากลางค่ำกลางคืน
1: โอ้หาดทรายสำน้ำดอนจัน
0: ในข้อที่ว่าบ่ให้ขานฮับก็ย้อนว่ายานว่ามีสิ่งบุดีที่แนมบ่เห็นด้วยตาตามความเชื่อก็คือของบุดีนี่สิเข้าโตกลางค่ำกลางคืนคนเอิ้นซื่อนี่บ่ให้ขานฮับให้ย่างไปเบิ่งซะก่อนคักแน่ล่ะจึงค่อยอาปากลมกันได้เพื่อนว่าอันนั้นเป็นความเชื่ออันที่หนึ่งอันนั้นนะ
1: เรียกเหมือนเทวาบนฟ้าเสกสรร
0: อันที่สองที่ว่าบ่ให้ห้องเพลงก้อมลูกกลางค่ำกลางคืนก็ย้อนว่ามันเป็นตะยานสมัยก่อนยังบ่มีไฟฟ้าวันนี้ว่ามีเสียงมีลูกอ้อนห้องเพลงก้อมลูกกลางค่ำกลางคืนคนก็ตีราคาไปในทางผู้ดีโลดคิดว่ามันผีมันสางในสมัยก่อนความเชื่อเพิ่นเป็นแนวนั้น
1: ปั้นแต่งเป็นควัน
0: อันที่3ที่ว่าบ่ให้ตากเครื่องกลางค่ำกลางคืนเครื่องนุ่งเสื้อผ้าอย่างสิซักแล้วบ่ให้ตากกลางคืนหรือว่าถ้าเป็นไปได้ก็คือบ่ซักเลยอันนี้สาเหตุนี่เพิ่นคนสมัยก่อนถือว่าเป็นสิ่งที่ขลำถ้าว่าตากผ้ากลางคืนตากไว้นอกเหงือนโดยเฉพาะนี่ผีกระสือหรือว่าผีโพงนี่มันสิมาเลียหรือว่ามันไปกินของที่บ่ดีของเปื้อนของเปื้อแล้วมันสิเอาผ้าที่เฮาตากไว้นี่เซ็ดปากของมันทั้งหมดทั้งมวลนี่ก็ถือว่าเป็นเพียงแต่ความเชื่อเป็นเรื่องเล่าสืบต่อกันมาคนเฒ่าคนแก่คนบูฮานสมัยก่อนเพิ่นบอกเพิ่นสอนลูกหลานก็ต้องได้เชื่อได้ฟังก็ย้อนว่าสมัยก่อนบ้านเมืองยังบ่เจริญยังบ่มีไฟฟ้าถนนหนทางไปมาหาสู้กันนี่ก็ยากจะสละกลางค่ำกลางคืนนี่มีอย่างนี้เพิ่นบ่ให้เฮ็ดเถื่อมีอย่างนี้ให้ฟ้าแจ้งแจ้งหูแจ้งตาซะก่อนจึงเฮ็ดในบางท้องถิ่นนี้ถึงขั้นว่ากลางคืนบ่ให้จับฟอยหรือว่าบ่ให้เอายูนี่มากวดเฮือนกลางคืนถึงว่ากวดก็ให้กวดแล้วเอาไปตุ้มไว้ไปกองไว้อยู่ไกลประตูซะก่อนบ่ให้กวดออกนอกประตูเฮือนอันนี้ก็ถือว่าเป็นเคล็ดลับหรือว่าเป็นคติความเชื่อที่ว่าในสมัยก่อนนั้นอาจจะเฮ็ดเข็มเฮ็ดได้อันของเล็กๆน้อยๆขนาดน้อยตกเหี้ยลงพื้นเฮือนตาแนมบ่เห็นถ้ากวดทิ่มออกไปนอกเฮือนอาจจะแห้งซอกบ่เห็นตื้มจักสารกะให้ตุ้มไว้ซะก่อนเป็นกองตื่นเช้ามาไปคุยไปเคลียร์ไปซอกหาเบิ่งอาจจะเห็นเข็มหรือว่าเห็นได้เห็นของมีค่าขนาดน้อยตกอยู่เหี้ยอยู่

งหมดทั้งมวลนี่ก็เป็นความเชื่อเป็นการบอกเล่าการบอกการสอนจากคนผู้เฒ่าผู้แก่สมัยก่อนต้นกล้วยก็ได้รับฟังมาก็เอามาเล่าสู่มิตรรายการให้ได้รับฟังตื่มกันเอาตอนนี้พวกเรามาเปลี่ยนบรรยากาศไปผ่อนคลายรับฟังเสียงเพลงม่วนๆกันก่อนบึดนึงหลังจากนั้นพวกเราจึงค่อยกลับคืนเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการน้ำกันตื่ม

ือมนสนเป็นเครื่องมืออันแหลมคมของผักและหลัดเฮาในการโฆษณาเผยแพร่แนวทางแผนนโยบายของผักระเบียบกฎหมายของหลัดให้การศึกษาอบรมทางด้านการเมืองแนวขีดแก่มหาชนปลุกระดมสุขยุ่งเขาเจ้าประกอบส่วนเขาในการปฏิบัติทรงหน้าที่ยุทธศาสตร์ก็คือในภารกิจแห่งการสืบต่อสร้างและขยายระบอบประชาธิปไตยประชาชนสร้างบรรดาปฐมปัจจัยให้แก้การก้าวขึ้นสังคมนิยมเถื่อละก้าวคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ย่างสุดใจ

0: และยานี่มีแขกต่างดาวเท่าต่างแดนเข้ามาท่องเที่ยวอยู่บ้านเฮานับมื้อนับเพิ่มขึ้นแม่นพวกเขาเจ้ามาท่องเที่ยวซมอีหยังเน
1: า
0: ะ
1: ส่วนหลายแม่นมาท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมและธรรมชาติอยู่บ้านเมืองเฮานี่แล้วเพราะประเทศลาวแม่นยังมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ที่หลากหลาย
0: โอ้ยเฮาละเบื่อแล้วอยู่กับธรรมชาติมาแต่น้อยจนใหญ่เป็นยังพวกเขาเจ้าเหล่านี้จึงอยากมาเที่ยวชมธรรมชาติผู้ผาป่าไม้และสัตว์ป่าอยู่ประเทศเฮาเนาะ
1: ก็ย้อนเขาเจ้าเบื่อกับการใช้ชีวิตอยู่ในตัวเมืองใหญ่ที่มีแต่ความสีวิไลและทันสมัยซึ่งเต็มไปด้วยมลพิษทั้งอากาศจากโรงจักรโรงงานอุตสาหกรรมเฮ็ดให้บรรดานักท่องเที่ยวเหล่านี้อยากมาสัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติอยู่ประเทศเฮาพี
0: ่โอ้แม่นบ่คันสั้นอยู่ประเทศเขาบ่มีธรรมชาติผู้ผาป่าไม้และสัตว์ป่าคือกันกับอยู่บ้านเฮาบ
1: ่ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์คือกับบ้านเฮาส่วนหลายแม่นบ่ค่อยมี
0: เป็นจังสั้นเนาะสมพ่อเขาเจ้าจึงอยากมาท่องเที่ยวชมธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์อยู่ประเทศลาวเฮา
1: แม่นทันแล้วไผได้มาแล้วก็อยากกลับมาเที่ยวชมอีกและในปีผ่านมานี่ลาวเฮาก็ได้ถึกจัดอันดับกลายเป็นประเทศท่องเที่ยวยอดนิยมในภาคพื้นและในโลกได้
0: นั่นเป็นความภาคภูมิใจของคนลาวเฮาฉะนั้นพวกเฮาหมดทุกคนจงมาหวมแห้งหวมใจปกปักรักษาป่าไม้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความยืนยงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านธรรมชาติอยู่ประเทศเฮาเป็นการสร้างรายรับและกระจายรายได้ให้แก่ประชาชนลาวบรรดาเผ่า
2: สัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามลูกหลานจะได้เบิ่งได้ชมและนำไส้ตลอดไป

0: พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์ล้างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล้างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่ของหนอนน้ำ
1: ถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

คันว่าได้ดีแล้วอย่าลืมคุณพ่อแม่เพิ่นได้เลี้ยงแต่น้อยถนอมให้ใหญ่สูงขณะนี้ท่านกำลังให้แกติดตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารเสียงเพลงและก็เสียงดนตรีม่วนๆเอามาอยู่เคียงข้างมาเป็นเพื่อนมิตรรายการท่านผู้ฟังในยามค่ำคืน

0: และพักผ่อนอยู่หรือว่ากำลังปฏิบัติหน้าที่ในยามค่ำคืนด้วยความจำเป็นในหน้าที่เวียกงานก็แล้วแต่บ่ว่าจะอาศัยอยู่แห่งหนใดปฏิบัติหน้าที่เวียกงานใดอยู่ก็สามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำและก็รับฟังรายการของพวกเราไปนำได
1: ้ชาตินี้คงมีบุญวาสนา
0: ว่างบ่ดลมานี้หลายประเทศทางแถบยุโรปนี่ก็ประเสริฐหรือว่าพอๆกันกับสภาพอากาศที่สุดขั้วถ้าผู้ฟังบ่เคยฮ้อนเอาปานนี้จักเทื่อถึงขั้นว่าผู้ที่เป็นผู้สูงอายุหลายแล้วเป็นผู้เฒ่าผู้แก่และก็สุขภาพร่างกายที่บ่แข็งแรงนี่เสียชีวิตไปจำนวนหลายพันคนเป็นสาเหตุมาจากสภาพอากาศที่ฮ้อนเอาปรากฏว่าถนนหนทางนี่เปื่อยถนนปูยางมักต่อยนี่เปื่อยแล้วบ่แล้วไฟจราจรที่เป็นกรอบพลาสติกตากแดดอยู่กลางทางนี่ก็เปื่อยอันใดที่เป็นพลาสติกล้วนแล้วแต่ถูกแสงแดดหลอมละลายหลอมจนเปื่อยแล้วก็เกือบที่เป็นเกือบยางเกือบหุ้มส้นแล้วก็ยางรถล้วนแล้วแต่ตากแดดและพากันเปื่อยย้อนอากาศที่ฮ้อนเอาหลายอุณหภูมิสูงหลาย

นอกจากนั้นก็ยังมีผู้คนอีกส่วนหนึ่งที่บ่แม่นผู้เฒ่าผู้แก่เป็นคนหนุ่มคนสาวแล้วก็เด็กน้อยที่พากันฮ้อนเอาหลายทนบ่ไหวพากันลงเล่นน้ำอยู่ตามห้วยน้ำลำเซเป็นบ่อนที่น้ำลึกแล้วก็เป็นบ่อนเสี่ยงก็พาให้เกิดอุบัติเหตุจมน้ำเสียชีวิตอันนี้ก็เป็นอีกภัยคมคู่หนึ่งท่านผู้ฟังนอกจากสภาพอากาศที่ฮ้อนเอาแล้วการลงลิ่นน้ำบอนที่เพิ่นสงวนไว้เพิ่นบ่ได้อนุญาตให้ลงลิ่นน้ำอันนี้ก็เป็นสาเหตุที่พาให้เกิดการสูญเสียเสียชีวิตได้

ประเทศเพื่อนทางแถบยุโรปนั้นเฮือนซานของประชาชนบ่มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศและก็เฮือนที่อยู่อาศัยของพวกเพื่อนก็บ่ได้ถูกออกแบบมาสำหรับการติดตั้งเครื่องปรับอากาศหรือว่าแอร์ท่านผู้ฟังย้อนว่าในสมัยก่อนทางฝั่งยุโรปนั้นเป็นเมืองหนาวการติดตั้งเครื่องปรับอากาศจึงบ่มีความจําเป็นแต่ว่ามาปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนแล้วสภาพอากาศมันร้อนอ้าวหลายถึงขั้นมีคนเสียชีวิตเครื่องปรับอากาศหรือว่าพัดลมนี่ถือว่าได้ขายดีในระยะนี้

ก็เลยเห็นให้ประชาชนทางยุโรปปัจจุบันนี้ก็พากันเร่งขวนขวายหรือว่ายัดแย่งกันเพื่อที่จะซื้อหาอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าบ่ว่าจะเป็นพัดลมหรือว่าเครื่องปรับอากาศมาติดตั้งภายในเฮือนสารของตนเองเพื่อให้อยู่รอดจากสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวหลาย

สื่อมวลชนต้องเสริมขยายบทบาทสำคัญยิ่งของตนในการเป็นสื่อหรือสายใยผูกพันระหว่างมหาชนกับผักด้วยการเคลื่อนไหวอย่างมีแผนการมีโครงการละเอียดสำหรับแต่ละระยะยกสูงน้ำใจหับผิดชอบและความเป็นเจ้าการหับข่าวเลือกเฟ้นข่าวและออกข่าวที่มีเนื้อในสาระอันอุดมหังมีให้คุณประโยชน์แก่ผู้อ่านผู้เบิ่งและผู้ฟังทั้งหับประกันความสอดคล้องกับแนวทางทัศนะนโยบายยุทธศาสตร์ของพรรคและรัฐเฮาส่องแสงเหตุการณ์อย่างถูกต้องกับความเป็นจริงเกี่ยวกับชีวิตสังคมคำนับสมเสยกองประชุมเรียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ

0: โอ้ยมื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุหูสึกปวดต้นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินลักไปก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
1: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปั่วบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หยิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: นี่เฮาเฮาสังเกตเห็นว่าปัจจุบันนี้พรรครัฐเฮานี่ได้มีแนวทางสุ่มใส่เวียกงานปกปักรักษาป่าไม้ต้านและสกัดกั้นปัญหาไฟไหม้ลามป่าย่างเอาจริงเอาจังเลยเน
1: า
0: ะ
1: เออก็แม่นล่ะบ่ภายหลังท่านนายกรัฐมนตรีได้ออกคำสั่งเลขที่11เฮ็ดให้ปัญหาไฟไหม้ลามป่านี่มีท่าเอียงลดลงในแต่ละปีได
0: ้แม่นแต่ก็ยังมีหลายท้องถิ่นอยู่ปฏิบัติบ่ทันได้เท่าที่ควรหั่นแหละยังปรากฏเห็นมีสภาพไฟไหม้ลามป่าเกิดขึ้นอยู่ซึ่งพวกเขาจะต้องได้เพิ่มทวีความเอาใจใส่ต่อเวียกงานดังกล่าวนี้ให้หลายขึ้นเลย
1: แม่นแล้วเพื่อบ่ให้เกิดมีสภาพไฟไหม้ลามป่าในฤดูแล้งบรรดาองค์การปกครองท้องถิ่นแต่ละขั้นและคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติต้องได้กระเกียมความพร้อมทุกด้านเพื่อรับมือกับสภาพการที่อาจจะเกิดขึ้นให้ท่วงทันกับเวลาเพื่อลดพรความเสียหายของเนื้อที่ป่าไม้ได
0: ้พร้อมเดียวกันนั้นบรรดาองค์การปกครองท้องถิ่นแต่ละขั้นต้องเป็นเจ้าการเอาใจใส่กวดกาติดตามแนะนำวิธีป้องกันไฟไหม้ลามป่าให้แก่ประชาชนภายในบ้านของตนด้วยการสร้างแล้วป้องกันไฟก่อนจะจูดพื้นที่กสิกรรมและเขตที่มีความเสี่ยงต่างๆเวลาเข้าป่าซอกอยู่หากินดังฟื้นดังไฟก็ต้องดับหมอดก่อนแล้วจึงกลับบ้านเพื่อบ่ให้ไฟลามใหม่ไปบนอื่น
1: แม่นแล้วเห็นดีน้ำเท่าเว้ามาเด้อถ้าหากพวกเฮาหมดทุกคนนี่เป็นเจ้าการช่วยกันปัญหาไฟไหม้ลามป่าก็สิบ่เกิดขึ้นอีกฉะนั้นพวกเฮาหมดทุกคนจงร่วมแรงร่วมใจป้องกันต้านและสกัดกั้นไฟไหม้ลามป่าให้ได้ในขอบเขตทั่วประเทศนี้
0: แม่นๆ
2: ให้องค์การปกครองท้องถิ่นทุกขั้นเป็นเจ้าการและเข้มงวดในการป้องกันสกัดกั้นการจูดป่าแบบสะสายในกรณีหากเกิดมีไฟไหม้ป่าอยู่ท้องถิ่นใดแม่นมอบให้ท้องถิ่นนั้นเป็นเจ้าการจัดตั้งกำลังพร้อมทั้งวัตถุอุปกรณ์เพื่อดับมอดให้ทันเวลาหากประกันบ่ให้เกิดความเสียหายให้แห้งและแพร่ลามเป็นบริเวณกว้าง

รายการท่านผู้ฟังทุกท่านในยามค่ำคืนและก็ได้เบิกบานมวลซื่นกับเสียงเพลงมวลรวมทั้งสิ่งที่น่าสนใจหลายอย่างจากรายการของพวกเขาผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้แก่ติดตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงของพวกเขาอยู่ในขณะนี้แล้วมาคราวนี้นั้นก็เป็นท้ายรายการแล้วเหลียวเบิ่งเวลายังเหลืออยู่บ่หลายจะให้ทุกท่านได้ประมาณวันซื่นกับเสียงเพลงไปจนกว่าเวลารายการจะสิ้นสุดลงหลังจากสิ้นสุดเสียงเพลงลงแล้วทางต้นกล้วยผู้ดำเนินรายการต้องขอลาทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้สำหรับคืนนี้ขออวยพรให้คุณพระรัตนตรัยและก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกจงอำนวยอวยพรปกปักรักษาให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านประสบพบเจอแต่ความสุขความเจริญและก็ผ่อนใสอันประเสริฐนอนหลับฝันดีนอนหลับได้เงินหมื่นนอนตื่นได้เงินแสนราตรีสุขสันต์ทุกท่านสบายดี

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับพังนี้ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เชิญท่านติดตามรับฟังได้ใหม่ในมื้ออื่นซึ่งจะเริ่มเวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 นถึง 3:00 นมื้อนี้แม่นวันศุกร์แฮม4ค่ำเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388ตรงกับวันที่3เดือนกรกฎคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้ 5:00 นรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ 6:00 นรายการเพื่อสุขภาพที่ดี 6:30 นรายการข่าวตามเหตุการณ์7โมงรายการข่าวภาคเศร้า7โมง30นาทีรายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ขั้งที่12ของพรรค8โมงรายการขับขี่ปลอดภัย9โมงรายการสีสันเสียง

้การหอบบ้านผ่านเมือง17โมงร้ายการสนทนาภาษาแม่18โมงร้ายการหอบหู้เรื่อง SME 19โมงร้ายการข่าวภาคคำ19โมง30นาทีร้ายการท่องถิ่นดินลาว20โมงทายทอดหวย20โมง30นาทีร้ายการเพลงดังในอดีต21โมงร้ายการข่าว15นาที21โมง15นาทีร้ายการเพลงกอมนิทรา22โมงร้ายการล้าตีเสียงเพลง23โมงหมดร้ายการกระจายเสียงแล้วอัสสถานีทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเชิญทานหับฟังร้ายการล้มทั่วทิศหับอรุณ

พัฒนาประเทศชาติเข้มแข็งประชาชนหังมีผาสุกสังคมศรีวิไลยุติธรรมแม่นหน้าที่ของพลเมืองลาวหมดทุกคนสบายดีท่านผู้ฟังเถียงแพงทุกทุกท่านนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการล้มทั่วทิศหับอรุณจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ซึ่งรายการนี้มีให้ท่านฟังเป็นประจำแต่วันจันทร์จนฮอดวันศุกร์5โมง5 6โมงพวกเขามาพบกันซึ่งเป็นบุญเทียงแก้ววิไลวงศ์เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ฐานฟังได้นำเอาข่าวเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ทุกทิศทุกทางพร้อมทั้งเพลงและก็ขับล้ำจำนวนหนึ่งมาเปิดสร้างบรรยากาศเบิกบานมุ่นซื่นในยามเศร้าๆให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังผู้ที่ตื่นดึกลุกเศร้าประกอบส่วนเขาในเวียกงานประจำวันของตนเองเนาะทั้งเหยียดเวียกไปน้ำฟังข่าวไปพร้อมฟังเพลงไปน้ำแดฟังลำไปน้ำแดก็คงจะเข้าท่าดีฮะรายการล้มทั่วทิศนภรุณพบกับท่านผู้ฟังมื้อนี้แม่นวันศุกร์แฮม4คำเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569ซึ่งมื้อนี้คงกับวันที่3เดือนกรกฎคริสตศักราช2026วันที่13กรกฎกันยับมอจ่อเข้ามาแล้วท่านผู้ฟังวันที่13กรกฎเป็นวันเกิดของประธานสุพรรณวงศ์ผู้นำที่แสนเคารพของพวกเฮาของปวงชนลาวทั้งชาติปีนี้ครบรอบ117ปีพวกเฮาจึงออกแห่งแข่งขันกันสร้างผลงานในด้านต่างๆด้วยการปฏิบัติเวียกงานที่ตนเองรับผิดชอบแต่ละของเขตนั้นให้บรรลุผลสำเร็จตามระดับคาดหมายนี้เป็นเวียกงานหนึ่งที่พวกเฮาจะต้องได้สุ่มใส่ในการจัดตั้งปฏิวัติพันขยามิติของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและนอกจากวันที่13กรกฎแล้วเด้ก็ยังมีวันที่20กรกฎวันที่20กรกฎนี่เป็นวันสร้างตั้งสหพันธ์มิ่งลาวซึ่งปีนี้ครบรอบ71ปีนะโครงการจัดตั้งมิ่งก็มีอายุครบรอบ71ปีนะมิ่งลาวบรรดาเผ่านี่ทุกระยะของการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติก็คือการปฏิวัติศาสตร์ประชาธิปไตยแม่ยิงลาวได้ประกอบส่วนอันสำคัญและแข็งแรงเข้าในการปกปักรักษาสร้างสาพัฒนาประเทศชาติให้เจริญทางมีเข้มแข็งไปเคียงคู่กับเพชรทรายอย่างบ่ฮู้อิดบ่ฮู้เมื่อยเอาขอสมเสยขออวยพรให้วันสร้างตั้งแม่ยิงลาวครบรอบ71ปีและปีต่อๆไปนั้นจงเป็นวันที่มีความหมายเป็นวันที่ประสบผลสำเร็จในการปฏิวัติหน้าที่เวียกงานของไอ้น้องแม่ยิงลาวโมดทุกคนรายการล้มทั่วทิศนับลุ้นพบกับท่านผู้ฟังหมู่นี้ก็เซ็นเคยกับมื้อที่ผ่านมาแหละก็มีข่าวมีเพลงมีลำมาเปิดสร้างบรรยากาศเบิกบานมวลซื่นมาเว้าสู่ท่านฟังว่าข่าวที่เกิดขึ้นเป็นขึ้นใดเป็นประจำเนาะเริ่มต้นของรายการมื้อนี้ก็เซ็นเคยฟังเพลงจากรายการสะก้อน

เอาละท่านผู้ฟังที่หักแพงบัดนี้พวกเขาก็จะนำเสนอให้ท่านได้ฟังข่าวที่เกิดขึ้นในระยะที่ผ่านมาซึ่งข่าวนี้แม่นเว้าถึงรัฐบาลลาวได้ประดับเหรียญไซมิตรภาพให้ทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำลาววันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาอยู่กระทรวงการต่างประเทศท่านท้องสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเปิ้นก็ได้ต้อนรับกันเข้าเยี่ยมอำลาของท่านจองยองซุงเอกอัครราชทูตวิสามัญภูมิอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเกาหลีประจำลาวในโอกาสที่ท่านได้สำเร็จการปฏิบัติหน้าที่การทูตอยู่ลาวพร้อมทั้งตั้งนะให้รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประดับเหรียญไซมิตรภาพให้ท่านทูตแห่งสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อเป็นการสมเสยและก็สรรเสริญต่อผลงานในการประกอบส่วนของท่านทูตเข้าในการเสริมขยายสายพัวพันมิตรภาพและการร่วมมืออันดีงามระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐเกาหลีตลอดระยะการปฏิบัติหน้าที่การทูตในโอกาสนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีได้แสดงความสรรเสริญและตีราคาสูงต่อผลงานของท่านทูตซึ่งตลอดระยะการปฏิบัติหน้าที่การทูตอยู่ลาวนับตั้งแต่ได้ยื่นสารตัดตั้งในวันที่14พฤศจิกายน2022เป็นต้นมาซึ่งได้ประกอบส่วนเข้าในการสุขยุส่งเสริมสายพัวพันมิตรภาพและการร่วมมืออันดีงามระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐเกาหลีให้มีการขยายตัวอย่างเป็นรูปธรรมในหลายด้านขอบการร่วมมือที่มีอยู่แล้วก็ได้รับการสืบต่อเสริมขยายอย่างกว้างขวางและขอบการร่วมมือใหม่ก็ได้รับการพัฒนาดีขึ้นเป็นเก่าๆเป็นต้นแม่นการพัวพันร่วมมือทางด้านการเมืองการป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบการค้าการลงทุนการศึกษากีฬาวัฒนธรรมสังคมและอื่นๆประกอบส่วนสุขยุให้มีการแลกเปลี่ยนเยี่ยมยามซึ่งกันและกันของคณะผู้แทนกันสูงอย่างเป็นปกติพิเศษแมนการเดินทางเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่ลาวของท่านยุนซอกยอนประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลีระหว่างวันที่9ถึงวันที่11กันยายน2024และได้เข้าร่วมกองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่44ครั้งที่45และกองประชุมสุดยอดปินอ้อมอื่นๆการเดินทางมาเยี่ยมยามสาธารณรัฐเกาหลีในเดือนพฤศจิกายน2025ของท่านเฉลิมไซกรมสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีเพื่อก้าเกียมให้แก่การเยี่ยมยามสาธารณรัฐเกาหลีของประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในเดือนธันวาคม2025และการเดินทางเยี่ยมยามสาธารณรัฐเกาหลีอย่างเป็นทางการของท่านทองลุนศรีสุริตประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแต่วันที่14ถึงวันที่15เดือนธันวาปี2025ซึ่งได้มีการยกระดับการผัวพันหัวมือระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐเกาหลีขึ้นเป็นคู่หัวมือหอบด้านและพร้อมกันนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีก็ได้แสดงความขอบใจผ่านท่านทูตไปยังรัฐบาลและประชาชนสาธารณรัฐเกาหลีที่ได้ให้การช่วยเหลือและการสนับสนุนลาวในด้านต่างๆตลอดระยะที่ผ่านมาพิเศษแม้นได้ให้การสนับสนุนลาวในการเป็นประธานอาเซียนปี2024โอกาสเดียวกันนี้ท่านทูตสาธารณรัฐเกาหลีเพิ่นก็ได้แสดงความขอบใจเป็นอย่างสูงต่อรัฐบาลและประชาชนลาวก็คือกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่ได้ให้การร่วมมือสนับสนุนช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดีตลอดระยะการปฏิบัติหน้าที่การทูตอยู่ลาวจนได้รับผลสำเร็จอันจบงามพร้อมทั้งได้แสดงความยินดีปิติยินดีและขอบใจต่อรัฐบาลลาวเป็นอย่างยิ่งที่เห็นได้ถึงผลงานย่องยอสมเสยและประดับเหรียญไซมิตรภาพอันมีคุณค่าและสูงส่งให้แก่ตนเองซึ่งจะกลายเป็นสัญลักษณ์อันมีความหมายความสำคัญในการสุขยุส่งเสริมการพัวพันมิตรภาพและการร่วมมืออันดีงามระหว่างสาธารณรัฐเกาหลีและ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวให้ได้รับการพัฒนายิ่งขึ้นในต่อหน้าหานักข่าวอยู่กลุ่มกันเข้ากระทรวงการต่างประเทศเพิ่นเป็นผู้เขียนแม้นเว้าถึงรัฐบาลลาวได้ประดับเหรียญไซมิตรภาพให้ท่านทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำลาวในโอกาสที่ท่านได้สำเร็จการปฏิบัติหน้าที่การทูตอยู่ลาวมาติดตามข่าวต่อไปข่าวนี้แม้นเว้าถึงเพิ่นได้ดำเนินกองประชุมเวียงงานขวดกาทั่วประเทศครั้งที่5กองประชุมเวียงงานขวดกาทั่วประเทศครั้งที่5ได้ไขขึ้นในวันที่1กรกฎนี้ภายใต้คำขวัญเพิ่มทวีเวียงงานติดตามขวดกาให้เข้มงวดรอบด้านต้านและแก้ไขการสอลาดบังหลวงเด็ดขาดโปร่งใสและทันสมัยเพื่อการพัฒนาประเทศชาติที่ยืนยงภายใต้การเป็นประธานของพลเอกวิไลลาคำฟ้องกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคผู้ประจำการคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคและก็มีกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคกรรมการสมบูรณ์และกรรมและสำฮ้องศูนย์กลางพรรคคณะกวดกาศูนย์กลางพรรคองค์การกวดกาแห่งรัฐประธานกรรมการปกครองนครหลวงแขวงเข่าห่วมพลเอกวิไลลาคำฟ้องได้กล่าวว่ากองประชุมเวียงงานกวดกาทั่วประเทศครั้งนี้ได้พร้อมกันค้นคว้าปรึกษาหารือและหับพ้องเอาปัญหาที่สำคัญเป็นต้นแมนการสรุปตีราคาคืนการจัดตั้งปฏิบัติเวียงงานกวดกาในระยะ5ปีผ่านมามีผลสำเร็จและจุดอ่อนขอคงข้างรวมทั้งบทเรียนตัวจริงที่ถอดถอนได้พร้อมทั้งบรรดาทิศทางคาดหมายสู่สนในต่อหน้าที่จะต้องได้สุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติแต่นี้ฮอดปี2030เพื่อเฮ็ดให้เวียงงานกวดกาภาคกวดการัฐสกัดกั้นและต้านการสอลาดบังหลวงอยู่ศูนย์กลางและท้องถิ่นให้มีการหันเปลี่ยนใหม่อย่างตั้งหน้าตามทิศทางมติของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรควางออกให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลตัวจริงสหายวันไซพ้องสวรรค์กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคคณะเลขาคณะพรรคประธานคณะกวดกาศูนย์กลางพรรคประธานองค์การกวดกาแห่งรัฐและหัวหน้าองค์การต้านการสอลาดบังหลวงศูนย์กลางเพิ่นก็ได้ผ่านทางบทสรุปตีราคาคืนการเคลื่อนไหวเวียงงานกวดกาแต่ปี2021หา2025และทิศทางแผนการ2026หา2030จากนั้นท่านนางปิงคำราชสีมากรรมการศูนย์กลางพรรคห้องประธานคณะกวดกาศูนย์กลางพรรคห้องประธานองค์การกวดกาแห่งรัฐห้องหัวหน้าองค์การต้านการสอลาดบังหลวงศูนย์กลางเพิ่นก็ได้ผ่านห่างรายงานแผนพัฒนาเวียกงานกวดกา2021หา2025และทิศทางแผนพัฒนา2026หา2030พร้อมนี้ผู้แทนกองประชุมก็ได้พัดเพลินกันประกอบคำกิจคำเห็นบทเรียนในการนำภาษีนำเวียกงานที่ตามกวดกาต่อกองประชุมตึมอีกจากนั้นหันท่านคำไหลศรีประเสริฐกรรมการศูนย์กลางพรรคห้องเลขาคณะพรรคห้องประธานคณะกวดกาศูนย์กลางพรรคห้องประธานองค์การกวดกาแห่งรัฐห้องหัวหน้าองค์การต้านการสอลัดบังหลวงการศูนย์กลางเพิ่นก็ได้ผ่านหางมติว่าด้วยการเพิ่มทวีการป้องกันสกัดกั้นต้านและแก้ไขพยาธิอัญญาสิทธิ์การสอลัดบังหลวงปรากฏการยอดท่อการฟุ่มเฟือยในกงจักรการจัดตั้งพรรครัฐและสังคมนะอันนี้ก็เป็นข่าวที่ได้เว้าถึงเพิ่นได้ไขกองประชุมเวียงงานกวดกาทั่วประเทศครั้งที่5ซึ่งได้ดำเนินไปในวันที่1กรกฎนี่ล่ะฟังข่าวต่อไปข่าวต่อไปนี่แม่นเว้าถึงกระทรวงแรงงานสวัสดิการสังคมเพิ่นได้ยกระดับความรู้ให้พนักงานเกี่ยวกับเวียกงานสิ่งแวดล้อมและสังคมกรมคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมได้จัดสุดฝึกอบรมเวียกงานสิ่งแวดล้อมและสังคมขึ้นในวันที่29หาวันที่30เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยมีที่ปรึกษาเวียกงานสิ่งแวดล้อมและสังคมของโครงการเสริมสร้างทักษะ
ที่เป็นบุรุษมีสิทธิ์สำหรับการเติบโตของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวบรรดาหัวหน้าแผนกห้องแผนกและวิชาการจากห้องการบรรดากรมและสถาบันที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนำสุดฝึกอบรมครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้โครงการเสริมสร้างทักษะที่เป็นบุรุษมีสิทธิ์สำหรับการเติบโตของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นโครงการภายใต้เงินกู้ยืมของธนาคารโลกโดยสุ่มใส่เวียงานพัฒนาสีมือแห่งงานและการจัดหางานซึ่งมีกิจกรรมปรับปรุงพื้นฐานโครงล่างและเวียงานวีซ่าเฉพาะติดพันโดยกงกับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ธนาคารโลกกำหนดไว้สุดอบรมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมได้ฟังการถ่ายทอดบทเรียนระเบียบการและมาตรฐานจากที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตัวจริงในเวียกงานคุ้มครองแรงงานการกวดกายแรงงานความปลอดภัยและสุขภาพแรงงานทางด้านทานพงสวรรค์ไซโกศีหัวหน้ากรมคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงานสวัสดิการสังคมกล่าวว่าเวียกงานสิ่งแวดล้อมและสังคมแม้นมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งเพราะธนาคารโลกได้ถือมาตรฐานนี้เป็นเกณฑ์ต้นต่อในการประเมินเพื่ออนุมัติและดำเนินโครงการผลสำเร็จการจัดตั้งปฏิบัติระยะที่ผ่านมากรมคุ้มครองแรงงานร่วมกับที่ปรึกษาโครงการกรมการจัดหางานและสถาบันพัฒนาสีมือแห่งงานจัดตั้งปฏิบัติกิจกรรมจนมีผลสำเร็จที่ผลเด่นคือด้านบริการจัดหางานสำเร็จไปแล้ว16แขวงและกำลังสืบต่อพันขยายยุคแขวงพงศาลีและนครหลวงเวียงจันทน์ด้านการปรับปรุงสถาบันและศูนย์พัฒนาสีมือแห่งงานสำเร็จการปรับปรุงสถาบันพัฒนาสีมือแห่งงานและศูนย์พัฒนาสีมือแห่งงาน3แขวงคือแขวงบ่อแก้วจำปาสักและแขวงอัตตปือและปัจจุบันนี้กำลังกวดกาความเหียบห้อยห้อยส่วนห้อยอยู่ศูนย์แขวงสมณเขตและจะสืบต่อให้สำเร็จอยู่นครหลวงเวียงจันทน์พร้อมนี้ก็ยังได้มีส่วนร่วมอย่างตั้งนะในเวียงงานบริหารโครงการจัดซื้อจัดจ้างการสร้างและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนท่านพงศวรรค์ไซโกศียังได้เรียกร้องให้ผู้เข้าร่วมหันสุ่มสติปัญญาเอาใจใส่ค้นคั่วและก็สนทนาแลกเปลี่ยนบทเรียนนำกันอย่างคงไปคงมาโดยเอาพฤติกรรมตัวจริงนั้นมาถอดถอนเป็นบทเรียนร่วมกันเพื่อให้ประกันในการนำเอาความรู้ไปจัดตั้งปฏิบัติติดตามและประเมินผลกิจกรรมต่างๆให้สอดคล้องกับขอบเวียกงานสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างมีประสิทธิผลสูงอันนี้ก็แม่นทางกระทรวงแรงงานสวัสดิการสังคมก็ได้สำเร็จการยกระดับความรู้ให้พนักงานเกี่ยวกับเวียกงานสิ่งแวดล้อมและสังคมมาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการสักก่อนจากนั้นผู้ดำเนินรายการบุญเทียงแก้ววิไลวงศ์จึงจะนำเสนอข่าวให้ท่านได้ฟังเติมอีกในระยะต่อไป

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามมาฟังรายการล้มดวงอาทิตย์นภลุนจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวอยู่ฮะวันนี้ข้าจะนำเสนอข่าวให้ท่านได้ฟังตึมอีกข่าวนี้แม้นเว้าถึงในเดือนพฤษภาที่ผ่านมาส่งออกสินค้าเกษตรกรรมผ่านด่านขั้วสากลมิตรภาพ1รวมมูลค่านี่หลายกว่า6ล้านดอลลาร์อันนี้เพียงเดือนเดียวท่านผู้ฟังข่าวสารเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมรายงานในวันที่29เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาว่าในเดือนพฤษภาที่ผ่านมาหันการส่งออกสินค้าเกษตรกรรมอยู่ด่านขั้วอยู่ด่านสากลขั้วมิตรภาพ1มีบรรดารายการสินค้าเกษตรกรรมที่สำคัญละเอียดคือพืชผลิตภัณฑ์พืชและผลิตภัณฑ์ไม้จำนวน 13,000 กว่าต้นรวมมูลค่าหลายกว่า6ล้าน3แสนดอลลาร์สหรัฐในนั้นก็มีรายการสินค้าเกษตรกรรมที่ส่งออกส่วนลายแมนเม็ดกาเฟ่แป้งมันต้นหมากม่วงแกนสาลีบดยางพารากากมันต้นหมักถั่วเขียวสดสาต้มน้ำแป้งผสมน้ำตาลพริกไทยกากมันต้นไม่เครื่องโต๊ะบูชาไม่เปื่อยไม่แค้นยางยานขาวสวนปลูกขี่เบียใบยาสูบแห้งสินค้าดังกล่าวหันส่วนใหญ่แม้นส่งออกไปยังสาธารณสังคมนิยมเวียดนามสาธารณรัฐประชาชนจีนเนเธอร์แลนด์ญี่ปุ่นซึ่งรวมมีอย่างพลาส่งออกไปจีน839ต้นมูลค่านี่1ล้าน6แสนกว่าดอลลาร์แป้งมันต้นส่งไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน2940ต้นมูลค่า1ล้าน 133,000 กว่าดอลลาร์แกนสาลีบดส่งไปประเทศจีน155ต้นมูลค่า 42,000 กว่าดอลลาร์หมากถั่วเขียวสดส่งไปจีน81ต้นมูลค่า 35,000 กว่าดอลลาร์หมากม่วงส่งไปจีน48ต้นมูลค่านี่ 17,000 กว่าดอลลาร์สาต้มน้ำส่งไปยังจีน12ต้นมูลค่า 3,850 ดอลลาร์แป้งผสมน้ำตาลส่งไปยังจีนจำนวน 5,695 ต้นมูลค่า2ล้านกว่าดอลลาร์สหรัฐพริกไทยส่งไปประเทศฝรั่ง3ต้นมูลค่า 76,500 ดอลลาร์เม็ดกาเฟ่ส่งไปประเทศอเมริกา4ต้นมูลค่า 20,000 กว่าดอลลาร์กากมันต้นส่งไปประเทศไทย60ต้นมูลค่า 5,000 กว่าดอลลาร์กากมันต้นส่งไปจีน 2,000 กว่าต้นมูลค่า 1,133,000 กว่าดอลลาร์ใบยาสูบแห้งส่งไปประเทศไทยห้อยกระแปดต้นมูลค่า 300,000 กว่าดอลลาร์และอื่นๆ อีกหลายรายการนะอันนี้ก็เป็นเฉพาะเดือนพฤษภาที่ผ่านมาลาวเฮานี่ส่งออกสินค้าเกษตรกรรมผ่านด่านสากลขั้วมิตรภาพ1รวมมูลค่าทั้งหมดหลายกว่า6ล้าน 368,000 ดอลลาร์สหรัฐส่วนข่าวต่อไปแม้นเว้าถึงปคส.แขวงบ่อแก้วนี่เพิ่นได้จูดทำลายยาเสพติดที่ยึดได้จากคดียาบ้า51ล้านเม็ดและยาเสพติดอีกหลายรายการปคส.แขวงบ่อแก้วได้รายงานวันที่25เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาอยู่ที่เดินบินเก่าของเมืองห้วยทรายกองบัญชาการปคส.แขวงบ่อแก้วได้จูดทำลายยาเสพติดที่ยึดมาได้จากคดีต่างๆโดยมีพลเอกวิไลหลาคำฟ้องกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคผู้ประจำการเลขาธิการศูนย์กลางพรรคพลจัตวาแป้นคำบุตรจันแพงกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะบริหารงานพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงบ่อแก้วและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมทานคำแสงสุริยวงศ์ห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงเผยได้รายงานว่าอิงตามตัวเลขเครื่องของกลางประเภทยาเสพติดที่ได้รับการยั่งยืนและจำแนกประเภทอย่างเป็นทางการตามการตัดสินของศาลประชาชนซึ่งประกอบมีคดีเจ้ากรรมและบ่มีเจ้ากรรมที่มีคำตัดสินของศาลและบ่มีคำตัดสินของศาลซึ่งในนี้ค
คดียาเสพติดที่มีเจ้ากรรมศาลประชาชนตัดสินใช้ได้อย่างเด็ดขาดแล้วแม้นมาจากคดีได้มีการจับกลุ่มผู้กระทำผิดพร้อมเครื่องของกลางยาบ้า17ล้านกว่าเม็ดนักหลายกว่า1ต้นครึ่งฝุ่นยาบ้าฝุ่น7ถุงน้อยหนัก91กรัมยาบ้าเปียก1ถุงน้อยหนัก11กรัมยาไอ24 2หนัก681กรัมคาเฟอีน1 2หนัก15กรัมเคตามีน20ถุงใหญ่น้ำหนัก1กิโลเฮโรอีน1ห่อน้ำหนัก15กรัมคอลลาเจน47 2น้ำหนัก1หลายกว่า1กิโลครึ่งแป้งฝุ่นสีขาว2แพ็คน้ำหนัก2กิโลแป้งฝุ่นสีผัว1ถุงใหญ่หนัก400กรัม400กว่ากรัมยาอี3เม็ดหนัก12กรัมหัวเสื้อยาอี25กล่อง25กล่องน้ำหนัก6กิโลกรัมไนตรัสออกไซด์4บังหนักหลายกว่า7กิโลครึ่งน้ำหนักรวมทั้งหมด 1,790 กิโลกรัมหรือว่าหลายกว่า1ตันครึ่งยาเสพติดบ่มีเจ้ากรรมที่ศาลประชาชนยังบ่ทันได้ตัดสินมีทั้งหมด 15,000 กิโลกรัมหรือว่าหลายกว่า15ตันยาบ้านี่34ล้านเม็ดน้ำหนัก3ตันกว่ายาไอ้318ห่อหนัก318กิโลกรัมเคตามิน 1,842 ห่อหนัก 1,842 กิโลกรัมแป้งฝุ่นสีขาว400เปาหนัก 10,000 กิโลกรัมหรือว่า10ต้นพอดีรวมน้ำหนักเครื่องของยาเสพติดที่เจ้ากรรมที่มีเจ้ากรรมและบ่มีเจ้ากรรมนี่ 17,000 กว่าตันฮะอันนี้ก็เป็นแขวงบ่อแก้วเพิ่นได้ทำลายยาเสพติดนะจุดทำลายยาเสพติดที่ยึดได้มาจากคดียาบ้า51ล้านเม็ดและยาเสพติดอีกหลายรายการซึ่งได้ทำลายในวันที่25เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาหยุดเดินบินเก่าเมืองห้วยทรายแขวงบ่อแก้วอีกข่าวหนึ่งมันเว้าถึงกองประชุมรัฐมนตรีครั้งที่2ระหว่างกระทรวงภายในกัมพูชากระทรวงป้องกันความสงบลาวและกระทรวงป้องกันความสงบเวียดนามวันที่30เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาอยู่นครหลวงพนมเปญราชอาณาจักรกัมพูชาบรรจัดกองประชุมรัฐมนตรีครั้งที่2ระหว่างกระทรวงภายในกัมพูชากระทรวงป้องกันความสงบลาวและกระทรวงป้องกันความสงบเวียดนามภายใต้การเป็นประธานร่วมของท่านอาภิสันติบัณฑิตสสุขะห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงภายในแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาพลโทวันทองกองมณีคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรครัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบของลาวเฮาและพลเอกเลืองตามกว้างรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบแห่งสาธารณสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยคณะผู้แทนทั้ง3กระทรวงเข้าร่วมและในกองประชุมหันทานรัฐมนตรีทั้ง3กระทรวงก็ได้พัดเพียนกันขึ้นนำเสนอสภาพการของโลกภาคพื้นและภายในประเทศของตนพร้อมทั้งเห็นดีในการสืบต่อฮัดแนนสายพัวพันและการร่วมมือของ3กระทรวงให้น้ำมือนับเพิ่มทวีขึ้นไปเรื่อยๆกองประชุมครั้งนี้แม้นมีความหมายความสำคัญจะเป็นอย่างยิ่งซึ่งได้จะได้ร่วมมือกันในหลายด้านเป็นต้นแมนการเพิ่มทวีกำแน่นสภาพการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่พัวพันถึงความสงบความบ่เป็นระเบียบเหี้ยมห้อยของสังคมการร่วมมือกันสกัดกั้นต้านอาชญากรรมฆ่ามนุษย์การประสานสมทบสกัดกั้นและต้านยาเสพติดและอาชญากรรมทางออนไลน์ยกสูงมากผลการร่วมมือในกงเขตสันติบาลประกอบส่วนในการป้องกันความสงบแห่งชาติในสภาพการใหม่และรักษาความสงบบริเวณชายแดนติดจอดโดยเฉพาะประสานสมทบและร่วมมือกันลงกวดกาลาดตะเวนตามบริเวณชายแดนของ3ประเทศแนะใส่ซอกหู้และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
อย่างทันการโอกาสนี้นี่พลโทวันทองกองมณีคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรครัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบลาวได้ตั้งหน้าให้คณะผู้แทนกันสูงกระทรวงป้องกันความสงบลาวได้กล่าวฝากความยินยอมถามข่าวอันอบอุ่นความสามัคคีหักแพงจากคณะนำกระทรวงและพนักงานนักขบในทั่วกำลังป้องกันความสงบลาวมายังบรรณาธานในทั่วกำลังป้องกันความสงบคณะนำกระทรวงภายในกัมพูชาและกระทรวงป้องกันความสงบของเวียดนามพร้อมทั้งได้แสดงความสนับสนุนและแสดงความย่องยอสมเสยมายังกระทรวงภายในแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาที่ได้ทุ่มเทและก้าเกี่ยมความพร้อมด้านต่างๆในการเป็นเจ้าภาพจัดของประชุมครั้งนี้ซึ่งนอกจากจะเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเป็นเอกภาพและความเอาใจใส่ของสารของ3กระทรวงในการจัดตั้งพันขยายแถลงการร่วมของ3รัฐบาลให้กลายเป็นรูปธรรมแล้วยังเป็นโอกาสอันดีให้แก่คณะผู้แทนของ3กระทรวงก็คือเจ้าหน้าที่บรรดาแขวงที่มีสายแดนร่วมของ3ประเทศได้พบปะแลกเปลี่ยนบทเรียนน้ำกันทั้งนี้ก็เพื่อร่วมกันสกัดกั้นและต้านการเคลื่อนไหวการก่ออาชญากรรมทุกรูปแบบเพื่อผลประโยชน์รวมของ3ประเทศกัมพูชาลาวและเวียดนามจากนั้นหันรัฐมนตรี3กระทรวงก็ได้ออกแถลงการร่วมบรรหาที่สำคัญเพื่อร่วมมือรักษาความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อเสถียรภาพและการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแต่ละประเทศก็คือการรับมืออย่างมีประสิทธิภาพต่อสิ่งท้าทายต่างๆด้านความสงบที่กำลังเกิดขึ้นรวมทั้งอาชญากรรมข้ามชาติอยู่ภาคพื้นและสากลในสภาพการฟื้นฟูเศรษฐกิจสังคม3กระทรวงคือกระทรวงภายในของกัมพูชากระทรวงป้องกันความสงบลาวและกระทรวงป้องกันความสงบเวียดนามได้ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนบทเรียนซึ่งกันและกันเนาะแลกเปลี่ยนบทเรียนซึ่งกันและกันในการติดตามกฎการต้านอาชญากรรมข้ามชาติและอื่นการรักษาความสงบเป็นระเบียบเรียบร้อยตามบริเวณชายแดนของ3ประเทศซึ่งได้จัดขึ้นอยู่นครหลวงพนมเปญแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในวันที่30เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาข่าวต่อไปแม่นปกสแขวงคำมวลได้เฮ็ดบทบันทึกศึกษาอบรมกลุ่มวัยรุ่น30คนที่มั่วสุมยาเสพติดอยู่ห้านคาราโอเกะพร้อมกักตัวผู้ถูกหาได้4คนข้อหามีสารเสพติดไว้ครอบครองมาดำเนินคดีคือวันที่30เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาที่แผนกตำรวจสกัดกั้นและต้านยาเสพติดของตำรวจปคสแขวงคำมวลเพิ่นได้ดำเนินการศึกษาอบรมกลุ่มเป้าหมายมั่วสุมยาเสพติดที่ถูกกักตัวจำนวน30คนเป็นหญิง10คนโดยการเข้าร่วมของพันโทวรจิตดวงลาติหัวหน้าห้องตำรวจปคสแขวงพ่อแม่ผู้ปกครองและภาคส่วนเกี่ยวข้องกลุ่มที่นำมาศึกษาอบรมในครั้งนี้ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสกัดกั้นและต้านยาเสพติดกักตัวได้อยู่2จุดคือวันที่27เดือนมิถุนาเวลา 2:45 น.เจ้าหน้าที่ได้จัดวางกำลังเข้าจับกลุ่มเป้าหมายอยู่ห้านคาราโอเกะที่ตั้งอยู่บ้านโพนสีทาเมืองท่าแขกสามารถกักตัวได้ทั้งหมด25คนเป็นหญิง9คนพร้อมของกลางคาเฟอีน52คอลลาเจน42และเคตามิน3ถุงน้อยต่อมาเวลา 6:00 นของวันเดียวกันหันก็ได้สืบต่อเข้าจับกลุ่มกลุ่มเป้าหมายอยู่ห้านคาราโอเกะอีกแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่บ้านจอมแก้วเมืองท่าแขกสามารถกักตัวเป้าหมายได้ทั้งหมด9คนเป็นหญิง3คนพร้อมด้วยเครื่องของกลางกาเฟอีน1ซองบั้งแก๊สอัดยาเคตามิน3บั้งมาทำการสืบสวนสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายเจ้าหน้าที่เพิ่นได้สร้างบทบันทึกการศึกษาอบรมกล่าวเตือนและให้ผู้ปกครองเซ็นรับประกันพร้อมทั้งมอบตัวให้ผู้ปกครองนำไปศึกษาอบรมบ่มสอนเติมอีกเพื่อให้ลูกหลานได้ปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงทัศนคติและดำรงชีวิตด้วยความถูกต้องตามระเบียบกฎหมายบ่ให้กลับมายุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดอีกต่อไป
ส่วนเป้าหมายที่มีเครื่องของกลางไว้ในครอบครองจำนวน4คนเป็นหญิง2คนแม่นเพิ่นได้สืบโตดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนะอันนี้ก็แม่นอยู่ทั้งแขวงคำมวลส่วนเจ้าหน้าที่ได้จับกลุ่มแก๊งเปิดเว็บพนันออนไลน์กักตัวไว้นุ่มเป็นหญิงสาวลาว7คนและสัญชาติจีน1คนอยู่ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งวันที่29เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สภกิจของบริษัทปคสเมืองบุญเหนือแขวงพงศาลีได้เข้ากวดค้นซุปเปอร์มาร์เก็ตเขตบ้านโพนโฮมเมืองบุญเหนือแขวงพงศาลีซึ่งเป็นสถานที่เคลื่อนไหวของกลุ่มแก๊งเปิดเว็บพนันออนไลน์เถื่อนที่บ่ถือกฎหมายผ่านการกวดกาจุดเป้าหมายสามารถควบคุมตัวกลุ่มแก๊งเปิดเว็บพนันออนไลน์ที่บ่ถือกฎหมายได้8คนมีสัญชาติลาว7คนเพศหญิงและสัญชาติจีน1คนและยึดคอมพิวเตอร์ได้10หน่วยผ่านการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่เห็นว่ากลุ่มแก๊งดังกล่าวนี้ยังเป็นเยาวชนอยู่ซึ่งมีอายุแต่13หา15ปีดังนั้นทางเจ้าหน้าที่จึงได้ศึกษาอบรมและก็ปล่อยตัวกลับคืนสู่ครอบครัวส่วนคนที่เป็นสัญชาติจีนนั้นแม้ทางเจ้าหน้าที่ได้สืบสวนสอบสวนแล้วนำส่งคืนให้ทางการจีนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปมาฟังข่าวนี้เต็มอีกข่าวนี้นี่มันป่วยทางจิตคิดฆ่าตัวตายด้วยการโดดขัวน้ำเงิมขัวปากเงิมแต่ร้อยเข่าฟังหนีความตายได้เองกระทรวงป้องกันความสงบนครหลวงเวียงจันทน์รายงานว่าวันที่29เดือนมิถุนาที่ผ่านมาเวลา 19:30 นาทีเจ้าหน้าที่ของบริษัทการปคสเมืองปากเงิมนครหลวงเวียงจันทน์ได้รับแจ้งเหตุจากพลเมืองดีว่าผู้เกี่ยวได้ขี่รถกายมาเขตขัวบ้านให้ปากเงิมหรือว่าขัวสีทองนะก็ได้พบเห็นชายหนุ่มคนหนึ่งนุ่งชุดดำยืนจับเฮาอยู่กลางขัวซึ่งผู้เกี่ยวได้ขี่รถกายไประยะหนึ่งแล้วจึงเลี้ยวรถขี่กลับขึ้นมาเบิ่งแต่บ่พบเห็นชายหนุ่มคนดังกล่าวแล้วพบเห็นแต่รถจักร Honda เว็บห้อยสีแดงดำป้ายทะเบียน6304กำแพงนครจอดล็อกคออยู่กลางขัวจึงได้เข้าแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ปคสเมืองปากเงิมภายหลังนะครับแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ปคสเมืองปากเงิมก็ได้ออกเก็บกำข้อมูลค้นหาบุคคลดังกล่าวจึงสามารถรู้ได้ว่าผู้โดดขัวนั้นซื้อเท่าแก้วอายุ27ปีอาชีพกรรมกรอยู่บ้านไซสมบูรณ์เมืองไซธานีนครหลวงเวียงจันทน์และผ่านการสืบสวนสอบถามข้อมูลผู้เกี่ยวได้รับสารภาพว่าตนเองหั่นได้โดดขัวดังกล่าวแท้เพื่อฆ่าตัวตายแต่ภายหลังโดดลงน้ำแล้วผู้เกี่ยวได้ลอยเข้าไปหาฟังแล้วไปลี้อยู่เต่าทานของปัสสนเขตบ้านสมสวัสดิ์เมืองปากเงิมต่อมาปัสสนไปพบเห็นผู้เกี่ยวจึงรู้ได้ว่าผู้เกี่ยวเป็นคนมีพฤติกรรมทางจิตประสาทจึงแจ้งญาติพี่น้องมารับเอาผ่านการสอบถามพี่น้องของผู้เกี่ยวได้รู้ว่าเฒ่าแก้วนี่แม่นมีพฤติกรรมทางจิตคิดอยากจะฆ่าตัวตายหลายครั้งแล้วผ่านมาญาติพี่น้องได้นำตัวไปฝากอยู่ศูนย์สงเคราะห์สมสง่าซึ่งหาเขาออกจากศูนย์ในวันที่13เดือนมิถุนายน2006ที่ผ่านมาต่อเหตุการณ์คราวนี้เจ้าหน้าที่ปคสเมืองปากเงิมจึงเรียกห้องมายังพ่อแม่ประชาชนทุกสั้นคนในระยะพักเฮียนให้เอาใจใส่ติดตามพฤติกรรมของลูกหลานของตนเองให้ดีบ่ให้ไปเคลื่อนไหวสิ่งที่บ่ถูกต้องถ้าหากพบเห็นพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงก็ให้เกิดความบ่สงบต่อสังคมให้รีบฮ้อนแจ้งต่อเจ้าหน้าที่อยู่ใกล้เคียงทันเพื่อจะได้แก้ไขทันสภาพการนะอันนี้ก็เป็นคนป่วยทางจิตคนป่วยทางจิตนี่คิดฆ่าตัวตายด้วยการโดดขัวน้ำเงิมหรือว่าขัวปากเงิมหรือว่าขัวสีทองนะอยู่ทางเมืองปากเงิมแต่ภายหลังที่โดดลงไปห้องน้ำแล้วอาจจะเป็นย่านตายบ่หรือในไรก็บ่ฮู้เนาะผู้เกี่ยว
ตามการรับสารภาพนั้นผู้เกี่ยวได้ลอยเข้าฝั่งและก็ไปลี้อยู่เตาถ่านของประชาชนบ้านสมสวัสดิ์เมืองปากงืมหลังจากนั้นก็มีคนมาพบและก็ได้ห้องเอาญาติพี่น้องผู้เกี่ยวมาหับเอาไปผ่านการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่พี่น้องเพิ่นบอกว่าผู้เกี่ยวนี่มีพฤติกรรมทางด้านป่วยทางจิตคิดฆ่าตัวตายมาหลายครั้งแล้วผ่านมาหันเพิ่นได้เอาไปฝากไว้ศูนย์สงเคราะห์สมสง่าซึ่งหาเขาออกจากศูนย์ในวันที่13เดือนมิถุนาแล้วมาฮอดวันที่29หันเดือนมิถุนาที่ผ่านมาก็ได้ไปโดดขั่วเพื่อฆ่าตัวตายเป็นจังบุญเนาะแต่ว่าผู้เกี่ยวลอยน้ำได้ก็ลอยเข้าฟังจนมีผู้พบเห็นเลยนำแจ้งต่อพี่น้องพ้องป่ายก็คือเจ้าหน้าที่นำเอาผู้เกี่ยวไปบำบัดตึมอีกมาฟังเพลงสุดท้ายจากรายการหมดเพลงหมดเวลาผู้ดำเนินรายการมื้อนี้บุญเทียงแก้วเวลวงลาไปก่อนมื้อหน้าพบกันใหม่สบายดี

รายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ได้นำเอาแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาเสนอแนะนำให้บรรดาท่าน

0: ไปเที่ยวจีนอยู่ปักกิ่งวันที่14นี้ได้ไปขึ้นกำแพงเมืองจีนขึ้นฮอดป้อมสูงสุดของกำแพงเมืองจีนจึงค่อยได้เรียนอย่างยืนว่าได้พิชิตกำแพงเมืองจีนปักกิ่งมาแล้วเลยอยากเสนอย้อนว่าเท่าไรจินยาอายุวัฒนะยาอายุวัฒนะนี่คือจึงยั่งยืนว่าเขาสามารถย่างเขา80ปีเลยยังไปขึ้นกำแพงเมืองจีนได้สำเร็จอันนี้คือเป็นอันพิสูจน์และยังยืนมายา70,000 ปี6บวกหาเนี่ยแหละมันว่ามีคุณภาพดีชุดขึ้นไปสำเร็จแล้วก็ลงมากแล้วก็บ่อิดบ่เมื่อยธรรมดาอันนี้เห็นว่าเป็นสิ่งที่ยังยืนมายาอายุวัฒนะของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมีคุณภาพดีอีหลี
1: เมืองลาวส้มไส้ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันส้มไส้ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวไส้ลาวได้ลาวเจริญ

0: องแก้วเม็นลูกแห่งหยังคือว่าเปิดน้ำแห้งแท้ฮะนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ฟุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
1: ่แต่มันสบายหั่นเด้แม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดฮะล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าฮะนาให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ฟุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกๆท่านนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อสุขภาพดีๆและการนี้ออกอากาศนิทานที่หักฟังเป็นประจำทุกๆมื้อวันจันทร์หาวันเสาร์เวลา6โมงหา6โมง30นาทีกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์พบพอกับมิตรรายการในมื้อนี้ก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสารานหูสิ่งดีๆพร้อมด้วยสลับสับเปลี่ยนเสียงเพลงเสียงคับเสียงล้ำนำมาฟังมาต้อนให้เป็นความสุขความเบิกบานมวลซืนกับมิตรรายการทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้ท่ามกลางบรรยากาศในตอนเศร้าท่านผู้ฟังหลายคนนี่ก็เต้นแต่เด็กลูกแต่เศร้าเนาะบางคนนี่ก็ยังสืบต่อในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอยู่บางท่านนี่ก็เฮ็ดกิจวัตรเฮ็ดเวียกเฮือนเวียกซานแน่ในแต่ละมื้อกิจวัตรประจำวันของพวกเฮานี่ก็มีหลายอย่างท่านผู้ฟังบ่ว่าการจะนึ่งข้าวเป่าไฟแต่งอยู่ครัวกินเนาะก็เกียมเพื่อว่าจะไป

เรียกเหตุงานแดเดินทางแน่ส่วนว่าพ่อค้าแม่ค้าเซาขายนี่ก็ตื่นแต่เด้อลูกแต่เซาพุ่นละบางคนนี่ก็หาวหันแลนนำเวลาเวลาแดการเดินทางแน่แต่จังไหนก็ดีเด้อขอให้ทุกคนประสบผลสำเร็จในนาทีทุกเรียกงานก็แล้วกันและขอสุนทรไนจากทางรายการมื้อนี้30นาทีนี้ต่อจากนี้ไปโดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษได้นำเอาผลิตภัณฑ์ดีๆที่มีคุณภาพมานำเสนอสู่พ่อแม่พี่น้องได้รับรู้รับฟังน้ำกันโดยเฉพาะท่านใดที่ว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะก็คือระยะนี้อากาศร้อนอบอ้าวแน่บวกใส่กับระยะนี้สภาพอากาศเนื่องจากว่าอากาศร้อนมิดรายการบางมื้อนี่ก็ร้อนมาแต่เศร้าๆพุ่นแหละเนาะบางคนนี่ว่าอาการร้อนหลายอาจจะเห็นหายห่างกายอิดเมื่อยแดกินข้าวบ่แซ่บแน่นอนบ่หลับอย่าลืมเด้อมิดรายการต้องได้เบิ่งแยงสุขภาพให้ดีบ่ว่าจะเป็นเด็กน้อยหรือว่าผู้สูงอายุเนาะอันนี้ก็คือต้องได้เอาใจใส่รักษาเบิ่งแยงสุขภาพให้ดีด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการเพื่อสุขภาพที่ดีท่านผู้ฟังสำหรับมื้อนี้ทางรายการพวกเฮาก็มีสารณะฮู้สิ่งดีๆนำมาฝากบรรดาท่านแต่ว่าก่อนที่จะไปรับฟังข้อมูลจากทางรายการนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการกันก่อน

0: สบายดีพ่อลุงและแม่ป้าพวกเขาบ่ได้พบกันเป็นเวลาหลายปีแต่ลุงกับป้ายังแข็งแรงหนุ่มแน่นอยู่คือเก่าเนาะ
1: ปีนี้อายุของลุงก็80ปีแล้วเด้ส่วนป้าเจ้าก็78ปีแล้ว
0: จักแม่นพ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างเด้คือนานเฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม่อายุ80ปีแล้วยังแข็งแรงและหนุ่มแน่นอยู่คือเก่า
1: ลุงกับป้าก็พากันดื่มน้ำซากาเฟ่เฮ็ดหมื่นปีและก็นำใช้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษนี่แล้วสุขภาพจึงแข็งแรงและก็อายุยืน
0: โอ้แมนหวาคันสั้นทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าอย่างแน
1: ่มีหลายห้อยอย่างหลานเอ้ยนับแต่แป้งนัวและเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวันพร้อมนั้นยังมีสมุนไพรรักษาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกสูตรตำรายาขึ้นเมืองลาวบุหันนับตั้งแต่เหนือถึงใต้ในท้องถิ่นดินลาวมาปรุงแต่งแบบทันสมัยมีคุณภาพซึ่งสำคัญผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแม่นปลอดสารพิษ
0: สมพอดอกลุงกับป้าจึงแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่เสมอ
1: แม่นคนเฮาในสมัยก่อนแม่นนำไส้แต่สมุนไพรตำรายาขึ้นเมืองนี่แล้วเขาในการรักษาสุขภาพการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันก็ปราศจากสารพิษเฮ็ดให้คนเฮามีอายุยืน
0: ขันสั้นต่อไปครอบครัวหลานก็จะหันมานำไส้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก่อน

ยินดีต้อนรับท่านกลับขึ้นเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อสุขภาพที่ดีได้หับฟังเสียงเพลงมวลซึนจากทางรายการพวกเราผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ฝากไว้เติมท่านผู้ฟังผลิตภัณฑ์ดีๆที่มีคุณภาพผลิตโดยสีมือของคนลาวเฮาเองจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษบ่ว่าจะเป็นวาเลสีดิกระเพาะผลิตภัณฑ์ธรรมชาติบำรุงสายตาวานังธรณีดีลิสิดวงนอกจากนี้ก็ยังมีประเภทซากาเฟและน้ำดื่มท่านผู้ฟังมีหลายชนิดเนาะอยู่ทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนี่สินค้าทุกอย่างแม่นปลอดสารเคมีเด้อเป็นผลิตภัณฑ์ของคนลาวเฮาเองผลิตโดยสีมือของคนลาวเฮาเองพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ว่าต้องการสมไส้ผลิตภัณฑ์ของคนลาวก็สามารถไปเลือกเบิ่งจับจ่ายซื้อสินค้าตัวจริงได้สำหรับมื้อนี้โฆษกอย่างแนะนำให้ท่านได้ฮู้จักผลิตภัณฑ์ดีๆท่านผู้ฟังนั่นก็คือกาแฟสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่มักดื่มกาแฟเป็นประจำเนาะบางคนนี่ก็ต้องการกาแฟดีที่ตอบโจทย์กับทางกายกาแฟที่ให้คุณประโยชน์ดีๆแบบนี้ท่านผู้ฟังนั่นก็คือกาแฟเฮ็ดหมื่นปีซึ่งกาแฟเฮ็ดหมื่นปีนี้จะมี2สูตรเด้อสูตรทำอิฐก็คือกาแฟเฮ็ดหมื่นปีสูตรปกติและสูตรที่2ก็คือกาแฟเฮ็ดหมื่นปีสูตรบ่มีน้ำตาลสำหรับผู้ใดที่ว่าบ่กินน้ำตาลหรือว่าบ่กินหวานนี่ท่านผู้ฟังอยากแนะนำเลยเนาะกับกาแฟเฮ็ดหมื่นปีสูตรบ่มีน้ำตาลตัวนี้จะมีสรรพคุณดีๆหลายอย่างสามารถล้างสารพิษออกจากร่างกายปรับความสมดุลเฮ็ดให้กินข้าวแซ่บนอนหลับง่ายขับถ่ายสะดวกซึ่งกาแฟนี้ท่านผู้ฟังนั่นก็คือกาแฟเฮ็ดหมื่นปีสูตรบ่มีน้ำตาลเหมาะสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่บ่กินหวานบ่กินน้ำตาลเด้อโฆษกแนะนำเลยเนาะกับกาแฟเฮ็ดหมื่นปีสูตรบ่มีน้ำตาลและนอกจากนี้ก็ยังมีกาแฟผักอีหุ่มลาวซึ่งกาแฟผักอีหุ่มลาวนี่ก็ให้คุณประโยชน์ดีๆต่อกับร่างกายเพราะว่าจะให้วิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 และวิตามิน C นอกจากนั้นก็ยังบำรุงหัวใจสำหรับท่านใดที่ว่าได้หับฟังผ่านไปแล้วอยากได้กาแฟไปทดลองดื่มเบิ่งก็สามารถมาเบิ่งสินค้าตัวจริงได้หรือว่าอยากสั่งซื้อก่อนกระโทรมาได้มิตรรายการ020-583-2288 583-2288ซึ่งกาแฟแต่ละสนิดนี้ท่านผู้ฟังให้คุณประโยชน์ดีๆต่อกับทางขายเป็นกาแฟของคนลาวเฮาเองผลิตโดยสีมือของคนลาวเฮาเองลุงคำสิงสีหาเทพได้ค้นคิดน้ำเอาสูตรตำราอาญาพื้นเมืองลาวผสมประสานกับสมุนไพรเนาะมาผลิตมาปรุงแต่งเป็นกาแฟดีๆที่ให้คุณประโยชน์ตอบโจทย์กับทางกายแบบนี้นอกจากนั้นมีรายการที่หับฟังอยู่ทางตังแขวงสนใจอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็สามารถลงรายละเอียดเพิ่มเติมได้หรือว่าอยากให้พวกเฮาฝากส่งให้เนาะตามคนส่งต่างๆปัจจุบันนี้ก็อำนวยความสะดวกสบายเด้อท่านผู้ฟังหรือว่าผู้ใดที่อยากไปซมซื้อซมไส้ผลิตภัณฑ์ของคนลาวเฮาเองก็สามารถมาเบิ่งสินค้าตัวจริงได้ตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไสเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์ตอนนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้มิตรรายการได้รับฟังเสียงเพลงน้ำกันเติมก่อน

วันนี้จะเสนอเรื่องผลิตภัณฑ์ธรรมศาสตร์บำรุงสายตาหรือว่ายาพื้นเมืองลาวบำรุงสายตาตาของเท่านี้นะจะต้องได้รับวิตามินเอหรือว่าวิตามินอาร์นะในแต่ละวันประมาณ20-25มิลลิกรัมเพราะว่าวิตามินเอนี่มันจะไปบำรุงประสาทตาตามันก็ได้ที่ว่าขาดวิตามินเอนี้ตามันจะมั่วตามันจะบอกเห็นหูอ่านหนังสืออะไรอันนี้เป็นการทดสอบมาแหละที่ว่าเจ้าของเองนี้ก่อนจะมาเห็นยาบำรุงสายตาเนื่องจากว่ามันจะใส่แว่นตาใส่แว่นตาเนี่ยมันลำคาญก็เลยไปค้นขั้วสอหาจะเอายังมาแก้ไขอันที่ว่าใส่แว่นตาก็รู้ได้ว่ามันมีต้องได้ฮับวิตามินเอเขาจึงคอยมาสอบวิตามินเออยู่ในพืชหมากใหม่บ้านเขาเนี่ยจึงคอยมาได้2-3ชนิดแต่มาปรุงเป็นแคปซูลแต่กินแคปซูลนี่ยาบำรุงตาเนี่ยมือหนึ่งสองสองแคปซูลนี่พอในแคปซูลหนึ่งนี่ประมาณ250มิลลิกรัมในการดูดซึมนี่ก็ประมาณจะหาหรือ10%เนาะมันก็เจอว่าจะได้อยู่ประมาณ10-15มิลลิกรัมกินสองอันก็เจอว่า30มิลลิกรัมต่อวันและพอดีอันนี้ทดสอบแล้วเมื่อก่อนใช้แว่นตาเมื่อกินอันนี้3เดือนเลี่ยนกันติดกันหรือ90วันได้ขีดแว่นตาเลยตั้งแต่อายุ40ปีจนมาหอด48นี่ก็เกือบ40ปีนี่ถือว่าเขาบริสัยเป็นตาฉะนั้นอันนี้แหละถือว่าพิสูจน์ได้อย่างเห็นได้เขาก็จะคอยมาเห็นยาบำรุงสายตาแต่นอกจากนั้นก็ถือว่าคนที่มากินกาแฟก็เลยมาเอายาบำรุงสายตาเนี่ยเขาได้กาแฟผู้ที่กินกาแฟแล้วก็ถือว่าก็ช่วยได้ขึ้นกันบอกตามั่วบอกตาบอกแจ๊ขั้นตาน้ำตาหยดอันนี้เห็นว่าใส่ผลจะเป็นผลิตภัณฑ์ของเราเอาปลอดสารผิดรายงานต่อท่านผู้ชมดูผู้ที่ว่ามีปัญหาเรื่องสายตานี่นำใส่ผลิตภัณฑ์บำรุงสายตาของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์รับปลอดสารผิดแม่นธรรมศาสตร์ปลอดสารผิดอันนี้ดีที่สุด

ยินดีต้อนรับท่านกับขึ้นเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อสุขภาพที่ดีได้รับฟังสิ่งดีๆพร้อมด้วยเสียงเพลงมวลซึ้งจากทางรายการพวกเราผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ท่านผู้ฟังฟังไว้เติมเนาะพ่อแม่พี่น้องลุงป้าเอาอาท่านใดที่สนใจอยากได้สมุนไพรพื้นเมืองลาวผลิตโดยสีมือของคนลาวเฮาเองบ่ว่าจะเป็นหวานหรือสีดีกระเพาะผลิตภัณฑ์ธรรมชาติบำรุงสายตาหวานนางธรณีดีลิสดวงนอกจากนี้ก็ยังมีประเภทซากาเฟสินค้าอื่นๆอีกหลายอย่างพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ได้หับฟังผ่านไปสนใจอยากได้สินค้าใดก็สามารถประเบิงสินค้าตัวจริงได้ทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์ท่านผู้ฟังติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้020-583-2288เด้อสำหรับท่านใดที่ว่าสนใจอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็สามารถลงรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้เอาละท่านผู้ฟังเบิ่งเวลานาทีจากทางรายการมื้อนี้เดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายกันแล้วขอบใจอีกทีนึงกับผู้ให้การสนับสนุนรายการศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษปิดท้ายรายการนี้ให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงมวลซึ้งจากทางรายการหลังจากนั้นอวยพรใส่ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีพบพ้องกันได้ใหม่ในมื้อหน้ามื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

0: สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่รักแพงทุกท่านนำท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการข่าวตามเหตุการณ์เช่นเคยทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการพวกเขามีเสนอท่านฟังเป็นประจำออกอากาศทุกมื้อเนาะวันเสาร์และวันอาทิตย์กับบ่เว้นเด้พบกัน7มื้อ 6:35 น. 7:00 น.เป็นรายการมีทั้งภาพมีทั้งเสียงพวกเขาปรับปรุงมาก็ถือว่าได้หลายเดือนแล้วได้เกือบฮอด1ปีแล้วได้เนาะแต่ท้ายปีกายจนมาฮอดมื้อนี้ดังนั้นขอบใจนำสถานีวิทยุบรรดาแขวงบรรดาเมืองระบบโทรคมทุกท้องถิ่นที่ได้ให้การหัวมือในการถ่ายทอดบ่ว่าจะเป็นทางภาพเพจFacebook ลาวนาซูนานเรดิโอหรือว่าจะถ่ายทอดเสียงผ่านทาง AM คลื่นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์และFM 103.7 เมกะเฮิรตซ์มาณโอกาสนี้พบกันมื้อนี้ก็ถือว่าเป็นเดือนใหม่เนาะมื้อที่3แล้วมื้อนี้วันที่3กรกฎาคม2026ก็มีข่าวประชาสัมพันธ์หน่อยนึงอันนี้ก็แม่นข่าวดีสำหรับนักเรียนสามัญที่เรียนจบใหม่แหละเนาะทางมหาวิทยาลัยแห่งชาตินี่เพิ่นจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนสมัครสอบเสียงผ่านระบบออนไลน์แล้วเด้เพิ่นจะเริ่มเปิดวันที่6จนฮอดวันที่5สิงหาเด้อเริ่มไปแม่นวันที่6กรกฎาคมวันที่5สิงหาคม2026สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์แมนเพิ่นเขียนใจมัน entrasure.nu.edu.la เนาะแล้วเพิ่นให้มารับบัตรเข้าห้องสอบเสียงแมนวันที่13กรกฎาคมวันที่5สิงหาคม2026ก็มีเวลาอยู่เนาะแต่ว่าก็อย่าใช้ซ่าหลายแหละนักเรียนสามัญของพวกเราเนาะเปิดรับบัตรเพิ่นมาให้มารับบัตรอยู่ที่สโมสรมสเด้อสโมสรใหญ่การสอบเสียงมานี่สอบเสียงมันจะเสียงเดือนหน้าเนาะวันที่8สิงหาเนาะเพิ่นจะเสียงแบ่งออกเป็น2กลุ่มคือกลุ่ม A นี่สายธรรมศาสตร์และกลุ่ม B แม่นสายสังคมและเอกสารการสนับสนุนสอบเสียงสำหรับผู้ที่จบในศึกษานี้แม่นให้สำเนาบัตรเข้าห้องสอบเสียงม7และรูปติดบัตรขนาด 3x4 จำนวน2ใบส่วนผู้ที่จบก่อนศึกษานี้แม่นให้สำเนาใบประกาศม.7นั่นแหละหมายว่าบ่แม่นจบได้ศุกร์นี้เนาะม.7เนาะไปจบศุกร์ก่อนพุ่นว่าเด้รวมทั้งรูปติดบัตรขนาด 3x4 จำนวน2ใบและการลงทะเบียนสมัครสอบสิ่งผ่านออนไลน์เนาะอันนี้แม่นเพิ่นหมายเหตุไว้การสอบสิ่งแม่นต้องมาสอบสิ่งตัวจริงอยู่ม.ส.แต่ว่าการลงทะเบียนนะแม่นผ่านออนไลน์ได้แต่มาสอบสิ่งตัวจริงบ่ได้ผ่านออนไลน์เด้อเข้าใจเด้อวันที่8สิงหาต้องมาสิ่งตัวจริงเนาะอยู่มหาวิทยาลัยศาสตร์ตามกำหนดเวลาคือวันที่8สิงหาคม2026แต่ออนไลน์เพิ่นจะเริ่มแต่วันที่6กรกฎาคมไปจนถึงวันที่5สิงหาเนาะลงสมัครแต่ว่ามือมาเอาบัตรเข้าห้องสอบเสียงแม่นวันที่13กรกฎาคมหาวันที่5สิงหาเอาก็เข้าไปเบิ่งเนาะตามที่พวกเฮาได้แจ้งข่าวไปวันนี้มาฟังข่าวเนาะที่จะเกิดขึ้นในรายการข่าวถึงเหตุการณ์วันนี้ก็มีหลายข่าวนำเสนอให้เพื่อนๆในรายการได้ฟังทั้งข่าวที่เกิดขึ้นอยู่นครหลวงจันทน์แดนอยู่ทั้งท้องถิ่นต่างๆในทั่วประเทศแดนที่ได้ส่งข่าวเข้ามายังรายการข่าวตามเหตุการณ์ต้องขอบใจมาณโอกาสนี้ข่าวนี้เป็นข่าวของท่านสอนไสศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีเพิ่นก็ได้ให้เกียรติกับห้องกองประชุมคณะกรรมการคณะรัฐมนตรีด้านมลพิษหมอกควันข้ามผ่านชายแดนในโครงเขตอนุภาคพื้นแม่น้ำของครั้งที่4จัดขึ้นในท้ายเดือนมีนาคมผ่านมาที่โรงแรมสุภัตรานครหลวงวิ่งกันโดยการเป็นประธานของท่านลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมก็มีคณะผู้แทนจากบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนในโครงเขตอนุภาคพื้นแม่น้ำของเข้าร่วมและนอกจากนั้นเพิ่นก็ได้ไปเยี่ยมชมห้องวางแสดงการเดินแบบในสุดประดิษฐ์จากวัสดุสิ่งเศษเหลือต่างๆของเฮียนปฐมและมัธยมสมบูรณ์ชินไซที่นำวางแสดงอยู่ในกล่องประชุมการเยี่ยมชมของท่านนายกรัฐมนตรีและคณะผู้แทนกล่องประชุมก็ได้รับฟังการรายงานจากท่านนักอารีพลเสนาผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์ชินไซเกี่ยวกับการรักษาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนชินไซที่ได้นำพาครูอาจารย์นักเรียนใจใส่ปกพักษาสิ่งแวดล้อมในสถานที่โรงเรียนให้มีความสะอาดงามตาโดยได้มีการคัดแยกขี้เหงื่อบ่ให้ปนกันอยู่ในถุงเดียวคือประเภทขี้เหงื่อสามารถนำมาใส่คืนได้เช่นว่าตุกน้ำดื่มเป่าหลอดดูดถุงยางถุงข้าวนมเจี๊ยเศษเจี๊ยหนังสือพิมพ์ประเภทหนึ่งก็เป็นประเภทขี้เหงื่อทั่วไปและประเภทขี้เหงื่ออันตรายบ่ว่าจะเป็นประเภทแก้วยางพลาสติกและเศษขี้เหงื่ออื่นโดยโรงเรียนได้มีกิจกรรมประดิษฐ์สิ่งเศษเหลือที่เป็นพลาสติกจากกระตุกน้ำดื่มถุงยางเจี๊ยเศษและอื่นเพื่อความโครงการแข่งขันต่างๆที่ภาครัฐเอกชนจัดขึ้นอยู่ในนครหลวงจันทน์ระยะผ่านมาสามารถได้หลายรางวัลจากการความแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ นอจากการเดินแบบในลินละครในพิเศษงานสินไซด์ได้รับรางวัลนิเวศอาเซียนในปี2019ที่ประเทศกัมพูชาว่ารวมแล้วระยะผ่านมาปัจจุบันนี้โรงเรียนสินไซยังเอาใจใส่เกี่ยวกับระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมดังนั้นโรงเรียนจึงได้มีโครงการสีเขียวสะอาดงามตาโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและนักเรียนแนวความคิด 3R ลดพรนำไส้หมุนไส้ของกระทรวงกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมและภายหลังได้รับฟังการรายงานจากผู้อำนวยการโรงเรียนสินไซแล้วท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้แสดงความชมเชยมายังคำอำนวยการครูอาจารย์และก็นักเรียนภายในโรงเรียนสินไซที่ได้ให้ความสำคัญในการสร้างระบบนิเวศด้วยการแยกขี้เหยื่ออยู่ในโรงเรียนเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ผู้ปกครองและก็นักเรียนมีจิตใจรักสิ่งแวดล้อมรักความสะอาดในโรงเรียนตามสถานที่สาธารณะแห่งอื่นๆตื่มอีกอ๋อขอชมเชยเด้อน้องโรงเรียนอื่นก็ควรเอาไปเป็นแบบอย่างเนาะขอชมเชยคณะนำครูอาจารย์นักเรียนโรงเรียนมีความสมบูรณ์สินไซที่มีแนวคิดในการคัดแยกขี้เหงื่อแล้วก็นำตัวใดนำมากับใส่ได้คืนก็เอามารีไซเคิลหรือมาเฮ็ดคืนใหม่ให้มันเกิดประโยชน์ต่อสังคมตัวใดที่มันเป็นอันตรายก็ทิ่มไปตามที่บอลที่ควรทิ่มเนาะอันนี้ก็เป็นการรักษาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนเฮ็ดให้โรงเรียนกลายเป็นสีเขียวสะอาดงามตาต้องขอชมเชยแล้วก็ขอโรงเรียนอื่นมาถอดถอนเอาเป็นบทเรียนเพื่อไปปฏิบัติโรงเรียนของตนต่อไปส่วนทั้งกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการและกีฬาร่วมกับองค์การหัวมือสากลเกาหลีประจำลาวหรือว่ากอยก้านี้ก็ได้จัดกองประชุมฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งให้ผู้บริหารการศึกษาในการส่งเสริมการศึกษาเรียนร่วมสำหรับคนพิการอยู่ลาวเนาะซึ่งเพิ่นจัดขึ้นในตอนเช้าวันที่30มิถุนายนแล้วนี้ที่นครหลวงจันทน์และการฝึกอบรมนี้ถือเป็นกิจกรรมที่มีความหมายสำคัญและเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการสรุปผลงานของโครงการหัวมือระยะ3นับแต่2024ถึง2026ระหว่างบางภาคส่วนของรัฐบาลลาวและรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีโดยผ่านการสนับสนุนช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาทางการหรือว่า ODA ขององค์การกอยก้าซึ่งระยะ2ปีผ่านมาโครงการได้ประสบความสำเร็จอย่างจบงานในการยกระดับบุคลากรโดยปีทำอิฐคือปี2024นี้บรรดาผู้กำหนดนโยบายก็ได้เดินทางไปถอดถอนผลงานศึกษาทิศทางการศึกษาเงินห่วมอยู่สาธารณรัฐเกาหลีต่อมาปีที่2คือ2025คณะทำงานและผู้จัดการระดับกลางในภาคสนามก็ได้ไปเฮียนฮู้เพื่อสร้างรากฐานอันหนักแน่นอยู่สาธารณรัฐเกาหลีและปีที่3ปีนี้โครงการก็ได้นำเอาหลักสูตรการฝึกอบรมมาจัดขึ้นอยู่ลาวเพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์โดยตรงให้แก่ครูอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาในภาคสนามตัวจริงเราการนี้ท่านนางนวลคำจันทบุรีซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มสามัญศึกษากระทรวงศึกษาและธิการก็ได้แสดงความขอบใจมายังองค์การกอยก้ารัฐบาลสาธารณรัฐที่ให้การสนับสนุนอย่างครบด้านบ่ว่าจะเป็นด้านงบประมาณวิชาการการพัฒนาบุคลากรการแลกเปลี่ยนบทเรียนตัวจริงตลอดระยะ3ปีผ่านมาเฮ็ดให้โครงการนี้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายและเพราะเดียวกันนั้นยังได้ให้องค์การกอยก้านี้สืบต่อหัวมือช่วยเหลือกันในการศึกษาและกีฬาของเราในอนาคตโดยเฉพาะเป็นการพัฒนาคุณภาพของการที่สอนด้านวิชาการการเรียนการสอนเนาะเทคโนโลยีช่วยเหลือคนพิการการพัฒนาครูและการปรับปรุงเสียงในความสอนต่างๆเพื่อประกันให้นักเรียนพิการทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและเท่าเทียมกันและท่านนางนวมคำจันทบุรีจะได้เน้นนักให้สมรกรทุกท่านยกสูงความผิดชอบเอาใจคนขั้วแลกเปลี่ยนบทเรียนเก็บเกี่ยวเอาความรู้ประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญสาธารณรัฐเกาหลีให้ได้หลายที่สุดเพื่อนำมาหมุนใส่กันในการที่สอนตัวจริงซึ่งเพิ่นก็ให้ฮู้การศึกษาเรียนรู้การศึกษาคนพิการบ่แม่นเพียงแต่เป็นนโยบายด้านการศึกษาเท่านั้นยังแม่นความมุ่งมั่นของพรรคและรัฐบาลเฮาในการรับประกันสิทธิของพลเมืองลาวทุกคนให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึงโดยบ่ถูกจำแนกด้านสัญชาติศาสนาเผ่าเพศและวัยเพื่อเด็กน้อยทุกคนมีสิทธิ์ในการศึกษาและการศึกษาที่ดีคือการศึกษาที่บ่ปะทิ่มไผไว้อยู่เบื้องหลังเนาะสำหรับกองประชุมครั้งนี้มันจะดำเนินเป็นเวลา4วันมื้อนี้เป็นมื้อสุดท้ายแล้วนี่เพิ่นดำเนินมาแต่วันที่30มื้อนี้วันที่3กรกฎเป็นมื้อสุดท้ายมื้อสิ้นสุดกองประชุมแล้วมื้อนี้ก็ต้องขออภัยเนาะเพราะว่าเว้าไปก็เจ็บคอไปนำเป็นวัดแดเนาะพยายามปิ่นปวดตัวเองอยู่กินยาไปหาแพทย์หาพอเพิ่นก็สั่งยามาให้ฉะนั้นระยะนี้ดินฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลงวัดนี่บ่เข้าไผออกไผได้การเป็นไข้เป็นไอนี่ฉะนั้นก็รักษาสุขภาพให้ดีเป็นมาแล้วก็อยู่ไปซื้อยุกซื้อยากินเองได้ไปพบแพทย์พบหมอให้เพิ่นบ่งมติพยานให้ว่าเป็นหยังแท้เพิ่นเขียนใบสั่งยาให้ แล้วก็ไปซื้อตามเพิ่นหั่นกินตามเพิ่นสร้างหั่นบางคนนั้นเป็นแพทย์เป็นหมอเองโอ้ยฮู้ว่าตัวเองเป็นหน่อยนึงก็เป็นนั่นเป็นนี่แล้วไปซื้อยามากินเองบางเทื่อบ่ถูกพยาธิเป็นอันตรายต่อสุขภาพซ้ําเนาะเสียชีวิตก็มีเป็นอุทาหรณ์สอนใจเนาะอันนี้ก็ฝากเตือนไว้ทุกคนเป็นห่วงเป็นใยแท้ๆอีกข่าวนึงมันเกิดขึ้นในวันที่28มิถุนายนแล้วนี้อยู่ที่สวนสาธารณะแคมป์ของหน้าวัดใหญ่ไซยภูมินครไกลสอนพระวิหารแขวงสวรรณเขตก็มีพิธีวางศิลาลึกการก่อสร้างพระพุทธสุวรรณมงคลสมบูรณ์โศกโลกเศษวิเศษศาสดาหรือพระเจ้าใหญ่ประทานพรสมบูรณ์สุขสูง39เมตรตามกับบรรยากาศแห่งความเลื่อมใสศรัทธาของพุทธศาสนิกชนก็มีพระอาจารย์ใหญ่ปานสุพันโทคณะกรรมการศูนย์กลางองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวประธานองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวแขวงสวรรณเขตพร้อมคณะจำนวน108องค์ฝ่ายคฤหัสถ์ก็มีทานบุญโจมอุปสมบทกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะกรรมการพรรคแขวงประธานสภาประสนแขวงสวรรณเขตท่านนางนาลีศรีสุริตภรรยาประธานประเทศท่านนากำมึงวรจิตภรรยาอดีตประธานประเทศพร้อมด้วยการนำขันแขวงและนครขันเมืองเข้าร่วมและพระพุทธรูปองค์นี้มีนามว่าพระพุทธสุวรรณมงคลสมบูรณ์โศกโลกเศษวิเศษศาสดาซึ่งสื่อความหมายถึงพระบรมศาสดาผู้ประเสริฐสูงสุดอยู่ในโลกผู้ประทานพรและประทานโศกให้สำเร็จสมปรารถนาโดยจะประดิษฐานเป็นประธานมหามงคลอยู่นครไกลสอนพรหมวิหารและการก่อสร้างพุทธรูปครั้งนี้เพื่อพร้อมเป็นสิริมงคลให้ประชาชนชาวแขวงสวรรณเขตเพื่อจะลึกเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์และก็เป็นสถานที่สักการบูชาของพุทธศาสนิกชนทั้งภายในต่างประเทศพร้อมทั้งเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมสืบสานที่กองประเพณีและคุณค่าทางพุทธศาสนาของชาติลาวอันนี้ก็เป็นข่าวจากนครไกลสอนพระวิหารแขวงสวรรณเขตข่าวบุญข่าวการกุศลเนาะผู้ใดได้ไปทั้งนครไกลสอนพระวิหารก็อย่าลืมไปเบิ่งว่าเพิ่นการก่อสร้างเพิ่นไปฮอดใส่มีความคืบหน้าแนวใดแล้วจังนั้นก็สิเป็นบอนสักการะบูชาบอนกราบไหว้ของพุทธศาสนิกชนลาวสาวพุทธนั่นเองส่วนอยู่แขวงเวียงจันทน์ก็มีรายงานข่าวโดยเฉพาะแม่นข้อมูลก็ได้รับจากท่านผู้วงบุญสูประธานคณะกรรมการปกครองแขวงเวียงจันทน์เพิ่นก็ได้เว้าให้ฮู้ถึงการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแผนงบประมาณระยะ6เดือนต้นปีต่อกองประชุมครบคณะมนงานพรรคแขวงเวียงจันทน์สมัยสามัญเทื่อที่4ครั้งที่4สมัยที่7ที่จัดขึ้นในวันที่29มิถุนายนแล้วนี้โดยเพิ่นได้ฮู้ว่าการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและแผนงบประมาณประจำปี2566ของแขวงเวียงจันทน์ก็ได้รับผลกระทบจากสภาพความบ่สงบในภาคพื้นในสากลโดยเฉพาะก็แมนความขัดแย้งทางด้านการค้าของประเทศมหาอำนาจสงครามตะวันออกกลางปัจจัยเหล่านี้ก็ส่งผลให้ราคาน้ำมันเชื้อไฟราคาสินค้าวัสดุการผลิตเพิ่มสูงขึ้นส่งผลกระทบโดยตรงต่อค่าครองชีพก็คือการดำรงชีพของประชาชนบรรดาเผ่าสาวแขวงเวียงจันทและต่อสภาพที่เกิดขึ้นองค์การปกครองแขวงกระทรวงใส่นำภาษีนำบรรดาแผนการองค์การจัดตั้งพรรครัฐให้ตั้งหน้าจัดตั้งปฏิบัติคาดหมายเวียงงานจุดสุ่มยางใกล้ชิดก็มีผลสำเร็จจำนวนหนึ่งเนาะโดยเฉพาะกำแพงเศรษฐกิจของแขวงนี่ขยายตัว 3.4 ส่วนห้อยมูลค่าราคาแมน 12,434 กิบเนาะเท่ากับ69ส่วนห้อยของแผนการและเฉลี่ยรายรับใส่หัวคนได้รับแมน 1,154 ดอลลาร์ต่อปีในนั้นคะแนนกสิกรรมขยายตัวหายกว่า3ส่วนห้อยเนาะคะแนนอุตสาหกรรมขยายตัวเกือบ3ส่วนห้อยคะแนนบริการขยายตัวเกือบ4ส่วนห้อยเนาะภาษีก่อนขยายตัวหลายกว่า2ส่วนห้อยเนาะเพื่อรับประกันในการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแผนงบประมาณประจำปี2026ของแขวงเวียงจันทน์บรรลุตามคาดหมายคณะกรรมการปกครองแขวงก็ได้วางทิศทางแผนการระยะ6เดือนท้ายปี2026คือสภาพเศรษฐกิจภายในคาดว่าจะมีทางเอียงฟื้นตัวดีขึ้นและขยายตัวในจังหวะที่ไว้ขึ้นกว่าปีผ่านมาโดยนะครับปัจจัยสุกนู่จากสภาพสากลที่เริ่มผ่อนคลายและแขวงเวียงจันทน์ได้วางเป้าหมายขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจแมน 5.8 ส่วนห้อยมูลค่ารวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในหรือ GDP มดปีให้บรรลุ 18,029 ตึกกิบและรายรับเฉลี่ยต่อหัวคนให้บรรลุ 1,708 ดอลลาร์สหรัฐและนอกจากนี้บรรดาแผนกการเมืองจะได้พร้อมกันสุ่มใส่ปฏิบัติมาตรการเพิ่มทวีความผิดชอบซีนำนำพาเวียงงานของตนให้แข็งแกร่งกว่าเก่า เพื่อประกันในการจัดตั้งปฏิบัติแผนการประจำปีของแขวงเวียงจันทน์บุรีตามคาดหมายที่วางไว้อันนั้นก็เป็นข่าว16เดือนต้นปีนี้เศรษฐกิจของแขวงเวียงจันทน์ขยายตัว 3.4 ส่วนห้อยนั่นเองเป็นการรายงานต่อกองประชุมครบคณะบริหารปากแขวงเวียงจันทน์สมัยสามัญครั้งที่4สมัยที่12เนาะที่จัดขึ้นในท้ายเดือนมิถุนาแล้วนี้และระหว่างวันที่29หา30มิถุนาแล้วนี้กรมคุ้มครองแรงงานกระทรวงงานสวัสดิการสังคมก็ได้จัดกองประชุมฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมในสังคมโดยการเป็นทางของทานพงษ์สวรรค์ไซโกศรีหัวหน้ากรมคุ้มครองแรงงานและกองประชุมครั้งนี้ก็ได้ปรึกษาเรื่องงานสิ่งแวดล้อมสังคมของโครงการภายใต้โครงการเสริมสร้างทักษะที่เป็นบุญสิทธิ์สำหรับการเติบโตของเราซึ่งเป็นโครงการภายใต้เงินกู้ยืมของธนาคารโลกโครงการนี้ก็ได้สุ่มใส่เวียงงานพัฒนาสิ่งแวดล้อมและจัดหางานก็มีกิจกรรมปรับปรุงพื้นฐานโครงร่างเวียงงานวิชาเฉพาะติดพันโดยกองกับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมในสังคมที่ธนาคารโลกกำหนดไว้ยานในกองประชุมทานพงษ์สวรรค์ไซโกศรีโอนากรมก็วางแรงงานเปิดกระเด็นนักให้ว่าให้ฮู้ว่าเวียงงานสิ่งแวดล้อมสังคมนี่มีความสำคัญหลายเพราะว่าธนาคารโลกถือเป็นมาตรฐานนี่เป็นการมาตรฐานต้นต่อในการประเมินเพื่ออนุมัติและดำเนินโครงการและผลสำเร็จการจัดตั้งปฏิบัติโครงการระยะผ่านมากลุ่มคุ้มครองแรงงานก็ได้ร่วมกับที่ปรึกษาโครงการกลุ่มการจัดหางานและสถาบันพัฒนาแรงงานจัดตั้งปฏิบัติกิจกรรมจะมีผลสำเร็จหลายด้านเลยเนาะคือด้านจุดบริการจัดหางานนี่มันสำเร็จแล้วอยู่16แขวงและกำลังสืบต่อขยายอยู่แขวงพงศรีและนครหลวงเวียงจันทน์ส่วนด้านการปรับปรุงสถาบันและศูนย์พัฒนาสิ่งแวดล้อมงานก็เป็นสำเร็จการปรับปรุงสถาบันพัฒนาสิ่งแวดล้อมงานและศูนย์พัฒนาสิ่งแวดล้อมงาน3แขวงคือบ่อแก้วจับประสักอัตปื้อปัจจุบันกำลังกวดกาความเป็นระเบียบเรียบร้อยเลยว่าความพร้อมห้อยชนห้อยอยู่ศูนย์แขวงสวนเขตและจะสืบต่อสำเร็จอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ส่วนด้านอื่นๆก็มีการหัวมืออย่างตั้งหน้าในเวียงงานบริหารโครงการการจัดซื้อจัดจ้างการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนและทิศทางแผนการเจริญหน้านี้ถึงว่าเวียงงานการปรับปรุงพื้นฐานโครงสร้างใกล้จะสำเร็จแล้วแต่ว่าเวียงงานสิ่งแวดล้อมในสังคมยังต้องได้สืบต่อจะตั้งปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะสำเร็จโครงการโดยเฉพาะการให้บริการแก่ผู้เข้ามาหาบริการจัดหางานรวมทั้งการประกอบอาชีพอิสระและการพัฒนาสิ่งแวดล้อมงานที่ติดพันกับครูอาจารย์และนักฝึกอบรมและอยากดำเนินกองประชุม2มื้อก็เป็นโอกาสดีให้ผู้เข้าร่วมได้รับฟังการถ่ายทอดบทเรียนระเบียบการและมาตรฐานจากที่ปรึกษาพร้อมทางแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตัวจริงในเวียงงานคุ้มครองแรงงานการกวดการแรงงานและความปลอดภัยแรงงานสุขภาพแรงงานและตอนท้ายของพิธีประธานกองประชุมก็เรียกร้องให้พวกเขาร่วมจงเอาใจใส่คนขั้วสนทนาแลกเปลี่ยนกรรมเอาพฤติกรรมตัวจริงมาถอดถอนบทเรียนร่วมกันเพื่อประกันในการนำเอาความรู้ไปจัดตั้งปฏิบัติติดตามประเมินผลกิจกรรมให้สอดคล้องกับขอบหน้าเวียกสิ่งแวดล้อมในสังคมอย่างมีประสิทธิผลสูงนั่นเองเนาะอันนี้ก็เป็นอีกข่าวหนึ่งที่นำเสนอให้เพื่อนในรายการแล้วฟังขณะนี้ท่านพร้อมมีเกียรติติดตามรับชมรับฟังรายการข่าวตามเหตุการณ์จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการของเฮามีเสนอให้ท่านรับฟังรับชมเป็นประจำทุกๆมื้อเนาะอาทิตย์นึง7มื้อก็พบกัน7มื้อ 6:30 หา 7:00 ซึ่งรายการนี้แต่ก่อนมันออกอากาศมีแต่เสียงเนาะออกอากาศในเวลา 6:00 หา 6:30 แต่ว่าพวกเฮาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเวลาออกอากาศเฮ็ดให้คุณภาพของรายการสมกับชื่อของหัวรายการคือข่าวตามเหตุการณ์แท้ให้มีทั้งภาพทั้งเสียงให้ท่านกับยุคข้อมูลข่าวสารที่ท่านสมัยแน่ฉะนั้นท่านติดตามรับชมภาพได้ทางเพจ Facebook ลาวนาสุดานเรดิโอและติดตามฟังเสียงได้ทางระบบ AM เนาะ2ระบบ AM กับ FM ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติขึ้นAM ก็แม่น567กิโลเฮิรตซ์และ FM ก็103.7เมกะเฮิรตซ์ต้องขอบใจนำสถานีวิทยุบรรดาแขวงบรรดาเมืองระบบคงทุกท้องถิ่นที่ได้ถ่ายทอดโดยเฉพาะในระบบเสียงของรายการข่าวตามเหตุการณ์ออกอากาศให้เพื่อนในรายการอยู่ท้องถิ่นของท่านที่เราฟังอย่างทั่วถึงกันมาณโอกาสนี้ด้วยพวกเขาจะไปฟังสปอตโฆษณาเกี่ยวกับสื่อมวลชนจังหน่อยหนึ่งในโอกาสที่กองประชุมเรียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่หนึ่งที่จะจัดขึ้นในกลางเดือนนี้จากรายการข่าวตามเหตุการณ์แล้วจึงกลับเข้าสู่การดำเนินรายการในระยะต่อไป
1: มนตนแม่นผู้กล้าปากออกแสงผู้หู้แทงจิตใจผู้สะดุ้งไว้เมื่ออ่าน ผู้ผู้ผ่านอุปสรรคผู้ที่หักความจริงผู้ที่ยิงถึกเป้าคำนับสมเสยของประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ
0: ขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติตามรับชมรับฟังรายการข่าวตามเหตุการณ์จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวสุริยาท้ายของรายการและไปฟังข่าวจากท้องถิ่นข่าวนี้เกิดขึ้นอยู่ทั้งแขวงพงสาลีท้ายเดือนมิถุนายนผ่านมาอยู่ศาลประสนแขวงพงสาลีได้จัดปกคลุมเกี่ยวกับการค้นคั่วคดีแพงขั้นต้นและการกวดกาคำห้องฟ้องของบรรดาผู้พิพากษาจาศาลและวิสาการก้นหมายของศาลประสนแขวงและศาลประสนเขต1แขวงพงสาลีก็มีภาคส่วนเกี่ยวของเขาห่วมนักข่าวแขวงพงสาลีมีรายงาน
2: นายนั้นได้เหียนฮู้เอกสารเกี่ยวกับการค้นคว้าคดีแพงขั้นต้นการกวดกาคำห้องพองคำแก่พองคำพ้องเหยิงเพื่อยกสูงความรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการพิจารณาบรรดาเอกสารข้อมูลหลักฐานต่างๆในสำนวนคดีอย่างละเอียดถี่ถ้วนรอบด้านและภาวะวิสัยเพื่อเฮ็ดให้ข้อขัดแย้งต่างๆมีความแจ้งขาวสามารถกำหนดเหตุการณ์สิทธิ์ทวงและเงื่อนไขที่พาให้เกิดสิทธิ์ทวงกำหนดประเด็นขัดแย้งและนำมาพิจารณาตัดสินในที่ประชุมศาล196การค้นคว้าคดีถือเป็นขั้นตอนการเก็บกำข้อมูลหลักฐานต่างๆอย่างครบถ้วนรอบด้านและภาวะวิสัยของผู้พิพากษาการค้นคว้าคดีเพื่อเหตุให้การพิจารณาตัดสินคดีมีความบ่องไวภาวะวิสัยถูกต้องและยุติธรรมและผู้พิพากษาต้องค้นคว้าเก็บกำข้อมูลหลักฐานเพื่อเหตุให้คดีแจ้งขาวและนำออกพิจารณาตัดสินให้ทันตามกำหนดเวลาที่กฎหมายกำหนดไว
0: ้ขอบใจน้ำนักข่าวแขวงพงศรีรายงานข่าวให้ฮู้เนาะไปทั้งแขวงบ่อแก้วท้ายเดือนมิถุนายนผ่านมาที่ห้องแข่งของแฮมวังวิวเมืองห้วยสายแขวงบ่อแก้วพลจตวาแป้นคำบุตรจันแพงกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงพร้อมด้วยคณะก็ได้ต้อนรับการไปเยี่ยมยามเม็ดเวียกของคณะผู้แทนแขวงเซนล่าของเวียดนามนำโดยท่านหวังวันเงี่ยมคณะบริหารพรรคบริหารศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเลขาของพรรคแขวงประธานสมาชิกสภาแห่งชาติแขวงเซนล่าพร้อมคณะมีภาคส่วนเกี่ยวของของความนักข่าวแขวงบ่อแก้วรายงาน
3: โดยได้จัดพิธีต้อนรับอย่างอบอุ่นด้วยไมตรีจิตมิตรภาพของสองชาติลาวเวียดนามเวียดนามลาวซึ่งในพิธีต้อนรับก็ได้บาสีสู่ขวัญตามประเพณีลาวที่ปฏิบัติกันมาในการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองมาเยี่ยมยามโดยการเป็นประธานห่วมของสหายพลจัตวาแป้นคำบุจันแพงกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะบริหารงานพรรคแขวงบ่อแก้วประธานสภาประชาชนแขวงและสหายห่วงวันเงียบคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคคอมมูนิสต์เวียดนามเลขาคณะบริหารงานพรรคประธานสมาชิกสภาแห่งชาติแขวงเซินลามีคณะสถานกงสุลใหญ่สสเวียดนามประจำลาวและคณะผู้แทนทั้ง2แขวงเข้าห่วมในกองประชุมพบปะครั้งนี้เลขาคณะบริหารงานพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงบ่อแก้วได้แสดงความต้อนรับและตีราคาสูงต่อการมาเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกของคณะผู้แทนในครั้งนี้สุดที่มีความหมายความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นการเยี่ยมยามแบบไอ้น้องในครอบครัวเดียวกันและเป็นการเสริมขยายสายพัวพันมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีแบบพิเศษการหัวมือหอบด้านและเป็นการหุ่นส่วนยุทธศาสตร์ลาวเวียดนามเวียดนามลาวก็คือแขวงบ่อแก้วสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและแขวงเซินลาสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามทั้งนี้ก็เพื่อทบทวนหวนคืนประวัติศาสตร์แห่งการหัวมือที่เป็นมูลเสื้อสืบทอดอันยาวนานระหว่างแขวงบ่อแก้วและแขวงเซินลาบนพื้นฐานสายพัวพันมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีแบบพิเศษสามารถเว้าได้ว่า42ปีนับแต่ปี1984ถึง2026แห่งการสร้างตั้งสายพัวพันการทูตและ41ปีนับแต่ปี1985ถึง2026ในการลงนามเซ็นสนธิสัญญามิตรภาพและการหัวมือบ่อแก้วเซินลาเป็นเวลาแห่งการทดสอบความมั่นแก่แน่นเหนียวของสายพัวพันระหว่างสองแขวงสองท้องถิ่นของพวกเขาซึ่งแมนมูลเสื้ออันดีงามความสามัคคีแบบพิเศษที่ได้รับการเพิ่มพูนคุ้นสร้างและได้รับการปรับปรุงยกระดับทางด้านคุณภาพให้สูงขึ้นในการหัวมือนับมือนับเข่าสู่ลวงเลิกขอบเขตแขนงการและท้องถิ่นด้วยกันก็ได้รับการส่งเสริมอย่างกว้างขวางหอบด้านซึ่งย้ำใดก็ได้มีการพัวพันด้วยการเคลื่อนไหวเยี่ยมยามและแลกเปลี่ยนบทเรียนน้ำกันระหว่างการน้ำคันสูงของแขวงอย่างเป็นปกติ
0: ขอบใจให้น้ำนักข่าวแขวงบ่อแก้วเนาะไปทั้งแขวงคำวัน ท้ายเดือนมิถุนายนผ่านมานี่อยู่สถานกงสุลใหญ่แห่งราชจักรไทยประจำแขวงสำนักเขตท่านเดชศักดามณีคำห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงขมวนน้ำพาคณะลงนามแวะไล่ถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัสระกิติยาภานเรนทราธิราชเทพพญวดีกรมมะหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัตสละลาสธิดาที่ได้สวรรคตในวันที่12มิถุนายนมานักข่าวแขวงขมวนมีรายงาน
4: ท่านรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงขมวนต่างหน้าให้คณะการนำองค์การปกครองแขวงและประชาชนชาวแขวงขมวนลงนามขอแสดงความโศกเศร้าอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปที่บ่มีวันกลับคืนมาของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัสระกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมมะหลวงราชสารีนิริศิริภัทรมหาวัสลาลาสธิดาแห่งราชอาณาจักรไทยในการจากไปของพระองค์บ่เพียงแต่เป็นการสูญเสียลูกสาวของเจ้ามหาชีวิตที่เป็นมิ่งขวัญเป็นที่เคารพรักและเทิดทูนสักการะของปวงชนชาวไทยทั้งชาติทั้งนั้นยังเป็นการสูญเสียญาติมิตรที่ใกล้ชิดฐานบ้านไกลเฮือนเคียงผู้ที่มีคุณงามความดีอันใหญ่หลวงต่อประชาชนลาวอีกด้วยต่างหน้าให้คณะการนำองค์การปกครองแขวงและประชาชนชาวแขวงขมวนข้าพเจ้าขอแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งและขอแบ่งเบาความทุกข์โศกมายังพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์และปวงชนชาวไทยทุกทั่วหน้ามาณโอกาสนี้ด้วย
0: จากแขวงขมวนพวกเขาไปปิดท้ายด้วยข่าวจากแขวงเสกองแผนกสาธารณสุขแขวงเสกองจะใช้ปฏิบัติ3ยุทธศาสตร์เพื่อป้องกันควบคุมสกัดกันและเฝ้าพยังพยาธิไข้เลือดออกหรือไข้ยุงลายอย่างเข้มงวดนักข่าวแขวงเสกองมีรายงาน
5: นับระยะเดือนพฤษภาคม5เดือนพฤศจิกายนของทุกปีแม่นอยู่ในระยะเพพันธุ์ของยุงลายจึงต้องได้เอาใจใส่เฝ้าระวังและควบคุมอย่างเข้มงวดเพื่อบ่ให้เกิดการระบาดของพยาธิไข้ยุงลายดร.นางลำพันธ์ไซคามีหัวหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงให้สัมภาษณ์เมื่อบ่ดลนี้ว่า
6: อันสำคัญแมนบ่เฮาได้เผยแพร่นิติกรรมของกระทรวงสาธารณสุขโดยเฉพาะแมนแจ้งการของกรมควบคุมพยาธิติดต่อเกี่ยวกับการควบคุมพยาธิระบาดตามฤดูกาลให้คณะกรรมการคณะกองเลขาในแต่ละขันนอกจากนี้พวกเฮาได้พันขยายขอตกลง153ของทานประธานปกครองแขวงเข้าสู่แผนดำเนินงานสำหรับขันบ้านพวกเฮาก็มีงบประมาณสนองให้จำนวนนึงกับสายอัปเดตอยู่ใน8หมู่บ้านเทศบาลเขตแมนตัวเลขอยู่ในเทศบาลของเฮาหลายกว่าหมู่เทียบใส่4ตัวเมืองเนาะพวกเฮาจึงได้บุกทะลุไปใส่จุดที่มันขังนั้นอันยุทธศาสตร์ที่2นี้ก็จะเป็นของทั่วปวงชนนับทั้งขันแขวงจนฮอดขันบ้านอันนี้แมนพวกเฮาจะได้จัดกองประชุมแล้วก็ได้แจ้งการไปถึงองค์การสถา4ตัวเมืองแผนกการอมคางให้พันขยายขอตกลงดังกล่าวไปสู่นาเวียของหองการตนเองอนามัยทุกๆอาทิตย์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์น้อนน้ำพิเศษสำหรับเจ้าหน้าที่แพทย์หมอของเฮาแม่นได้เฮ็ดหน้าที่คุ้มครองกรณีก็คือยุทธศาสตร์ที่3แม่นพวกเฮาได้ก้าเกียงบุคลากรโดยเฉพาะแม่นฝึกอบรมคืนให้ทีมงานให้มีความชำนาญงานเกี่ยวกับการเบิ่งแยงสุขภาพของพ่อแม่ประชาชนที่มานอนโรงหมอเกี่ยวกับพยาธิอื่นๆเว้าร่วมเว้าเฉพาะแม่นไข้ยุงลายเน
5: า
6: ะ
5: หัวหน้าแผนกสาธารณสุขเว้าอีกว่าถึงแม่นผู้ติดเชื้อไข้ยุงลายจะบ่มีกรณีหายแห้งก็ตามแต่สาธารณสุขแขวงบ่ได้นิ่งนอนใจยังสืบต่อปฏิบัติ3ยุทธศาสตร์ที่เห็นว่าได้ผลดีตามคาดหมายและวางแผนสุขอยู่บรรดาแผนกการห้องการเมืองและบ้านให้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติหลายขึ้นพอมีการติดตามเฝ้าระวังและเข้มงวดในการควบคุมทุกส่วนระยะ
0: นั่นก็แม่นข่าวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในรายการข่าวตามเหตุการณ์เวลาในการบ่แลกไว้ใช้พอดแก่ทุกคนจงมีแต่ความสุขโชคดีประสบแต่หน้าที่เวียกงานมื้อนี้ปองใจเจริญสุขผลรายการพร้อมด้วยทีมงานข่าวตามเหตุการณ์ทุกคนลาไปก่อนสวัสดี
7: สลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโชคใหญ่หลวงมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็คเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นรับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่า จกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวตะละคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวตะละคมตะละคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
8: ตึมเงินใส่เบอร์ละค่ะเฮ็ดเนาะใด
9: ตึมแอป M Service
10: อยากซื้อแพ็คเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดเด้อเนาะ
9: ตึมแอป M Service
11: อยากซื้อเบอร์ละค่ะซอกซื้อได้อยู่ใส่เนาะ
9: ตึมแอป M Service
12: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบิน

0: ขณะนี้เวลา7โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ทีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสิร์ชฐานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้6เดือนท้ายปีนี้รัฐบาลและองค์การปกครองท้องถิ่นสืบต่อเอาใจใส่แก้ไขความยุ่งยากด้านเศรษฐกิจการเงินรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งซีนำให้แขนงเกี่ยวข้องอยู่ด้านสากลสินค้าถาบกฐานะแรงยกสูงประสิทธิภาพการบริหารเรียกงานให้มีความทันสมัยกลายเป็นศูนย์กลางการขนส่งและกระจายสินค้าของอนุภาคพื้นแม่น้ำคองปัญหายาเสพติดเป็นสาเหตุต้นต่อที่พาให้เกิดปรากฏการณ์ย่อท่อในสังคมในปัจจุบันแผ่นดินไหวอยู่เวเนซุเอลามีผู้เสียชีวิตเพิ่มหลายกว่า 1,700 คนออสเตรเลียจะเพิ่มค่าปรับไหมบริษัทที่ละเมิดกฎหมายห้ามเด็กน้อยใส่สื่อสังคมออนไลน์และข่าวสำคัญอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งต่อไปเสริญทานฟังรายละเอียด
1: ปัจจุบันลาวพร้อมประเสริญหน้ากับภัยคุมคู่จากปัญหายาเสพติดและได้แพร่ระบาดเป็นวงกว้างนับทั้งตัวเมืองใหญ่ฮอดเขตชนบทห่างไกลซอกลีกปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาต้นตอที่พาให้เกิดบรรดาปรากฏการณ์ย่อท่อทางสังคมในโอกาสวันสากลต้านยาเสพติดวันที่26มิถุนาครบรอบ39ปีท่านสอนไซศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีได้ซี่เห็นว่ายาเสพติดเป็นปัญหาของโลกซึ่งบรรดาประเทศในภาคพื้นและสากลต่างๆให้ความสำคัญเอาใจใส่หัวมือกันในการป้องกันควบคุมสกัดกั้นและแก้ไขปัญหาดังกล่าวเนื่องจากปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาต้นต่อที่พาให้เกิดบรรดาปรากฏการณ์ย่อท่อทางสังคมการระบาดของยาเสพติดได้เป็นนอแนงเป็นสาเหตุของการเกิดความรุนแรงก่ออาชญากรรมและสิ่งย่อท่อต่างๆในสังคมซึ่งเป็นภัยอันตรายต่อความมั่นคงของชาติส่งผลกระทบโดยตรงต่อการสร้างสาธารณเศรษฐกิจสังคมต่อชีวิตต่อสุขภาพของประชาชนพลเมืองลาวโดยเฉพาะได้เบื่อเมาสาวหนุ่มเยาวชนที่เป็นผู้สืบทอดภารกิจปฏิบัติเป็นกำลังแห่งงานในการปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติในอนาคต
2: การลักลอบค้ายาเสพติดสิ่งเสพติดได้กลายเป็นขบวนการข้ามชาติที่รัฐบาลและประชาชนลาวก็คือบรรดาประชาชาติในทั่วโลกได้พร้อมกันป้องกันสกัดกันและต่อต้านอย่างแข็งแกร่งถึงแม้ว่า